0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นพิธีเปิดการอบรมซึ่งเป็นชุดที่เรียกว่า Establishing a Culture of Achievement เป็นตอนที่2มีจำนวน6ครั้งเช่นกันWelcome you all to the distance video conference English language teacher training program organized by the Distance Learning Foundation in cooperation with the American Embassy Regional English Language Office and TOT Public Company Limited. This is the second part of the series on establishing a culture of achievement. As part of the opening ceremony today, I would like to invite.Mr. Pansak, representative of TOT Public Limited, to give a welcoming remark. ขอเรียนเชิญคุณพันศักดิ์สุเมธจรัสผู้แทนบริษัท TOT จำกัดมหาชนกล่าวในฐานะผู้ให้การสนับสนุนค่ะ
1: ท่านพันแก้ววัชโรไทยประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมท่านรองศาสตราจารย์อาจารย์นราพรจันโอชารองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด็อกเตอร์มาร์ตี้แอนเดอร์สันผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งในประชุมห้องแห่งนี้และโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนวิสัยจังหวัดหนองคายรวมทั้งคุณครูผู้รับชมอยู่ทั้งปลายทางทั่วประเทศกับผมในนามบริษัท TOT จำกัดมหาชนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมพิธีเปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีประชุมทางไกลผ่านวิดีทัศน์พ.ศ. 2555ถึง2556หลักสูตรที่2ซึ่งต่อเนื่องจากการอบรมหลักสูตรที่1ที่ผ่านมาในปี2555การอบรมครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันกับทุกครั้งที่ผ่านมาบริษัท TOT จำกัดมหาชนขอร่วมเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนด้านโครงข่ายและสถานที่ในการจัดอบรมครูด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมโดยร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาต่างๆในการจัดการอบรมเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพครูไทยซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาติให้ได้อย่างทั่วถึงและมีความต่อเนื่องซึ่งถือเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งขององค์กรในการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติและให้บริการเพื่อสังคมเนื่องจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนนั้นเป็นบริษัทที่ให้ด้านบริการโทรคมนาคมระดับชาติที่มีความพร้อมทั้งเทคโนโลยีบุคลากรและอุปกรณ์ในการสนับสนุนต่างๆกับผมขอแสดงความยินดีกับครูภาษาอังกฤษทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ทั้งที่อยู่ในประชุมแห่งนี้และที่โรงเรียนไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่27อำเภอโพนวิสัยจังหวัดหนองคายและหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ตามที่คาดหวังและสามารถนำไปใช้ในวิชาชีพครูของทุกท่านได้เป็นอย่างดีขอกราบขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณพันศักดิ์ต่อไปนี้ฉันจะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอพรหมวิสัยจังหวัดหนองคายกล่าวในฐานะผู้แทนโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าร่วมรับการอบรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ Now I would like to invite the director of ราชประชานุเคราะห์27 school in หนองคาย to give a note
2: ก กราบเรียนท่านขวัญแก้ววัชโรไทยประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมท่านรองอาจารย์นราพรจันโอชารองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมท่านผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพท่านผู้แทนบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนท่านวิทยากรและคณะครูผู้เข้ารับการอบรมณจุดประชุมทางไกลทั้ง3จุดดิฉันนางสาวเทียนชุลีนาคเกษมรองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27จังหวัดหนองคายในนามตัวแทนของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27จังหวัดหนองคายรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเห็นความสำคัญให้โรงเรียนเป็นอีกจุดในการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์เพื่อฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเล็งเห็นว่าการศึกษานั้นไม่ได้มีการพัฒนาเพียงเฉพาะจังหวัดโรงเรียนในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆแต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาโรงเรียนในต่างจังหวัดทั้งนี้ดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านขวัญแก้ววัชโรไทยเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์27จังหวัดหนองคายเป็นจุดประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์ในครั้งนี้และขอให้คณะครูทุกท่านตลอดทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมีความสุขตลอดการอบรมขอขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะท่านผู้อำนวยการ Now I would like to invite ท่านขวัญแก้ววัชโรไทย Chairman of the Distance Learning Foundation to give an opening address ขอเรียนเชิญท่านขวัญแก้ววัชโรไทยท่านประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกล่าวเปิดการอบรมค่ะ
3: คุณพันธุ์ Representative TOTPublic Company Dr. Marty Anderson Adan Tiriozi and all teacher participants. It is a great pleasure for me to welcome you all again to the distant video conference teacher training program for English teachers.One of the Distant Learning Foundation's aims is to help improve the teaching and learning of English language. This program has therefore been conducted for 10 years under various topics with general support of the Regional English Language Office of the U.S. Embassy.And TOT company. I would like to extend my appreciation to all parties concerned regarding the determination and effort in making this program possible. Thanks to the Dr. Marty Anderson, Ajahn Chiron Sanchez, regarding academic contribution.My thanks also go to the staff of TOT and DLF Hua Hin for their technical support. I would also like to thank all teacher participants for your effort to participate in the program here at TOT Bangkok, Wang Kleng Mun School, Hua Hin, and Rajapachanukrok.27th Nong Khai. I hope the teacher participants find the program useful and adaptable to your teaching. May I now declare the distant video conference teacher training program on establishing a culture of achievement part second open. Thank you.
0: กราบขอบพระคุณค่ะท่านขวัญแก้วต่อไปที่ฉันจะขอเรียนเชิญคุณอาจารย์มาร์ตี้แอนเดอร์สันที่ปรึกษาด้านการศึกษาและการอบรมครู ซึ่งเป็นวิทยากรของเรากล่าวในนามของ Regional English Language Office สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยให้เริ่มการอบรม Now I would like to inviteDr. Margie Anderson, Education and Teacher Training Consultant, our presenter and trainer, to give a speech on behalf of the American Embassy Regional English Language Office, and then to start the session. Thank you.
4: Okay, good morning, everybody, and I'll stand up in a minute to begin the session. But on behalf of the Regional English Language Office,On behalf of Mr. Damon Anderson, who was not able to be here, he's at another commitment, I want to express the appreciation of the RELO office to the Distance Learning Foundation, all of its members, and to TOT for the excellent support, planning. Everything goes so well and is so easy.And seamless, and it's because of the incredible hard work and professionalism of so many people who make this possible. So on behalf of the embassy, I want to thank you for that work. I also want to say that we are delighted always to be part of this great effort to reach teachers throughout Thailand and beyond. It's a big thrill for me, actually.Personally, when I am at home sometimes and I don't know what to do and I switch on the television and I go surfing through the stations and I come to channel 14 and to see how often I see all of my colleagues here working and providing that example for teachers around Thailand and around the region of what happens when you commit yourself to professional development.It's very inspirational to see the programs rebroadcast. So thank you again for these wonderful efforts, and let's get started. There we go. This is more like it, right? This is when I stand up and we begin to do our important work together. So let me greet you properly. Sawadee ka, everybody. Thank you for being here this morning. I understand traffic in Bangkok was worse than normal.I got stuck in it for a little bit myself. It's a great pleasure to see our colleagues in Hua Hin. Good morning, hello. And I'm delighted that Nong Khai was able to join us for this series. So we have a wonderful series planned for you. And we have some very good work to do. So without further ado, let's get started on that. You'll see the first slide.Has this title called Planning for Success. And this relates to our overarching theme of establishing a culture of achievement. You might think of achievement and success as being very similar ideas. And what we're trying to do, if you have been present for previous series, is we're recognizing that English language ability,And therefore, English language teaching is important in Thailand, especially as we move closer and closer to the establishment of the ASEAN community and the role of English in that community. So we're really emphasizing through our series the truth that as people become more proficient in English, Thailand will be able to play an increasingly important role.In the region. And that's why all of our work is important to this idea of success or achievement. There we go. Okay, as we already know, our series is always sponsored jointly. And as I said in my brief remarks on behalf of Damon Anderson, we appreciate the collaboration because if it were just one of us, we could not do this.This is really an example of collaboration at its best, and so we want to acknowledge the collaborative efforts of the Distance Learning Foundation,

0: They want to know more. They're not tired and bored. They're interested and they want more. That they feel happy about learning. Yes, learning is not always fun, but at least it should be something that's exciting. And you feel it's a process that you are glad that you can be part of. That the learner wants to learn more. That they don't say, okay, I have enough of this now. I now want to know the next thing. I want to advance to the next level. Where the learner or the student feels that they're excited that next year they're going to be at a higher level, that they can perform more. And of course, when we're thinking about language, English language, we want the learners to be able to apply or use what they've learned in real life situations. We do not want them to only be able to perform in the classroom. We want them to be able to perform throughout in any kind of situation they might find themselves in. Would you care to translate that? Thank you.
1: ค่ะ อาจารย์มาดี้ก็บอกว่าความสำเร็จนะคะที่คนเรามองนะคะในภาพเดิมๆเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องอำนาจนะคะเรื่องความสามารถในการใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายอย่างที่ตัวเองต้องการนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็มาพูดถึงความสำเร็จในด้านการศึกษานะคะความสำเร็จด้านการศึกษาการเรียนรู้เนี่ยนะคะแตกต่างจากการที่จะมีเงินหรือว่ามีงานทำอย่างเดียวไม่ใช่นะคะความสำเร็จด้านการศึกษาเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยผู้เรียนเนี่ยมีความสามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยตนเองนะคะเรียนไปแล้วเอาไปทำได้นะคะใช้ได้เองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วผู้เรียนจะต้องมีความสุขในการเรียนด้วยนะคะไม่ใช่ว่านั่งเรียนแล้วก็รู้สึกเบื่อรู้สึกไม่อยากเรียนนะคะเพราะนั้นเราในฐานะครูจะทำยังไงให้เขารู้สึกมีความสุขในการเรียนนะคะประการที่สามผู้เรียนมีความรู้สึกอยากเรียนรู้มากขึ้นนะคะมีความรู้สึกอยากเรียนรู้มากขึ้นนะคะในได้เรียนในห้องเท่านี้แล้วก็อยากจะเรียนอีกมาถามไทยคุณครูหรือว่ามาไปค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้นนะคะประการที่สี่คือผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะนำสิ่งที่ตนเองเรียนรู้เนี่ยนะคะไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะก็ต้องถามตัวเองว่าทุกวันนี้การเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ของผู้เรียนของนักเรียนของเราเนี่ยเป็นไปเช่นนี้หรือไม่ค่ะ
0: โอเค can I have the next slide please all right this slide points out and maybe it goes without saying but I sometimes say things even if they don't need to be said it's the previous one pleaseThe idea of what success in education is not. There we go. Sometimes we as teachers assess our success based upon what we have done rather than what the students have done. And this is the wrong way to think about it. So success is notthat I have followed my lesson plan, or that you followed your lesson plan. Sometimes we leave the classroom and we say, great, I got all the way through my lesson plan. No, that doesn't qualify as success. That all that means is you were good with time, perhaps, and you had a lesson plan that fit the time frame. So that's not what we call success. It's not finishing the textbook or the required material during the term. And believe me, I understand that teachers feel a lot of pressure to finish things. You're supposed to get through book number one by January 1st. And this is not success. Even if the learner passes the test, this is still not success.It just means that they were able to pass the test. But if you look at the previous slide about the measures of success, being able to use things in real life, being curious and

0: interested in continuing to grow, that's the measure. Learners failing a test doesn't mean that the teacher has done a bad job. So again, that's not a measure of lack of success. And actually, any kind of a result on a test or finishing the workbook is also not really what we're talking about with success. So I'm trying to really encourage you to think about success really as being measured by the quality of the experience for the learner or the student.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์มาร์จี้ก็ให้ดูว่าความสำเร็จที่เรากล่าวไปเมื่อสไลด์ที่แล้วนี่นะคะมีอะไรบ้างที่ไม่ใช่ความสำเร็จทางด้านการศึกษานะคะอย่างแรกก็คือความสำเร็จในด้านการสอนของคุณครูก็ไม่ใช่ว่าการที่เราสอนตาม lesson plan ตามแผนการสอนเราครบทุกอย่างเราอาจจะบอกว่าดีใจที่ได้สอนครบตามนั้นแต่ว่านั่นไม่ใช่ความสำเร็จของการสอนความสำเร็จของการสอนคืออะไรคือการให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ มีความนักเรียนมีความรู้สึกว่าอยากจะค้นคว้าหาความรู้มากขึ้นนะคะความสำเร็จไม่ใช่ว่าประการที่สองการที่เราสอนได้จบตามหนังสือนะคะที่ได้รับมอบหมายมาให้สอนหรือว่านักเรียนเรียนได้จบทุกบททุกแบบฝึกหัดทำครบทุกแบบฝึกหัดนะคะอันนั้นก็ไม่ใช่ความสำเร็จอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าทำได้ครบจบทุกแบบฝึกหัดครูสอนครบทุกบทแต่ว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจารย์มาที่บอกว่าการที่นักเรียนเนี่ยสอบผ่านหรือสอบตกก็ไม่ได้ถือเป็นความสำเร็จนะคะสอบผ่านนะคะจะได้เกรดอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ถือเป็นความสำเร็จที่สมบูรณ์ทั้งหมดนะคะก็ต้องย้อนกลับไปที่สไลด์เมื่อกี้ความสำเร็จที่อย่างแท้จริงนะคะคืออะไรแล้วก็การที่ก็คือแม้แต่เด็กสอบตกก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความล้มเหลวนะคะผู้ที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษแต่สามารถที่จะนำวิชาอื่นไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะอันนั้นก็เป็นความสำเร็จของเขานะคะคือเราจะเหมาว่าเขาเป็นผู้ล้มเหลวไม่ได้ค่ะ
0: โอเค thank you all right so this series that was kind of a long introduction and so you can assume we're not going to get to all the activities today but I wanted to really set the stage for how we're trying to think aboutteaching in this idea of a culture of achievement. So when we think about a culture of achievement, we think about teachers have to plan for these kinds of successes that students will experience. And so we're trying to move beyond just a lesson plan, which teachers do all the time, all of you do all the time, and provide you with some tools, other things to incorporate in your teaching, hopefully to expandso that what you're doing in your planning is getting broader and involving more things. So as part of lesson planning, we're going to look again at learning styles because we know that our students have different ways that they learn best. Not everybody learns the same way. And we're going to look at strategies, teaching strategies that match different learning styles. I have a number of lenses that we're going to be looking through. In a sense, these are different resources that we're going to use in all six of these sessions. So let me just run through them quickly, and then I'll let Ajahn Narayanporn give a little summary for you. We have the lens of multiple intelligences, which I'm sure you've heard of. You might even be actively working with them yourself.But we're going to review them a little bit today and look at two of them in particular. Over the course of six sessions, you'll look at all eight. And I'll mention in a minute, apparently there's a ninth one that might be emerging one of these days, but I'll save that for a few minutes. There's an article that Ajahn Chah will be referring to, Principles of Best Practices for 21st Century Education. And this is, you'll be getting this later on.To add to your binder. We'll be looking eventually at a man named Robert Gagné, who who talks about 9 events in the classroom. He basically breaks every class session down into 9 stages. So it's another way of thinking about teaching. And then we have a book. I brought it with me today. It's called Classroom Instruction That Works. If you look on page 1 of your, after the PowerPoint slides, so go, if you scroll through the, all the PowerPoint slides, and then the first page after it, which is numbered 1, is the table of contents for this book. And this table of contents lists a number of teaching strategies that these authors have researched. What is unique about this book is that it is based upon research. It's not some teacher who had an interesting idea. They actually tested these ideas in classrooms and found out that certain kinds of teaching activities really help students learn and retain. So we're going to be looking at, if you look at that table of contents, you'll see that there's 10 different strategies listed. We'll be looking at those 10 in addition to other things over the course of the 6 series. Did you want to add something?
2: ค่ะในตอนนี้นะคะอาจารย์เชขอโทษค่ะอาจารย์มาร์ตี้ sorry
0: it's okay
2: อาจารย์มาร์ตี้พูดถึงเรื่องของที่เราจะคุยกันในเซสชันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของพหุปัญญาที่เรียกว่า multiple intelligences นะคะในที่นี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ learning stylesที่ภาษาไทยก็เรียกว่าลีลาการเรียนรู้และ learning teaching strategies ก็กลยุทธ์ของครูโดยที่อาจารย์ได้ให้เพิ่มเติมในหนังสืออ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจในโครงการในการที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพหุปัญญาหนังสือเริ่มแรกซึ่งอาจารย์เชจะเอามาให้ภายหลังก็คือ principle of best อันนี้อาจารย์เชจะเอามาอาจารย์มาร์ตี้จะมาให้ช่วงที่อันส่วนล่างนะคะ best practices for the 21st century education อันนี้อาจารย์เชจะนำมาทีหลังแต่ส่วนที่อาจารย์มาร์ตี้โชว์ให้ดูเมื่อกี้นะคะเป็นเรื่องของ classroom instruction that works research based strategies for increasing students achievement อันนี้อาจารย์มาร์ตี้พูดถึงว่ามันเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธการจัดการเรียนการสอนโดยอ้างอิงถึงงานวิจัยคือพูดได้อีกอย่างก็คือกิจกรรมที่นำเสนอเป็นกิจกรรมที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนมีประสิทธิภาพนะคะสองอย่างอาจารย์ก็จะใช้หนังสือเล่มนี้เป็นหลักในการที่จะนำเสนอกิจกรรมในที่นี้สำหรับพหุปัญญา2เรื่องที่อาจารย์จะนำมาเสนอคือเรื่องของvisual and verbal right
0: today
2: วันนี้ค่ะแต่ว่าโดยแท้จริงเนี่ยพหุปัญญามี8ด้านนะคะซึ่งอาจารย์ก็คงจะพูดไปทีละนิดนะคะส่วนเรื่องของการจัดการเรียนการสอนอาจารย์มาร์ตี้จะเอาหลักการของคุณกาเย่นะคะในเรื่องของ9ขั้นคิดว่าบางท่านที่เรียนทางการศึกษาก็คงพอจะได้แนวมาใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอครั้งนี้ค่ะ
0: โอเค thank you so much so the other part of the series is we are drawing from textbooks that are actually used in Thai schoolsSo the Distance Learning Foundation has made available to Ajahn Chay and myself copies of many of the texts that you are already using in your classes. So we are going to also be looking at some of these texts in each session. You'll see in your current packet you've got a couple of chapters already there from 2 different texts, which we'll be looking at today in a bit. But that's another series feature that we're really looking at materials that you already are using and you'll have a chance to improve upon them together. As has always been the case, even though it feels like I'm doing a lot of talking to get us started, ideally in the session you'll be working together in small groups or in pairs quite a bit of time, so get ready to be more active and not too quiet, beginning a few minutes.

0: ค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์มาร์จี้นำมานะคะแล้วก็คือทั้งซีรีส์นี้ทั้ง6เซสชั่นนะคะก็คือเราจะอาศัยเท็กซ์ที่อาจารย์ใช้สอนนะคะโดยเราสำรวจหนังสือที่อาจารย์ใช้สอนกันเป็นส่วนใหญ่นะคะทั้งในระดับประถมปลายม.ต้นม.ปลายนะคะแล้วก็จะนำมาเป็นตัวอย่างแอคทิวิตี้ที่จะให้อาจารย์ใช้เพื่อมานำมาปรับปรุงlesson plan หรือว่าปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนวิธีการที่จะนำแอคทิวิตี้นั้นไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดค่ะ
1: So let's have a quick look at these multiple intelligencesIf this is a first time for you to be hearing about this, this overview is going to feel perhaps too short. But for those of you who are already very familiar, you might not feel you need an introduction at all. But we're trying to be fair to everybody. The concept of multiple intelligences was developed by an educational researcher. His name is Howard Gardner. He's an American researcher.And he proposed that most education really focuses on two kinds of being smart, two kinds of intelligence. And they're the first two on the list. He would say that most traditional education expects you to be logical and or mathematical. That means there's a right answer and a wrong answer. You either get it right or you don't get it right.It's kind of black and white, that there's a logic. If I say what is logical, you all will agree. This is all, we're all going to agree about certain things. He also said that the other intelligence that tends to be focused on in traditional education is what he calls verbal or linguistic. In traditional education, we do a lot of reading and writing. There's a lot of words.And so for people who have a hard time learning to read, or for whom reading is not interesting or fun, school can be very difficult for them. Because if you don't like to read, it is pretty hard to get through an average day at school. So maybe go ahead with that little, those two, and then I'll move on.
2: Okay. มาร์ตี้ได้พูดถึงเรื่องของพหุปัญญานะคะทั้งที่เห็นที่บนที่ใน PowerPoint ของอาจารย์จะมี8ด้านนะคะ8ด้านคิดว่าบางท่านก็คงพอได้ทราบมาบ้างแล้วนะคะด้านที่1ก็คือเรื่องของตรรกะนะคะทางคณิตศาสตร์ลอจิกนะคะตรรกะอันที่2ก็เป็นเรื่องของ verbal ก็คือเรื่องด้านภาษาอันที่3 visual spatial ก็คือเรื่องของมิติสัมพันธ์นะคะก็คือเหมือนพวกสถาปนิกที่มองเห็นเป็นภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้คือมิติสัมพันธ์ด้านที่4ก็เป็นเรื่องของด้านกีฬาด้านร่างกายที่พวกนักกีฬานะคะด้านที่5ก็คือพวกดนตรีพวกเข้าจังหวะทั้งหลายส่วนด้านที่6ก็พวกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลพวกที่เป็นนักประชาสัมพันธ์เก่งๆอะไรเงี้ยนะคะส่วนด้านที่7คือการรู้จักตนเองพวกนักวิเคราะห์ที่มองแล้วก็สามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆนะคะนี่คือ intrapersonal นะคะและด้านสุดท้ายคือด้านเรื่องของธรรมชาติพวกที่เก่งเรื่องสมุนไพรหรือพวกอะไรเงี้ยหาจะเป็นพวกที่จะมีความสามารถพิเศษทางด้านหรือพหุปัญญาในด้านที่เป็นเรื่องเรียกว่า naturalist intelligence ค่ะ
1: Oh did you go through all of them Okay
2: Sorry.
1: Okay so that's good so you have basically the overview of all 8and there is a ninth one that's being considered, which is like a spiritual intelligence. People who maybe have a strong feeling of understanding kind of the mysteries of the universe. And for some people, that's very easy. So today, we're really going to be looking at a little bit at verbal, linguistic, and visual and spatial, which are in some ways very...opposite, and I selected those on purpose. But some of the intelligences are not really, they appear to be opposite, but in fact, they're just kind of two sides of the same coin. So if you look at the interpersonal and intrapersonal intelligence, you're really talking about somebody who maybe understands themselves very well, They're very reflective, but they also understand other people very well. They get along well. So when we look at these intelligences, you're really noticing that probably everybody here, everybody in the world, maybe has one or two or three that are stronger for them. And there might be some that are very weak for you. So one of the skills of learning to teach according to multiple intelligences is to try to learn to vary your activities and material so that you're touching on different aspects and different ways of learning. Variety is important in terms of intelligences. Because as you can imagine, if all of your teaching is on the verbal linguistic level and you have a student who's not strong in that, they are really going to have a very difficult time. I wanted to say one more thing and then we'll have another little translation before we move on. Howard Gardner has come out very strongly recently saying that he never intended for the multiple intelligences to drive teaching practices necessarily. So for example, he never meant for a teacher to try to touch on all eight intelligences in every class. He recognizes that that's not a goal and it's not even probably possible, but rather just that teachers have an awareness that if they always do something the same way, focusing on the same intelligence, there might be some students who get lost because it's not working for them.
0: ค่ะอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าครับพหุปัญญาทั้ง8นี่นะคะ สำหรับคุณฮาวาร์ดการ์เนอร์นะคะที่เป็นผู้ที่ริเริ่มด้านนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันการเรียนการสอนตามปกติเนี่ยนะคะเดิมแต่เดิมเราหรืออาจจะยังปัจจุบันนี้อยู่ก็ได้ด้วยนะคะคือจะเน้นเฉพาะปัญญาบางด้านเท่านั้นอย่างเช่นทางด้านภาษานะคะทางด้านวิชวลที่เป็นภาพนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะนะคะเราควรจะสอนให้ผู้เรียนเนี่ยรู้จักที่จะพัฒนาปัญญาในทุกๆด้านนะคะคละเคล้ากันไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องสอนให้เด็กเขาพัฒนาปัญญาทั้ง8ด้านนี้ในบทเรียน1บทหรือว่าในชั่วโมงเรียนชั่วโมงนั้นไม่ใช่นะคะแต่อาจจะหมายความว่าบางชั่วโมงจะเน้นด้านนี้บางชั่วโมงจะเน้นอีกด้านหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจารย์มาจี้บอกว่าถ้าเราสอนเน้นเฉพาะด้านเด่นเช่นด้านภาษานะคะทักษะทางภาษาเนี่ยโดยที่เน้นการท่องจำการสะกดคำการเรียนไวยากรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้เรียนที่ไม่ชำนาญทางด้านปัญญาทางด้านนี้การพัฒนาปัญญาทางด้านนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเรียนตามคนอื่นได้แต่ถ้าคุณครูปรับใช้นะคะให้เป็นกิจกรรมที่พัฒนาปัญญาทางด้านอื่นๆด้วยนะคะก็สามารถที่จะมาเสริมให้นักเรียนที่ไม่ชำนาญในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยได้มีความสามารถขึ้นมาพัฒนาทักษะได้เท่าเทียมกันนะคะหรือว่าพอที่จะเรียนรู้ได้เช่นกันค่ะโดยการทำให้มันหลากหลายมากขึ้นค่ะค่ะ
2: ค่ะขอเสริมนิดนึงก็คือเรียนคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความแตกดูความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะเรายอมรับว่านักเรียนเราเนี่ยมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่หลากหลายที่เน้นพหุปัญญาทั้ง8ด้านนี่ค่ะก็เพื่อจะช่วยตอบสนองพหุปัญญาที่มีในเด็กแต่ละคนซึ่งอาจารย์มาตี้กล่าวว่าในตัวคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีพหุปัญญาอยู่สัก 2-3 ด้านที่เขาถนัดและอีกที่เหลือเขาอาจจะไม่ถนัดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าครูให้กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองทั้ง8ด้านก็เหมือนกับเราเนี่ยได้ช่วยตอบสนองความต้องการของเด็กที่มีความแตกต่างกันในห้องค่ะ
1: Thank you
0: Yes, she's adding that we shouldAs teacher, look at the differences of the learning styles of each student and adjust the teaching strategies.
1: And bring them together. Yeah, exactly. If you look in your folder, again, after the

0: physical thing. I'm here in my home southwest of here, or north of here. Which intelligence would that one signal to you then?
1: ถ้าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราพอจะนึกภาพออกว่าบ้านเราอยู่ไปทางทิศเหนือไปทางทิศใต้อะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงไหนค่ะเราไม่หลงทางง่ายๆแปลว่าเรามีทักษะทางด้านไหนคะน้องคายลองไหมคะ
2: ข้อสี
0: ่ I think I heard somebody here say it
1: number four กรุงเทพเชิญเลยค่ะค่ะ
0: Yeah please go ahead
3: Richer spiritual intelligence.
0: Yeah, I think that's right. I mean, we don't know exactly. I didn't create this test myself. But for me, a spatial intelligence is that idea of I know where things are oriented. You know, I have to be honest with you. I'm in this room right now. I have no idea what direction I'm facing. There maybe is somebody who does know. I have no idea if this is north, south, southwest. I have no clue. But some people.Are very naturally attuned that way. Okay, let's go to Nongkai, number five. I consider myself an athlete. Which one do you think that might refer to?
2: I think number five is intrapersonal intelligence.
0: Intrapersonal, because athletes work on teams, you're thinking. Is that what you're thinking? Is that an athlete works on a team?Maybe?
2: It's right. Intrapersonal.
0: Okay. If you're thinking about that question as being something about teamwork or doing things together, I would agree with you. But I also think that somebody who considers himself an athlete likes to do things with their body. They like to be active. They like to move.And so for me, that signals a little bit more bodily kinesthetic. If you have a student who finds it impossible to sit still, who gets very, can't sit, doesn't like to be in the classroom, they might have this intelligence that was stronger for them. Go ahead, please. I feel like people of all ages like me.
2: Number six is interpersonal.
0: Interpersonal. Yeah, I would agree with you. If you feel comfortable with other people, all kinds of people, old people, young people, you probably have strong interpersonal intelligence. Okay, so in your own time, sometime when you have spare time, I encourage you to go online and try to take this test all the way through and just see what you learn about yourself. You might consider translatingsome of it and using it with some students possibly
1: ค่ะอาจารย์มาที่แนะนำว่าถ้าอาจารย์ว่างๆนะคะเปิดลิงก์นี้นะคะแล้วก็อาจจะแปลนะคะแบบสอบถามนี้แล้วก็ไปใช้กับนักเรียนของอาจารย์นะคะเพื่อได้ทราบว่าเขาถนัดทางด้านไหนนะคะเราก็จะได้ปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องค่ะ
0: Okay so we're going to move on I'm going to skip one slide and then go to the next oneAll right, as you said, we're going to focus a little bit more clearly on two intelligences today. One is visual spatial, which we just talked about briefly with regard to knowing which direction you're facing. The other one will be verbal and linguistic. I chose these two because on some level they may seem very, very different. So I thought it would be interesting to compare them to each other. Let's start by looking a little bit more closely.Visual spatial intelligence. It's the ability to deal with things that might be a little bit abstract, like direction is a little abstract. Maps are abstract. Some people find it very easy to read a map and find their way from home to some location. If it's easy for you to read a map,you might have a strong visual spatial intelligence. If you like to put things in a grid or a graph, it might be that that helps you to organize things. You might have a spatial intelligence. If you can look at a piece of fabric and say, oh, there's enough fabric here to make a skirt and a jacket. If you can do that, you probably have this kind of intelligence. If you can cut a piece of, let's just say you have a chunk of butter, and you have a recipe that asks that you need to have this much butter in the recipe, if you can just cut it off and it's correct, you probably have this intelligence. So you can see it's a lot of different things. It's mapping, it's orientation, it's being able to take one thing and turn it into another thing. So pictures are oftentimes important. People who need you to draw them a picture of where to go probably are strong in this intelligence versus somebody who can just let you, you can just tell them and they immediately understand. So it's somebody who needs something to look at and then they can make the comparison.
1: ค่ะสำหรับด้านแรกนะคะทักษะด้านแรกนะคะ visual spatial intelligence นี่ทางท่านอาจารย์มาที่ก็บอกว่าเป็นตัวอย่างก็คือว่าอย่างเช่นนะคะอ่านแผนที่ดูแผนที่ได้คล่องสามารถที่จะเวลาจะไปไหนก็ดูแผนที่แล้วก็ไปได้ถูกนะคะหรือว่าชอบที่จะวาดรูปนะคะหรือว่าทำวาดกราฟทำตารางอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือการอาจจะอย่างเช่นว่าอ่านหนังสือหรืออ่านอะไรสักหน้าหนึ่งนะคะแล้วก็มาย่อยข้อมูลโดยทำเป็นกราฟทำเป็นตารางนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าทำอาหารนะคะแล้วก็มีส่วนผสมบอกว่า1ช้อนชา1ถ้วยตวง1อะไรเนี่ยแต่ว่าเรานี่ไม่ต้องตวงไม่ต้องวัดเลยนะคะก็สามารถที่จะกะเกณฑ์แล้วก็ใส่ส่วนผสมได้พอดีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือว่าแปลว่าท่านเนี่ยมีทักษะทางด้าน visual spatial intelligence มากค่ะ
0: All right, here's another activity now for you to do with your partners both here in Bangkok, Hua Hin, Nong Khai. You're going to be needing to speak with a partner. Look in your book again after the PowerPoint and you're going to look for pages number 5and number 7, which have what are called profile dominance. So one of them is on visual spatial profile dominance, the other one is on verbal linguistic. Look at those two pages and compare them to each other. Think about, it gives you more information about the two different kinds of intelligence. So talk about them with each other, and in particular, if you can think of students that you teach that you think fall into one or the other category and give some examples of what those students are like and what they like to do. So you kind of, it becomes more concrete then when you're thinking about an actual person. So that's pages 5 and 7.
1: ค่ะอาจารย์อ่านนะคะดูhandout ที่เราแจกไปนะคะหน้า5กับหน้า7หน้า5หัวข้อคือ verbal linguisticprofile dominance นะคะหน้า7ก็คือ visual spatial profile dominance นะคะนี่เป็นคำอธิบายอย่างย่อๆนะคะของปัญญาทั้งสองด้านนี้นะคะอาจารย์ลองอ่านดูนะคะแล้วก็discuss กับเพื่อนอาจารย์ข้างๆนะคะเปรียบเทียบนะคะทั้งสองทักษะทั้งสองด้านนี้นะคะแล้วก็ลองดูซิว่าจะเข้ากับนักเรียนของเราได้อย่างไรนะคะจะมีอาจารย์อาจจะนึกย้อนไปถึงกิจกรรมที่อาจารย์เพิ่งทำมากับนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่าครอบคลุมทักษะปัญญาทั้งสองด้านนี้หรือไม่นะคะค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเสร็จได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี
2: ่ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: อชิตะคณาศาสตนันนักแสดงและพิธีกรสาวอารมณ์ดีด้วยความสามารถที่หลากหลายทำให้เธอเป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงหากย้อนเวลากลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเธอเป็นเพียงนักเรียนที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กหลังห้องที่เกเรโดดเรียนจนเกือบเรียนไม่จบแต่ด้วยความรักความเมตตาและคำสอนจากครูที่เปรียบเสมือนวัคซีนคุ้มกันทำให้เธอผ่านพ้นจากชีวิตหัวเลี้ยวหัวต่อของวัยรุ่นมาได้ในวันนี้รายการลูกศิษย์คิดถึงครูจึงขอพาคุณผู้ชมทุกท่านกลับไปร่วมย้อนรำลึกถึงความผูกพันของครูกับลูกศิษย์อย่างอิ่มอาชิตะในรั้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะ
1: สวัสดีค่ะอิมอาชิตะค่ะวันนี้มาแอวเมืองเหนือเนอะสมัยเรียนของหนูเราโอ๊ยติดเพื่อนไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือแต่ชอบกิจกรรมชอบไปโรงเรียนนะแต่คือไม่ค่อยได้เรียนหนังสือครูที่รักและผูกพันที่จำได้ตอนนี้จนถึงแบบว่าตั้งแต่สมัยก่อนก็คือคุณครูจริยาค่ะแล้วก็คุณครูอดิศักดิ์แล้วก็อาจารย์สงวนอาจารย์อดิศักดิ์พลิกชีวิตอิมแบบว่าจากที่เป็นเด็กค่อนข้างเกเรไม่ค่อยตั้งใจเรียนติดเพื่อนมากอาจารย์คนนี้ก็จะบอกว่าแม่อาชิตะอะไรกันเนี่ยนะถ้าเธอบ่ตั้งใจเรียนนะเธอก็จะมาจบเนอะเงี้ยคนอื่นเขาจบไปหมดแล้วนะระวังเขาต้องมาเยี่ยมเธอมาซื้อขนมมาหาเธอว่าว้ายแม่อาชิตะซ้ำชั้นซ้ำชั้นอีกโอ้ไม่จริงไม่หนูต้องไม่ซ้ำชั้นเลยไงเขาคอยสอนหนูก็วันนี้ถือว่าเป็นวันดีมากๆเลยที่รายการนะคะให้หนูได้กลับบ้านเกิดแล้วก็ได้มาโรงเรียนเก่าของหนูเป็นโรงเรียนยุพราชเป็นความทรงจำที่มันลบเลือนยากแล้วก็มีความสุขมากค่ะได้ข่าวมาว่าจาจิยานะคะเป็นคนชอบทานเค้กมากเลยแล้วซึ่งร้านนี้ก็ดังเรื่องเค้กส้มกับเค้กมะพร้าวใบเตยนะคะอาจารย์ต้องชอบแน่เลยรู้ใจอาจารย์ค่ะผ่านไปแค่ไหนก็ยังรู้ใจอาจารย์อยู่นะคะเอาอันนี้กับอันนี้ค่ะ
0: และเมื่อออกเดินทางมุ่งสู่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเพื่อไปพบครูเธอก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงความตื่นเต้นที่จะได้กลับมาหาครูอีกครั้งหลังจากไม่ได้ติดต่อกับครูมาหลายปี
1: ตอนนี้ใกล้ถึงโรงเรียนยุพราชแล้วนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าไม่ได้มานานมากไม่รู้ว่าบรรยากาศของโรงเรียนที่จะไปเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเห็นเขาบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงมากแล้วนะมีว่าทันสมัยขึ้นเข้ายุคสมัยขึ้นเมื่อสมัย10ปี

0: ที่แล้วนุ้นยังแบบว่ายังดูบ้านๆอยู่จะตื่นเต้นค่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยโรงเรียนที่อิมเคยเรียนสมัยตอนเป็นเด็กค่ะปกติเวลาอิมมาอิมจะขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบเนี้ยค่ะก็จะมีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่ฝั่งนี้นี่เลยหรือว่าจอดแถวรอบโรงเรียนก็ได้แล้วแต่เขาถ่ายรายการอยู่
1: เขาจับมือเลยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ค่ะคิดว่าตอนนี้ถึงเวลาไปหาอาจารย์อดิศักดิ์กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปถามน้องๆเขาดีกว่าเดี๋ยวนี้ให้ตัดทรงนี้เหรอตัดทรงผมนี้ได้เหรอ
1: ไม่ได้หรอก
0: เห็นไหมเหมือนกันเห็นไหมคือมันยุคสมัยแบบว่าช่วงวัยรุ่นอะนะคือเมื่อก่อนหนูก็ตัดทรงนี้เหมือนกันแล้วก็เขาให้ตัดผมบ๊อบใช่ไหม
1: ใช่
0: ตรงดิ่งเลย
1: เขาบอกว่าความรู้อยู่ปลายผมเนี่ยความรู้ตรงนี้อะไ
0: รสวัสดีค่ะว้าวสวัสดีค่ะบอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้คิดถึงตั้งนานแล้วก่อนโอ้นี่เป็นครูประจำชั้นอิมเลยนะฮะ
2: วันนี้สิ่งที่เธออยากมอบเป็นของขวัญเพื่อระลึกถึงพระคุณครูก็คือการได้เป็นผู้ช่วยครูสอนน้องๆถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็อาจจะเป็นการจุดประกายให้น้องๆได้เดินในเส้นทางที่ถูกต้อง
0: พี่อิมก็อยากจะฝากให้กับน้องๆดีกว่าสำหรับน้องกำลังเรียนอยู่ม.6 ใช่ไหมหลายๆคนพี่อิมก็เคยมีประสบการณ์ที่แบบเคยเป็นแบบนี้มาก่อนคืออาจจะเป็นเด็กเกเรแต่คิดว่าตัวเองไม่ได้เกเรเราทำอะไรผิดแล้วก็อยู่ในกรอบของเราแล้วแต่คือด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้บอกว่าให้เลือกคบเพื่อนที่แบบว่าโหที่เรียนที่หนึ่งหรืออะไรเงี้ยคือเพื่อนทุกคนเนี่ยเขาก็มีความดีของเขาเขาก็มีเสน่ห์ของเขาคือเราก็เอาแต่สิ่งดีๆของเขาเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตของเราแล้วพี่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้กำลังเลือกหาว่าเราจะเรียนคณะอะไรยังไงดีเนี่ยถ้าสมมติเราถึงทางตันคิดไม่ออกบางทีต้องให้คนรอบข้างเรามองเราบางทีเรามองตัวเองไม่ได้บางทีเราเฮ้ยเราจะเรียนวิชาอะไรดีเราตันคือคนนี้ก็เลือกแบบนี้ไปแล้วคนนี้ก็เลือกแบบนี้ไปแล้วพี่คิดว่าน้องๆน่าจะเลือกถามอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เนี่ยคือเป็นคนที่แบบคุกคีกับน้องๆถามว่าอาจารย์คิดว่าหนูเนี่ยควรเรียนคณะอะไรพี่คิดว่าอาจารย์หลายๆคนที่สนิทกับน้องๆหรืออาจารย์ประจำชั้นเนี่ยเขาจะมีคำตอบให้กับน้องๆอย่างแน่นอน

0: ตอนนี้น้องน้องกำลังวางแผนอะไรกันอยู
1: ่วางแผนเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการอ่านเตรียมตัวอ่านหนังสือเข้าเรียนต่ออย่างเง
0: ี้ยจะเลือกอะไรคณะอะไร
1: พวกคณะพวกนิติศาสตร
0: ์ทำไมถึงเลือกอันนี้ทำไมไม่เลือกแบบว่าอย่างอื่นที่เขาฮิตกันแบบว่ากฎหมายยากนะ
1: มันก็พอสมควรยากพอสมควรแต่สนใจที่แบบชอบอย่างเงี้ยคร
0: ับเหมือนเพื่อนพี่ตอนนี้เป็นทนายแล้วอยู่กรุงเทพเมื่อก่อนเขาเป็นเด็กยุพราชเนี่ยแหละไปอยู่ที่นู่นละอะไรเนี่ยอะไรติดกิฟต์อะไรเนี่ยติดกิฟต์อะไรผิดกฎเนี่ยโอ้นี่ก็โบใหญ่กว่าหน้าอีกเนี่ยอะไรเนี่ยคุยโทรศัพท์เอาโทรศัพท์มานี่เลยฮัลโหลเขาเรียนหนังสืออยู่เดี๋ยวค่อยโทรมาอันนี้ใคร
2: เพื่อน
0: นึกว่าแม่ตอนนี้หนูถึงเวลาต้องมาสัมภาษณ์อาจารย์อดิศักดิ์ค่ะซึ่งเป็นคุณครูประจำชั้นของอิมเองตอนที่อิมอยู่ชั้นม.6เนาะอาจารย์ก็สอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างงี้ก็จะให้อาจารย์เล่าเรื่องต่างๆนานาที่น้องอิมอยู่โรงเรียนยุพราชอะค่ะ
3: ผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ว่าจริงๆเขามันสมองเช็ดดีนะ
0: จริงเหรอ
3: แต่เขาขี้เกียจเรียนนะแล้วก็ชอบนอนหลับแต่พอมาคิดอีกทีต้องไปสืบที่บ้านแล้วก็เลยบอกคุณแม่ว่ามีปัญหาอย่างนี้นะครับคุณแม่

0: ทุกอย่างถามท่านแล้วท่านก็จะคอยแบบว่าให้คำแนะนำแล้วมีแต่รอยยิ้มที่จะให้กับเราคือแบบว่าอาจารย์เนี่ยหนูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือหนูไม่เข้าใจเธอถ้าเธอบอกได้นะวันเสาร์ที่เธอมาบ้านอาจารย์มาเฮียนมาติวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะใจดีคือแบบเด็กๆสามารถถามเขาได้ทุกอย่างทำให้แบบว่าเรารู้สึกไม่เก่งแล้วเรารู้สึกว่าให้อาจารย์เป็นไอดอลหนูเลยอย่างเงี้ย
1: พูดถึงว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาควรจะช่วยเหลือกัน
0: ครับ
1: ครูคือผู้นำวิญญาณโดยเฉพาะคนที่เข้ากำลังจะแย่แล้วเราต้องนำให้เขารุ่งเรืองนะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะแนะนำเขาไปเรียนไปอะไร
0: ใช่
1: ให้ชีวิตดีขึ้นไม่ใช่อยู่มาฝึกให้เธออ
0: ะไรกี้นี่แล้ว
1: บ้าไปเธอเ
0: ร
1: ีย
0: กและเชื่อไหมคุณผู้ชมคือตั้งแต่ม.4แย่ม.5แย่ม.6พอไปติวอาจารย์ปุ๊บเนี่ยคือแบบว่าเกรดขึ้นมาดีเลยนะคือหนูกลายเป็นว่าอ๋อจริงๆแล้วบางทีภาษาอังกฤษไม่ใช่ว่ายากนะแต่ด้วยความกลัวไงว่าเฮ้ยเราไม่ได้ภาษาอังกฤษก็คิดว่ามันเรียนไม่ได้หรอกแต่พอเจออาจารย์ค่อยๆสอนอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคืออาจารย์จะมีเทคนิคแบบว่าสอนแบบว่าสบายๆสนุกๆทำให้แบบว่าเด็กมันสนุกกับวิชาที่ตัวเองเรียนทำให้เด็กว่ามีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้นอะไรอย่างนี้
2: ในฐานะที่คุณครูเป็นอาจารย์ประจำชั้นนะคะเห็นทราบมาว่าอิมเนี่ยเกือบจะถูกไล่ออกเลยตอนนั้นอาจารย์ทำยังไงอะคะ
1: คือครูนี่นะครูเป็นครูประจำชั้นเนาะ
0: ครับ
1: ครูเป็นหน้าที่ครูประจำชั้นคือจะต้องปกป้องลูกศิษย์เองที่ไม่ใช่ว่าเลวร้ายมากที่สุดนี่ๆหน่อยๆเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราคือครูคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญไม่ใช่เราจะผลักดันเด็กให้ไปเลยครูก็พยายามไปพูดกับฝ่ายปกครองว่าในส่วนดีเขาบ้างไม่ใช่ว่ามีส่วนร้ายหมดครูก็ไปหาฝ่ายปกครองเนาะครับไปขอครับว่าเด็กคนนี้เขาไม่ใช่จะเลวร้ายหมดเพราะยังมีส่วนดีบ้างก็ไปขอเขาไว
0: ้แล้วมีคำหนึ่งค่ะอาจารย์ที่หนูชอบจนถึงปัจจุบันนี้อาจารย์ก็ยังพูดอยู่นะคะเด็กของฉันต้องปกป้องเด็กของฉันยังหนูรู้สึกว่าหูเหมือนคนในครอบครัว
3: ของผมอะครับเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆอะเอาละครับผมตอนนี้เต็งหนึ่งก็พร้อมแล้วนะครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวไปชมดูว่าจะสนุกจะเศร้าหรือว่าจะคิดถึงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะไปเจออะไรบ้างนะครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเพราะว่าได้ไม่ค่อยได้มีโอกาสกลับมาโคราชแบบนี้เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ถ้ามามาโคราชก็จะมาทำงานนี่ฮะโรงเรียนผม
4: ครูสอนภาษาฝรั่งเศสและเป็นครูประจำชั้นตอนที่เขาเรียนอยู่ที่นี่
3: สำหรับอาจารย์นุ่งนุชเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาครับก็เลยได้มีโอกาสได้รู้จักกันแล้วก็อาจารย์เป็นคนที่สอนภาษาฝรั่งเศสให้เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดอะไรอย่างเงี้ยครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จัก

ถ้าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่มั้ยครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์

3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

สมัยแรกๆที่เข้ามาอยู่โรงเรียนแห่งนี้นะครับก็มีนักเรียนอยู่418คนตอนนั้นมีครูอยู่18คนเข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าตกใจในสภาพแวดล้อมที่มันมีอยู่อันแรกก็คือเรื่องกายภาพที่เรามองเห็นด้วยตาไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียนที่มันชำรุดทรุดโทรมก็เลยตกใจอีกปัญหาหนึ่งที่โรงเรียนเจอก็คือปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งผมคิดว่าน่าจะบกพร่องเพราะว่าเห็นจากสภาพเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนไม่ว่าจะเป็นเด็กลักขโมยเด็กก้าวร้าวเด็กหนีเรียนอะไรต่างๆมันจะมีเยอะเมื่อเราเข้าไปดูลึกๆแล้วก็จะเห็นว่าเด็กส่วนใหญ่นะครับที่เข้ามาเรียนกับเราคือเข้าไปเรียนในเมืองไม่ได้พ่อแม่ยากจนขาดแคลนขาดแคลนไปทั้งหมดทุกอย่างทั้งขาดแคลนแล้วก็ทั้งขาดโอกาสด้วย

0: ือชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีชุมชนที่มีชื่อว่าบ้านคูเมืองและที่นี่มีโรงเรียนที่เมื่อ10ปีที่แล้วมีสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าเรียนอีกทั้งในโรงเรียนยังมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายแต่ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคูเมืองแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโรงเรียนที่น่าเรียนน่าอยู่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของทุกคนที่นี
1: ่กว่าจะมาทำความเข้าใจกับเพื่อนครูบาอาจารย์กว่าจะมาจัดการในระบบสิ่งแวดล้อมบริหารจัดการอะไรต่างๆก็ใช้เวลาพอสมควรปัญหาทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องนักเรียนกับการเรียนเราต้องแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันวิธีการอันดับแรกก็คือก็ทำจากตัวเองก่อนทำเป็นตัวอย่างก่อนอันที่สองก็คือสร้างทีมงานในโรงเรียนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนงานในโรงเรียนไปได้โดยที่ไม่มีทีมนำเพราะฉะนั้นก็มองหาเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนว่ามีใครบ้างที่มีจิตอาสาที่อยากจะทำงานพวกนี้พันเมื่อมองเห็นบุคลากรได้บุคลากรมาก็เริ่มมาคุยกันมาวางแผนกันเรื่องเด็กนักเรียนเรื่องระบบดูแลเราทำอย่างนี้ดีไหมต่อปีนี้เราจะก่อนที่เราจะดุก่อนที่เราจะว่าเด็กเราลองเข้าไปดูที่ครอบครัวเขาดีไหมครอบครัวเขาเป็นยังไงลองเข้าไปดูที่ตัวเขาจริงๆว่าเขาเรียนไม่ได้วิชาอะไรแล้วเราก็จะช่วยเขาแล้วก็เรียกเขามาคุยนะครับอันนี้ก็คืออันดับแรกก็คือสร้างทีมตอนนั้นมีครู10กว่าคน14 15คนเราก็เริ่มมาสร้างกันมาคุยกันให้บ่อยแล้วคุยกันแต่ละปัญหาแต่ละเรื่องคือเราจะคุยทุกเรื่องคุยได้ทุกเรื่องเพื่อสร้างทีมแล้วค่อยดึงมาทีละคน2คนในเรื่องที่อยากจะแจ้งให้ทราบเรื่องแรกก็คือเรื่องจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนปีนี้เรามีเด็กเข้าเรียนอยู่663คนเพราะในเรื่องเดียวกันนี้ก็อยากมอบให้ทางหัวหน้าบริหารทั่วไปและก็ทีมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ช่วยคัดกรองนักเรียนที่อาจจะเกิดจากภาวะต่างๆนะครับเพื่อให้ข้อมูลตรงนั้นมาวินิจฉัยแล้วก็ตัดสินทั้งเรื่องการให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องระบบการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านรีบดำเนินการในเรื่องนี้โดยด่วนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากกติกาการคุยกันในภาพรวมในห้องประชุมเราจะต้องถือปฏิบัติร่วมกันทุกคนจะต้องยึดมั่นในกติกาแล้วก็เดินไปด้วยกันแล้วก็ดึงเด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเรื่องงานประชาสัมพันธ์เรื่องมัคคุเทศผมอยากจะให้พี่ดังฝึกนักเรียนรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อรับแขกเพราะว่าตอนนี้จะวันที่11นี้ก็จะมีครูมาจากมหาสารคามมาเยี่ยมโรงเรียนเราแล้วก็ให้พวกหนูมาหาคุณครูพรทิพย์แล้วก็ฝึกเรื่องมัคคุเทศน้อยที่เราเคยทำ
2: คือเป้าหมายของท่านนี่จะอยู่ที่นักเรียนนะคะเป็นส่วนใหญ่ในเป้าหมายคือพยายามจะสร้างโอกาสให้เด็กในชนบทเนี่ยเขาได้รับโอกาสเท่าเทียมกับเด็กในเมืองนะคะเพราะว่าระยะทางห่างจากตัวเมืองที่เขาจะไปศึกษาต่อเนี่ยโอกาสเขามันมีไม่มากนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงท่านก็เลยอยากจะให้จากทำตรงนี้เนี่ยให้เป็นที่ที่เขาจะแสวงหาอะไรได้หลายๆอย่างที่เขาควรจะได้เหมือนกับเด็กในเมือง
3: หัวใจอยู่ด้านไหนลูกมาชี้ดิสิคะโอ้เก่งมากปรบมือเพื่อนเลยค่ะ
4: เรื่องการแก้ปัญหาเรื่องเด็กไม่อยากมาโรงเรียนเราซื้อรถมาโรงเรียนมาก็ให้ไปบริการฟรีตอนเช้าเราไปรับตอนเย็นเราก็ไปส่งตามเวลารับตามเวลาส่งตามเวลาเด็กเขาก็มีความสุขในการมาก็ทำให้เด็กอยากมาโรงเรียนหนึ่งหน้าฝนก็หน้าฝนหน้าร้อนแดดร้อนเด็กก็ไม่มีโอกาสจะเปียกฝนเด็กเขาก็มีความสุขในการมา

สมมติว่าในห้องหนึ่งมันจะมีทั้งเด็กเก่งเด็กเรียนช้าเด็กเรียนไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าโดยปกติคุณครูก็จะสอนเนื้อหาเดียวกันอย่างเดียวกันวิธีการเดียวกันทีนี้เมื่อเรามาดูว่าเด็กที่มันไม่มาเรียนเด็กที่มันหนีเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กที่เรียนในระบบห้องเรียนไม่ได้ก็คือเรียนตามเพื่อนไม่ทันเขาก็ออกมาอยู่นอกห้องนะครับเราแก้ปัญหาก็คือว่าให้ความสำคัญในเนื้อหาสาระแตกต่างกันเด็กที่เรียนตัวหนังสือเนาะตัวหนังสือไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เก่งแต่เขาอาจจะไม่ได้ผ่านกระบวนการรับรู้ของเขาตรงนั้นเขาอาจจะบกพร่องแต่เขาสามารถปฏิบัติงานแทนได้เราก็ให้ปฏิบัติงานแทน

0: ความจริงเราแบ่งนักเรียนเป็น3กลุ่มเมื่อแบ่งนักเรียนเป็น3กลุ่มเราก็ไม่อยากว่าห้องทับ1ทับ2ทับ3ทับ1มักจะมองว่าเป็นเด็กเก่งทับ2มักจะว่าเป็นเด็กปานกลางทับ3มักจะว่าเป็นเด็กที่เรียนไม่ทันเพื่อนอะไรพวกนี้เราไม่อยากให้เกิดความรู้สึกตรงนี้เราก็ให้ห้องจิตอาสาห้องจิตเอื้อเฟื้อห้องจิตสาธารณะก็เปลี่ยนชื่ออย่างนี้เลย
1: How are you? I'm fine, thank you. Today I have many cards for you. The first you don't know what is it, but I want you to see and try to read. I'll take one. Okay, now you will read it. Hair. One or two or three syllable.
2: One.
1: Yes, excellent.
3: ห้องทับหนึ่งเราจะให้เรียนแล้วก็มีการเสริมให้หนักขึ้นคุณครูจะต้องไขว่คว้าหาความรู้มาให้มากขึ้นห้องสองก็เป็นห้องเด็กกลางๆห้องนี้เราก็จะเขาก็จะสนใจการเรียนไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่เราก็จะเสริมตามศักยภาพเขาก็เรียนตามปกติค่ะ
4: ซึ่งอันนี้นักเรียนก็ทราบแล้วว่าวิตามินซีนั้นจัดเป็นสารอาหารประเภทหนึ่งซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานหรือไม่ให้พลังงานคะ
2: ไม่ให้ค่ะ
4: วิตามินนั้นจัดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่ร่างกายเราต้องการหรือเปล่าร่างกายเราต้องการนะคะประโยชน์สารละลายไอโอดีนนะคะลงไปหลอดละ1หยดนะคะ
3: สำหรับกลุ่มที่3คือกลุ่มจิตสาธารณะเนี่ยในเราก็จะให้เรียนสามัญเหมือนกับกลุ่มอื่นนะคะแต่จะมีอยู่กลุ่มในภาคบ่ายที่เราจะให้เขาฝึกตามความสนใจของเขาเช่นว่าเขาชอบงานปูนงานไม้หรืองานก่อสร้างเราก็จะให้เขาจะแบ่งกลุ่มของเขาแล้วเราก็จะมีวิทยากรภายนอก
0: การที่เราแบ่งเด็กเป็น3กลุ่มนะครับสิ่งที่เรามองเห็นอันดับแรกก็คือว่าเด็กไม่หนีเรียนนะครับเด็กไม่หนีเรียนเพราะว่ากลุ่มที่3เขาก็ได้รับการยอมรับเขาก็มาโรงเรียนเขาก็ทำงานได้เขาก็ได้คะแนนเหมือนกันคะแนนเป็นแค่ตัวเลขที่เราตีค่าแค่นั้นเองคือมนุษย์เราเนี่ยผมมีความเชื่ออย่างเงี้ยว่ามันมีความละเอียดอ่อนในตัวในกระบวนการเรียนรู้เพราะเราไม่สามารถที่จะตัดสินคนบนกระดาษคำตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เพราะการวัดมนุษย์เนี่ยต้องวัดหลายเรื่องนะครับวัดทั้งพฤติกรรมวัดทั้งการทำงานวัดทั้งเรื่องการอยู่ร่วมกันวัดทั้งความรู้อะไรพวกนี้รับวัดทั้งทักษะเพราะการที่เด็กเขาทำคะแนนได้เต็มไม่ได้หมายว่าเขาเป็นเก่งเขาดีเขาอะไรไม่ได้เด็กการทำงานเด็กเขาช่วยเหลือเพื่อนเด็กเรานั้นน่าจะอยู่ในสังคมได้
5: ในการแบ่งห้องเรียนตัวนี้เราไม่มีความรู้สึกว่าคนที่อยู่ห้องจิตเอื้อเฟื้อจะเก่งห้องจิตอาสาจะเก่งห้องที่อยู่จิตสาธารณะจะไม่เก่งเราไม่มีความคิดแบบนี้แล้วครับทุกคนมีความรู้ความสามารถที่เท่ากันแต่ความสามารถนั้นในแต่ละคนจะแตกต่างกันไปครับคนหนึ่งอาจจะเก่งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อังกฤษคนเราเก่งไม่เหมือนกันดังนั้นการที่เรามีห้องแบบนี้ก็ดีครับทำให้เราเรียนรู้ในความสามารถของตนเองครับ

0: การดึงชุมชนเข้ามีส่วนร่วมกับโรงเรียนวิธีง่ายที่สุดวิธีหนึ่งก็คือขอให้เราได้เข้าไปหาเขาไปเล่าให้เขาฟังชาวบ้านเขามีอะไรเขาให้เราหมดอย่างเช่นผมกำลังสร้างบ้านให้นักเรียนอยู่เดี๋ยวนี้นะครับก็จะมีชาวบ้านนี่เข้ามาช่วยอย่างเช่นอาคารเรียนที่มันทรุดโทรมนะครับชาวบ้านเขาก็จะมาช่วยทาสีมาช่วยเปลี่ยนหลังคาเราซื้อวัสดุมานะครับแรงงานก็ฟรีก็เข้ามาทำวัน2วันก็เสร็จเขาจะเกณฑ์กันมานะสมมติว่าหลังคาวันนี้เขาจะมา20คนเขามาช่วยกันทำถนนอย่างนี้เหมือนกันเราก็ซื้อปูนซื้ออะไรมาซื้อปูนซื้อทรายมาชาวบ้านเขาก็จะมาช่วยที่เขามาทำช่วยเราก็น่าจะเป็นผลที่เขาให้ความสำคัญนะครับที่โรงเรียนก็ไม่ได้หยุดนิ่งก็พยายามทำอยู่ตลอดเขาก็อาจจะเห็นความสำคัญตรงนั้นตอนนี้ผมก็อยากจะถามลุงถามคุณน้าเนี่ยนะครับว่าเรามันใกล้จะเสร็จหรือยังก็นอกจากมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะทำการเกษตรด้วยแล้วก็เราก็จะตอนเช้ามาก็ให้ไปโรงเรียนตอนเย็นมาก็มานอนทำกิจกรรมตรงนี้ทีนี้สิ่งหนึ่งที่พวกเรามองก็คือเราไม่มองที่ตัวเงินเรามองที่องค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนอย่างเช่นปราชญ์ชาวบ้านอย่างเช่นผู้นำชุมชนที่เขามีความรู้ในเรื่องชุมชนที่เขามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เขามีอยู่ในตัวเขานั่นที่เขาจะมาสอนให้นะครับพวกฟ้อนพวกรำอะไรต่างเราไปขอเขาก็มาเลยนะครับอย่างเช่นป.1 ป.2 ป.3 นี่ปีที่แล้วนี่เขาจะมาช่วยเราเนี่ยทุกวันวันละ1คนป.1 ถึง ป.3 มีเด็ก123คนปรากฏว่าผู้ปกครองมาคนละ1วันมันก็ครบเกือบปีการศึกษาพอดีเขาจะมาช่วยสอนนิดเล่านิทานมาสอนเรื่องกิริยามารยาทมาสอนเรื่องอะไรต่างๆที่เขามีอยู่เขาคนละประมาณ 20-30 นาทีแล้วเขากลับบ้าน
1: วันนี้คุณยายก็มาช่วยสอนเล่านิทานให้พวกเด็กๆประมาณปฐมปีที่1ที่2พวกนี้น่ะเป็นนิทานในพื้นบ้านเรื่องเทวดากับอะไรน่ะ
2: เทวดาตัดฟืน
1: ใช่ตัดฟืนนะคุณได้เล่าจบไปแล้วนิทานเรื่องนี้นะไอ้นิทานเรื่องนี้เนี่ยชายที่ตัดฟืนเขาเป็นคนยังไง
2: คนด
1: ีเป็นดียังไงเขาเป็นคนดียังไงเทวดาเขาซื่อสัตย์ซื่อสัตย์แล้วทำไมเรารู้ว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์เทวดางมอะไรขวัญมาไม่ใช่ของ
2: เขา
1: เอาไหม
2: ไม
1: ่เอาเดี๋ยวเขาก็ชอบเขาอยากให้เราให้ฟังตลอดเขาเองก็มีความสุขที่มาเล่าให้เขาฟัง
0: ผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งที่เราได้จากชุมชนนะครับก็คือการสอดส่องดูแลลูกหลานเราที่อยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นลูกของเขาเองหรือลูกหลานคนอื่นเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรเขาก็จะมาช่วยในการอบรมสั่งสอนให้ก็คิดว่าได้แนวทางแก้ปัญหาได้รับรู้ร่วมกันว่าในสังคมเราเนี่ยเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องช่วยกันแก้ปัญหา

0: ก็อยากจะทำโรงเรียนให้มันสะอาดสะอ้านนะมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อยากจะให้สร้างบรรยากาศให้เหมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียนนะครับส่วนพื้นที่ทั้งหมดเราก็ให้นักเรียนแบ่งพื้นที่ให้นักเรียนทุกตารางนิ้วให้นักเรียนกับครูเป็นคนดูแลรักษาไม่ว่าจะรดน้ำต้นไม้มาทำความสะอาดไม่ว่าจะดูแลเรื่องห้องน้ำห้องส้วมเด็กเขาจะทำตลอดเขาจะทำตอนเช้ามาถึงเรียนปุ๊บเขาจะทำเลยเสร็จแล้วเขาก็จะเรียนหนังสือตอนเรียนหนังสือตอนพักเที่ยงเสร็จเขาทานข้าวเสร็จเขาจะมาทำอีกครั้งหนึ่งก่อนกลับบ้านเขาก็จะดูแลอีกครั้งหนึ่งเขาจะดูอยู่3ครั้งถ้าเป็นบ้านของเขาก็ต้องช่วยกันมาจากแนวคิดตรงนั้นนะครับเพราะตรงนี้มันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นของทุกคนร่วมกันเพราะฉะนั้นบ้านของเราจะต้องทำเอง
1: พอเขารักโรงเรียนเราเหมือนกับที่เป็นบ้านของเขาเองเพราะนั้นเขาก็จะดูแลในส่วนต่างๆที่เขาได้รับมอบหมายนะคะถ้าเขาอยากจะให้สวยเขาก็จะทำยังไงเขาก็บางทีเขาก็ปรึกษากันเขาเลยรักโรงเรียนเลยทำให้เกิดว่าพอในจุดที่เขาทำแล้วก็สวยเขาก็เลยอยากมาโรงเรียนบ่อยๆอยากมาดูในความสำเร็จของเขา
0: เป้าหมายในการสร้างโรงเรียนแห่งนี้ให้เหมือนบ้านนะครับเราต้องการปลูกฝังเรื่องจิตวิญญาณของนักเรียนให้เป็นคนรักท้องถิ่นตัวเองนะครับรักบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็ถ้าเขาสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับเมื่อเขามีโอกาสผมก็อยากจะเห็นตรงนั้นเพราะวันนี้เด็กที่มาเรียนกับเราส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเมื่อโรงเรียนให้โอกาสเขาเต็มที่ผมคิดว่าสักวันหนึ่งเขาคงคิดถึงคนที่ได้โอกาสกว่าเขาเพราะโรงเรียนเคยให้เขาผมคิดว่าวันหน้าเขาคงจะให้กับเรา

ความยากลำบากในการเดินทางยาเสพติดในท้องที่ขาดแคลนคุณครูโรงเรียนจะถูกยุบนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วของโรงเรียนบ้านโป่งหวายอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนบ้านโป่งหวายอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีถึง122กิโลเมตรการเดินทางต้องใช้แพขนานยนต์ข้ามอ่างเก็บน้ำถึงจะสามารถเดินทางไปถึงโรงเรียนได้ปัญหาต่างๆของโรงเรียนบ้านโป่งหวายได้ค่อยๆถูกแก้ไขเมื่ออาจารย์สายหยุดห้าวเจริญได้เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชีวิตของเธอนั้นเธอเลือกที่จะมาสอนนักเรียนในถิ่นทุรกันดารแทนที่จะสอนโรงเรียนในเมือง

0: หิ้วกระเป๋าดูสิต่อไปจะได้เป็นคุณครูเหมือนครูนะ
1: แรงบันดาลใจที่เลือกมาเป็นครูนะคะเกิดและเติบโตอยู่ในครอบครัวครูพ่อครูแม่ครูพี่สาวพี่ชายเป็นครูดังนั้นเราก็ได้ซึมซับรับรู้โดยมีครอบครัวเป็นต้นแบบเป็นแม่พิมพ์เป็นแบบอย่างอะค่ะ
2: หลังจากได้สั่งสมประสบการณ์กับการเป็นครูผู้สอนได้9ปีอาจารย์สายหยุดจึงตัดสินใจสอบเป็นผู้บริหารโรงเรียนและเลือกมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งหวายจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งปัจจุบันมีนักเรียน166คน
1: เมื่อมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในวันแรกเนี่ยเราได้มาพบปัญหารออยู่ครูขาดแคลนนักเรียนก็มีจำนวนน้อยไม่ถึง120คนเงินงบประมาณก็น้อยตามไปด้วยนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์มีแค่เครื่องพิมพ์ดีดเก่าๆ1เครื่องในการที่จะช่วยสื่อเทคโนโลยีต่างๆมีไม่เพียงพอแล้วมีอย่างจำกัดนี่คือเรื่องในโรงเรียนสิ่งที่เราต้องไปสัมพันธ์ก็คือในเรื่องของชุมชนชุมชนมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นอันดับ1ของอำเภอศรีสวัสดิ์แล้วเด็กแต่ละหมู่บ้านก็คือมีบ้านเรือนห่างไกลจากโรงเรียนก็ขาดแคลนพาหนะในการรับส่งแล้วแถมยังมีห้องเรียนสาขาที่ต้องดูแลรับผิดชอบซึ่งมีระยะทางห่างไกลจากโรงเรียนประมาณอีก14กิโลนั่นคือสิ่งต่างๆที่เราต้องมาบริหารจัดการเราไม่มีเวลาละค่ะที่จะมานั่งคิดว่าโอ้มันเป็นปัญหาแต่เราต้องมาคิดว่าเราจะแก้ปัญหายังไงนะจะมีวิธีการใดที่จะทำให้ปัญหานั้นนะหมดไปเราต้องทำงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมส่วนร่วมทำอะไรส่วนร่วมทำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนทำครูให้มีความเป็นครูทำให้นักเรียนมีความเป็นนักเรียนนี่คือหน้าที่ของครูดังนั้นเราก็เริ่มต้นที่จะแก้ปัญหาโดยการมีส่วนร่วมส่วนร่วมจากคณะครูส่วนร่วมจากคนในชุมชนโรงเรียนที่มีบุคลากรขาดแคลนดังนั้นครูต้องรู้จักสอบจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ1คนสอนควบชั้นเรียนครู1คนสอน2ชั้นครู1คนสอน3ชั้นอีก1วิธีในการแก้ปัญหาความขาดแคลนครูเราได้มีการนิมนต์พระเราเรียกว่าพระครูค่ะมาสอนศีลธรรมในโรงเรียนแล้วก็ยังมาจัดกิจกรรมสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนแล้วก็ท้ายสุดจัดโครงการโรงเรียนเรียนร่วมเราส่งเด็กซึ่งเป็นนักเรียนชั้นโตๆก็คือป.4 ป.5 ไปเรียนร่วมโดยมีพาหนะรับส่งไปยังโรงเรียนใกล้เคียงแล้วโรงเรียนใกล้เคียงนั้นก็ส่งเด็กนักเรียนป.1 ป.2 ป.3 มาเรียนร่วมที่โรงเรียนเรานี่คือการแก้ปัญหาโดยในรูปของเครือข่าย
3: สายที่1ก็คือสายสัญญาณมอนิเตอร์ลักษณะของสายสัญญาณนักเรียนต้องหยิบมาดูมันจะมีทางด้านสั้นกับทางด้านยาวสีเขียวเป็น
4: กดด้านหน้าแล้วดันด้านในดันด้านในไป
3: สล็อตที่เป็นแหลมข้างๆกดออกกดสองข้างเลย
1: ในช่วงที่เราได้มารับรู้ว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติดเป็นอันดับหนึ่งของอำเภอช่วงแรกเราก็รู้สึกวูบเหมือนกันแต่ว่าเรามานั่งคิดว่าหน้าที่เราคืออะไรหน้าที่เราเป็นครูดังนั้นเราเริ่มจากที่ตัวเด็กก่อนเราก็จัดกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนเป็นเขตปลอดสิ่งเสพติดโรงเรียนสีขาวในสมัยนั้นถ้านักเรียนเห็นก้นบุหรี่ในโรงเรียนนักเรียนจะมาแล้วค่ะแค่ก้นบุหรี่นะคะนักเรียนจะต้องมาครูใหญ่ครับก้นบุหรี่ครับนักเรียนเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอบายมุขเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็พาเด็กออกไปนอกชุมชนไปเดินรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติด
2: ลุงไวนักการพานโรงของโรงเรียนก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ในขณะนั้นได้หลงผิดไปกับยาเสพติด
1: พระเดชผู้บริหารมีอำนาจแต่คุณจะฟันธงเป๊ะอ้างกฎระเบียบ นั่นไม่ได้เราแก้ปัญหาแค่

0: คนคนหนึ่งแต่คนคนนั้นมีลูกมีภรรยามีครอบครัวที่ต้องดูแลตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องมองให้ลึกไปด้วย
1: พอ.นี่เขาก็ให้โอกาสให้ลูกเมียเนี่ยมีอาชีพทำกินเนี่ยอยู่ในโรงเรียนก็เหมือนรายได้ผมก็เพิ่มขึ้นมางั้นผมก็เริ่มมันนั่งคิดน้องคิดแล้วนะครับผมก็เริ่มแบบเปลี่ยนสุขภาพตัวเองอ่ะทำเพื่อท่านบ้างอ่ะ
0: ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอเราใช้การระดมทุนหมู่บ้านเนี่ยคนฐานะไม่ดีแต่ว่าเขามีโอกาสที่จะรู้จักคนอื่นนอกชุมชนที่มีฐานะดียิ่งกว่าวัยรุ่นหรือเยาวชนในหมู่บ้านเนี่ยไปทำงานในเมืองนั่นคือโอกาสที่เขารู้จักคนที่มีฐานะที่ดีกว่าเราใช้จุดนี้ค่ะที่จะระดมทุนภายนอกเข้ามาหลังจากที่เราได้งบประมาณจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามาก้อนหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือเราต้องโปร่งใสทุกคนรับรู้แล้วก็ทุกคนมาร่วมกันคิดว่าจะนำเงินไปทำอะไรอาคารสถานที่ไม่เพียงพอสร้างห้องอนุบาลหลังใหม่ให้เด็กๆห้องสมุดจากเดิมเป็นมุมเล็กๆในแต่ละห้องเรียนก็สร้างอาคารห้องสมุดห้องส้วมสุดโทรมก่อสร้างห้องสุขาหรือห้องส้วมหลังใหม่สร้างห้องคอมพิวเตอร์ซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์มาด้วยเงินที่มาจากคนทุกคนในชุมชน
2: นอกจากนี้อาจารย์สายหยุดยังให้ความสำคัญกับคุณครูใต้บังคับบัญชาดังคำกล่าวที่ว่าต้องสร้างครูให้เป็นครูที่ดีด้วย
0: ครูต้องมีความเป็นครูนอกจากวิชาความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนแล้วต้องมีจรรยาบรรณมีอุดมการณ์มีจิตวิญญาณของความเป็นครูเปิดโอกาสให้ครูได้ไปพัฒนาตนเองอบรมโดยทางโรงเรียนสนับสนุนงบประมาณการเดินทางหลังจากอบรมมาแล้วก็มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลความรู้เพื่อนำความรู้ที่ได้เนี่ยลงสู่ที่ตัวเด็ก
3: ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆช้าๆค่ะดิฉันได้ไปที่เสถียรธรรมสถานทางโรงเรียนได้ส่งไปพร้อมกับกลุ่มคณะครูนะคะสิ่งที่เราได้กลับมาจากการที่ไปฝึกนะคะก็คือว่า1การฝึกสมาธิเราสามารถที่จะมาสอนเด็กได้เพราะว่าเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กก็คือยังมีความซุกซนอยู่เพราะนั้นถ้าเราฝึกสมาธิเนี่ยเชื่อว่าการฝึกสมาธิจะทำให้เด็กพร้อมมีความพร้อมที่จะรับรู้และเรียนรู้สิ่งที่ครูสอนในชั่วโมงแรกๆและต่อไปได
0: ้ผู้บริหารก็คือผู้นำทำนำค่ะทออำทำทำนำแล้วก็ทำยังมีทำทอรอรอมอทำนี่คือหลักของผู้บริหาร
4: ในการทำงานของผอ.เนี่ยลูกน้องกลับแต่ผอ.ยังไม่กลับค่ะบางทีพี่มาที่โรงเรียนนี้นะคะผอ.ก็ยังอยู่จนดึก18:00 น.และตอนเช้าผอ.ก็ยังต้องมาก่อนลูกน้องอีกค่ะมาทำงานก่อนลูกน้องจนเรารู้สึกว่าเออเรายังไม่เท่าไม่คือผอ.เขาทำให้เราดูเป็นตัวอย่างได้ค่ะรู้สึกประทับใจในส่วนนี้ของผอ.ค่ะ
5: ท่านผอ.สยุทธถึงแม้จะเป็นผู้บังคับบัญชาของเรานะคะแต่ว่าท่านผอ.ก็สามารถที่จะเป็นพี่นะคะคอยให้คำปรึกษากับเราได้เงี้ยค่ะพอจะย้ำเสมอว่าเราเนี่ยไม่มีแม่นะคะแต่เราก็ต้องยืนยันเหมือนพอได้เพราะว่าพอก็ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันแต่พอก็สามารถยืนจุดนี้ได้นะคะพอจะบอกเสมอว่าแม่เราเป็นครูที่ดีได้เราก็ต้องเป็นครูที่ดีได้ค่ะก็จะยึดคำพอนี้มาใช้ก็เราก็เปรียบเสมือนว่าพอเนี่ยก็เป็นญาติผู้ใหญ่เราคนหนึ่งนะคะเพราะว่าหนูก็มาจากที่อื่นใช่ไหมคะไม่ใช่คนที่นี่ก็เหมือนว่าผอ.ก็สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะ
2: นอกจากอาจารย์สายหยุดจะให้ความสำคัญกับโรงเรียนและครูแล้วอาจารย์ยังไม่เคยที่จะลืมดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์ของท่านเลย
0: นักเรียนคือนักเรียนประเด็นสำคัญก็คือนักเรียนต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองว่าเขาต้องทำอะไรดังนั้นนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ตามหลักสูตรแล้วต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรนักเรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรมต้องมีความรู้และท้ายสุดนักเรียนเป็นคนดีทางโรงเรียนพยายามปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ด้วยการมีจิตอาสาไปพัฒนาวัดไปเก็บขยะที่ตลาดนัดในชุมชนไปให้บริการน้ำดื่มในงานต่างๆในชุมชนเด็กก็ได้เรียนรู้การถึงผู้ให้ทำเพื่อชุมชนแล้วก็ต่อไปเขาก็จะรู้ทำเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติทำยังไง
6: วันพุธเราต้องมาทำความดีเพื่อชุมชนของเราแม้ในตลาดนัดในหมู่บ้านเราจะมีคนเก็บกวาดขยะแต่ก็มีแค่1คนดังนั้นเราตัวเล็กๆเป็นกองทัพมดเดี๋ยวช่วยกันมีจิตอาสา
2: ความเหน็ดเหนื่อยตลอด10ปีของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งวันนี้เธอได้ทำสำเร็จแล้วจากโรงเรียนที่เกือบจะถูกยุบกลายมาเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2551นอกจากนี้เธอยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยอดครูผู้มีอุดมการณ์ประจำปีพุทธศักราช2553อีกด้วย
7: จากท่านที่ได้

0: ยครับขอต้อนรับสู่รายการครูมืออาชีพครับครูมืออาชีพเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับเป็นการแบ่งปันการสอนของคุณครูจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับถือว่าเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ให้กับคุณครูและก็ทุกคนที่รักการศึกษาครับอัดใส่จอสี่เหลี่ยมส่งถึงทุกท่านจนทุกเช้านะครับและหลังจากที่ออกอากาศไปได้ประมาณ2เดือนนะครับก็มีคำถามส่งเข้ามามากมายครับทั้งจากที่เป็นคุณครูและที่ไม่ใช่คุณครูนะครับวันนี้เรารวบรวมทุกคำถามนะครับมาให้ผู้ที่ริเริ่มโครงการโทรทัศน์ครูได้เป็นผู้ตอบข้อสงสัยทั้งหมดนะครับรายการครูมืออาชีพขอต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับท่านรัฐมนตรีครับเชิญครับ
1: คุณบอล
0: หลังจากต้องบอกว่าหลังจากที่ออกอากาศไป2เดือนกว่านี่คำถามมาเยอะมากเลยนะครับ
1: ครับ
0: ผมขออนุญาตเริ่มต้นจากข้อแรกเลยแล้วกันก็ถามว่าอะไรคือแรงบันดาลใจของท่านในการเริ่มโครงการนี้คร
1: ับในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
0: ครับ
1: แล้วดูแลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
0: ครับ
1: ซึ่งก็กำกับดูแลมหาวิทยาลัยทั้งศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตครูแล้วจากปัญหาคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เรามักจะได้ยินพี่น้องประชาชนหรือประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าผลการศึกษาของเรานั้นอาจจะไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่2ของรัฐบาลชุดนี้โดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราก็มีหลักใหญ่ๆอยู่3เรื่องก็คือเรื่องหนึ่งก็คือปฏิรูปด้านคุณภาพการศึกษายุคใหม
0: ่
1: เรื่องที่2ก็คือเรื่องการสร้างโอกาสทางการศึกษาเรื่องที่3ก็คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแล้วหัวข้อใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเน้นหนักกันที่เรื่องของคุณภาพคุณภาพเราก็แบ่งเป็น 3-4 ส่วนใหญ่ๆเราอยากเน้นหนักคุณภาพของนักเรียนเน้นหนักคุณภาพของสถานศึกษาเน้นหนักคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนใน3ประเด็นหลังเนี่ยนะครับทั้งผู้เรียนคือนักเรียนเนี่ยสถานศึกษาเนี่ยเติมงบประมาณเข้าไปจัดการได้แต่เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือคุณภาพของคุณครูนะครับเราจะพบเห็นว่าระยะหลังนั้นมักจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคุณภาพของคุณครูมากหน้าที่ของกระทรวงเราก็ต้องมานั่งคิดนะครับว่าเราจะทำอย่างไรขณะนี้เรามีคุณครูประจำการอยู่หลายแสนคนทั่วประเทศ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นทางรัฐบาลถึงได้ใช้โครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็งนั้นพัฒนาครูประจำการก่อนนะครับทุ่มทุนกันหลายพันล้านที่ให้มหาวิทยาลัยทั้งหลายทั่วประเทศที่มีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์จัดการอบรมสัมมนาครูขึ้นมานะครับณปัจจุบันให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นเรียนรู้มากขึ้นและหนึ่งในโครงการนั้นเนี่ยก็คือทีวีครูนะครับที่เชิดทีวี
0: ครับผม
1: ซึ่งทางสกอสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเนี่ยเราต้องเรียนเลยนะครับว่าเราจะทำอย่างไร

0: ที่จะให้คุณครูเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาอบรมรวมกันเสียเวลาหรือไปดูงานที่นั่นที่นี
1: ่
0: เผอิญต้องเรียนขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านเลยฮะอาจารย์คุณศักดิ
1: ์
0: ซึ่งท่านเป็นอดีตผอ.โรงเรียนสาธิตมัธยมของศรีนครินทร์วิโรจน์นะ
1: ครับ
0: ท่านก็เคยมาพบผมแล้วเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องทีวีครู
1: ครับผม
0: ซึ่งผมฟังอยู่5นาทีเอ๊ะน่าสนใจน่าสนใจก็ขอดูรายละเอียดนะครับว่าเป็นไปได้แค่ไหนเพราะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยได
1: ้
0: เมื่อมีโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็งก็ของบจากทางรัฐบาลซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยท่านเน้นมากเรื่องการศึกษาท่านบอกว่าทุ่มทุนทุกอย่างเนี่ยคุ้มที่สุดคือการศึกษาเพื่อสร้างคนเพราะฉะนั้นทีวีครูเนี่ยจะเป็นช่องทางที่สะดวกพัฒนาคุณภาพครูนะครับเห็นนวัตกรรมใหม่ๆโดยที่คุณครูนั้นไม่ต้องเดินทางนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหลายรวมทั้งเอาปัญหาในแต่ละที่เนี่ยออกมาช่วยกันซึ่งเราไม่หวังผลเฉพาะคุณครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้นเราอยากจะหวังผลให้เห็นทีวีครูนั้นเผยแพร่ไปถึงประชาชนทั่วไปนักเรียนทั่วไปหรือผู้สนใจทางการศึกษาเพราะว่าในหลายเรื่องนั้นลำพังคุณครูเองหรือโรงเรียนเองเนี่ยทำฝ่ายเดียวคงไม่สำเร็จ
1: ใช่
0: ถ้าได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยผู้มีส่วนร่วมทางการศึกษาด้วยและนักเรียนด้วยผมคิดว่าทีวีครูจะมีประโยชน์สูงสุด
1: ครับ,
0: ผมเห็นตัวอย่างมาจากของอังกฤษที่เชิร์ชทีวีก็ดูแล้วปรากฏว่า
1: ท่านได้ไปดูถึงอังกฤษเลยป่ะครับ
0: ไปครับ
1: เอาไปเลย
0: ด้วยความสนใจฮะสนใจปั๊บก่อนที่เราจะทำโครงการนี้เราก็ต้องไปดูว่าสิ่งที่ประเทศอย่างอังกฤษเนี่ยเขาทำประสบความสำเร็จเป็นยังไงแล้วเรามาใช้กับเราได้ไหมซึ่งที่ผมดูแล้วผมถือว่าใช้ได้นะครับแล้วโดยเฉพาะบางตัวอย่างเนี่ยเอามาใช้ในประเทศไทยได้ด้วยซ้ำถึงจะเป็นในประเทศอังกฤษนะครับแต่บางตัวอย่างเนี่ยเราก็สามารถผลิตขึ้นเองได้นำนวัตกรรมใหม่ๆนะครับในเชิง3เรื่องที่ผมเห็นเนี่ยนะครับที่อยากให้ทำก็คือ1ก็คือนวัตกรรมใหม่ๆของการจัดการศึกษาวิธีการสอนรูปแบบใหม
1: ่ๆ
0: ครูของเรามีจำนวนมากฮะที่มีเทคนิคมีพรสวรรค์มีวิธีการสอนที่ดีเราก็เอามาเผยแพร่ทั่วประเทศให้คุณครูทั้งหลายเห็นเรื่องที่2ก็คือนวัตกรรมในเรื่องของการแก้ปัญหาในเชิงบริหารนะครับการบริหารจัดการในสถานศึกษาเนี่ยแต่ละคนก็การบริหารเนี่ยก็มีเทคนิคที่ต่างกันนะครับถ้าเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเผยแพร่ให้นักบริหารการศึกษาได้ดูกันทั่วบางอย่างก็สามารถหยิบไปใช้ได้ประโยชน์ได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งรออบรมแต่ละปีเสียเวลานะครับและอีกเรื่องนึงก็คือเทคนิคในการจัดการการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าในสถานศึกษาทั้งหลายเนี่ยในการเรียนการสอนแน่นอนครับเรื่องการแก้ปัญหาทั้งหลายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นได้บางครั้งบางโอกาสคุณครูก็เองก็อาจจะไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาอะไรอย่างไรแต่ถ้าเรามีตัวอย่างลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นก็สรุปได้ครับว่าใจผมเห็นว่าโครงการนี้น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดโครงการหนึ่งในการที่จะพัฒนาคุณภาพของครูของไทยเราให้ดีขึ้นนะครับ
1: ก็ต้องบอกว่าเสียงตอบรับที่ผ่านมาดีมากนะครับทั้งจากที่เป็นคุณครูเองเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้ปกครองที่ดูก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ
0: ครับ
1: เรามีทั้งเว็บไซต์มีทั้ง Facebook
0: ครับ
1: สมาชิกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ
1: เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผม
0: อยากจะวิงวอนผ่านรายการนี้นะครับว่าใครที่ได้ดูแล้วเวลาอาจจะเช้าไปสักนิดสำหรับบุคคลโดยทั่วไปแต่ว่าสำหรับคุณครูแล้วเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับในก่อนที่จะเดินทางไปโรงเรียนก็ช่วยกันบอกกันต่อๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้หวังผลเฉพาะให้คุณครูดูเพราะเราเชื่อว่าถ้าคนโดยส่วนใหญ่ของประเทศนี้เห็นแล้วสนใจแล้วก็จะรู้ครับว่าการศึกษาเนี่ยมันสำคัญและจำเป็นกับลูกหลานเราแค่ไหน
1: ครับผม
0: แล้วถ้าทุกฝ่ายเราสามารถที่ตระหนักในเรื่องนี้ได้แล้วเนี่ยการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเรามันก็จะไปได้เร็วขึ้นและผลประโยชน์ก็ตกกับประเทศชาติโดยตรง
1: อย่างที่บอกเสมอเป็นประจำนะครับว่ารายการนี้ไม่ใช่เพื่อคุณครูเท่านั้นนะแต่เพื่อทุกคนที่รักการศึกษานะครับตอนที่ท่านไปที่อังกฤษหรือว่าได้ดูเนื้อหาของเขาเนี่ยกังวลไหมครับว่าถ้ามันมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นวิธีการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษแล้วเนี่ยเราจะนำมาใช้ได้ไหมหรือประยุกต์ใช้ได้ไหมเนี่ยครับ
0: ไม่กังวลนะฮะ
1: ครับ
0: นอกจากบางตัวอย่างซึ่งเกิดจากภูมิประเทศหรือภูมิอากาศหรือขนบธรรมเนียมประเพณีเขาเท่านั้นแต่โดยหลักของการศึกษาแล้วผมว่าก็ไม่ต่างกันต้องอย่าลืมนะครับว่าหลักสูตรการศึกษาบางอย่างเราก็นำมาจากต่างประเทศ
1: ใช่
0: เรามาแปลหรือมาปรับใช้นะครับบางตัวอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าบางตอนเนี่ยแทบที่จะยกมาได้เลยส่งแคปชั่นคำแปลด้วยซ้ำก็สามารถใช้ได้เพราะมันเป็นเรื่องของ เทคนิคใช่มากกว่านะครับมันไม่ใช่เรื่องของแบบเรียนแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าในทุกตอนในทุกเรื่องในทุกซีรีส์เนี่ยจะมาใช้ได้กับประเทศไทยทั้งหมดซึ่งในส่วนนี้ผมไม่ได้หนักใจนะครับว่าพอเราไปเห็นตัวอย่างแล้วเนี่ยเราจะนำของอังกฤษมาใช้เนี่ยจะไม่ใช้ไม่ได้ไม่ได้ห่วงตรงนั้นเราเลยเชื่อในความสามารถศักยภาพของเราในสามารถที่เราสามารถผลิตนะครับของเราเองได้และสามารถที่จะดัดแปลงจากอังกฤษเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับการศึกษาของไทยได้ครับ
1: ครับผมหลายท่านสงสัยมากเลยว่ารายการโทรทัศน์ครูเนี่ยจะครอบคลุมทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือเปล่า
0: ครอบคลุมแน่นอนครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่เรียนครับมีการประเมินโดยองค์กรการประเมินทั้งในประเทศต่างประเทศสมส.หรือทีมหรือพิซซ่า
1: ครับ
0: ก็พบนะครับว่ากลุ่มสาระหลักเราวิทย์คณิตภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ย
1: แน่นอน
0: เรายังไม่ค่อยได้เกณฑ์เท่าที่ควร
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นรายการนี้ก็ออกกลุ่มสาระนี้ก่อนแล้วก็จะตามมาครบทั้ง8กลุ่มสาระ
1: ครับผมไม่ว่าจะเป็นสังคมศึกษาพละศึกษาและสุขศึกษานะครับศิลปะรวมไปถึงการงานอาชีพและเทคโนโลยีด้วยนะครับ
0: ถูกต้องครับเพราะว่าโดยหลักของเราแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้ในอนาคตการสอบโอเน็ตก็ครบ8กลุ่มสาระนะครับแล้วเวลาเราเรียนเราก็เรียนกัน8กลุ่มสาระนะครับก็พยายามครอบคลุมคงไม่ใช่เฉพาะเนื้อหาในสาระเท่านั้นเพราะว่าในรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยท่านเน้นนะครับว่าการศึกษาในห้องเรียนจำเป็นแต่การศึกษานอกห้องเรียนกิจกรรมนอกห้องเรียนก็จำเป็น
1: ใช่
0: ครับ
1: การศึกษาไม่ได้หยุดอยู่แค่รั้วโรงเรียน
0: ถูกต้องครับ
1: โรงเรียนเท่านั้นนะฮะแล้วนอกเหนือจาก8กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วเนี่ยรายการครูมืออาชีพนี่จะครอบคลุมอย่างอื่นได้บ้างไหมครับ
0: อย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นนะครับว่าเรื่องของการนวัตกรรมในการเรียนการสอนแล้วก็เรื่องที่2ก็คือนวัตกรรมของการบริหารการจัดการศึกษานะครับเพราะว่าการจัดการศึกษาการบริหารโรงเรียนการดูแลทำยังไงให้ระบบการเรียนการสอนไปได้ราบรื่นนั้นบางครั้งเนี่ยก็ติดปัญหาเราก็สามารถที่จะดำเนินการในสิ่งนี้มาเผยแพร่เอาเทคนิคดีๆแปลกๆอะไรเงี้ยที่ให้คุณครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาทั่วไปได้ดูนะครับ
1: ท่านรัฐมนตรีพอจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อสองข้อได้ไหมฮะ
0: เท่าที่เห็นเนี่ยสมมติว่านักเรียนเกเรขึ้นมาลักษณะอย่างนี้เกิดการรวมกลุ่มประท้วงหรือติดยาเสพติดอย่างนี
1: ้
0: เนี่ยจะทำอย่างไรแล้วก็เรื่องที่3นะครับก็คือมันจะผูกกันนิดหน่อยก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะด้านยกตัวอย่างเช่นกรณีของเด็กอ่านหนังสือวิธีการสอนทำอย่างไรให้การอ่านเนี่ยให้ปลูกฝังเด็กที่สนใจการอ่านเพราะเป็นวาระแห่งชาติ
1: โดยส่วนตัวท่านรัฐมนตรีเองแล้วเนี่ยคาดหวังหรือว่าอยากเห็นอะไรในตัวคุณครูของไทยทั้งประเทศครับ
0: ผมเรียนตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งนะครับว่าตอนนี้เรามีคนมีอาชีพครูเยอะแต่ผมอยากเห็นครูมืออาชีพนะครับครูมืออาชีพก็คือคุณครูที่เป็นทั้งครูทั้งจิตวิญญาณนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเป็นครูจริงจังซึ่งตรงนี้ถามว่าคุณครูในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถดำเนินการได้ไหมผมคิดว่าทำได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นคงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายโดยเฉพาะทางกระทรวงเองที่จะต้องพยายามที่จะหาวิธีการที่ให้คุณครูทั้งหลายเนี่ยได้เป็นครูมืออาชีพให้ได้มีคุณภาพของความเป็นครูที่สูงขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็ภาคภูมิใจในความเป็นคุณครูนะครับคุณครูนี่ถือว่าสำคัญมากนะครับเป็นอาชีพที่สำคัญที่สุดในการที่จะสร้างความเจริญให้กับประเทศเราอยากจะเห็นคุณครูนั้นทั่วประเทศเนี่ยมีความมั่นใจแล้วมีความภาคภูมิใจพอถามว่าอาชีพอะไรพอบอกเป็นครูแล้วก็ยืดอกอย่างภาคภูมิใจ
1: ใช่เราจะมีคุณหมอที่เก่งวิศวกรที่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ต้องมาจากคุณครูที่เก่ง
0: สักวันหนึ่งผมอยากจะเห็นว่า เวลาจะสอบแอดมิชชั่นหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยอยากให้เขาเลือกคุณครูเป็นอันดับหนึ่งแทนที่จะเป็นสาขาวิชาอื่นซึ่งผมคิดว่าเป็นไปได้และควรจะเป็นอย่างนั้นด้วย
1: ควรจะรายการครูมืออาชีพนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ในโครงการโทรทัศน์ครูเนี่ยมีอะไรอีกบ้างครับนอกจาก
0: ที่สำคัญก็คือเราต้องการให้คุณครูเนี่ยเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นเราก็ถึงจัดตั้งเครือข่ายครูขึ้นทั่วประเทศนะครับโดยให้คณะศึกษาศาสตร์ครูศาสตร์71แห่งของสถาบันทั่วประเทศเนี่ยร่วมมือกันให้ครูเนี่ยเขาเชื่อมโยงกันคำว่าเชื่อมโยงกันไม่ใช่แค่รู้จักกันเฉยๆก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันหรือแม้แต่ที่สำคัญก็คือระดับมหาลัยกับมัธยมกับประถมเขามีอะไรก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานหลักงานใหญ่ในส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่เชิดชีวีนี้เหมือนกันนะครับ
1: ครับผมคุณนี้

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์เว้าถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับกำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์เว้ากันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆ อาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เว้ากับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเรา
แล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรง

นี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำตอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แน่นอนครับเห็นเราสองคนนะครับผมกับอาจารย์ระดาผู้เกียรตินะครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับวันนี้ก็อาจารย์ระดาก็อยู่ในฐานะของไม่ใช่ที่ปรึกษาโครงการนะครับแต่อยู่ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์ครับเมื่อวานนี้เป็นเรื่องราวของการสอนคณิตศาสตร์ให้สนุกโดยอาศัยอุปกรณ์ช่วยก็คือใช้ลูกเต๋านี่แหละหรือว่าลูกคุณสมชายเข็มกัดเนี่ย แต่วันนี้เราจะสอนเกมถอดรหัสจะเป็นอะไรไปชมเลยครับที่เชื่อทีวีครับ
2: วันนี้ครูมีปริศนามาให้พวกเราคิดกันนะตัวอักษรแต่ละตัวในหนึ่งคำรวมกันจะเท่ากับผลลัพธ์โดยได้มาจากการนำตัวอักษรมาคูณกันเช่นคำว่า bat เท่ากับ90 let เท่ากับ168 bet เท่ากับ105แล้ว table จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่า bat เท่ากับ90หมายความว่าอย่างไรจ๊ะ
3: B at A at T equals 90
4: That's a really good mistake Miranda because a lot of people would think that B at A at T equals 90 It's not quite adding Does anyone know what we might do
3: B times them together
4: That's it Sam We're saying that B times A times T equals 90
2: เกมถอดรหัสนี้เราจะใช้ตัวอักษรแทนค่าด้วยตัวเลขค่ะจากนั้นก็คิดคำต่างๆขึ้นมาแล้วคำนวณว่าคำนั้นมีผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร
4: ่ What would be a good place to start? Have bat 90, let 168 and bet. Have any of those numbers got anything in common? Do you look at those numbers? Does anything jump out at you? Jasper?
3: Bat and bet have one letter difference.And they're like, one of them's 15 more than the other one.
4: Okay. What does that tell us about the E? The value of E is?
5: Higher.
4: Well done. Than the value of?
5: A.
4: A. So that's something we know. Brilliant. And looking at 90 and looking at 105, what about those two numbers rings a bell? What have they both got in common? What do you reckon, Tasneem?
6: They're both in the five times table.
4: Well done, they're both in the five times table. They are, aren't they? So I think it's a really good bet that B is going to equal 5.
2: ส่วนมากแล้วเด็กๆจะกลัวคณิตศาสตร์ค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เรียนแล้วเกิดพลาดขึ้นมาก็ยิ่งทำให้เขาคิดว่าตัวเองไม่เก่งเลยสิ่งที่เราพยายามสอนพวกเด็กๆก็คือในสมองของเราไม่ได้มีส่วนสำหรับคณิตศาสตร์ซีกสมองที่เราใช้คิดเลขเป็นซีกเดียวกับการคิดเวลาเล่นเกมอย่างเช่นฟุตบอลเป็นต้น
4: If we're saying that b equals 5 we're actually saying 5 times a number is 90 So what I want you to do is see how many combinations of numbers you can get 5 times a number equals 90
2: เวลาที่เราสร้างรหัสเหล่านี้ขึ้นมาสิ่งที่จะทำให้ได้ผลมากที่สุดก็คือพยายามสร้างรหัสง่ายๆก่อนสำหรับนักเรียนที่คิดว่าคณิตศาสตร์ยากหันมาสนุกกับการคิดคำนวณแล้วที่ดีกว่านั้นก็คือเด็กที่ชอบอะไรที่ท้าทายก็จะสนุกกับโจทย์ง่ายๆเหล่านี้เหมือนกับที่เขาได้ทำโจทย์คณิตศาสตร์ยากๆเลยด้วยนะคะซึ่งจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่ากำลังทำสิ่งเดียวกันอยู่แล้วก็ถือเป็นการให้กำลังใจเด็กที่ไม่เก่งมันต่อยอดให้เด็กที่เก่งและสนับสนุนเด็กทุกๆคนอีกด้วยค่ะ
4: What you're going to do now is using what you know already using that you know that A and T could be what numbers could be
3: they could be 6 and 3
4: Yep or 3 and 6 What else could the A and T be Bruska
3: it could be 9 or 2
4: Could be 9 and 2 or 2 and 9. So using what you know already, you're going to go off and you're going to work out the values of each of the letters B, A, T, L and E. And so, finally, you need to work out the value of table, which is T times A times B times L times E.
2: ฉันอนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขเพื่อจะหาผลคูณหลายๆตัวด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือทักษะที่พวกเขาใช้หาความสัมพันธ์ของตัวเลขซึ่งเหมือนกับการเล่นเกมปริศนานั่นเอง
1: I think T is 3 because it's in all of the words and all of the words equal a number that is a multiple of 3
2: ปริศนาการถอดรหัสตัวเลขเป็นวิธีการสอนที่ดีมากค่ะเพราะมันทำให้เด็กๆพยายามค้นหาคำตอบเด็กได้มีส่วนร่วมในการไขปริศนาและก็หาคำตอบในโจทย์เลขยากๆได้โดยที่ไม่รู้สึกกดดันเพราะว่าการถอดรหัสเลขก็เหมือนกับเกมไขปริศนาซึ่งจะทำให้เด็กๆกล้าที่จะไขปริศนาถ้าเราคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากและคิดตลอดว่าเราไม่เก่งเราก็จะหยุดทำระบบความคิดสร้างสรรค์ก็จะหยุดทำงานดังนั้นฉันคิดว่าวิธีการสร้างความสัมพันธ์ของตัวเลขมันจะทำให้เราคิดเลขได้ดีขึ้นนะคะ
0: หลังจากชมไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนครูหลายท่านเข้าใจแล้วก็อาจจะมีคุณผู้ชมบางท่านซึ่งเป็นส่วนน้อยผมเชื่อว่าเป็นส่วนน้อยไม่เข้าใจเหมือนผมไม่รู้เรื่องครับ
5: ไม่รู้เรื่องตรงไหนล่ะ
0: ประธานโทษครับในฐานะนักเรียนเก่าผมพกกระดาษมาเองครับ
7: ดีมากเลยเป็นนักเรียนที่เตรียมพร้อมมาก
0: ทีนี้อาจารย์ดาช่วยทำหน้าที่อาจารย์อธิบายให้ผมฟังแบบเข้าใจง่ายๆได้ไหมครับ
7: เราลองมาสมมุติกันไหม
0: เอาเกมถอดรหัสแบบไทยๆนะครับ ยังไงครับ
7: เราจะถอดรหัสคำว่าอะไรดี
0: วงกลมคร
7: ับ วงกลม
0: ฝากอาจารย์เลยครับ
7: วงกลมนะเขียนคำว่าวงกลมใช่ไหมคะ
0: ลายมือหน้าตาขี้เหร่ลายมือผมก็ขี้เหร่ครับ
7: เหมือนกันครูคณิตศาสตร์ลายมืออย่างนี้แหละ
0: วงกลมอาจารย์หน้าตาดี
7: พอวงกลมปั๊บเนี่ยเราลองกำหนด3ตัวอักษรสิ
0: ครับ
7: ที่ให้เหมือนเขาอะแต่ครูต้องกำหนดก่อนสมมติครั้งนี้อาจารย์ระดากำหนดว่าตัวเลขของตัวอักษรแต่ละตัวไม่เกิน5แล้วกัน
0: แทนค่าอะไร
7: เราต้องกำหนดคำก่อน
0: ได้ครับ
7: คำว่าอะไรบ้างไหนบุ้ยลองดูสิ
0: กลมครับกลม
7: คำว่ากลมกลมมีค่าเท่าไหร่ดี
0: กลมแต่เราต้องกำหนดตัวเลขก่อนไม่ใช่เหรอครับ
7: เพราะฉะนั้นอาจารย์ระดากำหนดเลยนะ
0: ได้เลยครับ
7: กลมมีค่าเท่ากับ60
0: นี่อาจารย์คิดมาแล้วใช่ไหมครับ
7: ต่อไป
0: กวมครับกวม
7: กวมกวมสะกดไงจ๊ะ
0: กวมครับ
7: โอเคแปลว่าอะไรจ๊ะ
0: กวมแปลว่าเหมือนกับคำว่ากำกวมครับโอ้โหนี่ได้หลายภาษา
7: เอาเท่ากับ15เลยกันนะ
0: ได้ครับ
7: ไหนบอกซิว่า2ตัวนี้มันมีความสัมพันธ์กันยังไง
0: ก็ไก่ก็ไก่เหมือนกัน
7: มีก็ไก่เหมือนกันถูกมีมามาเหมือนกันจำนวน2จำนวนนี้เนี่ยถ้าเราดูกันแล้วมันมีความสัมพันธ
0: ์
7: ตัวจำนวนนับใดบ้างที่นำมาหาร60ก็ได้นำมาหาร15ก็ได้บ่อย่าลืมว่าในโจทย์ที่ครูฝรั่งเขากำหนดเนี่ยเขาบอกว่าจำนวนทั้ง3จำนวนนี้เนี่ยตัวเลขที่มาแทนค่ากอไก่หรือลอลิงหรือมอม้าหรือวแหวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเอามาคูณกันนะไม่ใช่มาบวกถูกไหม
0: ใช่
7: เพราะครูบอกว่าคูณปั๊บมันตัวเลข3ตัวนี้ที่แทนค่าของตัวอักษรทั้ง3ตัวต้องมาคูณกันได้60จะทำนองเดียวกัน3ตัวที่คูณกันนี้ก็ต้องได้15มันก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องของตัวประกอบตัวประกอบของจำนวน60และ15ที่มันหาร60ก็ได้15ก็ได้คือใด
0: 3กับ
7: 3ก็ได้ใช่ไหม
0: 3กับ5
7: ก็ได้ใช่ไหมถ้างั้นบ่อยเลือกมาเราจะให้กอไก่นี้เท่ากับ3หรือเท่ากับ5ดี
0: เท่ากับ3ก่อนก็ได้ครับ
7: เท่ากับ3สมมติเราบอกกอไก่เท่ากับ3
0: ลองคำนวณดูนะครับ
7: กอไก่นะเท่ากับ3นะตัวกลมเนี่ยก็กับลอลิงแล้วก็มอม้าเนี่ยมันจะต้องคูณกันแล้วได้60
0: ครับ
7: กอไก่ไปแล้ว3ถูกไหม
0: ครับ
7: ต้องคูณกับลอลิงซึ่งไม่รู้ตัวเท่าไหร่วิธีคิดก็คือต้องเอา3เนี่ยไปหาร60
0: ครับ
7: ได้เท่าไหร
0: ่ง่ายมากครับได้20ครับ
7: ได้20แสดงว่าลอลิงกับมอม้าเนี่ยคูณกันแล้วต้องได้20ถูกไหม
0: 4 5 20
7: สมมติตรงนี
0: ้เอาแล้ว
7: 4
0: แล้วไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับ
7: นะเท่ากับ60
0: ครับ
7: จากตรงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็น3 5 4ได้ปะ
0: 3 5 4
7: ได้มั้ย
0: ก็ได้เหมือนกัน60
7: แต่อย่าลืมว่ากติกาของเราคือตัวเลขที่มาแทนค่าตัวอักษรต้องไม่เกิน5ถูกมั้ย
0: แล้วไม่ซ้ำกันด้วย
7: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น3 5ก็ได้คูณ4ก็ได้ถูกไหม
0: ครับ
7: เท่ากับ60
0: ครับ
7: อ้าวเรามาดูความสัมพันธ์อันนี้บ้างกอไก่ตะกี้3ใช่ป่ะ
0: ครับ
7: แทนค่า3ลงไปคูณด้วยวอแหวนคูณด้วยมอม้าเท่ากับ15
0: 15
7: เท่ากับ15
0: เท่ากับ3
7: ถ้า3 3ไปหาร15ได้เท่าไหร
0: ่ได้5
7: ได้5เพราะฉะนั้นแสดงว่าวอแหวนกับมอม้าคูณกันต้องได้5ถูกไหม
0: ก็ต้อง
7: อะไรคูณกันได้5
0: 1คูณ5
7: ครับเพราะฉะนั้นก็เป็น3คูณ1
0: ภูมิใจจังเลย
7: คูณ
0: 5
7: เก่งมากเลยเก่งมากเลยลองดูซิจะเป็น3คูณ5คูณ1ได้ไหม
0: 3
7: แล้วสลับที่เป็นคูณ5คูณ1ก็ได้ถูกไหม
0: ได้ครับ
7: ทีนี้เรามาดูนะจากตัวนี้เราสังเกตว่ากอไก่ตัวนี้ก็เป็นกอไก่เท่ากับ
0: 3แล้ว
7: มอม้ามันอยู่ข้างหลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นจำนวนนับที่อยู่ตรงนี้มันควรต้องเป็นตัวเลขตัวเดียวกันถูกไหม
0: ใช่
7: มันควรจะเป็นคู่นี้กับคู่นี้หรือเปล่า
0: ไม่ใช่ครับ
7: ไม่ใช่มันควรจะเป็นคู่นี้ถูกไหม
0: ต้องเป็น3กับ5อยู่ด้านหลังครับ
7: เมื่อมันเป็นคู่นี้ก็คือ5อยู่ข้างหลัง
0: ครับ
7: เพราะฉะนั้นเราได้ละกอไก่คือ3มอม้าคือ
0: แ
7: ล้วบังเอิญวอแหวนมันเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก1วอแหวนเท่ากับ1
0: แล้วเขียนตรงนี้มั้ยครับเขียนบนหัวเลยมั้ยครับ
7: ได้ตรงนี้ก็ได้ตรง
0: 1
7: วอแหวน1กอไก
0: ่3
7: 3มอม้า5
0: โอ้ยถ้าเกิดผมทายนะครับ
7: ทีนี้ลอลิงล่ะลอลิงล่ะลอลิงก็หนีไม่พ้น4ถูกม
0: ั้ย4 4ครับ4
7: ลอลิงเป็น4แต่มันไม่เกิน5 1
0: 2 3 4 5
7: ถูกต้องเรียงลำดับไปเลย1 2 3 4 5สรุปว่าวอแหวนเท่ากับ1งองูเท่ากับ2กอไก่เท่ากับ3กอลอลิงเท่ากับ4มอม้าเท่ากับ5ถามว่าคำว่าวงกลมเนี่ยมีค่าเท่ากับจำนวนใดก็เอา1
0: คูณ
7: 2ได
0: ้2ครับ
7: 2คูณ3ได
0: ้6ครับ
7: 6 4
0: 6 4 24
7: 24คูณ5
0: เป็น120ครับ
7: 120ก็ได้เท่ากับ120ถูกป่ะ
0: ใช่ครับ
7: นี่ไง
0: ทีนี้อันนี้คือเป็นวิธีการคิดของนักเรียนตอบโจทย์ของครูรับรองว่าสนุกแน่นอนแต
7: ่
0: ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการตั้งโจทย์ของครูล่ะครับให้อาจารย์ระดานะครับคิดว่าอันนี้เป็นการตั้งโจทย์วงกลมเหมือนกันดีไหมครับเราเฉลยไปแล้วนี่ครับว่
7: า
0: วงกลมคืออะไร1 2 3 4 5ทีนี้ในการตั้งโจทย์ครับ
7: ครูต้องเป็นคนกำหนดก่อนว่าวงกลมเนี่ยเราจะให้วอแหวนมีค่าเท่าไหร่
0: ก็ต้อง1 2 3 4 5ตามนั้นเลยครับ
7: งูมีค่าเท่าไหร่นะ
0: ครับ
7: เราก็กำหนดไปเลยว่าวอแหวนเท่ากับ1งองูเท่ากับ2ที่เรากำหนดตรงนี้เพราะอะไรเพราะเราบอกว่าเรากำหนดให้จำนวนที่แทนค่าของตัวอักษรเนี่ยต้องไม่เกิน5
0: ครับ
7: ซึ่งมันเหมาะสำหรับเด็กเล็กๆเด็กที่อาจจะเป็นประถม3ประถม2นี่ก็น่าจะได้นะฮะ
0: นี่ก็ถือว่ายากแล้วนะครับ
7: เพราะแล้วตรงนี้มันฝึกสมองไงมันทำให้เด็กมีความรู้สึกว่าเออน่าเล่นจริงๆมันคือสมการใกล้ๆใกล้เคียงสมการนี่เองแล้วก็กอไก
0: ่
7: เท่ากับ3ลอลิงเท่ากับ4มอม้าเท่ากับ5
0: ในการตั้งโจทย์ตั้งตัวเลขก่อนเลย
7: ตั้งตัวเลขก่อนเสร็จแล้วเรามาคิดว่าคำว่าวงกลมเนี่ยมันเป็นตัวอักษร3ตัวอะไรได้บ้างที่เห็นชัดๆคือกลมต่อไปมวนก
0: ็มอ
7: ม้าวอแหวนลอลิงต
0: ่
7: อไปมีคำอะไรอีกกวมก็เป็นกอไก่วอแหวนมอม้าเนี่ย
0: ตั้งโจทย์ไม่ยาก
7: ตั้งโจทย์ไม่ยาก
0: แต่ว่าทำนะคิดมากเหมือนกัน
7: แต่ว่าเวลาคิดตรงนี้เด็กก็จะหาความสัมพันธ์ของความเชื่อมโยงของตัวเลขไงใช่ไหมว่าอะไรที่มันเชื่อมโยงกันเมื่อเวลาเด็กคิดเนี่ยเด็กจะไม่เอาคำว่ามวนมาคู่กับกลมแต่เขาจะดูว่ากลมกับกลมกับกวมเนี่ยมันมีอะไรที่สัมพันธ์กัน
0: คือ
7: มีกอไก่นำหน้ามีมอม้าเป็นตัวสะกดแล้วก็มีตัวอักษรตัวกลางซึ่งไม่เหมือนกัน
0: ค
7: ือลอลิงกับวอแหวนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กควรจะจับคู่ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที
0: ่
7: เด็กเขาพยายามจะใช้วิธีการสังเกตว่าเขาควรจะจับคู่ตัวไหนก่อนที่มันสัมพันธ์กันเพื่อหาค่าตัวเลขใช่ไหม
0: ทีนี้ก็ทำให้วิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่น่าเบื่ออีกต่อไป
7: ใช
0: ่คณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียวครับเพื่อนครูครับวันนี้เช่นเคยครับขอคุณอาจารย์รัตดามากๆนะครับที่มาสอนสุดยอดเทคนิคในการสอนคณิตศาสตร์แบบสนุกๆนะครับติดตามชมได้ตลอดสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: รรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ส่วน 4x ลบ 1 นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ2 x บวก3ครับและเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ cy ลบ2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ2 y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับ และให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ XY นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการ

เซตของ a ลบ b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ r 1นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ r 2จากนั้นนะครับใน r 1เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3ลบ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3บวก x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือ

0: เกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ้วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนนะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับ BLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิด

0: สึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
1: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
2: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dlt.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1 นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นคือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้น

ครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับที่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.2 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่ไหมครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อน

0: ที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ดูตัวอย่างก่อนนะครับนี่คือกระบวนการผมจะต้องมาสร้างหนึ่งโนดเพื่อไว้บอกเด็กทุกคนที่ผมสอนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะอยู่ระดับใดผมจะสอนม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ผมก็จะบอกว่าเทอมนี้ทั้งเทอมเธอเข้ามาที่โนดนี้โนดเดียวเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องไปสร้างโนดย่อยๆนะครับสั่งงานเด็กเช่นว่านี่ครับงานครั้งที่1ผมก็วิ่งไปโนดนึงงานครั้งที่2ผมก็วิ่งไปโนดนึงนี่งานครั้งที่1งานครั้งที่1ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ทุกคนเอาคะแนนไว้ล่อหลอก5คะแนนนะสมัครสมาชิกแล้วอัพโหลดรูปของตัวเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปสร้างบอกของตัวเอง1ชิ้นนี่คืออยากให้เด็กสร้างบอกเป็นพร้อมภาพประกอบอย่างน้อย1ภาพนี่นะครับบอกแหล่งที่มาของข้อมูลแหล่งที่มาของรูปภาพให้ถูกต้องด้วยส่งภายในเมื่อไหร่นี่ครับเวลาแล้วเวลาแจ้งส่งแจ้งส่งตรงแสดงความคิดเห็นข้างล่างนี้ว่าตัวเองไปสร้างบอกนั้นน่ะอยู่ที่ไหนครับนี่ครับนี่เช่นอยู่ที่ www.thaigoodview.com/node นี่อย่างนี้การแจ้งส่งเป็นโหนดก็คือเป็นบล็อกเอามาส่งเหมือนกับเอากระดาษรายงานมาส่งบนโต๊ะครูนี่คือโต๊ะครู 6/1 โต๊ะของครูแล้วกันที่ 6/1 ไว้งานครั้งที่1กรุณาเอาสมุดมากองตรงนี้ก็คือโหนดนี้ไงทางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาแจ้งไม่แจ้งโหนดช่วยไม่ได้นะก็คือโทรไม่ส่งกันบ้านครูอะแล้วครูจะไปตรวจได้ไงเธอต้องบอกโหนดครูว่าเธอทำไว้ที่ไหนเด็กเขาก็มาแจ้งพอแจ้งเราก็เข้าไปตรวจเนี่ยครับเขาก็เอาเรื่องอะไรก็ได้ผมบอกแล้วไงเรื่องอะไรก็ได้อาจารย์สังเกตดูวิธีการให้คะแนนนี่ถึงขั้นตอนการให้คะแนนตกลงกับเด็กสำหรับเทอมที่แล้วครั้งที่1ถ้าดอกกล้วยไม้นี่ไม่ผ่านนะนักเรียนต้องปรับอีกเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะนักเรียนเธอได้กุหลาบขาวเนี่ยผ่านนะเธอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูปั๊บครั้งแรกเนี่ยทำไมครับได้ดอกกล้วยไม้นี่แสดงว่าเด็ดนะเนี่ยไม่ใช่ย่อยมาเด็ดโอ้โหแถมให้ดอกกุหลาบอีกดอกด้วยชื่นใจเห็นไหมครับมันก็ชื่นใจแล้วแต่เด็กเขารู้กับเราสองคนก็โอเคละอ้าวประเด็นต่อมาตรงนี้เราให้เด็กตรงต่อเวลาครูสนองให้วันที่เท่าไหร่เด็กเริ่มทำอะไรนี่ครับอาจารย์บอกส่งวันที่20กุมภาอาจารย์ไม่ต้องสนใจแก้ไขล่าสุด21กุมภาติดลบได้ทันทีครับนี่คือการไม่ตรงต่อเวลานี่คือกระบวนการง่ายๆนะครับอาจารย์อย่าไปใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้ทั้งเทอมทุกชิ้นงานใช้แต่บล็อกเนี่ยไม่ถูกต้องเลยครับอย่างน้อยๆเด็กต้องเขียนครับเด็กต้องเขียนด้วยมือเพราะการเขียนด้วยมือเนี่ยเป็นการฝึกทักษะในการเขียนภาษาไทย
1: วันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนนะครับการสร้างบล็อกให้กับพวกเรานะอันดับแรกที่เราจะทำก็คือให้นักเรียนเข้าไปที่เว็บ Thai Good View ก่อนนะครับนักเรียนเข้าไปตรงคำว่าสมัครสมาชิกก่อนเวลาเราสมัครเนี่ยพยายามให้เราเนี่ยไม่ใช้ชื่อที่จริงของตัวเองนะไม่ใช้ชื่อจริงไม่ใช้นามสกุลจริงให้เขียนเป็นนายกนายขออะไรไปก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีแล้วข้อมูลพวกนี้มันจะไม่เซฟให้กับตัวเรานะ
2: คุณครูวิทยาได้เริ่มการเรียนการสอนแบบใหม่โดยสอนให้นักเรียนสร้างบล็อกเพื่อใช้ในการส่งการบ้านซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น

หลังจากที่เราลงรูปภาพอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับใส่หัวข้อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลองไปด้านล่างดูแล้วก็ไปคลิกตรงคำว่าบันทึกนะพอบันทึกเสร็จไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นวันที่เราบันทึกไว้ให้นะแล้วสังเกตดูตรง as date ด้านบนนะครับก็จะมีรหัสโหนดของเราที่เราจะใช้เข้าไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นของครูนะครับถ้าอย่างของครูเนี่ยครูก็จะบอกรหัสโหนดให้พวกเรามานะเราก็เวลาจะเข้าดูหรือว่าจะเข้ามาดูงานที่ครูสั่งเราก็เข้ามาในโหนดนี้หลังจากที่ครูสอนแล้วอ่ะให้เราจับกลุ่มมันเองแล้วค่อยนำรายชื่อมาส่งให้ครูนะครับแล้วก็ครูจะบอก address ในบล็อกของครูไว้นะครับมันจะเป็นโหนดนะเป็นรหัสอยู่เราก็มาดูโจทย์เอาโจทย์ไปเสร็จแล้วก็เราก็ไปสร้างบล็อกขึ้นมาบล็อกนึงนะพอเราทำเสร็จหมดแล้วนะครับตอบคำถามอะไรบอกเราเสร็จหมดแล้วเราก็เข้ามาในบล็อกของครูแล้วก็มาโพสต์ทิ้งเอาไว้แล้วก็เชื่อมลิงก์กันไปสำหรับบล็อกของเราเองนะครับแล้วครูก็จะเข้ามาตรวจตามวันที่กำหนดเอาไว้

0: ตอนแรกต้องเอาอะไรมาคูณกับอะไรต่อสักอย่าง
1: เอ็มกับเอ็มอะเอ็มกับเอ็มมันไม่ใช่สองเอ็มมันเป็นเอ็มกำลังสอง
2: จะเริ่มสอนตั้งแต่แรกสุดนะครับใช้ตั้งแต่การให้เด็กๆนักเรียนเขาสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาก่อนนะครับและหลังจากนั้นก็เรื่องสอนเรื่องการลงรูปภาพลงอะไรที่มันเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับที่จะช่วยให้เด็กเขามีความสนุกนะครับแล้วก็มีความสนใจมากขึ้นในการที่จะทำงานส่งเรานะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็จะให้เด็กจับกลุ่มกันนะครับแล้วก็ให้แก้ตัวปัญหาครับผมเมื่อแก้เสร็จแล้วก็ให้ส่งผ่านทางบล็อกของเรานะครับโดยที่ให้เด็กสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ส่งผ่านไปเรื่องเชื่อมนะครับเรื่องการให้คะแนนก็

0: เป็นแนวที่ว่าผมจะคอมเมนต์ไปถ้าอย่างเด็กที่ทำถูกต้องนะครับกลุ่มไหนทำถูกต้องเราก็จะให้คำชมเชยไปจะให้เป็นหน้ายิ้มไปนะครับเพราะว่ารู้กันส่วนเด็กคนไหนที่ยังทำผิดอยู่ครับก็จะคอมเมนต์ไปว่าผิดแล้วก็ให้กำลังใจไปว่าให้พยายามต่อไปมีอะไรมาปรึกษาอย่างนี้นะครับก็จะให้เป็นหน้าที่ร้องไห้ไปครับผมจากที่ดูจากเด็กที่คอมเมนต์ลงมาก็นอกจากที่เด็กๆ เขาจะตอบคำถามอย่างเดียวก็จะใส่ลูกเล่นคือเด็กบางคนถนัดคอมพิวเตอร์นะครับก็จะใส่ลูกเล่นอะไรเข้ามาเยอะแยะมากขึ้นนะครับทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นนะครับที่จะส่งงานครับผม
1: ให้ทำการบ้านผ่านทางบล็อกค่ะทำทางอินเทอร์เน็ตก็ส่งได้เหมือนไม่เหมือนแบบทำในสมุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตามส่ง
2: ผ่านทางบล็อกดีกว่าค่ะเพราะว่าส่งงานตรงเวลาได้ครูเขารู้ว่าส่งตอนไหน
3: คุณครูพิชยาได้นำเอาบล็อกมาใช้ในการสอนวิชาภาษาจีน
4: ครั้งที่แล้วจำได้ไหมที่เราซื้อสอนเกี่ยวกับการเข้าไปสมัครสมาชิกในเว็บไซต์แล้วก็ให้พวกเราหัดสร้างบล็อกของตัวเองแล้วที่เราซื้อมีเนื้อหาให้อ่านเกี่ยวกับภาษาจีนเกี่ยวกับประเทศจีนแล้วก็ให้เราเข้าไปเขียนคำตอบหรือว่าเข้าไปแสดงความคิดเห็นแต่วันนี้เราซื้อจะให้แสดงความคิดเห็น4สาวงามแห่งแผ่นดินจีนหรือว่าซื่อต้าเหมยเหรินสาวงามทั้ง4คนเนี่ยชอบคนไหนมากที่สุดเพราะเหตุใด

0: ปกติเขาก็จะเล่นแต่คุยกับเพื่อนแต่ว่าพอเราสร้างกลุ่มขึ้นมาก็คืออยากให้เขาเข้ามาดูในกลุ่มภาษาจีนที่เราสร้างขึ้นมาก็จะอาจจะใส่ความรู้เข้าไปให้เขาอ่านหรือว่าเขาอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาจีนหรือมีคำถามอะไรที่อยากรู้แล้วก็ไม่กล้าถามในห้องเรียนก็สามารถเข้ามาเขียนถามในนี้ได
1: ้มีความแตกต่างนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเคยเรียนมาก็เข้าไปในเพิร์ลบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าไทยกู๊ดวิวนี่คือจะมีหลายวิชาให้เราได้ศึกษาแล้วก็ได้ทำอะค่ะ
2: การเรียนแบบเก่ามันก็จะดูเป็นเดิมๆไปนั่งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้ก็จะได้เปิดโลกกว้างขึ้น
3: เวลาเราแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนเราเวลาเขาอาจารย์เขาถามว่าสงสัยอะไรก็ไม่มีใครกล้าถามแต่ถ้าไปแสดงความคิดเห็นในเว็บบางคนก็อาจจะกล้าถาม
4: คุณครูสุทัศน์ได้ใช้ Facebook และบล็อกมาเป็นช่องทางในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
5: เดี๋ยวคาบนี้นะครับก่อนที่จะเรียนนะครับครูจะแนะนำว่าบทที่เราจะต้องไปเรียนด้วยตนเองนะครับที่ครูบอกในชีทนะก็คือบทแรกเลยเรื่องแสงนะครับแสงธรรมดานะครับเกี่ยวข้องกับการเลี้ยวเวงกับการแทรกสอดว่าเราจะต้องไปเรียนรู้จากไหนได้บ้างครูทำทางเลือกเข้าให้หลายทางมากเลยทางเลือกแรกเข้าผ่านเว็บโรงเรียนเลยนะครับผ่านเว็บโรงเรียนเข้าทางไหนที่ครูบอกเห็นไหมพอเข้าเว็บโรงเรียนมาแล้วก็เข้าไปตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับก็เข้าหมวดวิทยาศาสตร์แล้วเราก็จะเจอการเรียนรู้ของฟิสิกส์ชั้นม.5 มีทางเลือกที่2ให้เข้าผ่าน Facebook ทุกคนอัพ Facebook ครูไว้แล้วใช่ไหมครับแอดมาแล้วครูรับแล้วหลายคนเด็กม.5 ทั้งหมดรับแล้วเวลาเข้าผ่าน Facebook เห็นไหมครับเข้ากลุ่มมา M5 นะครับ M.5 นะวงเล็บ2553จะเป็นรุ่นเราทั้งรุ่นเลยงั้นตอนนี้มีเพื่อนเข้ามาเกือบทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับคนเล่น Facebook บางคน Facebook ไม่เล่นนะบางคนเว็บโรงเรียนเข้าไม่ได้เข้าผ่านบล็อกของไทย Good View นี่นะของไทย Good View เราจะเห็นว่ามีเหมือนหน้าเว็บทุกอย่างเลยเห็นมั้ยของไทย Good View เห็นมั้ยครับมีทั้งลิงก์ในเว็บหน้าแรกหน้า2แล้วก็มีบางคนแบบไม่ได้เข้าไม่ได้ในเว็บเข้าไม่ได้มีลิงก์เนื้อหาให้เหมือนกันเห็นไหมครับเวลาเราลิงก์เนื้อหาไปก็เหมือนกันครับก็จะเจอเว็บเห็นไหมจะเจอเนื้อหาข้างในเหมือนกันตอนนี้สั่งงานไปแล้ว2อย่างนะลองไปเปิดดูนะครับว่างานมีอะไรบ้างเห็นไหมมีทั้งแบบฝึกหัดมีทั้งเกมให้เล่นด้วยเกมตรงนี้จะอัปโหลดตลอดเวลานะครับจะแล้วแต่เวลางั้นใครที่ติดตามก็จะได้คะแนนดังนั้นเราจะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทั้งหมดเลยบทนี้โอเคไหมครับใครแบบอยากเรียนรู้แบบในนี้เปิดดูแล้วแต่ยังไม่เข้าใจเพราะมันเป็นเนื้อหาในหนังสือทั้งนั้นเลยถูกต้องไหมที่เอามาลงเข้าไป YouTube เลยครับนะใน YouTube มีลงไว้เหมือนกันเซิร์ชคำว่าสรุปแสงตอนนี้มีอยู่คนเดียวเลยที่ทำสรุปแสงนะเซิร์ชไปเจอเลยครับมีของครูเจอของครูแน่นอนมีคนเดียวครับยังไม่มีใครทำตรงนี้ยังมีอีกถ้ามีคนไม่เข้าใจก็ติดต่อครูได้ตลอดเวลาทั้งใน M ทั้งในเฟซ

0: ต้องเข้าใจว่าสมัยนี้เทคโนโลยีมันเยอะนั้นเด็กก็สามารถเข้าทางไหนก็ได้โดยใช้เทคโนโลยีที่ตัวเองมีเป็นการที่เด็กก็ไม่ลำบากโดยใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วเด็กจะเรียนที่ไหนก็ได้แล้วเวลาติดต่อสื่อสารกับผมก็ใช้ Facebook กับ M งั้นเด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแต่อะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถถามผมได้โดยตรงก็เหมือนนั่งเรียนในห้องเหมือนกัน
1: บางคนแค่แบบจับหนังสือก็เหมือนอยากจะหลับแล้วแต่แบบพอเล่นคอมก็เหมือนโอเครู้สึกดีขึ้นฉันได้เล่นคอมแต่มันเป็นการเล่นคอมที่มีสาระมีประโยชน์ขึ้นสามารถทบทวนได้ทุกเวลาค่ะเหมือนเวลาว่างไม่ได้ออกไปไหนก็เล่นคอมอยู่ก็สามารถเข้าไปทบทวนได้หรือว่าแบบเหมือนเราขาดเรียนเราก็สามารถเรียนย้อนหลังตามให้ทันเพื่อนได
2: ้ประโยชน์ก็แบบคือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอะอยู่ที่ไหนแล้วก็มีมือถือแล้วก็สามารถเปิดเว็บขึ้นมาดูได้ว่าเนี่ยครูเขาสอนเรื่องนี้แล้วก็มาทบทวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็ที่เราเรียนใช่ป่ะคะบางครั้งเราก็อาจจะมีพลาดบ้างแบบเหมือนจุดนี้ยังไม่เข้าใจเราก็สามารถเปิดไปดูได้แล้วแบบเปิดไปดูเราก็สามารถกลับแบบเหมือนตรงนี้ไม่ฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ไปฟังใหม่ได้แล้วก็ก่อนสอบอย่างเงี้ยใช้ทบทวนหรือว่าเวิร์กค่ะ
4: การเป็นครูเนี่ยถ้าเราคิดว่าจะทำอะไรด้านไอทีแล้วคนเขาจะร่วมมือกับเราได้เนี่ยเราต้องไปนั่งในใจเขาให้ได้ก่อนถ้าเราไปนั่งในใจเขาได้ทุกอย่างเนี่ยพูดง่าย

0: ที่นี่คือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรชบุรีโครงการแหลมผักเบี้ยก่อตั้งขึ้นเนื่องจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องสิ่งแวดล้อมทรงเล็งเห็นว่ากลไกธรรมชาติสามารถช่วยธรรมชาติได้และต้องการพระราชทานแนวพระราชดำรินี้แก่ชาวไทยเพื่อการพลิกฟื้นธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1: ปี2532พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเนี่ยนะคะผ่านบริเวณหาดแหลมผักเบี้ยและในตอนนั้นเนี่ยที่ท่านทอดพระเนตรเห็นก็คือเห็นป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมค่อนข้างมากนะคะท่านก็เลยมีพระราชดำริว่าจริงๆแล้วตอนนี้ปัญหาในเมืองเนี่ยคนก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันขยะน้ำเสียก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันทำไมถึงไม่ลองเอาขยะมาฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อให้ป่าชายเลนได้อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะหลังจากมีพระราชดำริในวันที่12กันยายน2533สำนักงานกปร.ก็สนองพระราชดำริร่วมกับกรมชลประทานนะคะแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนานะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชดำริให้ได้สำเร็จผลวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยคือให้ทดลองนะคะค้นคว้าหาเทคโนโลยีในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายนะคะซึ่งมีปรัชญาหลักสำคัญของโครงการก็คือใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะคะเราได้มีเทคโนโลยีในเรื่องของการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตมีเทคโนโลยีเรื่องของการบำบัดน้ำเสียโดยใช้บ่อผึ่งนะคะใช้พืชบำบัดน้ำเสียใช้หญ้ากรองน้ำเสียและป่าชายเลนบำบัดน้ำเสียในปี2542เราก็ได้ถวายเทคโนโลยีนี้นะคะกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านก็มีพระวินิจฉัยนะคะแล้วก็บอกกับทีมคณะนักวิจัยว่างานเรายังไม่ได้หยุดแค่นี้สิ่งที่วัตถุประสงค์ที่ต้องทำต่อไปก็คือขยายผลไปสู่ชุมชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้ที่นี่นะคะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและก็ประชาชนทั่วไปในการเข้ามาศึกษาค้นคว้า
0: ที่โรงเรียนวัดบางขุนไทจังหวัดเพชรชบุรีอาจารย์ณัฐประภัทรกำลังเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนออกไปศึกษาค้นคว้าที่โครงการ

0: แหลมผักเบี้ย
1: ก็ให้เด็กๆเนี่ยได้ศึกษาค้นคว้างานของพระองค์ท่านว่าทำอะไรบ้างเพื่อจะให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้งานของพระองค์ท่านแล้วก็ของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีนักเรียนทราบไหมว่าใครเป็นผู้ชายที่ทำงานหนักที่สุดในประเทศไทย
2: ในหลวงค่ะ
1: ในหลวงท่านทำอะไรทำยังไงที่นักเรียนว่าทำงานหนักในความคิดของนักเรียน
3: เวลาน้ำท่วมครับผมว่า

0: ย่าแฝกครับ
1: ที่บ้านเกิดของเราคือจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็มีโครงการพระราชดำริของในหลวงเหมือนกันโครงการอะไรคะ
2: ในการเข้ามาศึกษาดูงานนะคะหรือจะเป็นแหล่งเรียนรู้หรือจะให้จัดฝึกอบรมเนี่ยนะคะวิธีการก็คือเมื่อติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะคะสิ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าท่านจะมาศึกษาดูงานด้วยวัตถุประสงค์ในเรื่องของอะไรบ้างนะคะจะดูเรื่องของขยะดูเรื่องน้ำเสียหรือว่าจะดูเรื่องของการใช้ประโยชน์จากขยะและน้ำเสียนะคะแล้วก็จำนวนคนวันเวลาและสถานที่เพื่อที่ทางโครงการจะได้จัดเจ้าหน้าที่และวิทยากรในการดำเนินงานให้ตรงวัตถุประสงค์ของทุกท่านนะคะ
3: ดังความหวังของปวงประชาที่ประทานจากฟากฟ้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2: สำหรับกิจกรรมที่เราจัดให้กับโรงเรียนวัดบางขุนไทรในวันนี้นะคะเราก็จะเน้นไปเรื่องของการให้ความรู้ว่าน้ำเสียนี่คืออะไรแล้วน้ำเสียเราจะดูได้ยังไงว่าน้ำเสียเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบไหนนะคะแล้วขยะเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กมากๆแล้วกำจัดขยะด้วยตัวเองสามารถทำที่บ้านได้ทำยังไงนะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องระบบนิเวศป่าชายเลนด้วยเราก็เลยมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด5ฐานฐานแรกก็จะเป็นเรื่องของน้ำเสียและตะกอนของน้ำเสียเสียมีคุณลักษณะยังไงเราจะดูยังไงนะคะ
4: เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยลองตักใส่ตักทุกอย่างใส่เข้าไปเลย
5: น่ากินไหมคะ
4: น่าใช้ไหมน่าใช้ไหมน่าอาบไหม
5: เนี่ยนะคะพี่ๆจะบอกให้เห็นว่าทุกวันของน้องๆนะคะในการใช้น้ำเข้าไปเนี่ยก็เหมือนเป็นการที่จะไปเติมทำให้น้ำเนี่ยเขามีสิ่งปนเปื้อนมากขึ้นนะคะ
4: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการบำบัดน้ำเสียเกิดขึ้นนะครับ
5: ในน้ำเสียเนี่ยทางด้านหลังที่น้องได้เห็นอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบการบำบัดน้ำเสียรูปแบบหนึ่งไอ้เจ้าจุลินทรีย์ตัวเล็กๆในน้ำเนี่ยแหละค่ะที่เขามีประโยชน์นะคะเพราะว่าเขาจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียอันนี้น้ำที่เข้ามาที่นี่นะคะก็เป็นน้ำมาจากบ้านเรือนของน้องๆเนี่ยแหละค่ะเรารวบรวมมาแล้วก็ส่งเข้ามาที่นี่นะคะนอกจากนี้เห็นไหมคะบ่อเรากว้างใหญ่เปิดโล่งใช่ไหมคะเรามีลมฟิวนะคะเรามีแดดส่องลงมานะคะสายลมแสงแดดตรงนี้นะคะเราจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียนะคะเพราะว่าเจ้าสายลมแสงแดดเนี่ยเขาก็จะดึงอากาศที่อยู่ข้างบนนี้แหละค่ะลงไปในน้ำ
2: พอเข้าฐานที่2ถ้าเราจะทดสอบคุณภาพน้ำการตรวจว่าคุณภาพน้ำน้ำดีหรือน้ำเสียใช้วิธีการทดสอบยังไง
6: เวลาเราถึงที่เก็บน้ำตัวอย่างเนี่ยไปเห็นแหล่งน้ำแต่ละแหล่งเนี่ยสีมันแตกต่างกันเนี่ยถ้าเราอยากรู้เบื้องต้นว่าน้ำอ่ะมันดีหรือมันเสียขนาดไหนเราก็จะต้องมีเครื่องมือที่ไปวัดดูไอ้เครื่องมือตัวแรกเนี่ยตัวนี้เป็นการวัดหาออกซิเจนที่ละลายในน้ำน้องๆรู้ไหมว่าพวกปลาหอยกุ้งปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันควรจะมีออกซิเจนละลายในน้ำอยู่เท่าไหร
7: ่สองครับ
5: สี่ครับ
6: ยิ่งมากปลาก็ยิ่งมีอากาศหายใจเยอะดังนั้นก็ควรจะมีตั้งแต่4มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นน้ำเสีย
8: ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว
7: 0.9
6: ประกาศทั้งน้ำประกาศทั้งน้ำให้เพื่อนได้ยินด้วยเท่าไหร่แล้ว
9: 0.9
6: ทีนี้เราลองมาดูในน้ำดีบ้างทีนี
8: ้ดูตัวเลขสิครับหนุ่มน้อยเท่าไหร่แล้วเพื่อนหน่อย
7: ถูกลองเลย
6: ปลาอยู่ได้ป่าวปลาอยู่ได้ป่าว0.2
8: อันนี้คืออะไรครับทางยาวๆเนี่ยแปลงยาวๆนี่เราเรียกว่ารู้ไหมจริงๆแล้วเป็นระบบบำบัดน้ำเสียนะครับเป็นเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เราเอาต้นหญ้าต้นไม้พืชน้ำต่างๆนะมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียนะครับ
2: คุณภาพน้ำที่ผ่านแปลงพืชบำบัดน้ำเสียเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้ำตั้งแต่ก่อนเข้าแปลงจะมีสีหนึ่งจะออกค่อนข้างดำและน้ำที่ผ่านแปลงพืชแล้วเนี่ยน้ำจะค่อนข้างใสและออกสีเขียวใสๆนะคะอันนี้เป็นมาจากกลไกในเรื่องของการบำบัดตามธรรมชาติเขาจะกินสารอินทรีย์ที่มากับน้ำเสียและเปลี่ยนรูปให้ไปเป็นธาตุอาหารเป็นสารอนินทรีย์ซึ่งพืชเหล่านี้ก็จะไปใช้ในการเจริญเติบโต
10: การทาปุ๋ยหมักโดยทั่วไปเนี่ยเรามีหลายวิธีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ของแหลมผักเบี้ยเนี่ยเรามีวิธีการใช้ดินเข้ามาช่วยในการให้เขาย่อยสลายได้ดีขึ้นถูกไหมครับจะเห็นได้ว่าสีดำๆเนี่ยนะสีดำๆตัวนี้จะเป็นของขยะแล้วหลังจากนั้นเราจะมีการใช้ดินเข้าไปช่วยในการกลบเพื่อที่จะให้เขามีการย่อยสลายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นชั้นถูกไหมคะนี่เหมือนกันเลยเห็นป่ะเป็นชั้นขยะดินขยะดินขยะดิน
6: เริ่มต้นด้วยเดี๋ยวเราจะมีฐานเพื่อ

0: ที่จะดูดซับกลิ่นเขาด้วยนะครับ
1: ซ้ายแล้วจะใส่ประมาณสูงประมาณ5เซน
0: ต่อไปนี่สำคัญแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวขยะลงนะครับเดี๋ยวเราจะถมหน้าดินกลบหน้าให้เข้าทั่วนะครับกลบให้ทั่วโอเคนี่เราทำได้ละ1ชั้นเดี๋ยวเราจะทำต่อมาอีก1ชั้น2ชั้นเป็น3ชั้น
2: จริงๆแล้วทุกบ้านเนี่ยสามารถทำได้เพียงแค่หลักสำคัญของมันก็คือว่าจะต้องแยกขยะให้ได้และขยะที่เอามาทำปุ๋ยก็คือขยะอินทรีย์ใช่ไหมคะขยะอินทรีย์เนี่ยถ้าน้องๆแยกได้ที่บ้านนะคะก็เอาขยะอินทรีย์เนี้ยมาใส่หลุมถ้าไม่มีถังก็ขุดหลุมมีพื้นที่ในบ้านก็ขุดหลุมเอาดินกลบนะคะหลังจากนั้น30วันน้องก็จะได้ปุ๋ยมาเพื่อใช้ในการปลูกต้นไม้ในบ้านเรือน
3: ตอนนี้นะคะน้องก็มาอยู่ที่ทางเข้าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนของโครงการแหลมพักเบี้ยของเราเดี๋ยววันนี้น้องๆก็จะเห็นว่าป่าของโครงการแหลมพักเบี้ยเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหนนะคะเรื่องป่าชายเลนก็เป็นอีกหนึ่งระบบของโครงการนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียป่าชายเลนเนี่ยบำบัดน้ำเสียนะคะโดยการที่เราให้น้ำเสียเนี่ยลงสู่ป่าชายเลนแล้วก็อาศัยตอนช่วงน้ำขึ้นค่ะคือน้ำทะเลมันขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้มันเจือจางหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพวกรากต่างๆรากอากาศของต้นแสมหรือว่ารากค้ำจุนของต้นกงกลางเนี่ยเขาก็จะมีการปล่อยออกซิเจนออกให้กับน้ำพวกนี้ก็จะเป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้ำเสีย
2: ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่แหลมพักเบี้ยเนี่ยนะคะเราวัดจากสถิติเรื่องของปริมาณต้นไม้จากเดิมที่ไม่มีเลยเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นเยอะเกือบเป็นพันไร่แล้วในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าจะมีสัตว์หน้าดินเล็กๆเพิ่มอีกเยอะมากที่มากับตะกอนน้ำทั้งหลายเนี่ยนะคะปูแสมปูทะเลเนี่ยเยอะขึ้นมากนะคะซึ่งทำให้ชาวบ้านบริเวณนี้เนี่ยนะคะมาจับปูต่อ1วันเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า300กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีนกอพยพและมีนกอีกหลายชนิดเข้ามาในบริเวณโครงการด้วยและล่าสุด 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนกที่ไม่เคยเจอเลยในบริเวณนี้นะคะเพิ่มขึ้นอีก3ชนิดซึ่งเป็นนกชนิดเดียวกันกับที่พบที่เขาใหญ่ก็แสดงว่าพื้นที่นี้สมบูรณ์พอและนอกเหนือจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นนกแล้วนะคะยังมีตัวเงินตัวทองเพิ่มขึ้นด้วยเพราะตัวเงินตัวทองเป็นอินดิเคเตอร์หรือตัวบ่งชี้ที่บอกความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

0: สลัดมีปูสะแหม
1: ปลาใช้ออกซิเจน4มิลลิกรัมต่อลิตร
2: ใช้พืชในการบำบัดน้ำเสีย
3: โครงการแหลมผักเบี้ยในพระราชดำริมีนายหลวงเป็นผู้ก่อตั้งฐานที่1บำบัดน้ำเสียน้ำเสียคือน้ำที่ใช้แล้ว
4: ในน้ำเสียมีธาตุอาหารตะกอนสามารถปลูกพืชได
5: ้ใช้ถังคอนกรีตหมักวิธีหมักคือทำแบบขนมชั้นชั้นที่1ใส่ถ่านชั้นที่2ใส่ทรายชั้นที่3ใส่ขยะเปียกได้เรียนรู้การบำบัดน้ำเสียการแยกขยะการทำปุ๋ยหมักแล้วก็การบำบัดน้ำเสียโดยป่าชายเลน
3: กิจกรรมที่ชอบที่สุดก็คือการหมักขยะครับเพราะว่าถ้าเรามีขยะเราก็จะได้ทำปุ๋ยได้ครับ
4: หนูอึ้งกับโครงการนี้มากค่ะแล้วก็ไม่เคยทราบมาด้วยว่าโครงการนี้นายหลวงท่านจะทำขึ้นมาแล้วหนูก็ไม่เคยทราบว่าพืชจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ค่ะ
6: ในฐานะที่เป็นครูสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการก็คือองค์ความรู้ต่างๆที่สามารถนำไปบูรณาการประยุกต์ใช้เชื่อมโยงในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเช่นการหาค่า pH ของน้ำในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์การทำปุ๋ยหมักในกลุ่มการงานอาชีพและครูก็เข้าใจว่าสิ่งที่ในหลวงทรงทำเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสังคมคือชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงเกิดความรู้ที่ยั่งยืน
7: ความภูมิใจที่เราได้รับใช้พระองค์ท่านนะคะจริงๆแล้วนักวิจัยทุกคนที่มาทำงานที่นี่เนี่ยนะคะเราไม่มีค่าตอบแทนอย่างอื่นนอกจากความภูมิใจที่เราได้และสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เสมอก็คือว่าทุกครั้งที่มีคนมาดูงานเด็กหนึ่งคนเนี่ยค่ะในอนาคตอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนะคะเขาจะจดจำสิ่งที่เขาได้ศึกษาไปเนี่ยค่ะไปเพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคตนักวิชาการทุกคนหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานที่นี่นะคะเราก็จะมองเหมือนกับว่าเราคือผู้หนึ่งที่ปิดทองหลังพระมากกว่า

แต่ถ้าทุกๆคนปิดทองหลังพระแล้วองค์พระได้สวยได้สำเร็จสมบูรณ์มันก็เป็นความภูมิใจหนึ่งซึ่งคิดว่าคนไทยทุกคนคงอยากจะทำให้ในหลวงเหมือนกันแล้วก็อยากจะชวนให้ทุกคนได้มาทำเพื่อพระองค์ท่านเหมือนกันค่ะ

ัปดาห์นี้รายการครูพบกูรูขอเสนอวิธีการทำหุ่นมือเพื่อให้คุณครูนำไปประยุกต์กับการสอนวิชาต่างๆและดึงดูดความสนใจของนักเรียนซึ่งผู้ที่จะมาให้ความรู้ก็คือคุณเกียรติสุดาภิรมย์หรือครูอ้าวผู้บุกเบิกรายการเจ้าขุนทองรายการละครหุ่นที่ดังที่สุดในเมืองไทย

0: มีความรักในการ์ตูนนะคะในนิทานสำหรับเด็กอยู่แล้วดังนั้นไอ้ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้มันนำมาประกอบกับหุ่นมือเมื่อเรารู้จักศิลปะหุ่นมือเนี่ยเราก็เริ่มศึกษามันจุดเริ่มต้นที่ทำเจ้าขุนทองนะฮะเริ่มมาจากที่ทางช่อง7น่ะผู้บริหารช่อง7เนี่ยอยากได้รายการที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะเด็กดูตอนเช้าโดยที่ไม่มีโฆษณาขั้นเคยเอาหุ่นเนี่ยไปเล่นกับเด็กนะเด็กจะสนใจแล้วเขาจะเชื่อถ้าเด็กเล็กนะคะเขาจะเชื่อว่าอันนี้เป็นตัวนั้นตัวนี้ถึงเขารู้เขาก็ทำเป็นไม่รู้เพราะว่าเขาจะสื่อสะท้อนอารมณ์ตัวเองออกมาทางนั้นบางทีเด็กเนี่ยจับหุ่นมาเล่นเด็กเล่นหุ่นเนี่ยเราจะดูอะไรได้เยอะแยะเลยจากสิ่งที่เด็กพูดว่าเด็กเล่นอะไรเด็กพูดอะไรหรือบางคนเนี่ยเด็กเตรียมคนมาถึงแบบอาจจะก้าวร้าวนะจะมีการตีหุ่นนะคะทันทีเลยบางคนนี่อ่อนหวานก็จะแบบค่อยๆพูดจาเพราะนะคะมันจะมีหลายอย่างค่ะคงเหมือนคนนะฮะหุ่นเนี่ยคือรูปแบบรูปลักษณ์ของตัวเขานะคะรูปร่างหน้าตาสีสันอันนี้ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือความมีชีวิตที่เราใส่ให้นะมีความมีชีวิตชีวาแล้วก็บุคลิกนะฮะที่เราใส่ให้หุ่นมันจะได้เป็นจริงขึ้นมา
1: น่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมหรือเทคนิคการสอนที่มาช่วยเด็กๆให้เรียนสนุกขึ้นอาจจะได้เทคนิคจากเพื่อนๆที่ไปเวิร์กช็อปด้วยกันหรือจากทีมงานแนะนำเพิ่มเติมมาค่ะ
2: ก็อยากแบบว่าหากิจกรรมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาสอนให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นนะคะ
3: ถ้านักเรียนได้รับเทคนิคที่ทำให้เด็กเนี่ยเขามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับกลุ่มได้ทำงานร่วมกับเพื่อนแล้วก็มีการแบ่งปันความคิดได้ดีขึ้น
4: เอามาช่วยสอนช่วยทำกิจกรรมทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเด็กก็ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนั้น
5: เราอาจจะมีการใช้หุ่นให้มีการเคลื่อนไหวแล้วเด็กก็จะได้มองเห็นว่าภาพเคลื่อนไหวแล้วเด็กจะมีความสนใจกับตัวคุณครูมากขึ้นแล้วก็ในสื่อของการเรียนการสอนได้มากขึ้น
6: การสนทนาของช่วงแชร์ริ่งไอเดียในวันนี้จะเป็นการพูดคุยถึงปัญหาเรื่องสมาธิความสนใจในการเรียนของนักเรียนและวิธีการแก้ปัญหาของคุณครู
0: อยากรู้ว่าเวลาสอนมีเรื่องลำบากใจอะไรเกี่ยวกับเด็กๆเรื่องการสอนไหมคะมันมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องลำบากใจว่าอยากจะถ่ายทอดให้เด็กแต่เด็กรับได้ไหมหรืออะไรไหมเบื่อไหมอะไรเงี้ย
7: ที่เราเจอนะคะก็จะเป็นช่วงระยะความสนใจของเด็กจะสั้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นเด็กเล็กด้วยแล้วก็เหมือนถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้สัก15นาที20นาทีก็อาจจะทำได้แค่10อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนของเขาเนี่ยเขาจะไม่ชอบอะไรที่ซ้ำๆซักๆคุณครูคิดว่าถ้ามีอะไรมาใหม่ๆเนี่ยน่าจะเรียกร้องความสนใจในการเรียนของเด็กมากยิ่งขึ้นนะคะ
8: พอมาถึงห้องเรียนเนี่ย1อุปกรณ์ของเด็กประถมเนี่ยมันจะมากขึ้นเช่นมีกล่องดินสอมีดินสอยางลบไม้บรรทัดเงี้ยนะคะพอเวลาคุณครูสอนปัญหาที่เกิดขึ้นมาอีกก็คือคุณก็จะเล่นแต่ดินสอตัวการ์ตูนไม่ฟังคุณครูอะไรเงี้ยสนใจแต่ตัวการ์ตูนใหม่ๆคิตตี้เบนเทนอะไรที่เขานิยมกันนะคะ
4: สำหรับความสนใจของเด็กในชั่วโมงเรียนเนี่ยนะคะก็มีปัญหาอยู่นะคะอย่างเช่นที่ว่าเวลาสอนเนี่ยก็จะมีเด็กบางคนที่แอบทำอะไรใต้โต๊ะกินขนมบ้างลอกกันบ้านบ้างทำวิชาอื่นบ้างขณะที่คุณครูก็สอน
0: ปัญหาต่างๆที่คุณครูประสบมานะคะคุณครูมีวิธีที่จะช่วยให้มันแก้ปัญหาอะไรไหนบ้างคะ
7: จริงๆแล้วอะค่ะก็คือเราจะโดยที่แบบว่าสัญชาตญาณของความเป็นครูก็คือต้องแก้สถานการณ์นั้น
0: ๆ
7: ก็เหมือนเด็กเขาไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบเลยนิทานหรือไม่ก็ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยพอความสนใจกลับมาปุ๊บ ก็เริ่มต่อที่เราสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่เราจะไม่หลากหลายอะค่ะก็คือจะใช้แบบเดิมๆ
9: อาจจะเน้นน้ำเสียงว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วอยู่หน้าห้องเรียนแล้วก็จะเป็นมุมนิทานนิทานจากหนังสือโดยบางทีเราก็จะให้เขาหยิบมานิทานที่เขาชอบเล่มหนึ่งแล้วเราก็จะเป็นคนเล่าแล้วก็พอช่วงปลายๆหน่อยก็จะให้เขาเป็นคนเล่าแทนเราก็จะดึงได้พักหนึ่ง พักหนึ่งแล้วก็ความสนใจที่มันมีมากกว่าบางทีกับของเล่นของเขาเขาก็จะไป
8: ป.1ก็ต้องมีการแข่งขันการให้ดาวเราจะเพิ่มการให้ดาวเด็กดาวเด็กดีเขาก็จะตั้งใจฟังแล้วก็จะพยายามอ่านหนังสือของเราให้ได
10: ้เด็กๆ เขาจะมีการชอบบทบาทสมมติกันแสดงเป็นครูแสดงเป็นนักเรียนอย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาจะชอบยังชอบมีการให้
8: รางวัล
10: ค่ะชอบยังชอบอยู่ค่ะ
8: ค่ะ
10: แล้วก็มีการชมเสริมแรงเด็กๆ เขาจะชอบค่ะ
0: คุณครูทุกท่านได้คุยมาเนี่ยก็ดีแล้วนะคะมีครูที่ดีมีโรงเรียนที่สนับสนุนเยอะแล้วก็กิจกรรมที่ฟังมาเนี่ยก็ดีแล้วแต่ว่าอันที่เป็นหุ่นเนี่ยนะคะก็สามารถเอาว่ามันสามารถเข้าไปอยู่ในทุกกิจกรรมที่คุณครูทำอยู่แล้วแล้วหุ่นมันมีหลายแบบคือเราต้องสังเกตว่าอันไหนที่มันมีผลกับเขาแล้วอาจจะเป็นคนที่ชักจูงคือทุกอย่างนะหุ่นมันคือรูปแบบการ์ตูนนะเหมือนตุ๊กตานี่คือรูปแบบของมันเสียงนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เราเอาให้เด็กเนี่ยมัน3อันประกอบกันนะคะแล้วก็ตัวเราที่ต้อง acting เป็นเล่นละครเป็นรู้สึกว่าการที่จะช่วยให้ปัญหานี่ดีขึ้นให้คลี่คลายขึ้นเนี่ยเป็นทางหนึ่งนะคะหุ่นเนี่ยจะช่วยให้จิตใจเขาอ่อนโยนนะคะให้เขา เรียนรู้จากเรื่องที่เราเอาหุ่นมาเล่นแล้วเป็นตัวที่ทำให้เด็กโตหน่อยเนี่ยสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมได้ว่าตัวเขาเป็นอย่างไรตัวเขารู้สึกยังไงตอนนี้นะคะเราจะได้เข้าใจเขาดังนั้นเนี่ยการนำหุ่นมาไว้กับการเรียนการสอนหรือการอบรมเด็กๆเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูอ่อนโยนอ่อนหวานขึ้นหุ่นจะเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในทุกอย่าง
6: การเวิร์กช็อปในวันนี้ครูอ้าวได้นำวิธีการทำหุ่นมือชนิดต่างๆในแบบง่ายๆมาแนะนำให้กับคุณครูเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อในการสอนและดึงดูดความสนใจของนักเรียน
0: อันนี้เราก็จะมาทำหุ่นชนิดหนึ่งที่ง่ายมากคือหุ่นมือนะคะคืออย่างเนี้ยนะคะเป็นเรื่องของการตกแต่งตามจินตนาการสามารถจะครูทำให้เด็กเล็กสนใจในแบบเรียนในบทเรียนนะคะแล้วอุปกรณ์ที่ทำเนี่ยใช้ทำเนี่ยก็ไม่ซับซ้อนนะคะอุปกรณ์ก็มีอุปกรณ์ง่ายๆที่เราสามารถจะหาได้ทั่วไปอย่างเช่นเศษวัสดุต่างๆเศษกระดาษไม้ติมก็จะใช้สำลียัดหรือไม่ก็ได้นะคะเป็นหัวอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นหัวตรงๆมาก็ได้เดี๋ยวคุณลองทำไหมคะ
8: ใช้กาวแปะเลย
0: ใช้กาวแปะนะคะอันนี้เป็นทำอย่างง่ายๆคือว่าไม่ต้องใช้ได้เย็บอะไรอย่างเงี้ยถ้าครูจะเย็บก็ได้นะคะอันนี้เหมาะกับเด็กเล็กๆแล้วก็เหมาะกับ

0: เรื่องสั้นๆค่ะเรื่องที่จะเล่นน่ะสั้นๆการทำหุ่นเนี่ยมันให้ความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็มันอยู่กับตัวเองค่ะเวลาที่ทำไปแล้วก็นั่งคิดอะไรไปแล้วก็ออกแบบในใจด้วยแล้วจินตนาการในใจด้วยว่าตัวนี้นิสัยอย่างนี้นะหน้าตาคนเป็นอย่างนี้ติดตาตรงนี้เอ๊ะผมเอาทรงอะไรดีเครื่องประดับมีไหมนะคะเวลาที่เขาออกแบบไปเนี่ยเขาทำไปด้วยเนี่ยมันได้อะไรหลายอย่างนอกจากความคิดสร้างสรรค์อย่างที่รู้ๆกันนะคะแล้วถ้าเผื่อให้เด็กทำไปกับเราด้วยก็จะยิ่งดีตามปกตินะคะเวลาทำหุ่นเนี่ยเราจะไม่มีการวิจารณ์กันเราจะให้เป็นเรื่องของจินตนาการจริง
1: ๆคุณครูแต่ละท่านใช้จินตนาการในการตกแต่งหุ่นถุงมือของตนเองอย่างตั้งใจและสนุกสนานโดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายและมีสีสันที่สวยงาม
0: ใช้เวลาไม่นานนะคะใช่ไหมคะครั้งเดียวเราก็ทำออกมาแบบไอเดียแตกต่างกันไปนะคะสังเกตดูเมื่อกี้ดูคุณครูกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแช่มชื่นแล้วก็อยู่กับจินตนาการตัวเองทันทีการเล่นเนี่ยไอหุ่นอย่างเงี้ยมันเล่นง่ายมันแค่กระดิกนิ้วนะคะตัวไหนพูดก็นะตัวไหนพูดนะทีละนิ้วเป็นการแยกประสาทได้ดีมากสำหรับเด็กฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กที่จะต้องจับดินสอที่ก็ไอ้เนี่ยมันเป็นการฝึกสมองอย่างหนึ่งการเล่นก็ขยับนิ้วตามใจชอบนะคะก่อนที่มันจะไปถึงคนดูที่เป็นเด็กมันจะต้องเริ่มจากเราไปที่หุ่นแล้วหุ่นถ่ายทอดไปนะคะแล้วเด็กถึงจะได้รับเข้าใจตัวละครนั้นๆและเข้าใจเรื่องราวนั้นๆ
2: นายพรานค่ะนายพรานบอกว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เหรอเจ้าหมอปาเนี่ยเราหามาตั้งนานแล้วนายพรานก็จับเจ้าหมอปาไปแล้วก็บอกยายกับหลานว่าไม่ต้องห่วงนะต่อไปนี้เนี่ยเจ้าหมอปาเนี่ยจะไม่มาเกเรยายกับหลานอีกแล้วหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยก็เลยกลับไปหาแม่ได้อย่างปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมคะได้อย่างปลอดภัยนำหุ่นนิ้วมือค่ะมาเล่านิทานเด็กก็จะมองว่าเรามีหุ่นอะไรบ้างแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความสนใจมากขึ้นนะคะคือเวลาคุณครูพูดอ่ะเขาอาจจะมีความสนใจแป๊บนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหุ่นมือหรือว่ามีถุงมือมาช่วยเนี่ยเขาก็จะให้ความสนใจกับสิ่งนั้นมากขึ้นนะคะคือเด็กอ่ะเขาก็จะชอบอะไรที่ใหม่ๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนะคะ
0: ท่านนี้ก็มาถึงหุ่นอีกอย่างนึงนะคือหุ่นเขาเรียกว่าหุ่นทำจากถุงกระดาษประมาณว่าถุงกระดาษท่านนี้หุ่นนี้มันทำได้หลายอย่างหลายวัสดุมากมันมีกระดาษก็ได้ผ้าถุงมือของหรือใช้เสื้อผ้าเก่าก็มาทำได้ฟองน้ำก็ได้นะคะมันง่ายดีก็เลยเอามาให้แนะนำนะคะมาแนะนำให้ทำกันอันนี้ทำจากกระดาษสีนะคะถ้าเป็นจริงเนี่ยให้เด็กๆทำแล้วฝึกขัดอะไรกันเนี่ยก็ใช้กระดาษเหลือใช้ดีกว่านะคะวิธีทำเนี่ยมันก็คือหุ่นเนี่ยมันไม่ขยับมือก็ปากนะคะอันนี้ขยับปากเป็นหลักแล้วทำจากกระดาษง่ายแต่ว่าไม่ทนนะนั่งทับแป๊บเดียวก็แบนแล้วนะทีนี้ถุงเนี่ยคือตัวหลักของตัวนะคะแบบนี้เราก็ทำถุงแบบนี้นะคะเหมือนพับถุงธรรมดาเนี่ยแหละค่ะขึ้นมาจากกระดาษพอที่จะใส่มือเราเข้าไปได้ขนาดนั้นนะคะธรรมดาเนี่ยเราเคยเห็นถุงอย่างนี้ใช่ไหมที่เอาตรงนี้ขยับใช่ไหมตอนนี้เราเพิ่มขึ้นมาให้มันชัดยิ่งขึ้นพอเวลาปากมันใหญ่ชัดเจนเนี่ยมันก็สามารถจะให้ความสนุกสนานได้มากขึ้นเพราะปากมันใหญ่พูดแล้วเห็นชัดอันนี้ก็เอาปากนี่แปะเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นจานกระดาษนะคะอันนี้เลยเป็นหุ่นที่ประยุกต์ขึ้นมาหน่อยจากถุงอย่างเดียวเป็นมีจานกระดาษด้วยอันนี้เราก็มาเริ่มจากการที่ทำถุงก่อนนะคะก็เหมือนถุงกระดาษทั่วไปถุงกระดาษแบบมีก้นนะคะเราก็จะพับประกบกันแล้วก็กะขนาดค่ะเดี๋ยวลองพับดูนะคะก็ใช้กาวเป็นหลักนะคะเพราะว่าครั้งนี้เป็นการลองทำดูก็ จะให้ง่ายแล้วก็รวดเร็ว

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับพิที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้ง

ในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ Sx เท่ากับ Uxt ครับซึ่ง Sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ Ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาขอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมงูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวกGT นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ
v 0 t บวก12 g t กำลังสองนะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวก12 g t กำลังสองนะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสองคูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่ t ที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองคูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาที5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้

สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัชกาลที่5นี่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
1: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
1: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะพาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่

0: อาวาสคุยด้วยนั่นแหละนายหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
0: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
2: ไม่น่าจะใช่นะคะ
0: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: โหยทำไมประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วย
3: นี่ดูอะไรนี่สิน
2: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
3: ใช่การเสด็จประพาสต้นตาแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
2: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
3: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
4: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: One card for you. One card for you. One card for you. You want? You want? การ์ดฟอร์ยูวันการ์ดฟอร์ยูวันการ์ดฟอร์ยูโอเคครบอย่างโอเคหรือว่าไปเกมนี้ให้นักเรียนมีการ์ดทุกคนใช่ไหมคะมีการ์ดทุกคนนักเรียนจะมีการ์ดซึ่งมีชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนจะรู้ว่าของตัวมีอะไรเราก็จะมาดูว่าคนในภาพนี้เขาทำอะไรนะคะคนมีชื่ออยู่ตรงนี้เขาทำอะไรแต่ทุกคนจะไม่มีแซมเราต้องค้นหาว่าแซมอยู่ตรงไหนและทำอะไรขั้นตอนที่นักเรียนจะทำก็คือรายงานผลว่าตัวเองเป็นใครและทำอะไรโอเค understand
1: yes.
0: For example who get who gotGuard I, Martin, who? Stand up. Okay, what is Martin doing?
2: Martin is stealing someone's bag.
0: Martin is stealing someone's bag. Okay? You look for here. Look at Martin. Okay? Understand? I will give you the paper. And you write the name of someone here when you listen the ที่เพื่อนพูดโอเคไหมโอเคไหม the sentence ที่เพื่อนพูดโอเคไหมคะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะโอเคนะครูแจกอันนี้ต่อไปอันหนึ่งแบบรวดเร็วทำสตาร์ทเลยแจกช่วยกันแจกส่งไปทุกคนจะได้นะคะส่งไปช่วยกันส่งนิดนึงWho got Wendy? Wendy, okay. What is Wendy doing?
3: Wendy is playing football.
0: Okay. Wendy is playing football. Is Wendy playing volleyball?
4: No.
0: Okay, you write number of Wendy. You write.Wendy, ใครสามารถใส่ได้ออกมาใส่ตรงนี้ให้คุณครูหน่อยอ่ะ1คนเอามาใครก็ได้ออกมาเอาฟ้ามาเลยโอเคใส่ในนี้เลย Wendy อยู่ตรงไหนเอาปากกาที่ค่อยๆเขียนอ่ะ Wendy โอเคโอเคมั้ยคะโอเคอ้าวหาต่อไปอ้าวฟ้าหาบ้างหาคนที่2ฟ้าถามเพื่อนฟ้าถามเลย What is John โอเคอ่ะ What is
5: John
0: John อะไรเมื่อเราจะถามคําถามที่เป็น ing John อะไรคะ What is
6: John
0: โอเคใครก็ John ต้องถามก่อนว่าใครก็ John Only one โอเคก่อน Only one อ้าวก่อนตอบ
7: John isVolleyball with his girlfriend.
0: Okay, you come on please and check the name here. Write the name here. John is... ลองมอง John อยู่ตรงไหน John is playing volleyball. Okay, thank you very much. Okay, John is playing volleyball with his friend.John, you ask your friend who got number อะไรก็แล้วแต่ it's up to you อ่ะบอกเลยถามเพื่อนเลยเอาคนต่อไปฟิลิปโอเคถามไปถามเพื่อนและถาม
8: who got Philip
0: โอเค who got Philip โอเคทุกคนถามเอาทุกคนถามฟิลิปถามด้วยคำพูดว่าไง what is what is หรือ what ที่เราใช้เฉพาะตัว ps what Philip doing หรือ whatIs Philip doing? Okay. You answer.
9: Philip is writing a postcard to a friend.
0: Okay. Come on, please, and write the name in the this one. หมดยังหมดคนยังอ้าวเหลือต่อไปใครแล้วต่อไปใครคะชื่อต่อไปชื่ออะไรคนที่สามชื่อคนที่สี่ชื่ออะไรลูกชื่ออะไร What the name ไทยน่ะเชียน่ะไทยน่ะโอเคอ่ะไทยก็ทูก็ทโอเคเพรมเอาเพื่อนๆถามเพรม What the music. บอมมาเขียนให้ครูหน่อยสิตรงไหน listening to the music ใส่ชื่อตรงไปตรงไหนลูกอ้าวดูสิบอมทำเหมือนของเปรย์ไหมเปรย์ลูกมาดูสิได้ไหมครับไม่ได้อ่ะใครได้คะอ้าวตะนอยมาลูกตะนอยมามีไหมเขานั่งอยู่บนอะไรคะบนอะไรบนอะไรคะดังๆ beach
9: beach
0: chair โอเคใครอาสามายืนเขียนตรงนี้ให้คุณครูโอเคอยู่โอเค thank you very much โอเคอ่าต่อไปคนต่อไปพีเตอร์พูดกับพีเตอร์โอเคโอเคอ่ะถามทุกคนถาม
1: what
0: เขียนบอกไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน no no no อ๋อเออ again please again please Peter is
1: coming
0: out of the sea ชัวร์ไหม sure ไหมลองดูสิถูกไหม right or wrong
1: right
0: okay เอาต่อไป who got Joe Joe okay very good Joe
7: Joe is selling ice cream.
0: Selling ice cream. ไหน Joe? คุณครูยังไม่เห็น Joe ของกระน้อยใช่ไหม
1: Yes.
0: Okay. Another. Who got? ชื่ออะไรชื่ออะไร
1: Vanessa.
0: Who got? Who got? Okay. สามสี่คนจะตอบหนึ่งคนว้าโอเคเอาแกมถาม what อะไร what is หันไปทางที่หันไปทางว้านี่หันไปทางว้าโอเค
1: Vanessa is sleeping on beach
0: ว้าถูกไหมคะดูด้วยนะคะดูด้วยพี่จะนอยเขียนถูกไหมจะนอยเขียนถูกไหมพี่นอยเขียนถูกไหมถูกไหมคะ
9: พี่อาจารย
0: ์ How about Martin everybody How about MartinMartin is ใครได้ Martin who got Martin from Martin is
2: Martin is stealing someone's bag
0: okay you come on and write already she is very good at writing she is very good you wait for her okay and then number who got Mark okayWhat is Mark doing?
9: Mark is swimming in the sea.
0: Okay, Mark is swimming. Okay. Who got Karen? Karen. Who got Karen? Okay. ใครตอบ ปังชุก โอเค ปังชุก ค่ะ
9: Little sister.
0: Okay, ปังชุก Who is winner? Okay, you. Okay.
2: Karen is talking on her mobile phone.
0: เรียนดูตรงนี้ด้วยนะคะโอเคถูกไหมคะคาเรนคาเรนจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะโอเคนะคะต่อไปคาเรนแล้วต่อไปใครคะใครคะแกร์ผู้ก็แกร์โอเค What is Claire doing
5: Claire is playing volleyball with her boyfriend
0: โอเค Claire is playing volleyball with her boyfriendแชร์ playing with her boyfriend แล้ว her boyfriend what does what is his name
1: John
0: very good and then Fred who got Fred okay who want to ask okay จ้า ask what is Fred
8: what is Fred doing
0: okay
10: Fred is running around the beach
0: what Fred is running around the beach FredOkay. Fred is very strong and fat. นะคะ fat. You look here. He is here. Fred. Fred. Yeah. And then, what is Vicky? Okay. You got Vicky? Okay. Very.
11: Vicky is making a sand castle.
0: Okay. Sand castle. You pandemic or not?
6: Yes.
0: When?
11: When you go to the sea.
0: And in the festival, what festival?
11: Songkran.
0: Very good. Songkran. You can make sense. Castle. And then Susan. Okay, see. You got Susan.
12: Susan is reading a book.
0: Oh, Susan is reading a book. You got Susan also? Susan is?
13: Susan is reading a book.
0: Very good. Susan is reading a book. About?
13: Tim.
0: Who got Tim? Okay, I think nobody got him. Okay, you got him. Okay, what is Tim doing?
13: Tim is paying for

0: วินเซิร์ฟฟิ้งใช้คำว่าอะไรคะ
1: วิน
0: ฮะเฟรนด์อะไรคะ
1: วินเซิร์ฟ
0: ใช้เฟรนด์นะคะสุดท้ายครูยูจะเจอแซมยัง
2: เจอแล้ว
0: เจอแล้วลองดูซิแซมอยู่ตรงไหน What is Sam doing you can find Sam ไหวป่ะ
3: ไหว
0: ถ้าอีกหนึ่งเกมทีนี้เรามาดูกัน

กหนึ่งโอเคไหมเขียนบนกระดานนะแข่งนะเบรกเลยเนี่ยวันกรุ๊ปกรุ๊ป A แอนกรุ๊ป B เขียนตรงนี้หน่อยหนึ่งเอาเป็น A

你很多。

0: What's up?
1: A ไอ้คำว่า A นี่คือทีมนะไม่ใช่ในรูปนะลูกนะ
0: เดี๋ยวหนูงงงง
1: เขาเขียน2อันแล้วหนูเขียนไหมเขาเขียน2อันเลยเสียงให้ครูฟังก่อนว่าคำเหล่านี้คือคำว่า

0: โอเคอะไรคะ
1: He is swimming
0: Very good
1: Today is sunny Studying
0: Spell
1: S-T-U-D-Y-I-N-G
0: Very good เรากลับไปแตกนะทีนี้แหละต้องทำไงบิงโกเล่นง่ายๆ
2: ค
0: ่ะค่ะคืออะไรคะเออต้องมีช่องแล้วยังไงคะเล่นง่ายๆกาเลยกาลงในนี้เลยนะเอากาลงเลยใครได้แล้วก่อนที่จะกาเนี่ยเขียนประโยคให้ครูสักประโยคขณะที่ครูแจกภาพให้เพื่อนเนี่ยเขียนประโยคสักหนึ่งประโยคอะไรก็ได้ที่เรียนชอบลงข้างล่างเลยเป็น present continuous ที่ถูกต้องYour sentence, please. May I check your sentence, please? Okay. She is sleeping on sofa. Okay. They are studying. Okay. And Nun.
3: He is mopping the floor.
0: Mopping the floor. See.
4: A boy is swimming in a pool at the moment.
0: Okay. Very good. You.
5: I am playing computer game now.
0: Okay. What? That?
6: They are studying.
0: Oh.
6: She is singing now.
0: Singing. Okay, พูดประโยคใหม่ She is singing now.
6: She is singing now.
0: Very good. Okay, very good. And then you.
7: They are studying at this moment.
0: Okay, มีทางด้วย
7: Playing
0: bingo game now.
7: Sleeping on sofa.
0: On sofa, okay.
7: She is drinking a water now.
0: No.Water เป็นอันเขาเป็นคำนามที่ไม่นับจำนวนเอาภาชนะไปใส่อะไรเราดริ้งด้วยอะไรแก้วเป็นอะ
1: A
0: glass of water okay right again A glass of water or a cup of tea like this She is drinking a glass of water okay not kicking football is a sport not kicking ต้องPraying นะใช้คำว่า praying football kicking a ball kicking a ball แก้กันต่อไปโอเค he's riding a
8: bike
0: dancing okay
8: we are praying English way
0: okay very good
8: I am jumping now
0: okay very good
8: he is jumping
0: okay very good
8: he is having lunch now
0: having lunch now okay very good
8: she is dancing
0: okay good very goodOkay, he's swimming in the pool. And you? Okay, driving a car, you?
9: They are fighting on the sky.
0: Again, please, loudly, please.
9: They are fighting on the sky.
0: They are flying in sky. Okay, and you?
10: She is singing.
0: She is singing? Singing อีกแล้ว Sing อะไรลูก
1: Singing.
0: Wow.
8: Drinking
0: a glass of water, okay.
8: Studying
0: at the moment. No, อันนี้ตอบยังตอบยังอัปราโอเค He is running. No.
8: She is sleeping on the sofa.
0: She is sleeping on the sofa. And then, ในเชียน Playing football, okay. ทีมแก้ยังลูกทีมพูดใหม่
8: He is playing
0: football. Okay, everybody can make the sentence, okay?You can make, you can write the sentence. Okay, Pat, you understand? Yes, okay. Everybody can make the sentence and then, okay. You play the game or bingo game one time only and then say goodbye. Are you ready?
1: Yes.
0: Okay. เอาแบบผู้บอกแล้วขีดต่อไป Studying.Driving.

0: ลักษณะของลิงโกลักษณะนี้คือแต่ละคนจะมีเปเปอร์พิกเจอร์ซึ่งไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะต่อไปตัวสุดท้ายในรอบนี้คิกคิงเนาะเราครูมีกี่คำนะจำได้ป่ะครูมีกี่คำ10คำนะคะ8แล้วนะคะ4แล้วนะ dancing flying เท่าไหร่แล้ว6แล้วอ้าว6ก็ได้6 drinkingโอเค you are finished you said คำว่า bingo you finish bingo show me to your friend โอเค yes you get ได้คำว่าอะไรมั่งลูก this one drinking ดูต่อลูกอะไร flying อะไรคะDancing and studying
1: ปรบมือให้เพื่อนของพี่แอร
0: ์การนำเกมมาเนี่ยไม่จำเป็นเราจะต้องคิดเองเราอาจจะออกมาจากสื่อหลายๆอย่างคุณอาจจะเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตจากการที่คุณได้ไปอบรมมาจากหนังสือแหล่งรีซอร์สต่างๆมากมายแล้วก็คัดออกมาให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละแพทเทิร์นนั้นๆเด็กเห็นภาพโอ้สวยเด็กได้เขียนเด็กได้ใช้เด็กได้เรียนแต่เขาเรียนโดยวิธีการเล่นอะไรคะเล่นจากเกมนี่แหละค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับการสื่อสารปัจจุบันนี้เราทำกันได้หลายวิธีมากครับแต่ลองนึกในอดีตว่ายังไม่มีเทคโนโลยีแบบนี้การสื่อสารในยุคนั้นมีเพียงแค่การพูดและการเขียนเท่านั้นการเขียนจึงสัมพันธ์ไม่แพ้การพูดครับถ้าเกิดเราเขียนได้สวยคนก็ชอบแล้วก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งแต่ถ้าเขียนไม่สวยอ่านไม่รู้เรื่องก็คงสื่อสารกันไม่ได้เลยครับนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องเรียนคัดลายมือกันวันนี้ครับจะมีวิธีการสอนการคัดลายมือจากทั้งครูไทยและครูต่างประเทศมาให้ชมกันครับเราจะเริ่มจากครูต่างประเทศก่อนครับเราไปที่ฝรั่งเศสไปดูกันว่าเขาใช้ศิลปะมารวมกับการสอนคัดลายมือเนี่ยเขาทำกันอย่างไรแค่ฟังก็น่าสนุกแล้วใช่ไหมครับซึ่งวันนี้ครับเราได้ชมการสอนการคัดลายมือจากทั้งครูไทยและครูต่างประเทศครับโดยจะเริ่มจากครูที่ประเทศฝรั่งเศสกันก่อนครับที่นั่นเขาใช้ศิลปะมารวมกับการสอนคัดลายมือครับฟังดูน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนุกมากครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันในปรัชญาจากการสอนศิลปะการคัดลายมือที่ฝรั่งเศสครับเชิญครับ
1: ในฝรั่งเศสมีการสอนคัดลายมืออย่างเป็นแบบแผนเหมือนในอังกฤษโดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ลายเส้นเป็นเครื่องมือสื่อสารของเด็กๆให้พวกเขาได้คิดและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์อย่างมีอิสระในเมืองลียงการคัดลายมือแบบนี้มีเปิดสอนอยู่ทั่วไปไม่จำกัดแต่ในโรงเรียนการคัดลายมือเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรในโรงเรียนชองเดอลาฟองแตนผู้อำนวยการจีนรุสโซอธิบายให้เราฟังว่า
2: การเขียนทำให้เกิดความเข้าใจเราเขียนให้ใครเราเขียนให้ตัวเองและเราเขียนให้ผู้อื่นด้วยการเรียนรู้วิธีการเขียนเริ่มขึ้นจริงๆในชั้นป.1

0: ก่อนที่จะเริ่มเรียนในชั้นนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือให้เด็กๆได้ฝึกเขียนลายเส้นต่างๆเตรียมพร้อมก่อนวิธีการเขียนในโรงเรียนอนุบาลเราเน้นสอนที่ศิลปะท่าทางสิ่งสำคัญคือให้เด็กๆลองทำท่าทางด้วยตัวเองและถ้าถูกขอให้ทำจะต้องทำซ้ำเองได้อย่างถูกต้อง
1: มีการสอนเรื่องลายเส้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลตั้งแต่ก่อนที่เด็กๆจะจับปากกาได้ซะอีกกิจกรรมต่างๆเช่นการเต้นสอนเด็กๆให้รู้จักการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องซึ่งเรียนแบบมาจากเส้นโค้งมนของตัวหนังสือการเคลื่อนไหวนี้เป็นสิ่งที่มุ่งเน้นในระดับอนุบาล
0: การสอนที่เราเน้นในโรงเรียนประถมศึกษาโดยเฉพาะในชั้นประถมปีที่1คือการเรียนเขียนเส้นต่อเนื่อง
1: วันนี้อาจารย์โคลด คาวินเยอร์สอนวิธีการเขียนตัวทีให้เด็กอายุ 6-7 ปี
2: เราจะมาเขียนตัวอักษรนี้แบบเชื่อมต่อกันนี่คือเส้นบรรทัดสำหรับเขียน การเขียนตัวอักษรตัวทีนั้นครูจะลากเส้นนี้ขึ้นไปถึงบรรทัดที่2แบบนี้ครูจะยังจับช็อคค้างไว้ตรงนี้และลากอีกเส้นลงมาและจบด้วยการขีดเส้นตรงกลางแบบนี้การพูดให้เด็กจำว่าต้องลากเส้นขึ้นไปและลากเส้นลงมาและขีดเส้นจบตรงกลางจะช่วยให้เด็กๆจำได้ว่าต้องเขียนตัวอักษรนี้อย่างไรและควรพูดไปพร้อมกับทำให้ดูด้วยลากเส้นขึ้นพอถึงจุดบนสุดแล้วลากลงมาก่อนที่ผมจะเปลี่ยนจากการเขียนให้ดูบนกระดานมาเป็นให้เด็กๆลองเขียนกันเองผมจะเขียนตัวอักษรในอากาศด้วยเพื่อให้มือและแขนของเด็กๆนั้นจำท่าทางที่พวกเขาต้องทำได้เด็กที่ถนัดข้างขวาก็จะทำตามมือข้างขวาของผมส่วนเด็กที่ถนัดข้างซ้ายก็จะทำตามมือซ้าย
1: หลังจากทำท่าทางในอากาศเด็กๆก็ฝึกเขียนบนกระดานของตัวเอง
2: จับดินสอให้ถูกวิธีนะลากเส้นขึ้นลากเส้นลงมาและขีดเส้นตรงกลาง
1: การพัฒนาทักษะนี้สำคัญต่อเด็กๆอาจารย์โคลดใช้ศิลปะสอนบทเรียนของเขาพวกเขากำลังวาดรูปแกะโดยสร้างรูปร่างจากลายเส้นซึ่งจะช่วยเรื่องการเขียนของเด็ก
2: ๆพวกเราจะวาดรูปหญ้าแบบนี้นะการวาดรูปแกะจะช่วยพวกเราอย่างไร
3: วาดรูปหญ้าแบบซิกแซกช่วยเราเขียนตัว M ค่ะ
4: เราวาดแบบที่เราชอบเช่นวาดเป็นวงๆได้ไหมครับ
2: เธอจะวาดเป็นวงก็ได้แต่ว่าดีกว่าถ้าเธอเขียนเส้นแบบที่มันเป็นจริงๆ
1: หลังจากนั้นนักเรียนได้วาดรูปของพวกเขาเองนี่เป็นการฝึกเขียนลายเส้นรูปทรงพื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบของตัวอักษรด้วยวิธีที่สร้างสรรค์เด็กๆแต่งแต้มสีลงไปบนรูปของพวกเขาทุกวิชาให้ความสำคัญเรื่องการคัดลายมือในวิชาว่ายน้ำใช้รูปถ่ายตอนเรียนสอนฝึกสร้างประโยค
2: ใครเป็นคนแต่งประโยคที่ว่าฉันเรียนว่ายน้ำเหมือนปลา
1: ในกระดาษที่แจกให้มีตัวเขียนกำกับไว้กับตัวพิมพ์ด้วย
2: เรียนรู้ถูกต้องเหมือนปลาฉันเรียนว่ายน้ำเหมือนปลาดีมากลอกมันลงไป
1: การให้ตัวอย่างตัวเขียนช่วยทำให้นักเรียนจำวิธีการเขียนที่เรียนได้
2: การคัดลายมือเป็นกิจกรรมที่กระจายอยู่ในหลักสูตรมันแทรกอยู่ในทุกวิชาที่สอนในโรงเรียน
1: การคัดลายมือที่ดีช่วยให้เด็กๆจำตัวอักษรเวลาอ่านหนังสือในห้องสมุดการสอนคัดลายมือเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องมากในฝรั่งเศสชองลุยโคเอนผู้เชี่ยวชาญศิลปะตัวอักษรอธิบายถึงต้นกำเนิดของตัวเขียน
0: นี่คือตัวเขียนที่เราสอนในโรงเรียนในปัจจุบันรูปแบบนี้ใช้มานานกว่า50ปีมีที่มาจากแบบตัวอักษรที่เรียกว่าลารง

0: ซึ่งสร้างขึ้นมาจากเส้นศิลปะการขัดลายมือแนวคิดคือการสร้างความสมดุล
1: การใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นในโรงเรียนทำให้การพัฒนาการเขียนของเด็กลดลง
0: ในปัจจุบันการมีคอมพิวเตอร์ทำให้เราเห็นมโนภาพของสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นพวกเราไม่ได้ใช้การรับรู้ด้วยการสัมผัสการขัดลายมือจึงเป็นวิธีหนึ่งในการกลับมาสัมผัสวัตถุต่าง
1: ๆการคัดลายมืออาจไม่ได้ทำกันเป็นประจำทุกวันแต่มันเป็นทักษะในการเขียนตัวเขียนที่ดีอาจารย์ฟาเบียนมาวาสอนคัดลายมือให้กับนักเรียนชั้นป.6
2: เรามีอุปกรณ์อะไรที่ใช้เขียนบ้าง
3: ผมมีพวกจิ๋วแบบปลายแหลมครับผมมีปากกาขอแรงครับ
1: การใช้อุปกรณ์คัดลายมือแบบดั้งเดิมรวมทั้งเทคนิคต่างๆทำให้เด็กๆสามารถดึงธรรมชาติของศิลปะการเขียนออกมาได
4: ้ผมรวมวิชาการเขียนกับศิลปะเข้าด้วยกันเพื่อทำให้การเขียนเป็นสิ่งที่เพลิดเพลินและการสร้างตัวอักษรเป็นเรื่องสนุก
2: ใน 2-3 นาทีต่อจากนี้ครูอยากให้พวกเธอลากเส้นต่างๆลงบนกระดาษแผ่นนี้เอาลงมือได้
4: ในวิชาศิลปะเด็กๆไม่จำเป็นต้องคัดลายมือแต่พวกเขาต้องสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆลากเส้นได
2: ้เอาคราวนี้พวกเธอจะเขียนตัวอักษรกันตัวอักษรของเธอต้องมีเส้นหนาเส้นหนาปานกลางและก็เส้นบาง
4: ผมชอบการฝึกหัดการเขียนเพราะเป็นการเตรียมพร้อมเด็กๆสำหรับระดับมัธยมศึกษาถ้าลายมืออ่านไม่ออกครูชั้นมัธยมศึกษาจะไม่ตรวจการบ้านให้และมันทำให้เด็กๆได้คะแนนต่ำบ่อยๆ
1: เด็กบางคนวาดตัวอักษรประดิษฐ
4: ์มีเส้นบางแบบที่หายไปแต่เธอใส่เส้นขดเกลียวมากมายส่วนอันนี้เธอไม่ได้ใช้แค่เส้นขดเกลียวในการตกแต่ง
3: ตัวอักษรนี้มีเส้นวาดน้อยกว่าจึงอ่านได้ง่ายกว่ามากค่ะ
1: ฟาเบียนให้เด็กๆนึกถึงเส้นและรูปร่างที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวอักษร
3: เส้นเอ็นไปข้างนึงครับ
2: ใช่มันทำมุมพอดีเอาไหนมีอะไรอีก
3: ขีดที่อยู่บนตัวอักษรขีดที่อยู่บนตัว A จะอยู่ต่ำกว่าครับเหมือนมีตัว L เอียงอยู่ด้านนึงและมีตัว C ประกบติดเข้าไป
4: ใช่ครึ่งวงกลมนี้ดูคล้ายตัว C
1: เด็กๆเปรียบเทียบการคัดลายมือกับวิธีที่เรียนมา
3: สำหรับตัวอักษรบางตัวเราเขียนที่กลางบรรทัดแต่บางตัวจะใช้3บรรทัดในการเขียนแต่บางตัวใช้แค่2บรรทัดเราเริ่มจากตรงกลางจากนั้นก็ลากเส้นขึ้นและลงแล้วก็ลากเส้นขึ้นและลงอีกครั้งแล้วลากเส้นคล้ายเส้นโค้งเราต้องระวังให้เส้นไปจรดกับเส้นบรรทัดพอดีและไม่เลยเส้นบรรทัดด้วย
1: จากการลากเส้นและรูปร่างเหล่านี้เด็กๆทำแบบฝึกหัดเพื่อปรับปรุงลายมือ
2: เอาเริ่มลากวงแรกจากด้านล่าง
3: ส่วนวงที่2จะเริ่มจากด้านบน
1: การเรียนและการสอนคัดลายมือเป็นการฝึกวินัยซึ่งจะเป็นประโยชน์แต่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการของเด็กๆในการแสดงออก
0: การเขียนเป็นการสื่อสารเป็นการหล่อหลอมความสัมพันธ์กับผู้อื่น
1: เพื่อให้การสอนการสื่อสารผ่านการเขียนประสบความสำเร็จต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอด้วยความสร้างสรรค์ใช้ประสบการณ์ของเด็กๆ เรื่องรูปร่างและการเคลื่อนไหวเพื่อสอนอักษรประดิษฐ
0: ์ในฝรั่งเศสเราพยายามทำตามแนวคิดการสร้างอิสระภายในโรงเรียนอิสระเป็นสิ่งสำคัญขณะเดียวกันเราต้องไม่เกินเลยเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการเขียนคือการทำให้ผู้อื่นเข้าใจเรา
5: บรรยากาศสนุกสนานมากเลยนะครับเป็นการบูรณาการวิชาศิลปะกับการคัดลายมือเข้าด้วยกันครับโดยใช้ศิลปะหลายๆอย่างมาทำให้เด็กนั้นเรียนอย่างสนุกสนานและมีรอยยิ้มจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก็จะออกมาครับน่าสนใจมากๆครับ ส่วนครูไทยของเราก็ไม่น้อยหน้าครับมีการนำเอานิทานมาเล่าให้เด็กฟังเพื่อจะให้รู้คำศัพท์ไปด้วยแล้วก็ยังมีการใช้การเล่นที่สนุกสนานมาบวกเข้าด้วยกันเป็นการพัฒนาเด็กไปด้วยครับจะพัฒนาอย่างไรไปกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการในพัฒนาทักษะไปพร้อมกับการคัดลายมือครับ

การคัดลายมือเป็นทักษะการเขียนที่สำคัญและก็มีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นรากฐานที่นักเรียนสามารถนำไปจดบันทึกแล้วก็ใช้สอนใช้เรียนในวิชาอื่นๆได้นอกจากนั้นการคัดลายมือนี่ก็จะฝึกให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิขณะที่เขากำลังเขียนได้ฝึกสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นระเบียบก่อนที่เราจะให้นักเรียนคัดคำหรือข้อความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นก่อนนะคะสำหรับการที่เราจะให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นเนี่ยเราก็ควรจะจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเขาเรามีกิจกรรมอื่นให้เขาได้ทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนเนี่ยเด็กจะเกิดความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงของเขาด้วยค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ก่อนที่นักเรียนจะคัดลายมือนะคะมิสมีนิทานมาเล่าให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าฟังจบแล้วมิสจะให้นักเรียนตอบคำถามจากนิทานเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเธอชื่ออะไรจ๊ะในไร่กว้างแห่งหนึ่งก็มีส้มผลกลมๆชอบกลิ้งไปกลิ้งมา

ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับ

ดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็น f พัมๆ x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาร์ม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาร์ม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b จะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ2 c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับแล้วเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก

2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเฉดเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: การคัดลายมือเป็นทักษะการเขียนที่สำคัญแล้วก็มีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นรากฐานที่นักเรียนสามารถนำไปจดบันทึกแล้วก็ใช้สอนใช้เรียนในวิชาอื่นๆได้นอกจากนั้นการคัดลายมือนี่ก็จะฝึกให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิขณะที่เขากำลังเขียนได้ฝึกสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นระเบียบก่อนที่เราจะให้นักเรียนคัดคำหรือข้อความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นก่อนนะคะสำหรับการที่เราจะให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นเนี่ยเราก็ควรจะจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเขาเรามีกิจกรรมอื่นให้เขาได้ทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนเนี่ยเด็กจะเกิดความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงของเขาด้วยค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ก่อนที่นักเรียนจะคัดลายมือนะคะมิสมีนิทานมาเล่าให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าฟังจบแล้วมิสจะให้นักเรียนตอบคำถามจากนิทานเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเธอชื่ออะไรจ๊ะในไร่กว้างแห่งหนึ่งก็มีส้มผลกลมๆชอบกริ่งไปกริ่งมา
1: วิธีคัดเลือกนิทานก็จะดูจากเนื้อเรื่องเป็นหลักนะคะถ้ามีเนื้อเรื่องหรือตัวละครที่ตรงกับคำหรือข้อความที่นักเรียนจะคัดเนี่ยก็จะนำมาเพื่อจะใช้นำเข้าสู่บทเรียนและเชื่อมโยงไปถึงการคัดลายมือค่ะ
0: วันนี้อากาศดีมากท้องฟ้าสดใสที่ไร่กว้างแห่งนี้ก็เลยจัดให้มีงานเลี้ยงต้อนรับผลไม้ที่มาจากไร่อื่นเมื่อถึงเวลาแนะนำตัวผลไม้ต่างๆก็จะบอกชื่อของตัวเองโดยเริ่มจากสวัสดีค่ะฉันชื่อลิ้นจี่แดงฉันชอบชื่อนี้มากเลยนะคะเพราะว่าชื่อนี้มันบอกถึงสีสวยๆของฉันตามด้วยสวัสดีครับผมชื่อแตงโมอ้วนผมชอบชื่อนี้มากเลยครับเพราะว่าชื่อนี้มันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของผม
1: เนื้อเรื่องของนิทานเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่าเธอชื่ออะไรเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้สามารถบอกให้เด็กทราบถึงชื่อของผลไม้แต่ละชนิดนะรูปร่างสีของผลไม้ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้เรื่องผลไม้พร้อมไปกับการที่ได้ฟังนิทานแล้วเมื่อฟังแล้วเนี่ยเด็กสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังได้ไหมเราสามารถประเมินผลการฟังของนักเรียนได้จากการถามตอบและเราก็จะให้นักเรียนลองสรุปความสำคัญของเรื่องโดยให้เขาเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องบนกระดาน
0: เรื่องนี้ใครไม่ชอบอาบน้ำคะ

0: คนแรกที่ขึ้นมาแนะนำตัวใครคะ
1: ลิ้นจี่
0: ต่อจากลิ้นจี่เป็นใคร
2: แตงโม
0: แตงโมแตงโมเขาชอบชื่อเขาตรงไหนคะ
3: ในแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยเด็กจะต้องทราบว่าเรื่องที่ฟังเนี่ยชื่อเรื่องอะไรตัวละครที่สำคัญของเรื่องมีอะไรบ้างแล้วมีสถานที่ที่เกิดขึ้นของเรื่องเนี่ยคือเรื่องอะไรเด็กจะสรุปความรู้ลงไปในแผนภาพโครงเรื่อง
0: เรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรคะ
3: สาเหตุที่ให้นักเรียนออกมาเขียนคำบนกระดานเราจะสามารถประเมินผลเขาได้เลยว่าเขามีทักษะการเขียนคำได้ถูกต้องหรือเปล่าเราสามารถตรวจสอบตอนนั้นได้เลยและถ้าเกิดเราทราบว่าเด็กคนนั้นเขาเขียนไม่ถูกเนี่ยเราสามารถแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือเขาโดยการช่วยสอนและแนะนำตรงนั้นไปเลยว่าเขาเขียนผิดตรงไหนบ้าง
0: ในเรื่องนี้เรารู้จักชื่อผลไม้ยังมีผลไม้อีกเยอะแยะเลยมิสจะให้นักเรียนคิดกันคนละ1ชื่อมีข้อแม้ว่า5ชื่อบนกระดานนี
1: ้ถ้าตอบ
0: ไม่ตอบแล้วนะห้ามใช้นะคะแล้วเวลาที่เพื่อนตอบนักเรียนต้องตั้งใจฟังด้วยว่าเขาตอบว่าอะไรอ้าวเริ่มมะม่วง
4: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ล
5: น้อยหนา
3: การที่เราจะถามอะไรนักเรียนเนี่ยแล้วนักเรียนเขาได้ตอบจากประสบการณ์ตรงของเขาเนี่ยทำให้เขาตอบด้วยความมั่นใจแล้วเขาก็จะรู้สึกภูมิใจว่าเขาอะตอบได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่มิสได้วางกติกาของนักเรียนก็คือให้เขาต้องตั้งใจฟังเพื่อนตอบเพราะว่าถ้าเพื่อนตอบไปแล้วเนี่ยเขาก็ควรจะต้องเปลี่ยนชื่อผลไม้อื่นไป
0: อันนี้ฟังให้ดีนะคะจะทดสอบความจำของนักเรียนมิสจะบอกร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงสั้นๆนอกจากฟังแล้วนักเรียนต้องจำมือด้วยนะว่ามิสทำมือยังไง
3: เราจะให้เขาฝึกทดสอบความจำเพราะว่ามิสจะไม่ได้ติดเนื้อเพลงบนกระดานให้เขาได้อ่านตาม
0: ผลไม้ผล
3: เนื้อเพลงที่ให้มานี้เด็กเขาจะทราบว่าผลไม้มีประโยชน์เพราะว่าเขาได้รับวิตามินจากนั้นเราก็จะมาขยายประโยชน์ของผลไม้ต่างๆต่อไปจากประสบการณ์ให้เด็กเขาได้ตอบเอง
0: เมื่อกี้นี้ในเพลงเขาบอกว่าผลไม้มีประโยชน์ยังไงคะ
1: มีมากมาย
0: โดยเฉพาะวิตามินเอที่บำรุงสายตา
3: กิจกรรมต่อไปก็คือการ

0: นำแผ่นภาพผลไม้ที่เป็นของจริงมาให้นักเรียนได้เห็นเพื่อให้นักเรียนได้เห็นลักษณะรูปร่างสีที่แท้จริงของผลไม้
1: รูปที่หนึ่งอะไรเอ่ย
2: แตงโม
1: เก่งมากต่อไปรูปที่สอง
2: ส้มอ
1: ะไรเอ่ย
2: ก
1: รีน
2: อร
1: ่
2: อย
1: อร่อย
0: เมื่อนักเรียนบอกชื่อผลไม้ถูกแล้วเนี่ยเราจะฝึกให้เขาได้สะกดคําเพื่อว่าเขาจะสามารถเขียนได้ถูกต้องด้วย
1: มิสจะให้ออกมาเขียนชื่อผลไม้บนกระดานเห็นนะคะเขียนด้านบนนะ

0: วินมาตรวจเช็คชิว่าถูกไหมวิตามินออกมาไอตรวจชิว่าตรงไหมไปแปะให้อยู่บนตัวที่
1: การที่ให้เพื่อนมาตรวจสอบในสิ่งที่นักเรียนเขียนเนี่ยก็จะเกิดผลดีทั้งคนที่เขียนแล้วก็คนที่ตรวจสอบคนที่เขียนก็จะทราบว่าเราเขียนถูกต้องไหมหรือถ้าผิดผิดตรงไหนแล้วนักเรียนที่มาตรวจสอบเองเขาก็จะได้ใช้ความรู้ที่เขามีอยู่มาใช้ด้วยว่าสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องนั้นถูกจริงไหม
0: ตอนนี้เรามาทบทวนวิธีที่จะคัดลายมือให้สวยงาม
2: นั่งตัวตรง
0: ต้องนั่งตัวตรง
2: คัดบ่อยๆ
0: ฝึกคัดบ่อยๆเก่งมาก
2: ต้องบอกว่าแหละก้มหน้าเล็กน้อย
0: เวลาคัดหลังตรงแล้วต้องก้มหน้าเล็กน้อยไปก้มหลังหรือนอนคัดได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ต้องวางช่องไฟ
0: ต้องดูช่องไฟด้วยว่าตัวหนังสือแต่ละตัวมันดังมากน้อยแค่ไหน
2: ตามแบบ
0: คัดตามแบบ
1: การที่เราต้องย้ำเตือนสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในการคัดลายมือทุกครั้งก็เพื่อให้เด็กเข้าได้ฝึกให้เป็นนิสัยเวลาที่เขาไปเขียนอะไรที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยท่าทางการนั่งการจับดินสอเนี่ยควรจะถูกต้องก่อนที่จะให้เขาคัดลายมือเราก็จะต้องให้เขาดูก่อนว่าคำที่เขาจะคัดในวันนั้นน่ะมีคำอะไรบ้างเขาจะต้องรู้ว่าเขาคำนั้นๆเนี่ยอ่านอย่างไรเมื่ออ่านได้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องสะกดให้ได้ด้วยเพราะว่าเมื่อเขาคัดได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาจะต้องนำคำนั้นไปใช้เขียนหรือว่าไปใช้ในวิชาอื่นๆเนี่ยเขาก็สามารถเขียนได้ถูกต้อง

0: ขณะที่นักเรียนกำลังคัดลายมืออยู่นั้นมิสก็จะเดินดูเงียบๆเพื่อให้นักเรียนเขาเกิดสมาธิในการทำงานอยากจะสร้างนิสัยความเป็นระเบียบในการทำงานให้เขาทำงานด้วยความสุขุมใจเย็นแต่ถ้าเด็กคนไหนเขามีปัญหาเรื่องการเขียนหรือว่าเขียนได้ไม่ถูกต้องมิสก็จะไปแนะนำเขาที่เป็นรายบุคคล
1: นั่งหลังตรงหลังตรง
0: ถ้าตัวไหนออกนอกรอยตัวไหนออกนอกรอยต้องลบเขียนใหม่ลูกเอาลักดูสระอูดนี่ก็หายเห็นไหมลูกนอนหนูลักก็เลยเอามานอกบรรทัดได้ไหมคะลูกไม่ได้ไม่อยากให้การคัดลายมือเป็นการเขียนอย่างเดียวครูควรจะหากิจกรรมต่างๆเสริมเข้าไปเพื่อให้ความรู้ให้เด็กได้เกิดทักษะทั้งการฟังการพูดการอ่านและก็การเขียนเพื่อนักเรียนจะได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้

0: เช้าวันนี้ชีวิตเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเขียนบันทึกรอน้องคนหนึ่งชื่อน้องนิพนธ์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการที่หนึ่งในใจนะครับคุณผู้ชมเคยเขียนไดอารี่ไหมครับสำหรับผมแล้วนะครับคำว่าไดอารี่ก็คือการบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในอดีตนะครับไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นเรื่องราวที่เรามีความสุขเรามีความทุกข์กับมันนะครับคุณค่าของไดอารี่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราย้อนกลับไปอ่านมันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ครับคุณค่าของไดอารี่มีมากกว่านั้นครับคุณค่าของไดอารี่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับลูกศิษย์ให้กลายเป็นคุณแม่กับคุณลูกได้เรื่องราวจะดำเนินอย่างไรนะครับต้องถามน้องนิพนธ์เองครับนิพนธ์นิพนธ์สวัสดีครับนิพนธ์สวัสดีเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาเชิญนั่งครับให้น้องนิพนธ์แนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรกำลังศึกษาอยู่คณะอะไรชั้นปีอะไร
1: ครับชื่อนิพนธ์ลิ้มจิตสมบูรณ์เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีหนึ่ง
0: การสอบที่นี่ถือว่าเป็นการสอบยากเหมือนกันนะการเรียนของเราดีขึ้นเนี่ยจุดเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับที่หนึ่งในใจของเราวันนี้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ชื่อว่าคุ
1: ณครูเสียมพรปทุมนัน
0: คุณครูเสียมพรปทุมนัน
1: ครับ
0: จริงไหมครับที่บอกว่าความผูกพันระหว่างน้องนิพนธ์กับคุณครูเสียมพรเนี่ยเป็นเหมือนแม่และลูกเลย
1: ใช่ครับเขาก็ดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งตอนที่จะสอบเข้าที่นี่เขาทำตารางอ่านหนังสือให้ครับ
0: เดี๋ยวโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลใช่ไหมครับที่น้องนิพนธ์จบมาเนี่ยคือจบแค่
1: ป.6ครับ
0: ป.6
1: แต่ตอนมาอยู่ม.3แล้วเขาก็ยังดูอยู่ครับ
0: แสดงว่าผูกพันมากนะครับพูดถึงที่หนึ่งในใจของเราในวันนี้นะครับครูสิริพรเนี่ยลักษณะท่าทางของครูเป็นคนอย่างไรครับ
1: ตัวผอมๆแล้วเขาจะเสียงดังมาก
2: เอื้อนได้แล้วเอ้ยข้างหน้ามีกี่คำขุนแผนกลับมาจากปราบข้าศึก
0: ตัวเล็กเสียงดัง
1: ครับ
0: เป็นคนยิ้มง่ายไหม
1: ใช่ใช่
0: ลักษณะใบหน้าเป็นอย่างไรครับ
1: หน้าเรียว
0: ๆหน้ายาวเรียวยาว
1: ผมยาวฟูฟูไม่ฟูแต่เขาจะบางทีถ้าเขาหมัดมันก็จะไม่ฟู
0: มีหน้าม้าไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีหน้าม้าเหรอครับตามรูปที่เราเห็นมานี่ไงมีหน้าม้าด้วยมีรูปนิพนธ์ตอนเด็กด้วยเห็นไหมข้อมูลเราหามานะซึ่งสำเนาอันนี้นะครับเป็นสำเนาที่คุณครูสียมพรเนี่ยทำให้กับน้องนิพนธ์ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่หน้าตาครูดูใจดีนะครับนิสัยใจคอเป็นอย่างไรครับ
1: ก็ดุบางทีครับแต่มันก็ไม่ค่อยได้มีบ่อยครับเขาจะเป็นคนอย่างนี้ที่ผมชอบเรียนเขาก็เพราะว่าเขาจะไม่พยายามเอาอะไรมายัดใส่หัวว่าอันนี้ผิดหรือว่าอันนี้ถูกครับเขาจะบอกแค่แนวทางว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นพื้นฐานที่มันต้องทำอย่างนี้แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆมันถึงจะมีคนมาวัดว่ามันถูกหรือว่ามันผิด
0: วันนี้สอนแบบวิทยาศาสตร์เลยนะครูสอนวิชาอะไรอ่ะ
1: ภาษาไทยครับ
0: ภาษาไทย
1: ครับ
3: เขาก็ตอนรับเข้ามาก็จะเป็นเด็กเงียบๆขรึมๆไม่ค่อยพูดแต่พออยู่ไปสักระยะก็จะเริ่มมองเห็นว่าเขาจะมีภาวะผู้นำสูงมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็สามารถที่จะพูด

0: ก็คือดื้อครับเหมือนแบบตัวเองเก่งแล้วเนี้ยคือไม่ต้องฟังใครก็ได้คิดว่าแบบโตแล้วอ่ะ
1: เรียกได้ว่าคือไม่เต็มที่กับชีวิตทางที่เราสังเกตจากการพูดการตอบคำถามเขาจะมีสมองที่เหนือคนอื่นคือจะเป็นเด็กที่เรียนเก่งทีเดียวเวลาสร้างทำชิ้นงานอะไรเนี่ยเขาจะทำได้ดีพิเศษกว่าคนอื่นแต่เขาจะไม่ทำเต็มที
2: ่เข้าเรียนไหม
0: ก็เรียน2วิชาที่บอกพี่อ่ะเลขกับอังกฤษ
1: ความคิดของเขานะคะที่เราตกใจคือเขาบอกว่าการเรียนในชั้นป.6เนี่ยไม่เห็นจะต้องตั้งใจอะไรมากมายเลยเพราะอย่างไรก็ตามครูต้องให้จบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรียนแค่พอผ่านก็พออันนี้ที่รู้สึกตกใจว่าเอ๊ะทำไมเด็กป .6 เขาคิดขนาดนี้อ่ะการแค่ผ่านโดยแค่พอผ่านกับผ่านโดยที่แบบเต็มที่กับชีวิตได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เกรดดีๆไปเนี่ยผลมันต่างกันก็พยายามจะพูดให้เขาฟังตรงนี้ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะก็เริ่มรู้แล้วว่าเด็กคนนี้มีภาวะเสี่ยงกับการเรียนรู้จากความคิดของเขาเองไม่ใช่ใครทำ
2: และความผูกพันของเราที่จากครูกับลูกศิษย์เนี่ยเปลี่ยนเป็นแม่กับลูกได้อย่างไรครับ
0: ก็ตอนนั้นผมเขียนคำขวัญวันแม่ครับคือเขาให้เขียนคำขวัญประกวดในโรงเรียนครับทุกคน
2: เพื่อนเขียนมาแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงอะไรก็แล้วแต
1: ่คนอื่นก็นั่งเขียนกันแต่เขาเนี่ยนั่งแบบแสดงท่าทางแบบไม่อยากเขียนเราก็ดูแลเอ๊ะยังไงอ่ะทำไมไม่เขียนล่ะลูกเขาก็บอกว่าไม่มีปากกาอ่ะเราก็หยิบของเรามาให้อ่ะเขียนไปลูกเดินดูทั้งห้องผ่านไปอีกรอบนึงก็ยังไม่เขียนก็ถามทำไมไม่เขียนตอบว่าไม่มีอารมณ์บอกถ้าไม่มีอารมณ์ตายตรงนี้แหละว่าเขียนก็ได้ก็ก้มหน้าก้มตาเขียนมานิดนึงซึ่งเราก็ไม่พอใจเท่าไหร่หรอกเพราะว่าคือไม่ตั้งใจในการทำงานทีนี้ก็พอก้มลองอ่านก็อึ้งเลยอ่ะ
0: ผมเขียนว่าวันแม่มีประโยชน์อันใดถ้าดวงใจแม่ไม่หวนมา
1: ว่าโอเราเนี่ยบังคับให้เด็กคนนี้คือทำตามใจเราเพราะเรายังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเราจะให้เด็กเนี่ยทำสร้างชิ้นงานให้ครบสมบูรณ์แล้วเอามาประเมินตามกระบวนการนะคือมุ่งแต่งานของเราเราไม่ได้นึกถึงใจเด็กเลยว่าคำขวัญที่เขาเขียนมาเนี่ยมันบอกอะไรได้มากมายการเลือกคำแต่ละคำออกมาสื่อความหมายให้ครูสิมพรรู้สึกเลยได้ว่าเขาโดดเดี่ยวอ้างว้างที่เขาขาดแม่
0: คือมันเป็นอารมณ์แบบคือแบบประชดอะครับคือไม่มีก็ได้อยู่กับพ่อก็ได้หรือว่าโตด้วยตัวเองก็ได้อะไรประมาณนี้ครับ
1: ก็ได้ทราบว่าครอบครัวเขามีปัญหาซึ่งพ่อกับแม่เขาแยกทางกันก็ทำให้เขาอาจจะเกิดปมตรงนี้ว่าเขาไม่มีความสุขในชีวิตของเขาก็เลยเราจะทำยังไงให้เขามีความรู้สึกว่าชีวิตเขาไม่ได้ว้าเวอ้างว้างปันนั้นยังมีใครหลายคนที่หวังดีต่อเขาแล้วก็รวมทั้งเราด้วยคนหนึ่งทีนี้ก็จะเขียนบอกยังไงให้เขาได้รับรู้ถ้าเกิดว่าเขียนธรรมดาหรือเรียกมาบอกธรรมดามันอาจจะไม่ลึกซึ้งกินใจในฐานะของครูภาษาไทยก็เลยตัดสินใจเขียนเป็นกลอน
2: อันนี้ครับคำขวัญวันแม่นะครับคุณครูเขียนนะครับว่าอย่าคิดมากหากชะตาฟ้าลิขิตทุกชีวิตย่อมอยากสร้างทางเลือกใหม่จะทดแทนกันได้ไหมดวงใจขอเป็นแม่คนใหม่ให้ลูกยาแม้ไม่ได้ก่อกำเนิดเกิดกายเจ้าแต่จักเฝ้าช่วยดูแลแก้ปัญหาให้ความรู้ความคิดวิทยาเสริมสติสร้างปัญญาให้เกรียงไกรขอเพียงเจ้าตั้งใจใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่คว้าปริญญามาอวดแม่สักใบแม่ก็แสนดีใจแล้วลูกรักครูเสียมพรนะครับเด็กชายนิพนธ์แม่ช่วงนั้นคือเขียนเป็นกลอนตอบกันแล้วนะครับเด็กชายนิพนธ์ตอบว่าอ่านเองจำได้ไหมอ่านเลยครับ
0: ได้แน่ๆถ้าครูอยากเป็นแม่ผมหายเคืองผมตอนได้อ่านกลอนแม่จะคอยเฝ้าสอนและดูแลเป็นได้แน่แม่ที่แสนดีผมคงได้มีแม่แน่ละสิหนูนิพนธ์จะมีแม่คราวนี้จะรักแม่คนนี้ทุกนาทีคือครูเสียมพรแม่หนู
2: นั่นคือความผูกพันแล้วรู้สึกยังไงที่ครูเขียนมาแบบนี
0: ้ก็ดีใจครับดีใจมาก
2: ก็เหมือนคนเวลาคนหิวน้ำอะเนาะแม้ว่าจะไม่ใช่บ่อใหญ่เป็นน้ำสักแก้วหนึ่งครึ่งแก้วก็ยังดี

0: ใช่ครับ
1: ที่คุณครูเขาเสนอไมตรีมานะครับคำว่าได้แน่ๆถ้าครูอยากเป็นแม่ผมเนี่ยกรอนอันนี้เขียนตอบนานไหมครับอยากจะรู
0: ้นานมากครับเพราะว่าตอนนั้นยังเขียนไม่ค่อยเป็นครับแล้วก้อนแปรสำหรับเด็กๆมันยากมากเลย
1: ยากมากนะนี่เขียนตอนปออะไรฮะ
0: ตอนป .5
1: ป .5 โอ้เขียนนี่ถือว่าแม้ว่าฟังมันอาจจะดูรู้สึกเอ๊ะสัมผัสอาจจะขาดบ้างตกบ้างเกินบ้างแต่มันมาจากความรู้สึกล้วนๆเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วสิ่งสำคัญหัวใจของการเขียนกลอนต่างๆเนี่ยอยู่ที่ความรู้สึกนะกลอนหรือว่าสุนทรภู่ที่มีชื่อเสียงได้หรือว่ากวีเอกของโลกเขียนจากความรู้สึกหลังจากนั้นก็มีการเขียนตอบกันด้วยไดอารี
0: ่ใช
1: ่ด้วยบทกลอนไดอารี่เนี่ย
0: ครับ
2: คือสิ่งที่เราสังเกตพบเด็กคนนี้ชอบอ่านชอบอ่านแล้วก็วิธีการใช้คำของเขาเวลาเขาส่งงานเรามาเนี่ยเขาจะใช้คำน้อยแต่ความหมายมากซึ่งพบได้ยากในเด็กประถมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะพัฒนาเขาโดยใช้การอ่านผสมการเขียนผ่านบันทึกน่าจะช่วยเขาได้เพราะว่าถ้าอยู่ต่อหน้าเพื่อนเนี่ยเขาจะตีว่ามาดามแม่แจ็คมีความสนุกสนานไม่ตั้งใจเรียนแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราส่งงานพันนี้ให้อ่านรู้สึกเขาอ่านดีแล้วก็สื่อสารมาดีก็เลยใช้บันทึกเขาก็เขียนมาเราก็ตอบเขียนมาเราก็ตอบ
1: แล้วเวลาเขียนนะครับน่ารักมากอันนี้ขออ่านอีกอันนึงคือในขณะที่ครูสอนเนี่ยครูก็ไม่บอกหรอกนะว่าลูกผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าสอนในกลอนอ่ะมีอยู่ทีนึงที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะสับสนว่าอนาคตไม่รู้จะไปทางไหนช่วงนั้นคิดว่าอะไรครับที่บอกว่าอนาคตของฉันเนี่ย
0: คือมันบางทีมันเหมือนแบบความคิดของเด็กๆคือมันจะสร้างคล้ายๆสร้างวิมานในอากาศมีคือแบบ
1: เป็นทุกคน
0: ทั้งนั้น
1: อนาคตเราจะเป็นอะไร
0: ทั้งที่เรายังไม่แบบไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยแต่เราก็คิดไว้ตั้งนานแล้วนะว่าเราจะเป็นไอ้นู่นเป็นไอ้นี่เป็นไอ้นั่นแต่เราไม่เคยทำอะไรเลยคือเราไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่วางแผนอะไรทั้งนั้นแค่เราคิดขึ้นมาเฉยๆว่าเฮ้ยเราจะเป็นไอ้นี่นะ
1: เป็นได้นะอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: จึงกำเนิดบทกลอนว่าอนาคตของฉันให้เด็กชายนิพนธ์อ่านครับช้าๆนะครับ
0: ครับอนาคตของฉันฝันไว้หลายอย่างแต่ยังครึ่งๆกลางๆนะแม่เอ๋ยเช่นอยากเป็นนักฟุตบอลอยู่เรื่อยเลยแต่ก็เฉยไม่ตั้งใจซ้อมเลยนะพอตั้งใจจะให้เป็นนักดนตรีคิดอีกทีเป็นอาหารจะดีกว่าพออ่านหนังสือพ่อก็ชวนไปตกปลาทางข้างหน้าฉันจะเป็นอะไรดี
1: คุณครูตอบว่า
2: อนาคตใครหนอขอสัมภาษณ์ช่างฉลาดเรียงร้อยถ้อยภาษาสัมผัสนอกใช้ได้นะลูกยาสัมผัสในแม่หาไม่ค่อยมีเนื้อความบ่งบอกไว้ให้สลดอนาคตจะไปทางไหนนี่เป็นทหารนักฟุตบอลนักดนตรีหรือเป็นชาวประมงดีใจอยู่ที่ใจเจ้าแน่ไม่แปรผันคิดมุ่งมั่นฟันฝ่าอย่าหวั่นไหวคิดจริงทำจริงทุกสิ่งไปต่อให้ช้างมาฉุดไว้ไม่สะเทือนแม่เห็นใจเจ้าเหมือนหลักปักเลนเลอะอะไรมาชนเถอะเป็นรอยเลื่อนหากเจ้าเป็นอย่างนี้แม่ขอเตือนอนาคตเจ้าจะเหมือนผักตบชวา
1: เราสงสัยไหมครับครูตอบมาว่าผักตบชวาอย่างเงี้ย
0: คือตอนแรกก็สงสัยครับแล้วก็พอเริ่มคิดว่าแบบผักตบชวามันก็แค่แบบลอยไปลอยมาไปวันๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบว่ามีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยมันมีประโยชน์แต่ว่าบางทีมันก็น้อยมากสำหรับอะไรก็
1: การดำเนินชีวิต
0: ใช่ครับ
1: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการเขียนไดอารี่สามารถ1แน่นอนการใช้ภาษาไทยดีขึ้น
0: ใช่ครับ
1: สิ่งที่เปลี่ยนไปในตัวเราคืออะไรครับ
0: คือพอเราเริ่มเขียนกลอนครับเราจะเริ่มมีความคิดที่แบบคือถ้าเราเขียนเฉยๆเนี่ยมันจะเป็นภาษาที่มันแบบซ้ำไปซ้ำมาแล้วแบบมันก็จะไม่ได้ความ
1: เราไม่ได้เขียนแค่ส่งกลับบ้านนี่คือเขียนใช้ในชีวิตจริง
0: ใช่ครับ
1: สิ่งหนึ่งที่เกิดเรื่องของการศึกษาไม่พัฒนาในเรื่องของทักษะไม่พัฒนาคือว่าไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงเรียนแค่แก้ในห้องเรียนแต่ว่าเด็กชายนิพนธ์ได้ใช้ในชีวิตจริง
2: การฝึกแต่งกลอนซึ่งเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเด็กประถมแม้จะเป็นประถมปลายก็ตามนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มเขียนภาษาสื่อสารถ้าเกิดว่าเราใช้บันทึกเขาจะใช้เรื่องที่เกิดในชีวิตของเขา ขียนสื่อสารออกมาเพราะฉะนั้นเขาจะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มีคำที่ใช้อยู่ในเรื่องนี้เพราะว่าเขาใช้อยู่แล้วในวิถีชีวิตประจำวันของเขาเอามาสื่อสารเอามาเขียนภาษาที่ใช้อาจจะไม่แบบว่าเป็นวรรณศิลป์ที่งดงามแต่เขาสามารถสื่อความเป็นตัวเขาออกมาได้ด้วยภาษาง่ายๆแล้วก็ใช้เหตุการณ์ในชีวิตเขามันไม่ใช่เรื่องไกลตัว

0: เดี๋ยวก่อนนิพนธ์ไม่ได้มาโรงเรียนนานเมื่อกี้บอกพี่ว่าอีปีนะ
1: 3 ปี
0: แสดงว่าน้องๆไม่เคยเจอนิพนธ์เลย
1: ใช่
0: เท่าที่พี่สืบทราบมาว่านี่เป็นตัวอย่างของน้องๆหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านดีเอาเรื่องเก่งภาษาไทยการเขียนบทกลอนเรื่องของตัวอย่างการเกเรมีครบทุกอย่างพี่เชื่อว่าน้องๆคงอยากเจอนิพนธ์เอางี้รอตรงนี้เดี๋ยวพอพี่ให้สัญญาณพี่กระพริบตานะนิพนธ์รอตรงนี้แต่ว่าพี่อยู่ในห้องพอพี่กระพริบตาปุ๊บนิพนธ์เดินเข้าไปเลยนะ
1: แล้วผมจะรู้ได้ไงอันนี้
0: จ้าอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวส่งสัญญาณให้รับรองรู้แน่นอนเจอกันนะเจอกันก่อนรู้กันแต่เรานะครับให้น้องตื่นเต้นนิดนึง
2: วันนี้นะคะครูมีครูพิเศษปกติแล้วชั่วโมงครูเสียงพอครูเสียงพอสอนคนเดียวใช่ไหมวันนี้มีครูพิเศษมาอยากรู้ไหม
3: อยาก
2: เดี๋ยวเชิญพบกับครูพิเศษของครูเลยค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับนักเรียนครูเป็นครูพิเศษนะครับครูถูกส่งมาจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อมาดูการสอนของคุณครูสียมพรว่าผ่านเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาหรือไม่
0: จุดเด่นของครูเสียมพรก็คือว่าให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเขียนไดอารี่หรือว่าบันทึกประจำวันจริงไหมครับ
2: ใช่ค่ะเพราะมันเป็นของหลักสูตรป .6
0: แล้วเรามีตัวอย่างไหมครับเวลาเราอธิบายว่าใครมีคนนี้มีตัวอย่างว่านึกถึงรุ่นพี่คนนั้นที่จบไปแล้วอะไรอย่างนั้นมีไหมครับ
2: ครูยกตัวอย่างใครลูกเขียนบันทึกเก่งๆ
0: ใครครับ
2: มีคนไปถึงรู้จักพี่นิพนธ์เหรอ
0: แล้วก็เห็นพี่นิพนธ์ไหมครับ
5: ไม่เคย
0: ครูเล่าบ่อยไหม
5: บ่อยค่ะอ
0: ย่างเช่นเล่าว่าอะไรบ้างครับ
2: เรื่องอะไรบ้างอ่ะ
6: ที่เขาเป็นคนดื้อเขาไม่น่าแต่งก่อนเก่ง
7: เวลาเขาสงสัยอะไรเขาก็มักจะถามครู
8: ที่ครูเล่าให้ฟังก็พี่นิพนธ์ครูไม่ให้เล่นบอลในสนามพี่นิพนธ์ก็จะไม่เล่นข้างอาคารแล้วถ้าครูพูดว่าไม่เล่นไม่ให้เล่นบอลครูก็พี่นิพนธ์ก็จะเอากระดาษมาบูแล้วก็มัดกันแล้วก็มาเตะแล้วพี่เขาก็บอกว่าไม่ใช่ลูกบอล
0: ขอเสียงปรบมือต้อนรับศิษย์เก่าที่เป็นตัวอย่างที่ดีและไม่ดีกับนักเรียนของทีมขอเสียงปรบมือหน่อยกับพี่นิพนธ์ครับนี่ครับเปลี่ยนไปไหมใครคิดว่าพี่นิพนธ์หล่อยกคนอื่นไม่ได้เจอศิษย์รักมานานกี่ปีแล้วครับครูครับ
2: น่าจะสัก3 ปีได้แล้วมั้งตั้งแต่ไปเรียนพระนครเหนือไม่เคยได้เจอ
0: ครูอธิบายแนะนำเลยครับครู
2: ค่ะเห็นอย่างพี่นิพนธ์นี่อยากเห็นตัวจริงอ้าวหัวหน้า
9: เรียนครบ
5: สวัสดีค่ะ
2: พี่นิพนธ์คือคนที่ครูเล่าให้พวกเธอฟัง

0: บ่อยๆเพราะว่าพี่เขาคือเด็กห้องป .6 ทับ1ที่เคยอยู่กับครูแล้วครูก็ประทับใจเขาประทับใจในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนบันทึกประจำวันที่พวกเธอทำกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรียงความใครเคยอ่านเรียงความพี่นิพนธ์แล้วแม่ของฉันไม่ว่าจะเป็นคำขวัญ นะไม่ว่าจะเป็นการเขียนกลอนสดพี่นิพนธ์ทำได้หมดทั้งที่พี่นิพนธ์เป็นเด็กอย่างที่รัฐสิทธิ์พูดเป็นเด็กค่อนข้างดื้อมีความรู้สึกตัวเองเก่งที่สุดทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เรื่องเรียนนะแต่ในที่สุดพี่นิพนธ์ทำได้ทุกอย่างพี่นิพนธ์ผ่านอุปสรรคมาแล้วมากมายแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับที่ครูพอใจ
1: ตื่นเต้นไหมครับ
2: ครับ
1: ตื่นเต้นเพราะกลัวน้องๆผิดหวังครับแนะนำตัวเองก่อนปัจจุบันได้ทำอะไรอยู่ที่ไหน
0: น้องจะได้รู้จัก
3: ตอนนี้ครับพี่เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าปีหนึ่งตอนแรกๆที่เขียนน่ะพี่ยังไม่เข้าใจหรอกว่าพี่จะเขียนทำไมจะเรียนทำไมภาษาไทยพี่ก็พูดได้อยู่แล้วโตมา 3-4 ขวบก็พูดภาษาไทยแล้วถูกป่ะ
1: เออใครคิดเหมือนพี่เขายกมือขึ้นครับ
0: เป็น
4: คิดเหมือนกันทั้งห้องเลย
3: พอเราเขียนไปเรื่อยนะพอถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะเริ่มเข้าใจว่าคือมันมีส่วนที่เรายังไม่รู้แล้วถ้าเกิดเราเรียนในตรงสิ่งที่เรายังไม่รู้เนี่ยขึ้นมาแล้วเรายังสามารถดึงเอาไอ้ภาษาไทยที่เราคิดว่ามันไม่ต้องเรียนหรอกนะเอากลับมาใช้พัฒนาศักยภาพตัวเองมากขึ้นไปอีกอ่ะมันเป็นความสามารถส่วนหนึ่งที่มันสามารถจะเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเกิดเราเรียนจนชำนาญแล้ว
4: ผมอยากเห็นภาพการดวลกันระหว่างสุดยอดการแต่งกลอนที่คุณครูภาคภูมิใจ
0: ในอดีต
4: ในอดีตกับศิษย์ปัจจุบันใครจะเก่งกว่ากันแต่ดูซิว่าเด็กใหม่น่าจะเยอะกว่าเด็กเก่าเพราะฉะนั้นผมกลัวจะโดนรุมมากเกินไปผมเนี่ยจะอยู่ฝ่ายพี่นิพนธ์
1: สู้เปล่า

0: มน้ำสมเนื้อทางนี้มีพี่นิพนธ์พี่บ๊วยทางนี้มีกัญญารัตน์ราชสิทธิ์ณัฐิดานะกฎกติกาของเรา
1: คือ
0: นะเราจะกำหนดหัวข้อขึ้นมาแล้วให้ต่อกันคนละ1วรรค
1: เมืองเมืองไทย
0: ราคาทั่วข้อดังๆ
2: เม
0: ื
2: องไทยแสนดี
0: มาตัวแทนไปชุ
1: บ
0: ใครชนะเลือกจะขึ้นก่อนเลยพี่เอาขึ้นก่อน
3: ข
0: ึ้
3: นก
0: ่
3: อน
0: เฮ้ย
1: แมนแมนไปเปล่าจะติดใจเรียนอยู่ทุกวันแมนแมนไปหรือเปล่า
0: ตกลงให้พี่ขึ้นก่อน
1: ขึ้นไปเลยสุพรรณบุรีเชื่อพี่สุ
0: ดูเขาอ้
1: อม
0: อ้อม

0: เยี่ยมมากเยี่ยม
1: สุพรรณบุรีเป็นหนึ่งในเมืองความเป็นเรื่องเอกลักษณ์มีมากหลายต่อไปไวแล้วนะครับสรรพสิ่งของดีมีมากมาย
2: อ้าวเร็วอ้าวเฮ้ยเร็วๆๆๆสู้เขาสู้เขาหมดอัพรบมือให้สองฝ่ายคุณครูตัดสินว่ายังเสมอกันอยู่นะคะเพราะว่าน้องซึ่งได้ประสบการณ์ก็สามารถต่อได้ทันของพี่ถึงแม้จะมีประสบการณ์ก็ยังใช้คำที่แบบว่าซ้ำๆ

0: ที่สุดนะคะก็ช่วงนั้นเขาจบไปแล้วในความรู้สึกของเราเนี่ยนะคะว่าเราพาเขาถึงฝั่งแล้วได้เข้าโรงเรียนที่เขาพึงพอใจก็คงจบแล้วล่ะเพราะว่าเด็กทุกๆรุ่นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันน้อยคนนักที่จะกลับมาหาเราปรากฏว่าวันหนึ่งมาก็ไปยืนลับๆล่อๆอยู่ที่ประตูก็เอ๊ะมาหาแม่เหรอลูกเขาก็ครับเขาก็เดินเอามือไขว้หลังเขาก็เดินแล้วก็มานั่งคุกเข่าแล้วก็ที่มือไขว้หลังคือมีพวงมาลัยมาพวงหนึ่งมาไหว้แล้วก็มีกระดาษมาให้แผ่นหนึ่งแล้วก็เขียนกลอนมาให้เป็นความรู้สึกที่พออ่านแล้วเรารู้สึกไม่เสียดายเวลาเลย1ปีที่เขาอยู่กับเราเราเห็นจากพวงมาลัยพวงนั้นแล้วก็กลอนที่เขาเขียนมาให้ว่าเด็กคนนี้คงไม่ทำให้เราผิดหวังเขาต้องใฝ่ดีแน่ๆ
1: เราเด็กๆเนี้ยเราก็จะฝันว่าเราจะเป็นอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เราคิดขึ้นมาในหัวดูครับแต่ถ้าเกิดแบบมันจะไม่มีพรุ่งนี้สำหรับคนที่แบบไม่เข้มแข็งพอสำหรับวันพรุ่งนี้หรอกก็คือถ้าเกิดเรายังไม่ได้ทำวันเนี้ยเพื่อความฝันในวันข้างหน้าของเราเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงพี่ก็บอกไม่ได้ว่าพี่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิศวกรของพี่หรือเปล่าแต่พี่ก็ทำได้แค่ทำหน้าที่ของพี่ในวันนี้ให้ดีที่สุด

0: ความเกเรในความดื้อในความไม่เชื่อฟังใครพี่นิพนธ์เชื่อฟังครูคือทำทุกอย่างที่ตัวเองฝันให้เต็มที่และวันนี้พี่เขาก็ก้าวมาถึงฝันหนึ่งของเขาแล้วนะก็ขอให้ประสบความสำเร็จตามฝันนะคะแม่จะคอยดูความสำเร็จของเธอแล้วก็น้องๆจะเป็นกำลังใจให้และก็หวังว่าจะมีคนที่เป็นพี่นิพนธ์2พี่นิพนธ์3พี่นิพนธ์4ให้ครูเสียมพรได้ชื่นใจอีกนะคะทุกๆรุ่นไปค่ะ
1: ทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือความรู้สึกนะครับของความสัมพันธ์ที่น่ารักอีกรูปแบบหนึ่งนะครับระหว่างลูกศิษย์กับคุณครูที่เกิดมานั้นก็คือคุณแม่กับคุณลูกนะครับ
2: ผมเชื่อว่าในการแบบนี้นะครับรวมถึงที่หนึ่งของเราวันนี้เนี่ย
1: คุณครูเสียงพรนะครับเกิดขึ้นได้กับทุกโรงเรียนเราก็ทางรายการที่หนึ่งใจก็จะพยายามค้นหาต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจกับครูนะครับ
3: วันนี้ขอบคุณครูมากขอบคุณน้องนิพนธ์นะครับ
1: ขอบคุณมากครับติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับกับรายการ

กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration ครับเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเอง

คะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็น pyruvate หรือ pyruvic acid นะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3Pนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคลไซน์ A นะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกเช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคไซน์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคไซน์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงครับจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการ pyruvate oxidation นะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้าง

แอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือโปรดักต์จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการแลคติกแอซิดเฟอร์เมนเทชันหรือกระบวนการในการสร้างแลคติกแอซิดนะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสไพเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ
1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น 1. alcohol fermentation 2. lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการ glycolysis ค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะถ้าตอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

0: ่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาย

มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: which is the idea of the cross-cultural challenges that we face within the country of Thailand and in ASEAN and indeed in the whole world. Because the world is feeling smaller, because we feel closer to each other, because of globalization, because of internet, because of news sources, all of these things that allow for more knowledge and awareness, we are finding ourselves closer to people all the time. And it's hard to remember, in my own mind even, that when I was growing up, something important could happen somewhere in the world, a very big thing, like even the American war in Vietnam, and I would have very little information about it. Or I might not hear about something big for 2 weeks, or 1 month, or 6 months. Now something big happens anywhere in the world, and we all hear about it. So we can feel the world getting smaller. We also, I would just say on my own soil, where I live here in Bangkok, I see people from many, many countries every day. Every time I get on the SkyTrain, I see people and hear people speaking many languages. Sometimes I count, and I feel like I hear maybe 12 languages sometimes on a short SkyTrain ride. So we can feel, even in Thailand, the world getting smaller. The world is coming to Thailand. We don't have to go to the world. So we have this problem, or this challenge, or this question of many cultures coming together. And even within the country of Thailand, we have different cultures, as we've already pointed out. Different parts of the country have different cultural norms, different kinds of food, different ways of behaving. And then we take that microcosm of what's going on in Thailand, and then we look at ASEAN, and we realize that cross-cultural understanding is so important, beginning now, and beginning even with the smallest little students. So that's why we focus on this topic.
1: ค่ะก็มาถึงอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่อาจารย์มาตี้จะพูดถึงวันนี้ก็คือ cross cultural challenges นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าโลกเราเนี่ยเล็กลงทุกวันนะคะข่าวสารอะไรในโลกนะคะในประเทศต่างๆในโลกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะรับทราบได้ภายในเวลาใกล้เคียงกันเลยนะคะทางสื่อต่างๆนะคะทางเทคโนโลยีที่เรามีอยู่นะคะแม้แต่ในประเทศไทยนะคะจันมาจี้บอกว่าขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะบางทีได้ยินเสียงคนพูดภาษาต่างๆกันเนี่ยมากมายถึง10กว่าภาษานะคะบนรถไฟฟ้าคันเดียวในช่วงเวลาสั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็เป็นแห่งหนึ่งนะคะเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมากเหลือเกินนะคะก็มีความเป็นมี cross culture อยู่ทุกคนทุกแห่งในประเทศไทยแม้แต่ในประเทศเองในภาคต่างๆนะคะอย่างเช่นที่ภาคใต้ของเรานะคะภาคเหนือภาคอีสานนะคะวัฒนธรรมนะคะแตกต่างโดยเฉพาะภาคใต้วัฒนธรรมศาสนาภาษานะคะก็แตกต่าง

0: ราะฉะนั้นเนี่ยการทำความเข้าใจนะคะความแตกต่างทางวัฒนธรรมเหล่านี้จะนำมาสู่ซึ่งความเข้าอกเข้าใจกันนะคะแล้วก็การสื่อสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นผลดีนะคะกับส่วนรวมค่ะ
1: So we're going to take one topic which is the topic of friendship something that is important to every personI would like to say it to every person on earth, to every child, every teenager, every adult, who are our friends and what can we expect from a friend. But this is something that is seen very differently in different places on earth. And you might even see it differently, even you and your sister. I was just having a conversation with my sister recently.About friends and friendship, and I find that she has different, she expects different things from her friend than I expect from my friend. So it can be even in the same family, you might have different ideas. So if you'll find this handout, it says friendship on the top. It's the next one, and we're just going to work with the top page that says friendship. It has 9 questions about friendship.Being loyal to friends is very important. And then you have 3 choices. Agree, disagree, not necessarily so. I would say not necessarily so means maybe. Maybe. Maybe it's true, maybe it's not true. So what I'd like you to do is fill this out, but do it with a partner, because otherwise it's too quiet and it's too boring. So look at each question.Talk with your partner. You don't have to agree. You might have different ideas. That's fine. Just say, for this one, you think, yes. For this one. So try to go through kind of one by one, but don't take too much time. And then we'll hear some comments from the groups. We'll start with Naratuwan this time. Thank you.
0: ชีทนะคะในหัวข้อชื่อ Friendship ก็ขึ้นจอให้ดูแล้วนะคะค่ะอาจารย์ลองตอบคำถามลองดูนะคะว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประโยคที่ให้มาแต่ละประโยคนะคะอาจารย์ทำงานกับเพื่อนข้างๆนะคะแล้วก็ลองคุยกันนิดนึงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ทั้ง2ท่านก็ที่ทำงานด้วยกันก็ไม่จำเป็นต้องมีความเห็นตรงกันนะคะท่านหนึ่งอาจจะบอกว่า agree อีกท่านหนึ่งบอก disagree ก็ได้ก็ลองคุยด้วยเหตุด้วยผลกันนะคะค่ะลองทำดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะขอคำตอบนะคะพร้อมเหตุผลนะคะค่ะแล้วก็จะเริ่มจากทางนราธิวาสก่อนนะคะ

0: our own job at risk for a little while. This is one of the situations that makes cross-cultural business very challenging, because in some situations, business is business. The law is the law. The rule is the rule. And there's no, we call that gray area. There's no compromise. There's no, let's wait and see. So it's important to understand how another culture views the same thing, because what feels fair and right to you, because you value relationship, might feel very wrong to somebody from another environment. They might think that that's very terrible. And so it's just important to begin to really open your mind to the things that you see as being normal and right, that there'll be other places that see them not in the same way. And that's part of the awareness we have to develop.
1: ค่ะอาจารย์มาจี้นะคะก็สรุปนะคะว่าในความเห็นของพวกเราเนี่ยนะคะใน culture ของเราเนี่ยเราก็ยังให้คุณค่าของความเป็นเพื่อนมิตรภาพความเป็นเพื่อนแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้คือให้โอกาสเพื่อนนะคะในกรณีที่ถ้าเกิดกรณีที่ว่าถ้าเพื่อนไปขโมยของในบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะให้โอกาสเพื่อนแต่ว่าอาจารย์มาที่บอกแต่เราก็ต้องเรียนรู้ culture อื่นด้วยนะคะในบาง culture เนี่ยเขาอาจจะบอกว่าธุรกิจก็คือธุรกิจนะคะเพื่อนก็คือเพื่อนนะคะแต่ว่าธุรกิจความถูกต้องนะคะหรือว่ากฎหมายอะไรนี้ต้องสำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ compromise นะคะไม่มีที่อาจารย์มาตี้เรียกว่า gray area นะคะคือเขาเนี่ยดำกับขาวเลยไม่มีสีเทาๆนะคะของเราเนี่ยวัฒนธรรมของเราอาจจะมีสีเทาๆนะคะคือว่าก็ยังยืดหยุ่นให้นะคะให้โอกาสอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจากเราเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะถ้าเราจะทำธุรกิจกับเขากับคนที่อยู่ในต่างวัฒนธรรมนะคะจะติดต่อมีความสัมพันธ์กันโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะ
0: The other thing I want to mention, it's not on a slide, but I think it's really important to mention it, is that oftentimes when we talk about a culture, we are using a generalization. Because of course,just looking at the people in this room, you're all Thai, but you're not all exactly the same. Each one of you has different aspects, different ways that you were raised, different beliefs. There might be some things that are more or less true in general, but it's important to recognize that when we talk about culture,we're usually talking about a generalization. And a generalization is okay, as long as we know that, in general, Thai people like to eat rice. But there probably are some Thai people who don't like rice. But we can still say, in general, it's part of the Thai meal. The problem is only when we decide to have a stereotype.When a generalization becomes fixed and we don't think there's anything different about it, then it becomes a stereotype. And a stereotype is not positive. So we can say, every Thai person eats half a pound of rice a day. No, that becomes a stereotype. That's not true. All Americans are fat.As a generalization, Americans tend to be heavier than they need to be. It's a problem in the United States. But to say that all Americans are fat becomes a stereotype. So it's important to see the difference between generalization and stereotype.
1: ค่ะอาจารย์ก็พูดถึงความแตกต่างนะคะระหว่าง generalization กับ stereotype นะคะคือถ้าเราจะพูดว่าพวกเราในห้องนี้นะคะในฐานะที่เป็นคนไทยเนี่ยยกตัวอย่างว่ารับทานข้าวนะคะทานข้าวกันทุกวันเนี่ยอันนี้พูดได้นะแต่ถ้าจะพูดว่าคนไทย

0: ทุกคนทานข้าววันละกิโลสมมุติอย่างนั้นนะคะก็อาจจะเป็นที่อาจารย์มาที่เรียกว่าสเตอริโอไทป์นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าสเตอริโอไทป์นี้ปกติเนี่ยจะพูดในคือไม่ใช่เป็นเชิงบวกอะค่ะนะคะหรือถ้าพูดบอกว่า all Americans are fat เนี่ยนะคะก็ไม่จริงอีกนะคะคือจะไปสรุปอย่างนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่จริงเสมอไปนะคะอาจจะคนอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยอ้วนแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะคะพอใช้คำว่า all เข้าไปเนี่ยก็เป็น stereotype ซึ่งไม่ถูกนะคะ generalization กับ stereotype ก็มีความแตกต่างกันนะคะก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกค่ะ
1: So ultimately, we have to understand people as individuals in addition to where they are coming from. And one task that can help us is to really try to understand ourselves more and more. In the field of cross-cultural study, we believe it's very important to understand yourself and your own belief systems and certain lines that you would never cross.So somebody might say, I don't care about my friend. If my friend breaks the law, I'm going to report them because the law is very important to me, might be important to me personally. So what I want you to do is to discuss with a partner just a couple of human qualities that are really important to you that you would never compromise.Never sacrifice. And I give an example in the middle bullet of something that's true for me. For me, when I meet somebody and I spend time with somebody, I want to know that they are acting who they are, that I see the true self, and that they don't pretend to be something else. I want them, if they are Republican,In the United States, I want them to admit that that's their political leaning. If they are, if they hate people who grew up on a farm, I want them to say so. I want to know the true self and not have them pretend, be like an actor or actress, pretending something else. This is important to me. So I want you to just talk with your partner. What are some things that are basic,fundamental, important things about people that you would not compromise on. And this is just a private chat with your partner, and then we'll move on to the next activity.
0: ค่ะก็มี activity นี้นะคะก็น่าสนใจนะคะอาจารย์มาจี้ขึ้นต้นได้บอกว่าเราทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนแล้วก็รู้ว่าเราเนี่ยมีแค่เรามีกฎเกณฑ์อะไรอยู่ในใจของเรามีอะไรที่เราไม่ชอบนะคะแล้วก็จะไม่ทำนะคะในขณะเดียวกันอาจารย์ก็อยากจะให้เราลองคุยกับท่านอาจารย์ข้างๆนะคะทำงานกันเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเล็กๆก็ได้นะคะคุยกันว่าbasic human qualities อันไหนนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่าเรื่องสำคัญนะคะซึ่งจะละเมิดไม่ได้นะคะอย่างอาจารย์มาจิก็ยกตัวอย่างตัวเองว่าถ้าอาจารย์จะรู้จักใครสักคนจะคุยใครสักคนก็จะรู้จักตัวตนของเขาที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ฉาบอยู่ข้างหน้านะคะอยากรู้จักความเป็นตัวของเขาที่แท้จริงไม่ใช่ว่าพูดหรือว่าทำกริยาทำอาการอะไรซึ่งทำตามเราหมดนะคะหรือว่าเอาใจเรานะคะต้องแสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงออกมาอันนั้นก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งซึ่งอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าอันเนี้ยไม่ได้เลยนะจะต้องรู้จักใครก็ต้องรู้จักตัวตนที่แท้จริงในส่วนของอาจารย์ล่ะคะนะคะและคุณลักษณะอะไรนะคะของเพื่อนรอบตัวเนี่ยนะคะของคนที่อาจารย์รู้จักแล้วหรือต้องการรู้จักจะรู้จักในอนาคตเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์มีขีดจำกัดหรือมีกฎเกณฑ์อะไรมีความคาดหวังอะไรค่ะลองคุยกันดูนะคะ

0: my class, and they told me that other teacher asked them for help. So I get very angry.
1: Okay. Thanks. I heard the word sincerity in the first one, so I understand that really being doing what you do because you really want to do it, not because you're trying to get something else. Did you hear the second one? I didn't hear the second one very well.
2: And then, พูดอีกทีได้ไหมคะของอาจารย์สรุปสั้นๆค่ะ
3: Hello.
4: Here.
3: Hello.
2: ค่ะได้ยินแล้วค่ะ
0: Hello, can you hear me?
1: That's Hello. Better, thank you.
0: Yes, when someone lies, when someone lies.
1: Oh, lying, not telling the truth.
0: Yes.
1: Okay, that's, yeah, that's a fundamental thing. I don't care what you have to tell me, just make sure it's the truth. Don't tell me something that's not true. Yes. Anybody else would like to share just a core...human trait or value that you would not compromise about? Please, thank you. Go ahead.
5: From talking with my partner, we also agree that we like people to have sincere to us or have about morality. Mm-hmm. If the person should be friend with us, and for myself, I think.Someone that always blames someone every time, I think it's not good. Yeah. Thank you.
1: So, yes, so again, the idea of a moral authenticity, blaming the other person, saying it's their problem, their fault, that doesn't work for you. Yes. All right. Thank you. The reason we do this again is in order to develop greater and greater self-understanding, but also because...even having this kind of conversation across cultures. So as ASEAN develops, you might find yourself more and more talking with other teachers, other students from other countries. And you might find that you agree in kind of a surface way, but maybe underneath you don't have full agreement. And it's in that deeper place.That you can sometimes run into real problems in the workplace and after. So we're going to look at the culture of business just a little bit. I'll let you do a quick summary on that.
2: ค่ะ จะมาจี้นะคะก็สรุปว่าเราเนี่ยต้องมีความเข้าใจตัวเองก่อนนะคะแล้วก็เข้าใจขีดจำกัดของเราหรือว่าความคาดหวังของเรานะคะกับผู้อื่นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสำคัญมากๆโดยเฉพาะเวลาที่เราเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์นะคะมีการสื่อสารกับคนต่างวัฒนธรรมนะคะเพราะว่าการทำความเข้าใจคนที่ต่างวัฒนธรรมเนี่ยไม่ใช่เข้าใจแต่เพียงผิวเผินนะคะเราอาจจะเข้าใจในส่วนที่เป็นผิวเผินแต่ว่าในส่วนลึกลงไปเนี่ยนะคะอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะคะเราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาตรงนี้แล้วก็เตรียมพร้อมค่ะ
1: Right, so let's just look at a couple of domains. One is this, the domain of business. There's a website there for those of you who are watching remotely. If you go to that site, you can find this article. Also, those of you who have a packet have the article in your packet. This is an interesting short article about cultures of business. The first part just kind of talks about the differences in cultural norms. And the second part has an actual case study of a British man who went to work in Vietnam. And he talks about his own experiences. If you look at the second page of this, it talks about, it starts on the first page, personal bias.Top five tips for working cross-culturally in business. Avoid making instant judgments or assumptions. So this speaks to the question of stereotyping. You're going to sit down at a meeting with somebody from another country, and you immediately assume, this person is from X country. Let's use America as an example. This person is from the United States. They're going to be loud.They're going to interrupt me. they're going to do all of these things because I've seen it in the movies. They're going to yell, etc. So don't make the assumption until you encounter the person. Try to understand how leadership and other things might be viewed. This item number 3, which is on the second page, is interesting. Not all problems are cultural differences. Sometimes we can start to assume that everything that's happening is because of culture. And it might be because of individual things, as we just were looking at your own personal preferences. It could be that the most important thing for you is that nobody should ever lie. But your colleague might feel that sometimes telling a small lie keeps everybody happy, a white lie. So maybe a little lie is okay. And you might feel every lie is wrong. That's not a cultural difference. That's a personal difference. And just because people do things differently doesn't mean they're wrong. Number 4, kind of classic. And do try to learn about the culture beforehand. So we've got this little synopsis of this guy's article, and then I'll chat about the last bit after that.
2: เห็นเอาที่อาจารย์มาที่ให้นะคะที่หัวข้อ The Culture of Business นี่นะคะก็เป็นบทความนะคะเกี่ยวกับพูดถึงวัฒนธรรมนะคะทางในการทำธุรกิจนะคะแล้วก็มี Top 5 Tips นะคะอย่างเช่นบอกว่าไม่ให้ตัดสินใครหรือตัดสินความถูกผิดอะไรทันทีนะคะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบนะคะแล้วก็จะต้องอย่างเช่นว่าอีกประการนึงก็คือว่า อย่างเช่นว่าการที่สมมุติเราเป็นหัวหน้างานนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าลักษณะการที่เราเป็นหัวหน้างานและสถานการณ์ที่เราปฏิบัติกับลูกน้องเราเนี่ยนะคะวิธีการสไตล์ของเราเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็คนอื่นเนี่ยเข้าใจเราไหมเดียวกันแล้วเราเข้าใจคนอื่นไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งก็อาจารย์ก็ให้เราลองกลับไปอ่านดูนะคะพอหลังจากบทความแรกนี้ซึ่งเป็นการกล่าวถึงคุณลักษณะทั่วๆไปนะคะของการที่จะตระหนักถึงวัฒนธรรมของการทำงานนะคะในวงการทำงานแล้วก็จะมีเคสสตัดดี้นะคะซึ่งเป็นคนชาวอังกฤษนะคะซึ่งไปทำงานในเวียดนามนะคะตรงนี้ก็น่าสนใจนะคะว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับการทำงานนั้นค่ะ
1: So let me just yes point to the second part with where this man from Britain has just moved to Vietnam as of March, so he's been there a very short amount of time, and he writes about his own, what he's learned so far in trying to operate in a completely different culture. Now this man is Western, so he doesn't have any of the cues or the knowledge of Asian culture to build on. So perhaps Vietnam represents a big, huge change for him. For your students or for you, it might feel like a small difference. For him, it's very big. And I want to point out 2 things. One is that he's writing a blog. If you look at the very bottom of that last paragraph, he is writing about his experience in Vietnam. We've discussed blogs in other courses, and I do encourage you, if you're curious about cross-cultural differences, you're going to find that that's something that people write about very often in personal blogs because it's so difficult to operate in another culture. It becomes something very important. So if you just Google intercultural blog, something like that, you'll come up with many. But here's one, this man talking about his experience. And I like his item number 1. This is his early learning, patience. He talks about how important it is to be patient. And I have to say, probably Thai culture, you're probably better at being patient than Americans are. I think as a generalization, we're not very patient. You probably have much more patience, which will be easier for you in ASEAN. So it's interesting that he points that one out first.
2: ค่ะก็มาถึงบทความที่เป็นเคสสตูดี้นี่นะคะที่คุณผู้ชายคนนี้นะคะทำงานที่เวียดนามแล้วก็ได้สรุปนะคะคุณลักษณะของคนนะคะที่ในที่ทำงานที่เขาเจอนะคะซึ่งประการแรกเนี่ยจะมาตีก็บอกว่าpatience นะคะความอดทนนะคะซึ่งเป็นคุณลักษณะของคนชาวเวียดนามนะคะซึ่งก็อาจจะต่างจากที่อื่นนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆหัวข้อนะคะอย่างเช่นความใจกว้างนะคะซึ่งจะต้อง patience เนี่ยนะคะคือขอประทานโทษไม่ใช่คุณลักษณะของชาวเวียดนามแต่คือคุณลักษณะของคนที่ไปทำงานในเวียดนามจะต้องมีค่ะนะคะคือเขาก็บอกว่าอย่างเช่นก็อาจจะทั่วไปในประเทศไทยก็เหมือนกันนะคะพวกเรดเทปทั้งหลายนะคะขั้นตอนทางธุรการทางราชการอะไรกันเยอะแยะนะคะเพราะคนทำธุรกิจก็ต้องมีความอดทนด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีความใจกว้างนะคะแล้วก็อาจารย์มาจี้ก็บอกว่าเขามีบล็อกของเขานะคะซึ่งเขาก็จะเล่าถึงประสบการณ์ของเขานะคะในการทำงานในเวียดนามซึ่งอยู่ในบรรทัดสุดท้ายของบทความนี้นะคะถ้าอาจารย์สนใจค่ะ
1: โอเค just to pick up a couple of more topics before we are finishedYou also have in your packet this chart that shows tourism in ASEAN countries. And this is just information for you, but I found it very interesting. If you look all the way to the very right-hand side, all the way to the right, this is data from last year, fairly recent. You can see that of ASEAN countries, Malaysia has...The most tourists, Thailand is second in all of the ASEAN countries, which would indicate to me that the business of tourism is a sector that really needs to think about English. But here's something that I think is even more interesting. If you look at inter-ASEAN and extra-ASEAN tourism, you'll see that in Malaysia,Most of the people who visit Malaysia come from within ASEAN countries. So they go from one ASEAN country to another. Most of the tourism in Thailand is from people who come from away. And for me, this signals even more importantly, perhaps, the need for increased English in the sector of tourism. So this is just an informational piece.
2: ตารางนี้นะคะอาจารย์จะเห็นว่าที่จะมาตีให้ดูนะคะคือว่าจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะที่มาท่องเที่ยวในประเทศต่างๆในอาเซียนนะคะก็จะเห็นว่าประเทศไทยเราได้เป็นอันดับ2นะคะอันดับแรกก็คือมาเลเซียแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตคือว่านักท่องเที่ยวที่เข้าไปประเทศมาเลเซียมากๆที่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียนด้วยกันนะคะในทางตัวกันข้ามนักท่องเที่ยวที่มาจากนอกประชาคมอาเซียนนะคะจากประเทศอื่นๆทั้งทวีปต่างๆนี้นะคะมาที่ประเทศไทยมากกว่านะคะมากที่สุดเลยในบรรดาประเทศอาเซียนทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ยิ่งเป็นประเด็นซึ่งจะเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญที่สุดของเรานะคะแล้วเราก็ควรจะช่วยกันพัฒนาผู้เรียนของเรานะคะให้มีความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อต้อนรับประชาคมอาเซียนค่ะ
1: So we're going to look at one other ASEAN country, one that comes up all the time, and that is Singapore. And oftentimes Singapore comes up because of, again, relative high level of English, and it's seen as being very competitive in ASEAN. So here we have what's called a culture gram. It's actually an excerpt from a culture gram. This came from the U.S. Embassy office. What we're going to just look at is, this is for your information. Again, I would consider this a generalization. Not every citizen of Singapore is the same, obviously. People are individuals and they have their own differences. But I want to jump down to the third paragraph, which I will read to you, and just have you chat with a partner.To see, does this feel the same as Thailand, or does it feel different to you? And how is it different? How is it the same? The third paragraph says, Singaporeans value honesty, humility, education, discipline, self-control. Shaming another person in public or causing him or her to lose face also shames the offending individual and is a breach of social courtesy, so not good. Likewise, conformity is stressed because antisocial acts or not conforming bring shame to an entire family. So just chat quickly with your partner. Is this the same or different than Thailand? And then we'll just take a quick vote before we finish up on Singapore.
2: ค่ะอาจารย์ก็ให้ดูนะคะย่อหน้าที่3นี่นะคะว่าคนสิงคโปร์เขาตระหนักถึงคุณค่าของอะไรบ้างนะคะแล้วก็อาจารย์ลองอ่านดูนะคะย่อหน้าที่3แล้วก็ลองดูซิว่าเทียบกับของเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะคะเราเหมือนของเขาหรือเปล่าหรือแตกต่างอย่างไรค่ะ

0: does anybody think country club membership in
1: no.
0: Not so much. So this is one of those things that I would love to check with somebody from Singapore. And if a friend from Singapore is watching this television broadcast, I hope you forgive me if this is a generalization that is a stereotype. I would love to hear somebody tell me whether or not this is true, or whether it's just something that somebody wrote that's a generalization that might be a stereotype. Anyway, you can see, if I assume that this is true, if I don't use my critical reading skills, I might get myself in trouble with a colleague from Singapore. Because I might say, oh, I heard about the five C's. Do you have them all? And the person is saying, what are you talking about? So it might be incorrect. It might be somebody's stereotype, which is not a true generalization. Go ahead with that, and then we'll come.
2: ค่ะก็อาจารย์มาดี้ก็เช็คดูนะคะว่าพวกเราเห็นด้วยไหมนะคะก็ปรากฏว่าที่คุณสมบัติทั้งหลายนะคะของชาวสิงคโปร์ที่คนสิงคโปร์เขาให้คุณค่าเนี่ยนะคะเราก็เห็นด้วยประมาณครึ่งเดียวนะคะแล้วก็อาจารย์ก็มาเน้นที่5ตัวนะคะคือคอนโดมิเนียมคาร์แคชเครดิตการ์ดแล้วก็คันทรีคลับmembership นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่า country club membership เนี่ยไม่ตรงกับเรานะคะอันนั้นไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของความการประสบความสำเร็จนะคะแต่การมีรถเนี่ยใช่นะคะคอนโดเดี๋ยวนี้ก็ใช่คอนโดก็หาซื้อคือมีเยอะแยะมากมายแล้วคนก็หาซื้อกันนะคะเครดิตการ์ดก็จริงๆก็ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยมีเครดิตการ์ดทั้งที่จริงๆแล้วคือเป็นการมีหนี้นะคะแต่ว่าก็ว่านั่นแหละถ้าฉันมีเครดิตการ์ดอยู่ในกระเป๋านี่ก็รู้สึกว่าฉันก็ประสบความสำเร็จแล้วก็รู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกโก้นะคะแต่ในความโก้นั้นก็มีนี่เยอะแยะเลยค่ะ
0: Okay, we're out of time and so I'm just going to skip over this. Some of the other things I'm sure Ajahn Shay will work with you on. Just wanted to remind you again that you've got these due dates for the three assignments that we talked about earlier.And please send those to the email address you have for Ajahn Shay. It's all in your handout already. Your next session will be with her on Friday, the 24th of August. That's 2 weeks. And I am bidding you farewell for now. I'll see you again. I'll see you online. Enjoy pursuing the subject. And see you soon, I hope. Khap khun kha, sawadee kha.
2: ก็อย่าลืมนะคะส่งกันบ้านให้อาจารย์เชนะคะตามกันบ้านซึ่งเป็นงานของนักเรียนนะคะที่ต้องย้ำเป็นงานของนักเรียนนะคะให้อาจารย์เชตามอีเมลอเดรสที่ให้ไว้นะคะ share.sanchez@gmail.com นะคะภายในวันที่20สิงหาคมนะคะเพื่อที่เราจะนำมาคุยกันนะคะมาดิสคัสกันในวันศุกร์ที่24สิงหาคมสำหรับอาจารย์มาตี้นะคะถ้าอาจารย์มาตี้ก็จะเดินทางกลับไปประเทศสหรัฐอเมริกาสักระยะหนึ่งนะคะเพราะนั้นเราก็อีกคงอีกสักพักจะพบกับอาจารย์อีกนะคะแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ก็จะติดตามทางออนไลน์กับเรานะคะค่ะก็ขอเสียงปรบมือให้อาจารย์มาจี้ดร.มาจี้แอนเดอร์สันอีกทีหนึ่งค่ะสำหรับการอบรมวันนี้นะคะก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นะคะก็พบกันใหม่ในอีก2 อาทิตย์ข้างหน้าพร้อมกันบ้านนะคะขอบคุณค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นพิธีเปิดการอบรมซึ่งเป็นชุดที่เรียกว่า Establishing a Culture of Achievement เป็นตอนที่2มีจำนวน6ครั้งเช่นกันWelcome you all to the distance video conference English language teacher training program organized by the Distance Learning Foundation in cooperation with the American Embassy Regional English Language Office and TOT Public Company Limited. This is the second part of the series on establishing a culture of achievement. As part of the opening ceremony today, I would like to invite.Mr. Pansak, representative of TOT Public Company Limited, to give a welcoming remark. ขอเรียนเชิญคุณพันศักดิ์สุเมธจรัสผู้แทนบริษัท TOT จำกัดมหาชนกล่าวในฐานะผู้ให้การสนับสนุนค่ะ
1: ท่านพันแก้ววัชโรไทยประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมท่านรองศาสตราจารย์อาจารย์นราพรจันโอชารองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด็อกเตอร์มาร์ตี้แอนเดอร์สันผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งในประชุมห้องแห่งนี้และโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนวิสัยจังหวัดหนองคายรวมทั้งคุณครูผู้รับชมอยู่ทั้งปลายทางทั่วประเทศกับผมในนามบริษัท TOT จำกัดมหาชนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมพิธีเปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีประชุมทางไกลผ่านวิดีทัศน์พ.ศ. 2555ถึง2556หลักสูตรที่2ซึ่งต่อเนื่องจากการอบรมหลักสูตรที่1ที่ผ่านมาในปี2555การอบรมครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันกับทุกครั้งที่ผ่านมาบริษัท TOT จำกัดมหาชนขอร่วมเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนด้านโครงข่ายและสถานที่ในการจัดอบรมครูด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมโดยร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาต่างๆในการจัดการอบรมเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพครูไทยซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาติให้ได้อย่างทั่วถึงและมีความต่อเนื่องซึ่งถือเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งขององค์กรในการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติและให้บริการเพื่อสังคมเนื่องจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนนั้นเป็นบริษัทที่ให้ด้านบริการโทรคมนาคมระดับชาติที่มีความพร้อมทั้งเทคโนโลยีบุคลากรและอุปกรณ์ในการสนับสนุนต่างๆกับผมขอแสดงความยินดีกับครูภาษาอังกฤษทุกท่านที่ผ่าน

0: การเลือกเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ทั้งที่อยู่ในประชุมแห่งนี้และที่โรงเรียนไกรกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่27อำเภอโพนวิสัยจังหวัดหนองคายและหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ตามที่คาดหวังและสามารถนำไปใช้ในวิชาชีพครูของทุกท่านได้เป็นอย่างดีขอกราบขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณพันศักดิ์ต่อไปนี้ฉันจะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอพรหมพิสัยจังหวัดหนองคายกล่าวในฐานะผู้แทนโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าร่วมรับการอบรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ Now I would like to invite the director of ราชประชานุเคราะห์27 school in หนองคาย to give a note
2: กราบเรียนท่านขวัญแก้ววัชโรไทยประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมท่านรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชารองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมท่านผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพท่านผู้แทนบริษัท TOT จำกัดมหาชนท่านวิทยากรและคณะครูผู้เข้ารับการอบรมณจุดประชุมทางไกลทั้ง3จุดดิฉันนางสาวเทียนชุลีนาคเกษมรองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27จังหวัดหนองคายในนามตัวแทนของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27จังหวัดหนองคายรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเห็นความสำคัญให้โรงเรียนเป็นอีกจุดในการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์เพื่อฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเล็งเห็นว่าการศึกษานั้นไม่ได้มีการพัฒนาเพียงเฉพาะจังหวัดโรงเรียนในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆแต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาโรงเรียนในต่างจังหวัดทั้งนี้ดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านขวัญแก้ววัชโรไทยเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์27จังหวัดหนองคายเป็นจุดประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์ในครั้งนี้และขอให้คณะครูทุกท่านตลอดทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมีความสุขตลอดการอบรมขอขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะท่านผู้อำนวยการNow I would like to invite Tan Kwan Kae Wacharothai, Chairman of the Distance Learning Foundation, to give an opening address. ขอเรียนเชิญท่านขวัญแก้ววัชโรไทยท่านประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกล่าวเปิดการอบรมค่ะ
3: คุณพันศักดิ์ Representative TOT Public Companyดร.มาตี้ อันเดอร์สันอาจารย์ทีเดียวสี and all teacher participants It is a great pleasure for me to welcome you all again to the distant video conference teacher training program for English teachers one of the distant learning foundation's aims is to help improve the teaching and learning of English language. This program has therefore been conducted for 10 years under various topics with general support of the Regional English Language Office of the U.S. Embassy and TOT Company. I would like to extend my appreciationTo all party concerned regarding the determination and effort in making this program possible. Thanks to the Dr. Marty Anderson, Ajahn Chiron Sanchez, regarding academic contribution. My thanks also go to the staff of TOT and DLF Hua Hin.For their technical support. I would also like to thank all teacher participants for your effort to participate in the program here at TOT.

0: If the student comes away from our classes and they're curious and they feel like they want to know more, they're not tired and bored, they're interested and they want more, that they feel happy about learning. Yes, learning is not always fun, but at least it should be something that's exciting and you feel it's a process that you are glad that you can be part of. That the learner wants to learn more, that they don't say, okay, enough of this now, I now want to know the next thing. I want to advance to the next level, where the learner or the student feels that they're excited that next year they're going to be at a higher level, that they can perform more. And of course, when we're thinking about language, English language, we want the learners to be able to apply or use what they've learned in real life situations. We do not want them to only be able to perform in the classroom. We want them to be able to perform throughout in any kind of situation they might find themselves in. Would you care to translate that? Thank you.
1: ค่ะอาจารย์มาที่ก็บอกว่าความสำเร็จนะคะที่คนเรามองนะคะในภาพเดิมๆเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องอำนาจนะคะเรื่องความสามารถในการใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายอย่างที่ตัวเองต้องการนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็มาพูดถึงความสำเร็จในด้านการศึกษานะคะความสำเร็จด้านการศึกษาการเรียนรู้เนี่ยนะคะแตกต่างจากการที่จะมีเงินหรือว่ามีงานทำอย่างเดียวไม่ใช่นะคะความสำเร็จด้านการศึกษาเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยผู้เรียนเนี่ยมีความสามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยตนเองนะคะเรียนไปแล้วเอาไปทำได้นะคะใช้ได้เองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วผู้เรียนจะต้องมีความสุขในการเรียนด้วยนะคะไม่ใช่ว่านั่งเรียนแล้วก็รู้สึกเบื่อรู้สึกไม่อยากเรียนนะคะเพราะนั้นเราในฐานะครูจะทำยังไงให้เขารู้สึกมีความสุขในการเรียนนะคะประการที่สามผู้เรียนมีความรู้สึกอยากเรียนรู้มากขึ้นนะคะมีความรู้สึกอยากเรียนรู้มากขึ้นนะคะในได้เรียนในห้องเท่านี้แล้วก็อยากจะเรียนอีกมาถามไทยคุณครูหรือว่ามาไปค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้นนะคะประการที่สี่คือผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะนำสิ่งที่ตนเองเรียนรู้เนี่ยนะคะไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะก็ต้องถามตัวเองว่าทุกวันนี้การเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ของผู้เรียนของนักเรียนของเราเนี่ยเป็นไปเช่นนี้หรือไม่ค่ะ
0: โอเค can I have the next slide please all right this slide points out and maybe it goes without saying but I sometimes say things even if they don't need to be said it's the previous one pleaseThe idea of what success in education is not. There we go. Sometimes we as teachers assess our success based upon what we have done rather than what the students have done. And this is the wrong way to think about it. So success is notthat I have followed my lesson plan, or that you followed your lesson plan. Sometimes we leave the classroom and we say, great, I got all the way through my lesson plan. No, that doesn't qualify as success. That all that means is you were good with time, perhaps, and you had a lesson plan that fit the time frame. So that's not what we call success. It's not finishing the textbook or the required material during the term. And believe me, I understand that teachers feel a lot of pressure to finish things. You're supposed to get through book number one by January 1st. And this is not success. Even if the learner passes the test, this is still not success.It just means that they were able to pass the test. But if you look at the previous slide about the measures of success,

0: being able to use things in real life, being curious and interested in continuing to grow, that's the measure. Learners failing a test doesn't mean that the teacher has done a bad job. So again, that's not a measure of lack of success. And actually, any kind of a result on a test or finishing the workbook is also not really what we're talking about with success. So I'm trying to really encourage you to think about success really as being measured by the quality of the experience for the learner or the student.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์มาร์จี้ก็ให้ดูว่าความสำเร็จที่เรากล่าวไปเมื่อสไลด์ที่แล้วนี่นะคะมีอะไรบ้างที่ไม่ใช่ความสำเร็จทางด้านการศึกษานะคะอย่างแรกก็คือความสำเร็จในด้านการสอนของคุณครูก็ไม่ใช่ว่าการที่เราสอนตาม lesson plan ตามแผนการสอนเราครบทุกอย่างเราอาจจะบอกว่าดีใจที่ได้สอนครบตามนั้นแต่ว่านั่นไม่ใช่ความสำเร็จของการสอนความสำเร็จของการสอนคืออะไรคือการให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ มีความนักเรียนมีความรู้สึกว่าอยากจะค้นคว้าหาความรู้มากขึ้นนะคะความสำเร็จไม่ใช่ว่าประการที่สองการที่เราสอนได้จบตามหนังสือนะคะที่ได้รับมอบหมายมาให้สอนหรือว่านักเรียนเรียนได้จบทุกบททุกแบบฝึกหัดทำครบทุกแบบฝึกหัดนะคะอันนั้นก็ไม่ใช่ความสำเร็จอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าทำได้ครบจบทุกแบบฝึกหัดครูสอนครบทุกบทแต่ว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจารย์มาร์ตี้บอกว่าการที่นักเรียนเนี่ยสอบผ่านหรือสอบตกก็ไม่ได้ถือเป็นความสำเร็จนะคะสอบผ่านนะคะจะได้เกรดอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ถือเป็นความสำเร็จที่สมบูรณ์ทั้งหมดนะคะก็ต้องย้อนกลับไปที่สไลด์เมื่อกี้ความสำเร็จที่อย่างแท้จริงนะคะคืออะไรแล้วก็การที่ก็คือแม้แต่เด็กสอบตกก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความล้มเหลวนะคะผู้ที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษแต่สามารถที่จะนำวิชาอื่นไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะอันนั้นก็เป็นความสำเร็จของเขานะคะคือเราจะเหมาว่าเขาเป็นผู้ล้มเหลวไม่ได้ค่ะ
0: โอเค thank you all right so this series that was kind of a long introduction and so you can assume we're not going to get to all the activities today but I wanted to really set the stage for how we're trying to think aboutteaching in this idea of a culture of achievement. So when we think about a culture of achievement, we think about teachers have to plan for these kinds of successes that students will experience. And so we're trying to move beyond just a lesson plan, which teachers do all the time, all of you do all the time, and provide you with some tools, other things to incorporate in your teaching, hopefully to expandso that what you're doing in your planning is getting broader and involving more. So as part of lesson planning, we're going to look again at learning styles because we know that our students have different ways that they learn best. Not everybody learns the same way. And we're going to look at strategies, teaching strategies that match different learning styles. I have a number of lenses.That we're going to be looking through. In a sense, it's these are different resources that we're going to use in all six of these sessions. So let me just run through them quickly, and then I'll let Ajahn Narayanporn give a little summary for you. We have the lens of multiple intelligences, which I'm sure you've heard of. You might even be actively working with them yourself.But we're going to review them a little bit today and look at two of them in particular. Over the course of six sessions, you'll look at all eight. And I'll mention in a minute, apparently there's a ninth one that might be emerging one of these days, but I'll save that for a few minutes. There's an article that Ajahn Chah will be referring to called Principles of Best Practices for 21st Century Education. And this is, you'll be getting this later on.to add to your binder.

0: We'll be looking eventually at a man named Robert Gagné, who talks about 9 events in the classroom. He basically breaks every class session down into 9 stages. So it's another way of thinking about teaching. And then we have a book. I brought it with me today. It's called Classroom Instruction That Works. If you look on page 1 of your, after the PowerPoint slides, so go, if you scroll through all the PowerPoint slides, and then the first page after it, which is numbered 1, is the table of contents for this book. And this table of contents lists a number of teaching strategies that these authors have researched. What is unique about this book is that it is based upon research. It's not some teacher who had an interesting idea. They actually tested these ideas in classrooms and found out that certain kinds of teaching activities really help students learn and retain. So we're going to be looking at, if you look at that table of contents, you'll see that there's 10 different strategies listed. We'll be looking at those 10 in addition to other things over the course of the 6 series. Did you want to add something?
1: ค่ะในตอนนี้นะคะอาจารย์เชขอโทษค่ะอาจารย์มาตี้ sorry
0: it's okay
1: อาจารย์มาตี้พูดถึงเรื่องของที่เราจะคุยกันในเซสชันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของพหุปัญญาที่เรียกว่า multiple intelligences นะคะในที่นี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ learning stylesที่ภาษาไทยก็เรียกว่าลีลาการเรียนรู้และ learning teaching strategies ก็กลยุทธ์ของครูโดยที่อาจารย์ได้ให้เพิ่มเติมในหนังสืออ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจในโครงการในการที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพหุปัญญาหนังสือเล่มแรกซึ่งอาจารย์เชจะเอามาให้ภายหลังก็คือ principle of best practice อันนี้อาจารย์เชจะเอามาอาจารย์มาที่จะมาให้ช่วงที่อันส่วนล่างนะคะ best practices for the 21st century education อันนี้อาจารย์เชจะนำมาทีหลังแต่ส่วนที่อาจารย์มาที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้นะคะเป็นเรื่องของ Classroom Instruction That Works Research Based Strategies for Increasing Student Achievement อันนี้อาจารย์มาตี้พูดถึงว่ามันเป็นการสื่อที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยอ้างอิงถึงงานวิจัยคือพูดได้อีกอย่างก็คือกิจกรรมที่นำเสนอเป็นกิจกรรมที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนมีประสิทธิภาพนะคะสองอย่างอาจารย์ก็จะใช้หนังสือเล่มนี้เป็นหลักในการที่จะนำเสนอกิจกรรมในที่นี้สำหรับพหุปัญญา2เรื่องที่อาจารย์จะนำมาเสนอคือเรื่องของvisual and verbal right
0: Today.
1: วันนี้ค่ะแต่ว่าโดยแท้จริงเนี่ยพหุปัญญามี8ด้านนะคะซึ่งอาจารย์ก็คงจะพูดไปทีละนิดนะคะส่วนเรื่องของการจัดการเรียนการสอนอาจารย์มาตี้จะเอาหลักการของคุณกาเย่นะคะในเรื่องของ9ขั้นคิดว่าบางท่านที่เรียนทางการศึกษาก็คงพอจะได้แนวมาใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอครั้งนี้ค่ะ
0: โอเค thank you so much so the other part of this series is we are drawing from textbooks that are actually used in Thai schools so the Distance Learning Foundation has made available to Ajahn Chay and myself copies of many of the texts that you are already using in your classes So we are going to also be looking at some of these texts in each session. You'll see in your current packet you've got a couple of chapters already there from 2 different texts, which we'll be looking at today in a bit. But that's another series feature that we're really looking at materials that you already are using. And you'll have a chance to improve upon them together. As has always been the case, even though it feels like I'm doing a lot of talking to get us started, ideally in the session you'll be working together in small groups or in pairs quite a bit of time. So get ready to be more active.

0: and not too quiet, beginning a few minutes.
1: ค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์มาร์จี้นำมานะคะแล้วก็คือทั้งซีรีส์นี้ทั้ง6เซสชั่นนะคะก็คือเราจะอาศัยเท็กซ์ที่อาจารย์ใช้สอนนะคะโดยเราสำรวจหนังสือที่อาจารย์ใช้สอนกันเป็นส่วนใหญ่นะคะทั้งในระดับประถมปลายม.ต้นม.ปลายนะคะแล้วก็จะนำมาเป็นตัวอย่างแอคทิวิตี้ที่จะให้อาจารย์ใช้เพื่อมานำมาปรับปรุงlesson plan หรือว่าปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนวิธีการที่จะนำแอคทิวิตี้นั้นไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดค่ะ
0: So let's have a quick look at these multiple intelligences. If this is a first time for you to be hearing about this, this overview is going to feel perhaps too short. But for those of you who are already very familiar, you might not feel you need an introduction at all. But we're trying to be fair to everybody. The concept of multiple intelligences was developed by an educational researcher whose name is Howard Gardner. He's an American researcher. And he proposed that most education really focuses on two kinds of being smart, two kinds of intelligence. And they're the first two on the list. He would say that most traditional education expects you to be logical and or mathematical. That means there's a right answer and a wrong answer. You either get it right or you don't get it right. It's kind of black and white. That there's a logic. If I say what is logical, you all will agree. This is all, we're all going to agree about certain things. He also said that the other intelligence that tends to be focused on in traditional education is what he calls verbal or linguistic. In traditional education, we do a lot of reading and writing. There's a lot of words. And so for people who have a hard time learning to read, or for whom reading is not interesting or fun, school can be very difficult for them. Because if you don't like to read, it is pretty hard to get through an average day at school. So maybe go ahead with that little, those two, and then I'll move on.
2: อาจารย์มาร์ตี้ได้พูดถึงเรื่องของพหุปัญญานะคะทั้งที่เห็นที่บนที่ใน PowerPoint ของอาจารย์จะมี8ด้านนะคะ8ด้านคิดว่าบางท่านก็คงพอได้ทราบมาบ้างแล้วนะคะด้านที่1ก็คือเรื่องของตรรกะนะคะทางคณิตศาสตร์ Logic นะคะตรรกะอันที่2ก็เป็นเรื่องของ Verbal ก็คือเรื่องด้านภาษาอันที่3 Visualspecial ก็คือเรื่องของมิติสัมพันธ์นะคะก็คือเหมือนพวกสถาปนิกที่มองเห็นเป็นภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้คือมิติสัมพันธ์ด้านที่4ก็เป็นเรื่องของด้านกีฬาด้านร่างกายพวกนักกีฬานะคะด้านที่5ก็คือพวกดนตรีพวกเข้าจังหวะทั้งหลายส่วนด้านที่6ก็พวกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลพวกที่เป็นนักประชาสัมพันธ์เก่งๆอะไรเงี้ยนะคะส่วนด้านที่7คือการรู้จักตนเองพวกนักวิเคราะห์ที่มองแล้วก็สามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆนะคะนี่คือ intrapersonal นะคะและด้านสุดท้ายคือด้านเรื่องของธรรมชาติพวกที่เก่งเรื่องสมุนไพรหรือพวกอะไรเงี้ยหาจะเป็นพวกที่จะมีความสามารถพิเศษทางด้านหรือพหุปัญญาในด้านที่เป็นเรื่องเรียกว่า naturalist intelligence ค่ะ
0: Oh did you go through all of them Okay sorry Okay So that's good. So you have basically the overview of all 8. And there is a 9th one that's being considered, which is like a spiritual intelligence. People who maybe have a strong feeling of understanding kind of the mysteries of the universe. And for some people, that's very easy. So today, we're really going to be looking at a little bit at verbal, linguistic, and visual and spatial, which are in some ways very opposite, and I selected those on purpose. But some of the intelligences are not really, they appear to be opposite, but in fact, they're just kind of two sides of the same coin. So if you look at the interpersonal and intrapersonal intelligence, you're really talking about

0: somebody who maybe understands themselves very well, they're very reflective, but they also understand other people very well. They get along well. So when we look at these intelligences, you're really noticing that probably everybody here, everybody in the world, maybe has one or two or three that are stronger for them. And there might be some that are very weak for you. So one of the skills of learning to teach according to multiple intelligences is to try to learn to vary your activities and material so that you're touching on different aspects and different ways of learning. Variety is important in terms of intelligences. Because as you can imagine, if all of your teaching is on the verbal linguistic level and you have a student who's not strong in that, they are really going to have a very difficult time. I wanted to say one more thing and then we'll have another little translation before we move on. Howard Gardner has come out very strongly recently saying that he never intended for the multiple intelligences to drive teaching practices necessarily. So for example, he never meant for a teacher to try to touch on all eight intelligences in every class. He recognizes that that's not a goal and it's not even probably possible, but rather just that teachers have an awareness that if they always do something the same way, focusing on the same intelligence, there might be some students who get lost because it's not working for them.
1: ค่ะอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าสำหรับพหุปัญญาทั้ง8นี่นะคะ สำหรับคุณฮาวาร์ดการ์เนอร์นะคะที่เป็นผู้ที่ริเริ่มด้านนี้นี่นะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันการเรียนการสอนตามปกติเนี่ยนะคะเดิมแต่เดิมเราหรืออาจจะยังปัจจุบันนี้อยู่ก็ได้ด้วยนะคะคือจะเน้นเฉพาะปัญญาบางด้านเท่านั้นอย่างเช่นทางด้านภาษานะคะทางด้านวิชวลที่เป็นภาพนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะนะคะเราควรจะสอนให้ผู้เรียนเนี่ยรู้จักที่จะพัฒนาปัญญาในทุกๆด้านนะคะคละเคล้ากันไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องสอนให้เด็กเขาพัฒนาปัญญาทั้ง8ด้านนี้ในบทเรียน1บทหรือว่าในชั่วโมงเรียนชั่วโมงนั้นไม่ใช่นะคะแต่อาจจะหมายความว่าบางชั่วโมงจะเน้นด้านนี้บางชั่วโมงจะเน้นอีกด้านหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจารย์มาจี้บอกว่าถ้าเราสอนเน้นเฉพาะด้านเด่นเช่นด้านภาษานะคะทักษะทางภาษาเนี่ยโดยที่เน้นการท่องจำการสะกดคำการเรียนไวยากรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้เรียนที่ไม่ชำนาญทางด้านปัญญาทางด้านนี้การพัฒนาปัญญาทางด้านนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเรียนตามคนอื่นได้แต่ถ้าคุณครูปรับใช้นะคะให้เป็นกิจกรรมที่พัฒนาปัญญาทางด้านอื่นๆด้วยนะคะก็สามารถที่จะมาเสริมให้นักเรียนที่ไม่ชำนาญในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยได้มีความสามารถขึ้นมาพัฒนาทักษะได้เท่าเทียมกันนะคะหรือว่าพอที่จะเรียนรู้ได้เช่นกันค่ะโดยการทำให้มันหลากหลายมากขึ้นค่ะค่ะ
2: ค่ะขอเสริมนิดนึงก็คือดิฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความแตกดูความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะเรายอมรับว่านักเรียนเราเนี่ยมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่หลากหลายที่เน้นพหุปัญญาทั้ง8ด้านนี่ค่ะก็เพื่อจะช่วยตอบสนองพหุปัญญาที่มีในเด็กแต่ละคนซึ่งอาจารย์มาตี้กล่าวว่าในตัวคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีพหุปัญญาอยู่สัก 2-3 ด้านที่เขาถนัดและอีกที่เหลือเขาอาจจะไม่ถนัดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าครูให้กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองทั้ง8ด้านก็เหมือนกับเราเนี่ยได้ช่วยตอบสนองความต้องการของเด็กที่มีความแตกต่างกันในห้องค่ะ
0: Thank you
1: Yes, she's adding that we shouldAs teacher, look at the differences of the lines of each student and adjust the teaching strategies.
0: And bring them together. Yeah, exactly.

0: and a jacket. If you can do that, you probably have this kind of intelligence. If you can cut a piece of, let's just say you have a chunk of butter, and you have a recipe that asks that you need to have this much butter in the recipe, if you can just cut it off and it's correct, you probably have this intelligence. So you can see it's a lot of different things. It's mapping, it's orientation, it's being able to take one thing and turn it into another thing. So pictures are oftentimes important. People who need you to draw them a picture of where to go probably are strong in this intelligence versus somebody who can just let you, you can just tell them and they immediately understand. So it's somebody who needs something to look at and then they can make the comparison.
1: ค่ะสำหรับด้านแรกนะคะทักษะด้านแรกนะคะ Visual Spatial Intelligence นี่ทางท่านอาจารย์มาที่ก็บอกว่าเป็นตัวอย่างก็คือว่าอย่างเช่นนะคะอ่านแผนที่ดูแผนที่ได้คล่องสามารถที่จะเวลาจะไปไหนก็ดูแผนที่แล้วก็ไปได้ถูกนะคะหรือว่าชอบที่จะวาดรูปนะคะหรือว่าทำวาดกราฟทำตารางอะไรเงี้ยนะคะคือการอาจจะอย่างเช่นว่าอ่านหนังสือหรืออ่านอะไรสักหน้าหนึ่งนะคะแล้วก็มาย่อยข้อมูลโดยทำเป็นกราฟทำเป็นตารางนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าทำอาหารนะคะแล้วก็มีส่วนผสมบอกว่า1ช้อนชา1ถ้วยตวง1อะไรเนี่ยแต่ว่าเรานี่ไม่ต้องตวงไม่ต้องวัดเลยนะคะก็สามารถที่จะกะเกณฑ์แล้วก็ใส่ส่วนผสมได้พอดีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือว่าแปลว่าท่านเนี่ยมีทักษะทางด้าน visual intelligence มากค่ะ
0: All right, here's another activity now for you to do with your partners, both here in Bangkok, Hua Hin, Nong Khai. You're going to be needing to speak with a partner. Look in your book again after the PowerPoint, and you're going to look for pages number 5. And number 7, which have what are called profile dominance. So one of them is on visual spatial profile dominance, the other one is on verbal linguistic. Look at those two pages and compare them to each other. Think about, it gives you more information about the two different kinds of intelligence. So talk about them with each other, and in particular, if you can think of students that you teach that you think fall into one or the other category and give some examples of what those students are like and what they like to do. So you kind of, it becomes more concrete then when you're thinking about an actual person. So that's pages 5 and 7.
1: ค่ะอาจารย์อ่านนะคะดูชีทhandout ที่เราแจกไปนะคะหน้า5กับหน้า7หน้า5หัวข้อคือ verbal linguisticprofile dominance นะคะหน้า7ก็คือ visual spatial profile dominance นะคะนี่เป็นคำอธิบายอย่างย่อๆนะคะของปัญญาทั้งสองด้านนี้นะคะอาจารย์ลองอ่านดูนะคะแล้วก็discuss กับเพื่อนอาจารย์ข้างๆนะคะเปรียบเทียบนะคะทั้งสองทักษะทั้งสองด้านนี้นะคะแล้วก็ลองดูซิว่าจะเข้ากับนักเรียนของเราได้อย่างไรนะคะจะมีอาจารย์อาจจะนึกย้อนไปถึงกิจกรรมที่อาจารย์เพิ่งทำมากับนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่าครอบคลุมทักษะปัญญาทั้งสองด้านนี้หรือไม่นะคะค่ะ

0: อาชิตะคณาศาสตนันนักแสดงและพิธีกรสาวอารมณ์ดีด้วยความสามารถที่หลากหลายทำให้เธอเป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงหากย้อนเวลากลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเธอเป็นเพียงนักเรียนที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กหลังห้องที่เกเรโดดเรียนจนเกือบเรียนไม่จบแต่ด้วยความรักความเมตตาและคำสอนจากครูที่เปรียบเสมือนวัคซีนคุ้มกันทำให้เธอผ่านพ้นจากชีวิตหัวเลี้ยวหัวต่อของวัยรุ่นมาได้ในวันนี้รายการลูกศิษย์คิดถึงครูจึงขอพาคุณผู้ชมทุกท่านกลับไปร่วมย้อนรำลึกถึงความผูกพันของครูกับลูกศิษย์อย่างอิ่มอาชิตะในรั้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะ
1: สวัสดีค่ะอิมอาชิตะค่ะวันนี้มาแอวเมืองเหนือเนอะสมัยเรียนของหนูเราติดเพื่อนไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือแต่ชอบกิจกรรมชอบไปโรงเรียนนะแต่คือไม่เข้าสื่อครูที่รักและผูกพันที่จำได้ตอนนี้จนถึงแบบว่าตั้งแต่สมัยก่อนก็คือคุณครูจริยาค่ะแล้วก็คุณครูอดิศักดิ์แล้วก็อาจารย์สงวนอาจารย์อดิศักดิ์พลิกชีวิตอิมแบบว่าจากที่เป็นเด็กค่อนข้างเกเรไม่ค่อยตั้งใจเรียนติดเพื่อนมากอาจารย์คนนี้ก็จะบอกว่าแม่อาชิตะอะไรกันเนี่ยนะถ้าเธอบ่ตั้งใจเรียนนะเธอก็จะมาจบเนอะเนี่ยคนอื่นเขาจบไปหมดแล้วนะระวังเขาต้องมาเยี่ยมเธอมาซื้อขนมมาหาเธอว่าว้ายแม่อาชิตะซ้ำชั้นอีกโอ้ไม่จริงไม่หนูต้องไม่ซ้ำชั้นเลยไงเขาคอยสอนหนูก็วันนี้ถือว่าเป็นวันดีมากๆเลยที่รายการนะคะให้หนูได้กลับบ้านเกิดแล้วก็ได้มาโรงเรียนเก่าของหนูเป็นโรงเรียนยุพราชเป็นความทรงจำที่มันลบเลือนยากแล้วก็มีความสุขมากค่ะได้ข่าวมาว่าจาจริยานะคะเป็นคนชอบทานเค้กมากเลยแล้วซึ่งร้านนี้ก็ดังเรื่องเค้กส้มกับเค้กมะพร้าวใบเตยนะคะอาจารย์ต้องชอบแน่ๆเลยดูใจอาจารย์ค่ะผ่านไปแค่ไหนก็ยังดูใจอาจารย์อยู่นะคะเอาอันนี้กับอันนี้ค่ะ
0: และเมื่อออกเดินทางมุ่งสู่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเพื่อไปพบครูเธอก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงความตื่นเต้นที่จะได้กลับมาหาครูอีกครั้งหลังจากไม่ได้ติดต่อกับครูมาหลายปี
1: ตอนนี้ใกล้ถึงโรงเรียนยุพราชแล้วนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าไม่ได้มานานมากไม่รู้ว่าบรรยากาศของโรงเรียนที่อิมจะไปเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเห็นเขาบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงมากแล้วนะมีแบบว่าทันสมัยขึ้นเข้ายุคสมัยขึ้นเมื่อสมัย10ปีที่แล้วนู่นยังแบบว่ายังดูบ้านๆอยู่ก็ตื่นเต้นค่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยโรงเรียนที่อิมเคยเรียนสมัยตอนเป็นเด็กค่ะปกติเวลาอิมมาอิมจะขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบเนี้ยค่ะก็จะมีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่ฝั่งนี้นี่เลยหรือว่าจอดแถวรอบโรงเรียนก็ได้แล้วแต่ขอถ่ายรายการอยู
2: ่จับมือเลยค
1: ่ะโอ้ค่ะตอนนี้ถึงเวลาไปหาอาจารย์อดิศักดิ์กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปถามน้องๆเขาดีกว่าน ี่เลยชั้น2ใช่ป่ะโอเคห้องไหนอ่ะห้องไหนน้องๆวันนี้ก่อนเดี๋ยวนี้เขาให้ตัดทรงนี้เหรอตัดทรงผมนี้ได้เหรอ
2: ไม่ได้หรอก
1: เห็นไหมเหมือนกันเห็นไหมคือมันยุคสมัยแบบว่าช่วงวัยรุ่นอะนะคือเมื่อก่อนหนูก็ตัดทรงนี้เหมือนกันแล้วก็เขาให้ตัดผมบ๊อบใช่ไหม
2: ใช
1: ่ตรงดิ่งเลย
2: เขาบอกว่าความรู้อยู่ปลายผมเนี่ยความรู้ตรงนี้อะไ
1: รสวัสดีค่ะว้าวสวัสดีค่ะบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้คิดถึงตั้งนานแล้วก่อนเลยก่อนโอ้นี่เป็นครูประจำชั้นอิมเลยนะฮะ
0: วันนี้สิ่งที่เธออยากมอบเป็นของขวัญเพื่อระลึกถึงพระคุณครูก็คือการได้เป็นผู้ช่วยครูสอนน้องๆถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็อาจจะเป็นการจุดประกายให้น้องๆได้เดินในเส้นทางที่ถูกต้อง
1: พี่อิมก็อยากจะฝากให้กับน้องๆดีกว่าสำหรับน้องกำลังเรียนอยู่ม.6ใช่ไหมหลายๆคนพี่อิมก็เคยมีประสบการณ์ที่แบบเคยเป็นแบบนี้มาก่อนคืออาจจะเป็นเด็กเกเรแต่คิดว่าตัวเองไม่ได้เกเรเราทำอะไรผิดแล้วก็อยู่ในกรอบของเราแล้วแต่คือด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้บอกว่าให้เลือกคบเพื่อนที่แบบว่าโหที่เรียนที่หนึ่งหรืออะไรเงี้ยคือเพื่อนทุกคนเนี่ยเขาก็มีความดีของเขาเขาก็มีเสน่ห์ของเขาคือเราก็เอาแต่สิ่งดีๆของเขาเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตของเราแล้วพี่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้กำลังเลือกหาว่าเราจะเรียนคณะอะไรยังไงดีเนี่ยถ้าสมมติเราถึงทางตันคิดไม่ออกบางทีต้องให้คนรอบข้างเรามองเราบางทีเรามองตัวเองไม่ได้บางทีเราเฮ้ย เราจะเรียนวิชาอะไรดีเราตันคือก็เลือกแบบนี้ไปแล้วคนนี้ก็เลือกแบบนี้ไปแล้วพี่คิดว่าน้องๆน่าจะเลือกถามอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เนี่ยคือเป็นคนที่แบบคุกคีกับน้องๆถามว่าอาจารย์คิดว่าหนูเนี่ยคนเรียนคณะอะไรพี่คิดว่าอาจารย์หลายๆคนที่สนิทกับน้องๆหรืออาจารย์ประจำชั้นเนี่ยเขาจะมีคำตอบให้กับน้องๆอย่างแน่นอนตอนนี้น้องกำลังวางแผนอะไรกันอยู
3: ่วางแผนเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการอ่านเตรียมตัวอ่านหนังสือเข้าเรียนต่ออย่างเงี้ย
1: จะเลือกอะไรคณะอะไร
3: พวกคณะพวกนิติศาสตร
1: ์ทำไมถึงเลือกอันนี้ทำไมไม่เลือกแบบว่าอย่างอื่นที่เขาฮิตกันแบบว่ากฎหมายยากนะ
3: มันก็พอสมควรยากพอสมควรแต่สนใจที่แบบชอบอย่างเงี้ย
1: อือเหมือนเพื่อนพี่ตอนนี้เป็นทนายแล้วอยู่กรุงเทพเมื่อก่อนเขาเป็นเด็กยุพราชเนี่ยแหละไปอยู่ที่นู่นละอะไรเนี่ยอะไรติดกิฟต์อะไรเนี่ยติดกิฟต์อะไรผิดกฎเนี่ยโอ้นี่ก็โบใหญ่กว่าหน้าอีกเนี่ยอะไรเนี่ยคุยโทรศัพท์เอาโทรศัพท์มานี่เลยฮัลโหลเขาเฮียหนังสืออยู่เดี๋ยวค่อยโทรมาอันนี้ใคร
4: เพื่อน
1: นึกว่าแม่ตอนนี้หนูถึงเวลาต้องมาสัมภาษณ์อาจารย์อดิศักดิ์ค่ะซึ่งเป็นคุณครูประจำชั้นของอิมเองตอนที่อิมอยู่ชั้นม.6เนาะอาจารย์ก็สอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างงี้ก็จะให้อาจารย์เล่าเรื่องต่างๆนานาที่น้องอิมอยู่โรงเรียนยุพราชอะค่ะ
5: ผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ว่าจริงๆเขามันสมองเช็ดดีนะ
1: จริงเหรอ
5: แต่เขาขี้เกียจเรียนนะแล้วก็ชอบนอนหลับแต่พอมาคิดอีกทีต้องไปสืบที่บ้านแล้วก็เลยบอกคุณแม่ว่ามีปัญหาอย่างนี้นะครับคุณแม่เขาก็รับฟังแล้วตั้งแต่นั้นมาเขาสืบจะดีขึ้นหน่อยนะ
1: แต่คุณแม่ไม่บอกอะไรเลยนะ
5: เหรอ
1: ไม่มี
5: กูไปหา
1: อ๋อถือว่าแต่พ่อบอกว่าทำตัวให้มันดีๆหน่อยว่าเฮ้ยอะไรเธอถึงทักเราอย่างนี้อะไรอ๋อไปหานี่เอง
5: คือไปที่นู่นเลย
6: และอิมอะคะเห็นบอกว่ามีฉายาด้วยเป็นเด็กหลังห้องเลย
1: โอ้โหอยู่หลังห้องตลอดเลยคือสารพัดฉายาไอ้เสียงแหลมไอ้จิ้งจกไอ้โอลิฟอะไรเงี้ยไฮเปอร์นู่นนี่นั่นคือแบบว่าเป็นคนชอบอยู่หลังห้องเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่เลือกทำเลยตรงนั้นเพราะว่าวางแผนไว้เลยนะกับเพื่อนๆสมัยก่อนเพื่อนหนูมี10กว่าคนเงี้ยนะถ้าอยู่ตรงทำเลตรงนี้เราสามารถคาดออกได้โดยที่อาจารย์ไม่รู้ในสมัยเด็กไงทั้งนั้นที่จริงๆแล้วพอปัจจุบันเนี่ยมองไปอาจารย์เขาต้องรู้อยู่แล้วเขาเห็นทั่วหมดเลยแต่สมัยนั้นเป็นเด็กไงจินตนาการไปเรื่อยแต่ว่าต้องไม่เห็นแน่เลยต้องค่อยๆคาดค่อยๆคาดอะไรอย่างเงี้ย
5: คือตอนก้มมองหนังสือก็ไม่รู้แต่พอเงยหน้าขึ้นรู
1: ้หายไปไหนแล้ว
5: มารู้ทีหลัง
1: ตามไม่ทัน
5: เพราะเด็กมันเยอะห้องละ50 กว่าคนเนาะแต่ส่วนมากก็จะรู้เป็นส่วนใหญ
6: ่อิมบอกว่าอาจารย์อดิศักดิ์เป็นไอดอลของอิมเลย
1: คือเวลามีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นความรักครอบครัวทุกอย่างท่านแล้วท่านก็จะคอยแบบว่าให้คำแนะนำแล้วมีแต่รอยยิ้มที่จะให้กับเราคือแบบว่าอาจารย์เนี่ยหนูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือหนูไม่เข้าใจเธอถ้าเธอบอกได้นะวันเสาร์ที่เธอมาบ้านอาจารย์มาเฮียนมาติวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะใจดีคือแบบเด็กๆสามารถถามเขาได้ทุกอย่างทำให้แบบว่าเรารู้สึกไม่เก่งแล้วเรารู้สึกว่าแฮจะเป็นไอดอลหนูเลยอย่างเง
5: ี้ยพูดถือว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาควรจะช่วยเหลือกัน
1: ครับ
5: ครูคือผู้นำวิญญาณโดยเฉพาะคนที่เข้ากำลังจะแย่แล้วเราต้องนำให้เขารุ่งเรืองนะครับเพราะนั้นครูก็จะแนะนำให้เขาไปเรียนไปอะไร
1: ใช่
5: ให้ชีวิตดีขึ้นไม่ใช่อยู่มาฝึกให้เธออ
1: ะไรกี้นี่
5: แล้วบ้าไปเ
1: ล
5: ยที่
1: แล้วเชื่อไหมคุณผู้ชม
5: ค
1: ือตั้งแต่ม.4แย่ม.5แย่ม.6พอไปติวอาจารย์ปุ๊บเนี่ยคือแบบว่าเก่งดีเลยนะคือหนูก็กลายเป็นว่าอ๋อจริงๆแล้วบางทีภาษาอังกฤษไม่ใช่ว่ายากนะแต่ด้วยความกลัวไงว่าเฮ้ยเราไม่ได้ภาษาอังกฤษก็คิดว่ามันเรียนไม่ได้หรอกแต่พอเจออาจารย์ค่อยๆสอนอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคืออาจารย์จะมีเทคนิคแบบว่าสอนแบบว่าสบายๆ สนุกๆทำให้แบบว่าเด็กมันสนุกกับวิชาที่ตัวเองเรียนทำให้เด็กว่ามีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้นอะไรอย่างนี
6: ้ในฐานะที่คุณครูเป็นอาจารย์ประจำชั้นนะคะเห็นทราบมาว่าอิมเนี่ยเกือบจะถูกไล่ออกเลยตอนนั้นอาจารย์ทำยังไงอะคะ
5: คือครูนี่นะครูเป็นครูประจำชั้นเนาะ
1: ครับ
5: ครูเป็นหน้าที่ครูประจำชั้นคือจะต้องปกป้องลูกศิษย์เองที่ไม่ใช่ว่าเลวร้ายมากที่สุดนี่ๆหน่อยๆเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราคือครูคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญไม่ใช่เราจะผลักดันเด็กให้ไปเลยครูก็พยายามไปพูดกับฝ่ายปกครองว่า ็นส่วนดีเขาบ้างไม่ใช่ว่ามีส่วนร้ายหมดผมก็ไปหาฝ่ายปกครองเนาะ
6: ไปขอเหรอคะ
5: ครับไปขอเขาว่าเด็กคนนี้เขาไม่ใช่จะเลวร้ายหมดเพราะยังมีส่วนดีบ้างก็ไปขอเขาไว
1: ้แล้วมีคำหนึ่งอาจารย์ที่หนูชอบจนถึงปัจจุบันนี้อาจารย์ก็ยังพูดอยู่นะคะเด็กของฉันต้องปกป้องเด็กของฉันยังหนูเสื้อหูเหมือนคนในครอบครัวของเราเลยอ่ะเหมือนพ่อแม่เราถ้าสมมติว่าลูกมีปัญหาอะไรพ่อแม่พร้อมที่จะปกป้องพออาจารย์พูดคำนี้มาหนูรู้สึกว่าโอ้โหแบบเราต้องกลับใจแล้วเราไม่ได้แล้วเราไม่เป็นเราต้องไม่เป็นเด็กเกเรแล้วขนาดอาจารย์ปกป้องเราทำไมเราไม่ถึงไม่ปกป้องตัวเองคือแบบมันเป็นคำที่แบบหนูเนี่ยจนปัจจุบันนี้คำยังมาถึงหูหนูอยู่อ่ะหนูรู้สึกว่าเฮ้ยอบอุ่นอ่ะเป็นคำที่แบบรู้สึกว่าให้เราพลิกชีวิตแต่ว่าเฮ้ยเราต้องรักตัวเองนะเราต้องจบให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้หนูประสบความสำเร็จแล้วนะคะก็ชีวิตก็เดินทางไปในทางที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นก็เพราะว่าอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนหนูในช่วงเวลาตอนที่หนูยังเป็นวัยรุ่นถ้าไม่มีอาจารย์ก็หนูคิดว่าโอ้โหอิมคงแบบค่อนข้างแบบเตลิดเปิดเปิงไปเลยก็มีอาจารย์เนี่ยค่ะคอยดึงหนูให้กลับมาแบบว่าตั้งใจเรียนนะเพื่ออนาคตของเธอจะได้ไปไกลๆและหนูก็ทำความฝันของหนูเป็นจริงแล้ววันนี้หนูก็เลยเตรียมดอกไม้มาด้วยนี่หนูถักเองนะล้อเล่นชอบดอกมะลิมาขอคำอาจารย์ในสิ่งที่หนูเคยทำอะไรไม่ดีไปก็ขออาจารย์อโหสิให้หนูด้วยนะคะ
5: ขอให้เธอมีความเจริญรุ่งเรืองเนา
1: ะ
5: รักษาความดีตลอดไปอย่างที่ครูไว้พรท่านเมื่อกี้เนา
1: ะ
5: และขอให้โชคดีนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
5: และหวังว่าหน้าหลังมาหาครู
1: มาเที่ยวหาแน่นอนแน่นอนเลยครับผม
5: จบดีมาก
1: เดี๋ยวอาจารย์จะไม่หล่อวันนี้หนูเตรียมมาเลยเดินหล่อได้แน่อันนี้แบบว่าแฟนอาจารย์ต้องหลงอาจารย์แน่นอนลูกศิษย์นี่อึ้งตะลึงเลยสุดยอดโอ้โหสีสวยเห็นไหมอ่ะเดินโอ้ยว้าวนี่
0: รู้สึกของเธอในวันนี้ก็คงไม่ต่างจากความรู้สึกเมื่อวันก่อนเพราะเธอยังรับรู้ถึงความเมตตาจากครูและสำหรับครูก็คงสุขใจไม่น้อยที่ได้เห็นลูกศิษย์กลับมาระลึกถึงครูอีกครั้งครูท่านต่อไปที่อิมผูกพันและคิดถึงนั่นก็คืออาจารย์จริยาอนุกูลครูสอนภาษาอังกฤษซึ่งท่านเป็นครูที่เข้าใจเด็กๆโดยเฉพาะช่วงที่เธอเป็นวัยรุ่นในขณะนั้นก็มักจะมาปรึกษาครูอยู่เสมออ
1: าจารย์จริยานะคะเป็นภรรยาของอาจารย์ดีศักดิ์ซึ่งสอนอังกฤษเสริมก่อนจะเรียนหนังสือใช่ไหมเขาต้องมีการคลายเครียดบ้างไม่ใช่แบบว่ามาถึงปุ๊บอ่ะเปิดสมุดเรียนหนังสืออะไรอย่างเขาก็ไม่นะเขาก็พูดเรื่องราวให้แบบว่าโน้มน้าวจิตใจให้เราแบบว่าเอ้ยเริ่มสนุกกับวิชานี้ละเริ่มเรียนเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ช่วงม.4ถึงม.6เนี่ยเป็นช่วงวัยรุ่นเริ่มเจอความรักอะไรเงี้ยน้องๆหรือเพื่อนๆหลายๆคนก็จะมีอกหักบ้างมีอะไรบ้างก็จะมาปรึกษาอาจารย์อิมเข้าใจว่าทำไมวัยรุ่นหลายๆคนบางทีอาจจะออกนอกกรอบบ้างอาจจะเดินผิดทางบ้างเพราะว่ามันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออิมคิดว่าหลายๆคนคงต้องผ่านประสบการณ์ทางนี้ไม่มากก็น้อยอ่ะคือถ้าสมมุติเจอคนที่เขาอบรมเราแล้วมันแบบว่าดึงเราในทางที่ดีได้ในช่วงจังหวะนั้นชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนทันที

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์

ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ติเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ N นะครับเราจะแทนมันด้วย AN นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ AN ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า AN นะครับจะเท่ากับ A1 บวก N ลบ1คูณ D นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ N นะครับก็คือ AN นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ R กำลัง N ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่า

ค่ะคณิตนะครับ SN นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง N ส่วน1ลบ R หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ A1 ลบ ANR ส่วน1ลบ R นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเลขคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ A1 ส่วน1ลบ R ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ A1 A2 A3 ไปจนถึง AN เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ SN นะครับเป็นผลบวกของ N พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ AN จะเท่ากับ A1 คูณ R กำลัง N ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า A2 บวก A4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ A3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ A2 A4 A3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น A1 คูณ R บวก A1 คูณ R กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน A3 เนี่ยก็จะกลายเป็นA1 คูณ R กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น A1 R ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก R กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น A1 R คูณ1บวก R กำลัง2นะครับส่วนด้วย A1 คูณ R กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ A1 ตัดกับ A1 R ตัดกับ R นะครับก็จะเหลือ1บวก R กำลัง2ส่วน R เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 R กำลัง2นะครับจะเท่ากับ 5R และพี่นะครับก็จะย้าย 5R นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2R กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2R กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5R ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า R ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2R และ R ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า R ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ R ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า R มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา SN ใช่ไหมครับ SN ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า SN นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง N ส่วน1ลบ R ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นั่นเองครับเราก็จะเอา SN นะครับมาแทนค่านะครับ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วน1ลบ R ครับตอนนี้เราได้ S8 ส่วน S4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น S4 ส่วน S2 นะครับก็จะเป็น A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ A1 คูณ
1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ1ครับนั่นเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 ตัด a1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วน

ด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ

0: นี่อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
1: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
2: จริงด้วย
3: ลาลาตามาก
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
4: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
5: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
0: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
4: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
5: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
3: สบม.สบายมากครับ
4: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
5: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
1: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
5: สวัสดี
6: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
5: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
3: ธรณีพิบัติภัย
0: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
5: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
3: ดีครับ
5: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
1: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
5: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
1: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
5: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
0: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
5: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
0: จำได้สิ ที่กลับโดนแม่นายเล่น

0: านเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
1: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
2: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
0: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
0: อ
1: ัน
0: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
0: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
0: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
0: ุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้ง

0: ทางตรงและทางจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
2: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
0: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็ก
2: ๆการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได
0: ้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไม

0: แต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นอัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
2: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

สมัยแรกๆที่เข้ามาอยู่โรงเรียนแห่งนี้นะครับก็มีนักเรียนอยู่418คนตอนนั้นมีครูอยู่18คนเข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าตกใจในสภาพแวดล้อมที่มันมีอยู่อันแรกก็คือเรื่องกายภาพที่เรามองเห็นด้วยตาไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียนที่มันชำรุดทรุดโทรมก็เลยตกใจอีกปัญหาหนึ่งที่โรงเรียนเจอก็คือปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งผมคิดว่าน่าจะบกพร่องเพราะว่าเห็นจากสภาพเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนไม่ว่าจะเป็นเด็กลักขโมยเด็กก้าวร้าวเด็กหนีเรียนอะไรต่างๆมันจะมีเยอะเมื่อเราเข้าไปดูลึกๆแล้วก็จะเห็นว่าเด็กส่วนใหญ่นะครับที่เข้ามาเรียนกับเราคือเข้าไปเรียนในเมืองไม่ได้พ่อแม่ยากจนขาดแคลนขาดแคลนไปทั้งหมดทุกอย่างทั้งขาดแคลนแล้วก็ทั้งขาดโอกาสด้วย

0: ชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีชุมชนที่มีชื่อว่าบ้านคูเมืองและที่นี่มีโรงเรียนที่เมื่อ10ปีที่แล้วมีสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าเรียนอีกทั้งในโรงเรียนยังมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายแต่ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคูเมืองแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโรงเรียนที่น่าเรียนน่าอยู่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของทุกคนที่นี
1: ่กว่าจะมาทำความเข้าใจกับเพื่อนครูบาอาจารย์กว่าจะมาจัดการในระบบสิ่งแวดล้อมบริหารจัดการอะไรต่างๆก็ใช้เวลาพอสมควรปัญหาทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องนักเรียนกับการเรียนเราต้องแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันการอันดับแรกก็คือก็ทำจากตัวเองก่อนทำเป็นตัวอย่างก่อนอันที่สองก็คือสร้างทีมงานในโรงเรียนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนงานในโรงเรียนไปได้โดยที่ไม่มีทีมนำเพราะฉะนั้นก็มองหาเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนว่ามีใครบ้างที่มีจิตอาสาที่อยากจะทำงานพวกนี้มันเมื่อมองเห็นบุคลากรได้บุคลากรมาก็เริ่มมาคุยกันมาวางแผนกันเรื่องเด็กนักเรียนเรื่องระบบดูแลเราทำอย่างนี้ดีไหมต่อปีนี้เราจะก่อนที่เราจะดุก่อนที่เราจะว่าเด็กเราลองเข้าไปดูที่ครอบครัวเขาดีไหมถ้าครอบครัวเขาเป็นยังไงลองเข้าไปดูที่ตัวเขาจริงๆว่าเขาเรียนไม่ได้วิชาอะไรแล้วเราก็จะช่วยเขาแล้วก็เรียกเขามาคุยนะครับอันนี้ก็คืออันดับแรกก็คือสร้างทีมตอนนั้นมีครู10กว่าคน14 15คนเราก็เริ่มมาสร้างกันมาคุยกันให้บ่อยแล้วคุยกันแต่ละปัญหาแต่ละเรื่องคือเราจะคุยทุกเรื่องคุยได้ทุกเรื่องเพื่อสร้างทีมแล้วค่อยดึงมาทีละคน2คนในเรื่องที่อยากจะแจ้งให้ทราบเรื่องแรกก็คือเรื่องจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนปีนี้เรามีเด็กเข้าเรียนอยู่663คนเพราะในเรื่องเดียวกันนี้ก็อยากมอบให้ทางหัวหน้าบริหารทั่วไปแล้วก็ทีมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ช่วยคัดกรองนักเรียนที่อาจจะเกิดจากภาวะต่างๆนะครับเพื่อเราจะได้ข้อมูลตรงนั้นมาวินิจฉัยแล้วก็ตัดสินทั้งเรื่องการให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องระบบการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านรีบดำเนินการในเรื่องนี้โดยด่วนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากกติกาการคุยกันในภาพรวมในห้องประชุมเราจะต้องถือปฏิบัติร่วมกันทุกคนจะต้องยึดมั่นในกติกาแล้วก็เดินไปด้วยกันแล้วก็ดึงเด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเรื่องงานประชาสัมพันธ์เรื่องมัคคุเทศผมอยากจะให้พี่ดังฝึกนักเรียนรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อรับแขกเพราะว่าตอนนี้จะวันที่11นี้ก็จะมีครูมาจากมหาสารคามมาเยี่ยมโรงเรียนเราแล้วก็ให้พวกหนูมาหาคุณครูพรทิพย์แล้วก็ฝึกเรื่องมัคคุเทศน้อยที่เราเคยทำ
2: คือเป้าหมายของท่านนี่จะอยู่ที่นักเรียนนะคะเป็นส่วนใหญ่ในเป้าหมายคือพยายามจะสร้างโอกาสให้เด็กในชนบทเนี่ยเขาได้รับโอกาสเท่าเทียมกับเด็กในเมืองนะคะเพราะว่าระยะทางห่างจากตัวเมืองที่เขาจะไปศึกษาต่อเนี่ยโอกาสเขามันมีไม่มากนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงท่านก็เลยอยากจะให้จัดทำตรงนี้เนี่ยให้เป็นที่ที่เขาจะแสวงหาอะไรได้หลายๆอย่างที่เขาควรจะได้เหมือนกับเด็กในเมือง
3: หัวใจอยู่ด้านไหนลูกมาชี้ดูสิคะเก่งมากปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะ
4: เรื่องการแก้ปัญหาเรื่องเด็กไม่อยากมาโรงเรียนเราซื้อรถมาโรงเรียนมาก็ให้ไปบริการฟรีตอนเช้าเราไปรับตอนเย็นเราก็ไปส่งตามเวลารับตามเวลาส่งตามเวลาเด็กเขาก็มีความสุขในการมาก็ทำให้เด็กอยากมาโรงเรียนหนึ่งหน้าฝนก็หน้าฝนหน้าร้อนแดดร้อนเด็กก็ไม่มีโอกาสจะเปียกฝนเด็กเขาก็มีความสุขในการมา

กันอย่างเดียวกันวิธีการเดียวกันทีนี้เมื่อเรามาดูว่าเด็กที่มันไม่มาเรียนเด็กที่มันหนีเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กที่เรียนในระบบห้องเรียนไม่ได้ก็คือเรียนตามเพื่อนไม่ทันเขาก็ออกมาอยู่นอกห้องนะครับเราแก้ปัญหาก็คือว่าให้ความสำคัญในเนื้อหาสาระแตกต่างกันเด็กที่เรียนตัวหนังสือเนาะถือไม่ได้ไม่ได้หมายความเขาไม่เก่งแต่เขาอาจจะไม่ได้ผ่านกระบวนการรับรู้ของเขาตรงนั้นเขาอาจจะบกพร่องแต่เขาสามารถปฏิบัติงานแทนได้เราก็ให้ปฏิบัติงานแทน

0: ความจริงเราแบ่งนักเรียนเป็น3กลุ่มเมื่อแบ่งนักเรียนเป็น3กลุ่มเราก็ไม่อยากว่าห้องทับ1ทับ2ทับ3ทับ1มักจะมองว่าเป็นเด็กเก่งทับ2มักจะว่าเป็นเด็กปานกลางทับ3มักจะว่าเป็นเด็กที่เรียนไม่ทันเพื่อนอะไรพวกนี้เราไม่อยากให้เกิดความรู้สึกตรงนี้เราก็ให้ห้องจิตอาสาห้องจิตเอื้อเฟื้อห้องจิตสาธารณะเราเปลี่ยนชื่ออย่างนี้เลย
1: How are you? Today I have many cards for you. The first you don't know what is it, but I want you to see and try to read. I take one. Okay, now you will read it. Hair. One or two or three syllable.
2: One.
1: Yes, excellent.
3: ห้องทับหนึ่งเราจะให้เรียนแล้วก็มีการเสริมให้หนักขึ้นคุณครูจะต้องไขว่คว้าหาความรู้มาให้มากขึ้นห้องสองก็เป็นห้องเด็กกลางๆห้องนี้เราก็จะเอาเขาก็จะสนใจการเรียนไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่เราก็จะเสริมตามศักยภาพเขาก็เรียนตามปกติค่ะ
4: ซึ่งอันนี้นักเรียนก็ทราบแล้วว่าวิตามินซีนั้นจัดเป็นสารอาหารประเภทหนึ่งซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานหรือไม่ให้พลังงานคะวิตามินนั้นจัดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่ร่างกายเราต้องการหรือเปล่
2: า
4: ร่างกายเราต้องการนะคะประโยชน์สารละลายไอโอดีนนะคะลงไปหลอดละ1หยดนะคะ
3: สำหรับกลุ่มที่3คือกลุ่มจิตสาธารณะเนี่ยในเราก็จะให้เรียนสามัญเหมือนกับกลุ่มอื่นนะคะแต่จะมีกลุ่มในภาคบ่ายที่เราจะให้เขาฝึกตามความสนใจของเขาเช่นว่าเขาชอบงานปูนงานไม้หรืองานก่อสร้างเราก็จะให้เขาจะแบ่งกลุ่มของเขาแล้วเราก็จะมีวิทยากรภายนอก
0: การที่เราแบ่งเด็กเป็น3กลุ่มนะครับสิ่งที่เรามองเห็นอันดับแรกก็คือว่าเด็กไม่หนีเรียนนะครับเด็กไม่หนีเรียนเพราะว่ากลุ่มที่3เขาก็ได้รับการยอมรับเขาก็มาโรงเรียนเขาก็ทำงานได้เขาก็ได้คะแนนเหมือนกันคะแนนเป็นแค่ตัวเลขที่เราตีค่าแค่นั้นเองคือมนุษย์เราเนี่ยผมมีความเชื่ออย่างเงี้ยว่ามันมีความละเอียดอ่อนในตัวในกระบวนการเรียนรู้เพราะเราไม่สามารถที่จะตัดสินคนบนกระดาษคำตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เพราะฉะนั้นการวัดมนุษย์เนี่ยต้องวัดหลายเรื่องนะครับวัดทั้งพฤติกรรมวัดทั้งการทำงานวัดทั้งเรื่องการอยู่ร่วมกันวัดทั้งความรู้อะไรพวกนี้และวัดทั้งทักษะเพราะการที่เด็กเขาทำคะแนนได้เต็มไม่ได้หมายว่าเขาเป็นเก่งเขาดีเขาอะไรไม่ได้เด็กการทำงานเด็กเขาช่วยเหลือเพื่อนเด็กเหล่านั้นน่าจะอยู่ในสังคมได้
5: ในการแบ่งห้องเรียนตัวนี้เราไม่มีความรู้สึกว่าคนที่อยู่ห้องจิตเอื้อเฟื้อจะเก่งห้องจิตอาสาจะเก่งห้องที่อยู่จิตสาธารณะจะไม่เก่งเราไม่มีความคิดแบบนี้เลยครับทุกคนมีความรู้ความสามารถที่เท่ากันแต่ความสามารถนั้นในแต่ละคนจะแตกต่างกันไปครับคนหนึ่งอาจจะเก่งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อังกฤษคนเราเก่งไม่เหมือนกันดังนั้นการที่เรามีห้องแบบนี้ก็ดีครับทำให้เราเรียนรู้ในความสามารถของตนเองครับ

การดึงชุมชนเข้ามีส่วนร่วมกับโรงเรียนวิธีง่ายที่สุดวิธีหนึ่งก็คือขอให้เราได้เข้าไปหาเขาได้ไปเล่าให้เขาฟังชาวบ้านเขามีอะไรเขาให้เราหมดอย่างเช่นผมกำลังสร้างบ้านให้นักเรียนอยู่เดี๋ยวนี้นะครับก็จะมีชาวบ้านนี่เข้ามาอย่างเช่นอาคารเรียนที่มันทรุดโทรมนะครับชาวบ้านเขาก็จะมาช่วยทาสีมาช่วยเปลี่ยนหลังคาเราซื้อวัสดุมานะครับแรงงานก็ฟรีก็เข้ามาทำวัน2วันก็เสร็จเขาจะเกณฑ์กันมานะสมมติว่าหลังคาวันนี้เขาจะมา20คนเขามาช่วยกันทำถนนอย่างนี้เหมือนกันเราก็ซื้อปูนซื้ออะไรมาซื้อปูนซื้อทรายมาชาวบ้านเขาก็จะมาช่วยที่เขามาทำช่วยเราก็น่าจะเป็นผลที่เขาให้ความสำคัญนะครับที่โรงเรียนก็ไม่ได้หยุดนิ่งก็พยายามทำอยู่ตลอดเขาก็อาจจะเห็นความสำคัญตรงนั้นตอนนี้ผมก็อยากจะถามลุงถามคุณน้าเนี่ยนะครับว่าเรามันใกล้จะเสร็จหรือยังก็นอกจากมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะทำการเกษตรด้วยแล้วก็

0: เราก็จะตอนเช้ามาก็ให้ไปโรงเรียนตอนเย็นมาก็มานอนทำกิจกรรมตรงนี้ทีนี้สิ่งหนึ่งที่พวกเรามองก็คือเราไม่มองที่ตัวเงินเรามองที่องค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนอย่างเช่นปราชญ์ชาวบ้านอย่างเช่นผู้นำชุมชนที่เขามีความรู้ในเรื่องชุมชนที่เขามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เขามีอยู่ในตัวเขานั่นที่เขาจะมาสอนให้นะครับพวกฟ้อนพวกรำอะไรต่างๆเราไปขอเขาก็มาเลยนะครับอย่างเช่นป.1 ป.2 ป.3นี่ปีที่แล้วนี่เขาจะมาช่วยเราเนี่ยทุกวันละ1คนป.1 ถึง ป.3 มีเด็ก123คนปรากฏว่าผู้ปกครองมาคนละ1วันมันก็ครบเกือบปีการศึกษาพอดีเขาจะมาช่วยสอนนิทานมาสอนเรื่องกริยามารยาทมาสอนเรื่องอะไรต่างๆที่เขามีอยู่เขาคนละประมาณ 20-30 นาทีแล้วเขากลับบ้าน
1: วันนี้คุณยายก็มาช่วยสอนเล่านิทานให้พวกเด็กๆประมาณประถมปีที่1ที่2พวกนี้นะเป็นนิทานในพื้นบ้านเรื่องเทวดากับอะไรนะใช่ตัดฟืนนะคุณยายเล่าจบไปแล้วนิทานเรื่องนี้นะไอนิทานเรื่องนี้เนี่ยชายที่ตัดฟืนเขาเป็นคนยังไง
2: คนดี
1: เป็นดียังไงเขาเป็นคนดียังไงเทวดาเขาซื่อสัตย์ซื่อสัตย์แล้วทำไมเรารู้ว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์เทวดางมอะไรขวัญมาไม่ใช่ของ
2: เขา
1: เอาไหม
2: ไม
1: ่เอาเดี๋ยวเขาก็ชอบเขาอยากให้เราให้ฟังตลอดเราเองก็มีความสุขที่มาเล่าให้เขาฟัง
0: ผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งที่เราได้จากชุมชนนะครับก็คือการสอดส่องดูแลลูกหลานเราที่อยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นลูกของเขาเองหรือลูกหลานคนอื่นนะเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรเขาก็จะมาช่วยในการอบรมสั่งสอนให้ก็คิดว่าได้แนวทางแก้ปัญหาได้รับรู้ร่วมกันว่าในสังคมเราเนี่ยเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องช่วยกันแก้ปัญหา

0: ก็อยากจะทำโรงเรียนให้มันสะอาดสะอ้านนะมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อยากจะให้สร้างบรรยากาศให้เหมือนบ้านหลังที่2ของนักเรียนนะครับส่วนพื้นที่ทั้งหมดเราก็ให้นักเรียนแบ่งพื้นที่ให้นักเรียนทุกตารางนิ้วให้นักเรียนกับครูเป็นคนดูแลรักษาไม่ว่าจะรดน้ำต้นไม้มาทำความสะอาดไม่ว่าจะดูแลเรื่องห้องน้ำห้องส้วมเด็กเขาจะทำตลอดเขาจะทำตอนเช้ามาถึงเรียนปุ๊บเขาจะทำเลยเสร็จแล้วเขาก็จะเรียนหนังสือตอนเรียนหนังสือตอนพักเที่ยงเสร็จเขาทานข้าวเสร็จเขาจะมาทำอีกครั้งหนึ่งก่อนกลับบ้านเขาก็จะดูแลอีกครั้งหนึ่งเขาจะดูอยู่3ครั้งถ้าเป็นบ้านของเขาก็ต้องช่วยกันมาจากแนวคิดตรงนั้นนะครับเพราะตรงนี้มันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นของทุกคนร่วมกันเพราะฉะนั้นบ้านของเราจะต้องทำเอง
1: พอเขารักโรงเรียนเราเหมือนกับที่เป็นบ้านของเขาเองเพราะนั้นเขาก็จะดูแลในส่วนต่างๆที่เขาได้รับมอบหมายนะคะถ้าเขาอยากจะให้สวยเขาก็จะทำยังไงเขาก็บางทีเขาก็ปรึกษากันเขาเลยรักโรงเรียนเลยทำให้เกิดว่าพอในจุดที่เขาทำแล้วก็สวยเขาก็เลยอยากมาโรงเรียนบ่อยๆอยากมาดูในความสำเร็จของเขา
0: เป้าหมายในการสร้างโรงเรียนแห่งนี้ให้เหมือนบ้านนะครับเราต้องการปลูกฝังเรื่องจิตวิญญาณของนักเรียนให้เป็นคนรักท้องถิ่นตัวเองนะครับรักบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็ถ้าเขาสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับเมื่อเขามีโอกาสผมก็อยากจะเห็นตรงนั้นเพราะวันนี้เด็กที่มาเรียนกับเราส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเมื่อโรงเรียนให้โอกาสเขาเต็มที่ผมคิดว่าสักวันหนึ่งเขาคงคิดถึงคนที่ได้โอกาสกว่าเขาเพราะโรงเรียนเคยให้เขาผมคิดว่าวันหน้าเขาคงจะให้กับเรา

ความยากลำบากในการเดินทางยาเสพติดในท้องที่ขาดแคลนคุณครูโรงเรียนจะถูกยุบนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วของโรงเรียนบ้านโป่งหวายอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนบ้านโป่งหวายอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีถึง122กิโลเมตรการเดินทางต้องใช้แพขนานยนต์ข้ามอ่างเก็บน้ำถึงจะสามารถเดินทางไปถึงโรงเรียนได้

ปัญหาต่างๆของโรงเรียนบ้านโป่งหวายได้ค่อยๆถูกแก้ไขเมื่ออาจารย์สายหยุดห้าวเจริญได้เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชีวิตของเธอนั้นเธอเลือกที่จะมาสอนนักเรียนในถิ่นทุรกันดารแทนที่จะสอนโรงเรียนในเมือง

0: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีทุกคนค่ะช่วยกันกวาดนะคะคนไหนว่างบ้างมีใครว่างบ้างไหมคะมีใครว่างงานเกวลินว่างงานไหมคะว่างงานช่วยครูทำอย่างไรคะช่วยครูหิ้วกระเป๋าดูสิต่อไปจะได้เป็นคุณครูเหมือนครูนะ
1: แรงบันดาลใจที่เลือกมาเป็นครูนะคะเกิดและเติบโตอยู่ในครอบครัวครูพ่อครูแม่ครูพี่สาวพี่ชายเป็นครูดังนั้นเราก็ได้ซึมซับรับรู้โดยมีครอบครัวเป็นต้นแบบเป็นแม่พิมพ์เป็นแบบอย่างอะค่ะ
2: หลังจากได้สั่งสมประสบการณ์กับการเป็นครูผู้สอนได้9ปีอาจารย์สายหยุดจึงตัดสินใจสอบเป็นผู้บริหารโรงเรียนและเลือกมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งหวายจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งปัจจุบันมีนักเรียน166คน
1: เมื่อมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในวันแรกเนี่ยเราได้มาพบปัญหารออยู่ครูขาดแคลนนักเรียนก็มีจำนวนน้อยไม่ถึง120คนเงินงบประมาณก็น้อยตามไปด้วยนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์มีแค่เครื่องพิมพ์ดีดเก่าๆ1เครื่องในการที่จะช่วยสื่อเทคโนโลยีต่างๆมีไม่เพียงพอและมีอย่างจำกัดนี่คือเรื่องในโรงเรียนสิ่งที่เราต้องไปสัมพันธ์ก็คือในเรื่องของชุมชนชุมชนมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นอันดับ1ของอำเภอศรีสวัสดิ์แล้วเด็กแต่ละหมู่บ้านก็คือมีบ้านเรือนห่างไกลจากโรงเรียนก็ขาดแคลนพาหนะในการรับส่งแล้วแถมยังมีห้องเรียนสาขาที่ต้องดูแลรับผิดชอบซึ่งมีระยะทางห่างไกลจากโรงเรียนเนี่ยประมาณอีก14กิโลนั่นคือสิ่งต่างๆที่เราต้องมาบริหารจัดการเราไม่มีเวลาแล้วค่ะที่จะมานั่งคิดว่าโอ้มันเป็นปัญหาแต่เราต้องมาคิดว่าเราจะแก้ปัญหายังไงนะจะมีวิธีการใดที่จะทำให้ปัญหานั้นนะหมดไปเราต้องทำงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมส่วนร่วมทำอะไรส่วนร่วมทำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนทำครูให้มีความเป็นครูทำให้นักเรียนมีความเป็นนักเรียนนี่คือหน้าที่ของครูดังนั้นเราก็เริ่มต้นที่จะแก้ปัญหาโดยการมีส่วนร่วมส่วนร่วมจากคณะครูส่วนร่วมจากคนในชุมชนโรงเรียนที่มีบุคลากรขาดแคลนดังนั้นครูต้องรู้จักสอบจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ1คนสอนควบชั้นเรียนครู1คนสอน2ชั้นครู1คนสอน3ชั้นอีก1วิธีในการแก้ปัญหาความขาดแคลนครูเราได้มีการนิมนต์พระเราเรียกว่าพระครูค่ะมาสอนศีลธรรมในโรงเรียนแล้วก็ยังมาจัดกิจกรรมสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนแล้วก็ท้ายสุดจัดโครงการโรงเรียนเรียนร่วมเราส่งเด็กซึ่งเป็นนักเรียนชั้นโตๆก็คือป.4 ป.5 ป.6 ไปเรียนร่วมโดยมีพาหนะรับส่งไปยังโรงเรียนใกล้เคียงแล้วโรงเรียนใกล้เคียงนั้นก็ส่งเด็กนักเรียนป.1 ป.2 ป.3 มาเรียนร่วมที่โรงเรียนเรานี่คือการแก้ปัญหาโดยในรูปของเครือข่าย
3: สายที่1ก็คือสายสัญญาณมอนิเตอร์ลักษณะของสายสัญญาณนักเรียนต้องหยิบมาดูมันจะมีทางด้านสั้นกับทางด้านยาวสีเขียวเป็น
4: กด
5: ด้านหน้าและดันด้านในดันด้านในไป
3: สล็อตที่เป็นแรมข้างๆกดออกกด2ข้างเลย
1: ในช่วงที่เราได้มารับรู้ว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติดเป็นอันดับ1ของอำเภอช่วงแรกเราก็รู้สึกวูบเหมือนกันแต่ว่าเรามานั่งคิดว่าหน้าที่เราคืออะไร

น้าที่เราเป็นครูดังนั้นเราเริ่มจากที่ตัวเด็กก่อนเราก็จัดกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนเป็นเขตปลอดสิ่งเสพติดโรงเรียนสีขาวในสมัยนั้นถ้านักเรียนเห็นก้นบุหรี่ในโรงเรียนนักเรียนจะมาแล้วค่ะแค่ก้นบุหรี่นะคะนักเรียนจะต้องมาครูใหญ่ครับก้นบุหรี่ครับนักเรียนเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอบายมุข

0: สิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็พาเด็กออกไปนอกชุมชนไปเดินรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติด
1: ลุงไวนักการพานโรงของโรงเรียนก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ในขณะนั้นได้หลงผิดไปกับยาเสพติด
0: พระเดชผู้บริหารมีอำนาจแต่คุณจะฟันธงเป๊ะอ้างกฎระเบียบนั่นไม่ได้เราแก้ปัญหาแค่คนคนหนึ่งแต่คนคนนั้นมีลูกมีภรรยามีครอบครัวที่ต้องดูแลตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องมองให้ลึกไปด้วย
2: ผอ.นี่เขาก็ให้โอกาสให้ลูกเมียเนี่ยมีอาชีพทำกินเนี่ยอยู่ในโรงเรียนก็เหมือนรายได้ผมก็เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมเริ่มมันนั่งคิดน้องคิดแล้วนะครับผมก็เริ่มแบบเปลี่ยนสภาพตัวเองอ่ะทำเพื่อท่านบ้างอ่ะ
0: ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอเราใช้การระดมทุนหมู่บ้านเนี่ยคนฐานะไม่ดีแต่ว่าเขามีโอกาสที่จะรู้จักคนอื่นนอกชุมชนที่มีฐานะดียิ่งกว่าวัยรุ่นหรือเยาวชนในหมู่บ้านเนี่ยไปทำงานในเมืองนั่นคือโอกาสที่เขารู้จักคนที่มีฐานะที่ดีกว่าเราใช้จุดนี้ค่ะที่จะระดมทุนภายนอกเข้ามาหลังจากที่เราได้งบประมาณจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามาก้อนหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือเราต้องโปร่งใสทุกคนรับรู้แล้วก็ทุกคนมาร่วมกันคิดว่าจะนำเงินไปทำอะไรอาคารสถานที่ไม่เพียงพอสร้างห้องอนุบาลหลังใหม่ให้เด็กๆห้องสมุดจากเดิมเป็นมุมเล็กๆในแต่ละห้องเรียนก็สร้างอาคารห้องสมุดห้องส้วมสุดโทรมก่อสร้างห้องสุขาหรือห้องส้วมหลังใหม่สร้างห้องคอมพิวเตอร์ซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์มาด้วยเงินที่มาจากคนทุกคนในชุมชน
1: นอกจากนี้อาจารย์สายหยุดยังให้ความสำคัญกับคุณครูใต้บังคับบัญชาดังคำกล่าวที่ว่าต้องสร้างครูให้เป็นครูที่ดีด้วย
0: ครูต้องมีความเป็นครูนอกจากวิชาความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนแล้วต้องมีจรรยาบรรณมีอุดมการณ์มีจิตวิญญาณของความเป็นครูเปิดโอกาสให้ครูได้ไปพัฒนาตนเองอบรมโดยทางโรงเรียนสนับสนุนงบประมาณการเดินทางหลังจากอบรมมาแล้วก็มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลความรู้เพื่อนำความรู้ที่ได้เนี่ยลงสู่ที่ตัวเด็ก
3: ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆช้าๆค่ะดิฉันได้ไปที่เสถียรธรรมสถานทางโรงเรียนได้ส่งไปพร้อมกับกลุ่มคณะครูนะคะสิ่งที่เราได้กลับมาจากการที่ไปฝึกนะคะก็คือว่า1การฝึกสมาธิเราสามารถที่จะมาสอนเด็กได้เพราะว่าเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กก็คือยังมีความซุกซนอยู่เพราะนั้นถ้าเราฝึกสมาธิเนี่ยเชื่อว่าการฝึกสมาธิจะทำให้เด็กพร้อมมีความพร้อมที่จะรับรู้และเรียนรู้สิ่งที่ครูสอนในชั่วโมงแรกๆและต่อๆไปได
0: ้ผู้บริหารก็คือผู้นำทำนำค่ะทออำทำทำนำแล้วก็ทำยังมีทำทอรอรอมอทำนี่คือหลักของผู้บริหาร
4: ในการทำงานของผอ.เนี่ยลูกน้องกลับแต่ผอ.ยังไม่กลับค่ะบางทีพี่มาที่โรงเรียนนี้นะคะผอ.ก็ยังอยู่จนดึก18:00 น.และตอนเช้าผอ.ก็ยังต้องมาก่อนลูกน้องอีกค่ะมาทำงานก่อนลูกน้องจนเรารู้สึกว่าเรายังไม่เท่าไม่คือผอ.เขาทำให้เราดูเป็นตัวอย่างได้ค่ะรู้สึกประทับใจในส่วนนี้ของผอ.ค่ะ
5: ท่านผอ.สยุทธถึงแม้จะเป็นผู้บังคับบัญชาของเรานะคะแต่ว่าท่านผอ.ก็สามารถที่จะเป็นพี่นะคะคอยให้คำปรึกษากับเราได้เงี้ยค่ะพออาจจะย้ำเสมอว่าเราเนี่ยไม่มีแม่นะคะแต่เราก็ต้องยืนยันเหมือนพอได้เพราะว่าพอก็ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันแต่พอก็สามารถยืนจุดนี้ได้นะคะพอจะบอกเสมอว่าแม่เราเป็นครูที่ดีได้เราก็ต้องเป็นครูที่ดีได้ค่ะก็จะยึดคำพอนี้มาใช้ก็เราก็เปรียบเสมือนว่าพอเนี่ยก็เป็นญาติผู้ใหญ่เราคนหนึ่งนะคะเพราะว่าหนูก็มาจากที่อื่นใช่ไหมคะไม่ใช่คนที่นี่ก็เหมือนว่าผอ.ก็สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะ
1: นอกจากอาจารย์สายหยุดจะให้ความสำคัญกับโรงเรียนและครูแล้ว อาจารย์ยังไม่เคยที่จะลืมดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์ของท่าน

0: เลย
1: นักเรียนคือนักเรียนประเด็นสำคัญก็คือนักเรียนต้องรู้บทบาทของตัวเองว่าเขาต้องทำอะไรดังนั้นนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ตามหลักสูตรแล้วต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรนักเรียนต้องมีคุณธรรมจริยธรรมต้องมีความรู้และท้ายสุดนักเรียนเป็นคนดีทางโรงเรียนพยายามปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ด้วยการมีจิตอาสาไปพัฒนาวัดไปเก็บขยะที่ตลาดนัดในชุมชนไปให้บริการน้ำดื่มในงานต่างๆในชุมชนเด็กก็ได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ทำเพื่อชุมชนแล้วก็ต่อไปเขาก็จะรู้ทำเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติทำยังไง
2: วันพุธเราต้องมาทำความดีเพื่อชุมชนของเราแม้ในตลาดนัดในหมู่บ้านเราจะมีคนเก็บกวาดขยะแต่ก็มีแค่1คนดังนั้นเราตัวเล็กๆ เป็นกองทัพมดเดี๋ยวช่วยกันมีจิตอาสา
0: ความเหน็ดเหนื่อยตลอด10ปีของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งวันนี้เธอได้ทำสำเร็จแล้วจากโรงเรียนที่เกือบจะถูกยุบกลับกลายมาเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2551นอกจากนี้เธอยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยอดครูผู้มีอุดมการณ์ประจำปีพุทธศักราช2553อีกด้วย
3: จากท่านที่ได้รับรางวัลครูผู้มีอุดมการณ์ที่ท่านได้เงินรางวัลมาท่านก็มอบเงินเนี่ยให้กับตั้งเป็นกองทุนครูผู้มีอุดมการณ์ของอำเภอศรีสวัสดิ์นะคะมอบเงินให้กับโรงเรียนในการซื้อรถนะคะเพื่อใช้ในส่วนรวมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนท่านไม่ได้เบิกเงินของโรงเรียนเลย
1: วันที่ได้รับรางวัลก็ตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจถ้าต้นแบบพ่อพิมพ์ของแม่พิมพ์ของเรายังอยู่เขาก็คงจะดีใจยิ่งกว่าแล้วก็มันเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าทำดีได้ดีเนี่ยคือหลักได้รู้เลยว่าที่ผ่านมาเราทำอย่างมีธรรมทำอย่างเสมอต้นเสมอปลายท้ายสุดก็คือทำดีได้ดีไม่มีใครเห็นในวันนี้แต่เห็นในวันหน้านี่คือความสุขที่ได้รับ

0: ครับขอต้อนรับสู่รายการครูมืออาชีพครับครูมืออาชีพเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับเป็นการแบ่งปันการสอนของคุณครูจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับถือว่าเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ให้กับคุณครูและก็ทุกคนที่รักการศึกษาครับอัดใส่จอสี่เหลี่ยมส่งถึงทุกท่านจนทุกเช้านะครับและหลังจากที่ออกอากาศไปได้ประมาณ2เดือนนะครับก็มีคำถามส่งเข้ามามากมายครับทั้งจากที่เป็นคุณครูและที่ไม่ใช่คุณครูนะครับวันนี้เรารวบรวมทุกคำถามนะครับมาให้ผู้ที่เริ่มโครงการโทรทัศน์ครูได้เป็นผู้ตอบข้อสงสัยทั้งหมดนะครับรายการครูมืออาชีพขอต้อนรับท่านช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับท่านรัฐมนตรีครับเชิญครับ
1: ครับคุณบอล
0: หลังจากต้องบอกว่าหลังจากที่ออกอากาศไป2เดือนกว่านี่คำถามมาเยอะมากเลยนะครับ
1: ครับ
0: ผมขออนุญาตเริ่มต้นจากข้อแรกเลยแล้วกันเขาถามว่าอะไรคือแรงบันดาลใจของท่านในการเริ่มโครงการนี้ฮะ
1: ครับในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
0: ครับ
1: แล้วดูแลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
0: ครับ
1: ซึ่งก็กำกับดูแลมหาวิทยาลัยทั้งศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตครูแล้วจากปัญหาคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เรามักจะได้ยินพี่น้องประชาชนหรือประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าผลการศึกษาของเรานั้นอาจจะไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่2ของรัฐบาลชุดนี้โดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย

0: เราก็มีหลักใหญ่ๆอยู่3เรื่องก็คือเรื่องหนึ่งก็คือปฏิรูปด้านคุณภาพการศึกษายุคใหม
1: ่
0: เรื่องที่2ก็คือเรื่องการสร้างโอกาสทางการศึกษาเรื่องที่3ก็คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแล้วหัวข้อใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเน้นหนักกันที่เรื่องของคุณภาพคุณภาพเราก็แบ่งเป็น 3-4 ส่วนใหญ
1: ่
0: ๆเราอยากเน้นหนักคุณภาพของนักเรียนเน้นหนักคุณภาพของสถานศึกษาเน้นหนักคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนใน3ประเด็นหลังเนี่ยนะครับทั้งผู้เรียนคือนักเรียนเนี่ยนะครับสถานศึกษาเนี่ยเติมงบประมาณเข้าไปจัดการได้แต่เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือคุณภาพของคุณครูนะครับเราจะพบเห็นว่าระยะหลังนั้นมักจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคุณภาพของคุณครูมากหน้าที่ของกระทรวงเราก็ต้องมานั่งคิดนะครับว่าเราจะทำอย่างไรขณะนี้เรามีคุณครูประจำการอยู่หลายแสนคนทั่วประเทศ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทางรัฐบาลถึงได้ใช้โครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็งนั้นพัฒนาครูประจำการก่อนนะครับทุ่มทุนกันหลายพันล้านที่ให้มหาวิทยาลัยทั้งหลายทั่วประเทศที่มีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์จัดการอบรมสัมมนาครูขึ้นมานะครับณปัจจุบันให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นเรียนรู้มากขึ้นและหนึ่งในโครงการนั้นเนี่ยก็คือทีวีครูนะครับที่เชิดทีวี
1: ครับผม
0: ซึ่งทางสกอสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเนี่ยเราน่าจะมีส่วนนะครับเราก็โครงการนี้เกิดขึ้นมาต้องเรียนเลยนะครับว่าเออเราจะทำอย่างไรที่จะให้คุณครูเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาอบรมรวมกันเสียเวลาหรือไปดูงานที่นั่นที่นี
1: ่
0: เผอิญต้องเรียนขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านเลยฮะอาจารย์คุณศักดิ
1: ์
0: ซึ่งท่านเป็นอดีตผอ.โรงเรียนสาธิตมัธยมของศรีนครินทร์วิโรจน์นะคร
1: ับ
0: ท่านก็เคยมาพบผมแล้วเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องทีวีครู
1: ครับผม
0: ซึ่งผมฟังอยู่5นาทีเอ๊ะน่าสนใจน่าสนใจก็ขอดูรายละเอียดนะครับว่าเป็นไปได้แค่ไหนเพราะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยได้เมื่อมีโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็งก็ของบจากทางรัฐบาลซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยท่านเน้นมากเรื่องการศึกษาท่านบอกว่าทุ่มทุนทุกอย่างเนี่ยคุ้มที่สุดคือการศึกษาเพื่อสร้างคนเพราะฉะนั้นทีวีครูเนี่ยจะเป็นช่องทางที่สะดวกพัฒนาคุณภาพครูนะครับเห็นนวัตกรรมใหม่ๆโดยที่คุณครูนั้นไม่ต้องเดินทางนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหลายรวมทั้งเอาปัญหาในแต่ละที่เนี่ยออกมาช่วยกันซึ่งเราไม่หวังผลเฉพาะคุณครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้นเราอยากจะหวังผลให้เห็นทีวีครูนั้นเผยแพร่ไปถึงประชาชนทั่วไปนักเรียนทั่วไปหรือผู้สนใจทางการศึกษาเพราะว่าในหลายเรื่องนั้นลำพังคุณครูเองหรือโรงเรียนเองเนี่ยทำฝ่ายเดียวคงไม่สำเร็จ
1: ใช่
0: ถ้าได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยผู้มีส่วนร่วมทางการศึกษาด้วยและนักเรียนด้วยผมคิดว่าทีวีครูจะมีประโยชน์สูงสุดนะ
1: ครับ
0: ผมเห็นตัวอย่างมาจากของอังกฤษที่เชิดทีวีก็ดูแล้วปรากฏว่า
1: ท่านได้ไปดูถึงอังกฤษเลยป่ะครับ
0: ไปครับด้วยความสนใจฮะสนใจปั๊บก่อนที่เราจะทำโครงการนี้เราก็ต้องไปดูว่าสิ่งที่ประเทศอย่างอังกฤษเนี่ยเขาทำประสบความสำเร็จเป็นยังไงแล้วเรามาใช้กับเราได้ไหมซึ่งที่ผมดูแล้วผมถือว่าใช้ได้นะครับแล้วโดยเฉพาะบางตัวอย่างเนี่ยเอามาใช้ในประเทศไทยได้ด้วยซ้ำถึงจะเป็นในประเทศอังกฤษนะครับแต่บางตัวอย่างเนี่ยเราก็สามารถผลิตขึ้นเองได้นำนวัตกรรมใหม่ๆนะครับในเชิง3เรื่องที่ผมเห็นเนี่ยนะครับที่อยากให้ทำก็คือ1ก็คือนวัตกรรมใหม่ๆของการจัดการศึกษาวิธีการสอนรูปแบบใหม
1: ่ๆ
0: ครูของเรามีจำนวนมากฮะที่มีเทคนิคมีพรสวรรค์มีวิธีการสอนที่ดีเราก็เอามาเผยแพร่ทั่วประเทศให้คุณครูทั้งหลายเห็นเรื่องที่2ก็คือนวัตกรรมในเรื่องของการแก้ปัญหาในเชิงบริหารนะครับการบริหารจัดการในสถานศึกษาเนี่ยแต่ละคนก็การบริหารเนี่ยก็มีเทคนิคที่ต่างกันนะครับถ้าเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเผยแพร่ให้นักบริหารการศึกษาได้ดูกันทั่วบางอย่างก็สามารถหยิบไปใช้ได้ประโยชน์ได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งรออบรมแต่ละปีเสียเวลานะครับและอีกเรื่องนึงก็คือเทคนิคในการจัดการการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าในสถานศึกษาทั้งหลายเนี่ยในการเรียนการสอนแน่นอนครับเรื่องการแก้ปัญหาทั้งหลายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นได้บางครั้งบางโอกาสคุณครูก็เองก็อาจจะไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาอะไรอย่างไรแต่ถ้าเรามีตัวอย่างลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นก็สรุปได้ครับว่าแรงบันดาลใจผมเห็นว่าโครงการนี้น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดโครงการหนึ่งในการที่จะพัฒนาคุณภาพของครูของไทยเราให้ดีขึ้นนะครับ
1: ก็ต้องบอกว่าเสียงตอบรับที่ผ่านมาดีมากนะครับทั้งจากที่เป็นคุณครูเองเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้ปกครองที่ดูก็เพิ่มขึ้นเ

0: รื่อยๆนะ
1: ครับ
0: เรามีทั้งเว็บไซต์มีทั้ง Facebook
1: ครับ
0: สมาชิกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
1: เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ
0: เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผม
1: อยากจะวิงวอนผ่านรายการนี้นะครับว่าใครที่ได้ดูแล้วเวลาอาจจะเช้าไปสักนิดสำหรับบุคคลโดยทั่วไปแต่ว่าสำหรับคุณครูแล้วเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับในก่อนที่จะเดินทางไปโรงเรียนก็ช่วยกันบอกกันต่อๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้หวังผลเฉพาะให้คุณครูดูเพราะเราเชื่อว่าถ้าคนโดยส่วนใหญ่ของประเทศนี้เห็นแล้วสนใจแล้วก็จะรู้ครับว่าการศึกษาเนี่ยมันสำคัญและจำเป็นกับลูกหลานเราแค่ไหน
0: ครับผม
1: แล้วถ้าทุกฝ่ายเราสามารถที่ตระหนักในเรื่องนี้ได้แล้วเนี่ยการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเรามันก็จะไปได้เร็วขึ้นแล้วผลประโยชน์ก็ตกกับประเทศชาติโดยตรง
0: อย่างที่บอกเสมอเป็นประจำนะครับว่ารายการนี้ไม่ใช่เพื่อคุณครูเท่านั้นนะแต่เพื่อทุกคนที่รักการศึกษานะครับตอนที่ท่านไปที่อังกฤษหรือว่าได้ดูเนื้อหาของเขาเนี่ยกังวลไหมครับว่าเอ๊ะถ้ามันมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นวิธีการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษแล้วเนี่ยเราจะนำมาใช้ได้ไหมหรือประยุกต์ใช้ได้ไหมเงี้ยครับ
1: ไม่กังวลนะฮะ
0: ครับ
1: นอกจากบางตัวอย่างซึ่งเกิดจากภูมิประเทศหรือภูมิอากาศหรือขนบธรรมเนียมประเพณีเขาเท่านั้นแต่โดยหลักของการศึกษาแล้วผมว่าก็ไม่ต่างกันต้องอย่าลืมนะครับว่าหลักสูตรการศึกษาบางอย่างเราก็นำมาจากต่างประเทศ
0: ใช่
1: เรามาแปลหรือมาปรับใช้นะครับบางตัวอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าบางตอนเนี่ยแทบที่จะยกมาได้เลยส่งแคปชั่นคำแปลด้วยซ้ำก็สามารถใช้ได้เพราะมันเป็นเรื่องของเทคนิคซะมากกว่านะครับมันไม่ใช่เรื่องของแบบเรียนแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าในทุกตอนในทุกเรื่องในทุกซีรีส์เนี่ยจะมาใช้ได้กับประเทศไทยทั้งหมดซึ่งในส่วนนี้ผมไม่ได้หนักใจนะครับว่าพอเราไปเห็นตัวอย่างแล้วเนี่ยเราจะนำของอังกฤษมาใช้เนี่ยจะไม่ใช้ไม่ได้ไม่ได้ห่วงตรงนั้นเราเลยเชื่อในความสามารถศักยภาพของเราในสามารถที่เราสามารถผลิตนะครับของเราเองได้และสามารถที่จะดัดแปลงจากอังกฤษเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับการศึกษาของไทยได้ครับ
0: ครับผมหลายท่านสงสัยมากเลยว่ารายการโทรทัศน์ครูเนี่ยจะครอบคลุมทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือเปล่า
1: ครอบคลุมแน่นอนครับแต่ว่าในเรื่องเนี่ยอย่างที่เรียนครับมีการประเมินโดยองค์กรการประเมินทั้งในประเทศต่างประเทศสมส.หรือทิมหรือพิซซ่า
0: ครับ
1: ก็พบนะครับว่ากลุ่มสาระหลักเราวิทย์คณิตภาษาไทยภาษาอังกฤษเน
0: ี่
1: ย
0: แน่นอน
1: เรายังไม่ค่อยได้เกณฑ์เท่าที่ควร
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นรายการนี้ก็ออกคือกลุ่มสาระนี้ก่อนแล้วก็จะตามมาครบทั้ง8กลุ่มสาระ
0: ครับผมไม่ว่าจะเป็นสังคมศึกษาพละศึกษาและสุขศึกษานะครับศิลปะรวมไปถึงการงานอาชีพและเทคโนโลยีด้วยนะครับ
1: ถูกต้องครับเพราะว่าโดยหลักของเราแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้ในอนาคตการสอบโอเน็ตก็ครบ8กลุ่มสาระนะครับแล้วเวลาเราเรียนเราก็เรียนกัน8กลุ่มสาระนะครับก็พยายามครอบคลุมคงไม่ใช่เฉพาะเนื้อหาในสาระเท่านั้นเพราะว่าในรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยท่านเน้นนะครับว่าการศึกษาในห้องเรียนจำเป็นแต่การศึกษานอกห้องเรียนกิจกรรมนอกห้องเรียนก็จำเป็น
0: ใช่การศึกษาไม่ได้หยุดอยู่แค่รั้วโรงเรียน
1: ถูกต้องครับ
0: โรงเรียนเท่านั้นนะฮะแล้วนอกเหนือจาก8กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วเนี่ยรายการครูมืออาชีพนี่จะครอบคลุมอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับ
1: อย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นนะครับว
0: ่
1: าเรื่องของการนวัตกรรมในการเรียนการสอนแล้วก็เรื่องที่สองก็คือนวัตกรรมของการบริหารการจัดการศึกษานะครับเพราะว่าการจัดการศึกษาการบริหารโรงเรียนการดูแลทำยังไงให้ระบบการเรียนการสอนไปได้ราบรื่นนั้นบางครั้งเนี่ยก็ติดปัญหาเราก็สามารถที่จะดำเนินการในสิ่งนี้มาเผยแพร่เอาเทคนิคดีๆแปลกๆอะไรเงี้ยสามารถที่ให้คุณครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาทั่วไปได้ดูนะครับ
0: ท่านรัฐมนตรีพอจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อสองข้อได้ไหมฮะ
1: เท่าที่เห็นเนี่ยสมมติว่านักเรียนเกเรขึ้นมาลักษณะอย่างนี้เกิดการรวมกลุ่มประท้วงหรือติดยาเสพติดอย่างนี
0: ้ครับ
1: เนี่ยจะทำอย่างไรแล้วก็เรื่องที่3นะครับก็คือมันจะผูกกันนิดหน่อยก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะด้านยกตัวอย่างเช่นกรณีของเด็กอ่านหนังสือวิธีการสอนทำอย่างไรให้การอ่านเนี่ยให้ปลูกฝังเด็กที่สนใจการอ่านเพราะเป็นวาระแห่งชาติ
0: โดยส่วนตัวท่านรัฐมนตรีเองแล้วเนี่ยคาดหวังหรือว่าอยากเห็นอะไรในตัวคุณครูของไทยทั้งประเทศครับ
1: ผมเรียนตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งนะครับว่าตอนนี้เรามีคนมีอาชีพครูเยอะแต่ผมอยากเห็นครูมืออาชีพนะครับครูมืออาชีพก็คือคุณครูที่เป็นทั้งครูทั้งจิตวิญญาณนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเป็นครูจริงจังซึ่งตรงนี้ถามว่าคุณครูในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถดำเนินการได้ไหมผมคิดว่าทำได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นคงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายโดยเฉพาะทางกระทรวงเองที่จะต้องพยายามที่จะหาวิธีการที่ให้คุณครูทั้งหลายเนี่ยได้เป็นครูมืออาชีพให้ได้มีคุณภาพของความเป็นครูที่

0: สูงขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็ภาคภูมิใจในความเป็นคุณครูนะครับคุณครูนี่ถือว่าสำคัญมากนะครับเป็นอาชีพที่สำคัญที่สุดในการที่จะสร้างความเจริญให้กับประเทศเราอยากจะเห็นคุณครูนั้นทั่วประเทศเนี่ยมีความมั่นใจและมีความภาคภูมิใจพอถามว่าอาชีพอะไรพอบอกเป็นครูแล้วก็ยืดอกอย่างภาคภูมิใจ
1: ใช่เราจะมีคุณหมอที่เก่งวิศวกรที่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมาจากคุณครูที่เก่ง
0: สักวันหนึ่งผมอยากจะเห็นว่าเวลาจะสอบแอดมิชชั่นหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยอยากให้เขาเลือกคุณครูเป็นอันดับหนึ่ง
1: ใช
0: ่แทนที่จะเป็นสาขาวิชาอื่นซึ่งผมคิดว่าเป็นไปได้และควรจะเป็นอย่างนั้นด้วย
1: ควรจะรายการครูมืออาชีพนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ในโครงการโทรทัศน์ครูเนี่ยมีอะไรอีกบ้างครับนอกจาก
0: ที่สำคัญก็คือเราต้องการให้คุณครูเนี่ยเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นเราก็ถึงจัดตั้งเครือข่ายครูขึ้นทั่วประเทศนะครับโดยให้คณะศึกษาศาสตร์ครูศาสตร์71แห่งของสถาบันทั่วประเทศเนี่ยร่วมมือกันให้ครูเนี่ยเขาเชื่อมโยงกันคำว่าเชื่อมโยงกันไม่ใช่แค่รู้จักกันเฉยๆก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันหรือแม้แต่ที่สำคัญก็คือระดับมหาลัยมัธยมกับประถมเขามีอะไรก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานหลักงานใหญ่ในส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่ช่วยชีวิตนี้เหมือนกันนะครับ
1: ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากขอบพระคุณมากครับ
0: ครับยินดีครับ
1: วันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับครูมืออาชีพวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเอง เมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่จากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้

0: แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: หลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริก ซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นเรื่องทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
5: หพวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: รู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
3: ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แน่นอนครับเห็นเราสองคนนะครับผมกับอาจารย์ระดาผู้เกียรตินะครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับวันนี้ก็อาจารย์ระดาก็อยู่ในฐานะของไม่ใช่ที่ปรึกษาโครงการนะครับแต่อยู่ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ครับเมื่อวานนี้เป็นเรื่องราวของการสอนคณิตศาสตร์ให้สนุกโดยอาศัยอุปกรณ์ช่วยก็คือใช้ลูกเต๋านี่แหละหรือว่าลูกคุณสมชายเข็มกัดเนี่ย แต่วันนี้เราจะสอนเกมถอดรหัสจะเป็นอย่างไรไปชมเลยครับที่เชียร์ทีวีครับ
2: วันนี้ครูมีปริศนามาให้พวกเราคิดกันนะตัวอักษรแต่ละตัวในหนึ่งคำรวมกันจะเท่ากับผลลัพธ์โดยได้มาจากการนำตัวอักษรมาคูณกันเช่นคำว่า bat เท่ากับ90 let เท่ากับ168 bet เท่ากับ105แล้ว table จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่า bat เท่ากับ90หมายความว่าอย่างไรจ๊ะ
3: B at A at T equals 90.
4: That's a really good mistake, Miranda, because a lot of people would think that B at A at T equals 90. It's not quite adding. Does anyone know what we might do?
3: B times them together.
4: That's it, Sam. We're saying that B times A times T equals 90.
2: เกมถอดรหัสนี้เราจะใช้ตัวอักษรแทนค่าด้วยตัวเลขค่ะจากนั้นก็คิดคำต่างๆขึ้นมาแล้วคำนวณว่าคำนั้นมีผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร
4: ่ What would be a good place to start? Have bat 90, let 168 and bet. Have any of those numbers got anything in common? Do you look at those numbers? Does anything jump out at you? Jasper?
5: Bat and bet have one letter difference.And they're like, one of them's 15 more than the other one.
4: Okay. What does that tell us about the E? The value of E is?
3: Higher.
4: Well done. Than the value of?
3: A.
4: A. So that's something we know. Brilliant. And looking at 90 and looking at 105, what about those two numbers?Rings a bell. What have they both got in common? What do you reckon, Tasneem?
6: They're both in the five times table.
4: Well done, they're both in the five times table. They are, aren't they? So I think it's a really good bet that B is going to equal five.
2: ส่วนมากแล้วเด็กๆจะกลัวคณิตศาสตร์ค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เรียนแล้วเกิดพลาดขึ้นมาก็ยิ่งทำให้เขาคิดว่าตัวเองไม่เก่งเลยสิ่งที่เราพยายามสอนพวกเด็กๆก็คือในสมองของเราไม่ได้มีส่วนสำหรับคณิตศาสตร์ซีกสมองที่เราใช้คิดเลขเป็นซีกเดียวกับการคิดเวลาเล่นเกมอย่างเช่นฟุตบอลเป็นต้น
4: If we're saying that b equals 5 we're actually saying 5 times a number is 90 so what I want you to do is see how many combinations of numbers you can get 5 times a number equals 90
2: เวลาที่เราสร้างรหัสเหล่านี้ขึ้นมาสิ่งที่จะทำให้ได้ผลมากที่สุดก็คือพยายามสร้างรหัสง่ายๆก่อนสำหรับนักเรียนที่คิดว่าคณิตศาสตร์ยากหันมาสนุกกับการคิดคำนวณแล้วที่ดีกว่านั้นก็คือเด็กที่ชอบอะไรที่ท้าทายก็จะสนุกกับโจทย์ง่ายๆเหล่านี้เหมือนกับที่เขาได้ทำโจทย์คณิตศาสตร์ยากๆเลยด้วยนะคะซึ่งจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่ากำลังทำสิ่งเดียวกันอยู่แล้วก็ถือเป็นการให้กำลังใจเด็กที่ไม่เก่งมันต่อยอดให้เด็กที่เก่งและสนับสนุนเด็กทุกๆคนอีกด้วยค่ะ
4: What you're going to do now is using what you know already using that you know that A and T could be what numbers could they be
3: they could be 6 and 3
4: yep or 3 and 6 what else could the A and T be Bruska
5: it could be 9 or 2
4: Could be 9 and 2 or 2 and 9. So using what you know already, you're going to go off and you're going to work out the values of each of the letters B, A, T, L and E. And so finally, you need to work out the value of table, which is T times A times B times L times E.
2: ใช ฉันอนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขเพื่อจะหาผลคูณหลายๆตัวด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือทักษะที่พวกเขาใช้หาความสัมพันธ์ของตัวเลขซึ่งเหมือนกับการเล่นเกมปริศนานั่นเอง
1: I think T is 3 because it's in all of the words and all of the words equal a number that is a multiple of 3
2: ปริศนาการถอดรหัสตัวเลขเป็นวิธีการสอนที่ดีมากค่ะเพราะมันทำให้เด็กๆพยายามค้นหาคำตอบเด็กได้มีส่วนร่วมในการไขปริศนาและก็หาคำตอบในโจทย์เลขยากๆได้โดยที่ไม่รู้สึกกดดันเพราะว่าการถอดรหัสเลขก็เหมือนกับเกมไขปริศนาซึ่งจะทำให้เด็กๆกล้าที่จะไขปริศนาถ้าเราคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากและคิดตลอดว่าเราไม่เก่งเราก็จะหยุดทำระบบความคิดสร้างสรรค์ก็จะหยุดทำงานดังนั้นฉันคิดว่าวิธีการสร้างความสัมพันธ์ของตัวเลขมันจะทำให้เราคิดเลขได้ดีขึ้นนะคะ
0: หลังจากชมไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนครูหลายท่านเข้าใจแล้วก็อาจจะมีคุณผู้ชมบางท่านซึ่งเป็นส่วนน้อยผมเชื่อว่าเป็นส่วนน้อยไม่เข้าใจเหมือนผมไม่รู้เรื่องครับ
7: ไม่รู้เรื่องตรงไหนล่ะ
0: ประธานโทษครับในฐานะนักเรียนเก่าผมพกกระดาษมาเองครับ
7: ดีมากเลยเป็นนักเรียนที่เตรียมพร้อมมาก
0: ทีนี้อาจารย์รัตดาช่วยทำหน้าที่อาจารย์อธิบายให้ผมฟังแบบเข้าใจง่ายๆได้ไหมครับ
7: เราลองมาสมมุติกันไหม
0: เอาเกมถอดรหัสแบบไทยๆนะครับ ยังไงครับ
7: เราจะถอดรหัสคำว่าอะไรดี
0: วงกลมคร
7: ับ วงกลม
0: ฝากอาจารย์เลยครับ
7: วงกลมนะเขียนคำว่าวงกลมใช่ไหมคะ
0: ลายมือหน้าตาขี้เหร่ลายมือผมก็ขี้เหร่ครับ
7: เหมือนกันครูคณิตศาสตร์ลายมืออย่างนี้แหละ
0: วงกลมอาจารย์หน้าตาดี
7: พอวงกลมปั๊บเนี่ยเราลองกำหนด3ตัวอักษรสิ
0: ครับ
7: ที่ให้เหมือนเขาอะแต่ครูต้องกำหนดก่อนสมมติครั้งนี้อาจารย์ระดากำหนดว่าตัวเลขของตัวอักษรแต่ละตัวไม่เกิน5แล้วกัน
0: แทนค่าอะไร
7: เราต้องกำหนดคำก่อน
0: ได้ครับ
7: คำว่าอะไรบ้างไหนบ๊วยลองดูสิ
0: กลมครับกลม
7: คำว่ากลมกลมมีค่าเท่าไหร่ดี
0: กลมแต่เราต้องกำหนดตัวเลขก่อนไม่ใช่เหรอครับ
7: พระเจ้าหน้าอาจารย์ระดากำหนดเลยนะ
0: ได้เลยครับ
7: กลมมีค่าเท่ากับ60
0: นี่อาจารย์คิดมาแล้วใช่ไหมครับ
7: ต่อไป
0: กวมครับกวม
7: กวมกวมสะกดไงจ๊ะ
0: กวมครับ
7: โอเคแปลว่าอะไรจ๊ะ
0: กวมแปลว่าเหมือนกับคำว่ากำกวมครับโอ้โหนี่ได้หลายภาษา
7: เอาเท่ากับ15เลยกันนะ
0: ได้ครับ
7: ไหนบอกซิว่า2ตัวนี้มันมีความสัมพันธ์กันยังไง
0: กไก่กไก่เหมือนกัน
7: มีกไก่เหมือนกันถูกมีมามาเหมือนกันจำนวน2จำนวนนี้เนี่ยถ้าเราดูกันแล้วมันมีความสัมพันธ
0: ์
7: ตัวจำนวนนับใดบ้างที่นำมาหาร60ก็ได้นำมาหาร15ก็ได้บ่อย่าลืมว่าในโจทย์ที่ครูฝรั่งเขากำหนดเนี่ยเขาบอกว่าจำนวนทั้ง3จำนวนนี้เนี่ยตัวเลขที่มาแทนค่ากอไก่หรือลอลิงหรือมอม้าหรือวแหวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเอามาคูณกันนะไม่ใช่มาบวกถูกไหมพอครูบอกว่าคูณปั๊บเมื่อตัวเลข3ตัวนี้ที่แทนค่าของตัวอักษรทั้ง3ตัวต้องมาคูณกันได้60จะทำนองเดียวกัน3ตัวที่คูณกันนี้ก็ต้องได้15มันก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องของตัวประกอบตัวประกอบของจำนวน60และ15ที่มันหาร60ก็ได้15ก็ได้คือจำนวนใด
0: 3กับ
7: 3ก็ได้ใช่ไหม
0: 3กับ
7: 5ก็ได้ใช่ไหมถ้างั้นบ่อยเลือกมาเราจะให้กไก่นี้เท่ากับ3หรือเท่ากับ5ดี
0: เท่ากับ3ก่อนก็ได้ครับ
7: เท่ากับ3สมมติเราบอกกไก่เท่ากับ3
0: ลองคำนวณดูนะครับ
7: กไก่นะเท่ากับ3นะตัวกลมเนี่ยก็กับลอลิงแล้วก็มอม้าเนี่ยมันจะต้อง

0: คูณกันแล้วได้60
1: ครับ
0: กอไก่ไปแล้ว3ถูกไหม
1: ครับ
0: ต้องคูณกับลอลิงซึ่งไม่รู้ตัวเท่าไหร่วิธีคิดก็คือต้องเอา3เนี่ยไปหาร60
1: ครับ
0: ได้เท่าไหร
1: ่ง่ายมากครับได้20ครับ
0: ได้20แสดงว่าลอลิงกับมอม้าเนี่ยคูณกันแล้วต้องได้20ถูกไหม
1: 4 5 20
0: สมมติตรงนี
1: ้เอาแล้วเอาแล้วไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับ
0: นะเท่ากับ60
1: ครับ
0: จากตรงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็น3 5 5 4ได้ปะ
1: 3 5 5 4
0: ได้มั้ย
1: ก็ได้เหมือนกัน60
0: แต่อย่าลืมว่ากติกาของเราคือตัวเลขที่มาแทนค่าตัวอักษรต้องไม่เกิน5ถูกมั้ย
1: แล้วไม่ซ้ํากันด้วย
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น3 5ก็ได้คูณ4ก็ได้ถูกมั้ย
1: ครับ
0: เท่ากับ60
1: ครับ
0: อ้าวเรามาดูความสัมพันธ์อันนี้บ้างกอไก่ตะกี้3ใช่ป่ะ
1: ครับ
0: แทนค่า3ลงไปคูณด้วยวอแหวนคูณด้วยมอม้าเท่ากับ15
1: 15
0: เท่ากับ15
1: เท่ากับ3
0: ถ้า3 3ไปหาร15ได้เท่าไหร
1: ่ได้5
0: ได้5เพราะฉะนั้นแสดงว่าวอแหวนกับมอม้าคูณกันต้องได้5ถูกมั้ย
1: ก็ต้อง
0: อะไรคูณกันได้5
1: 1 5ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็น3คูณ1
1: ภูมิใจจังเลย
0: คูณ
1: 5
0: เก่งมากเลยเก่งมากเลยลองดูซิจะเป็น3คูณ5คูณ1ได้ไหม
1: 3
0: แล้วสลับที่เป็นคูณ5คูณ1ก็ได้ถูกไหม
1: ได้ครับ
0: ทีนี้เรามาดูนะจากตัวนี้เราสังเกตว่ากอไก่ตัวนี้ก็เป็นกอไก่
1: เท่าก
0: ับ3
1: แล้ว
0: มอม้ามันอยู่ข้างหลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นจำนวนนับที่อยู่ตรงนี้มันควรต้องเป็นตัวเลขตัวเดียวกันถูกไหม
1: ใช่
0: มันควรจะเป็นคู่นี้กับคู่นี้หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่มันควรจะเป็นคู่นี้ถูกไหม
1: ต้องเป็น3กับ5อยู่ด้านหลังครับ
0: เมื่อมันเป็นคู่นี้ก็คือ5อยู่ข้างหลัง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราได้ละกอไก่คือ3มอม้าคือ5แล้วบังเอิญวอแหวนมันเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก1วอแหวนเท่ากับ1
1: เราเขียนตรงนี้มั้ยครับเขียนบนหัวเลยมั้ยครับ
0: ได้ตรงนี้ก็ได้ต
1: ร
0: ง1วอแหวน1กอไก
1: ่3
0: 3มอม้า5
1: โอ้ยถ้าเกิดผมทายนะครับ
0: ทีนี้ลอลิงล่ะลอลิงล่ะลอลิงก็หนีไม่พ้น
1: 4ถูกมั้ย4ครับ4
0: ลอลิงเป็น4แต่มันไม่เกิน5 1
1: 2 3 4 5
0: ถูกต้องเรียงลำดับไปเลย1 2 3 4 5สรุปว่าวอแหวนเท่ากับ1งองูเท่ากับ2กอไก่เท่ากับ3กอลอลิงเท่ากับ4มอม้าเท่ากับ5ถามว่าคำว่าวงกลมเนี่ยมีค่าเท่ากับจำนวนใดก็เอา1คูณ
1: 2
0: ได
1: ้2ครับ
0: 2คูณ3ได
1: ้6ครับ
0: 6 4
1: 6 4 24
0: 24คูณ5
1: เป็น120ครับ
0: 120ก็ได้เท่ากับ120ถูกป่ะ
1: ใช่ครับ
0: นี่ไง
1: ทีนี้อันนี้คือเป็นวิธีการคิดของนักเรียนตอบโจทย์ของครูสนุกแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการตั้งโจทย์ของครูล่ะครับให้อาจารย์ระดานะครับคิดว่าอันนี้เป็นการตั้งโจทย์วงกลมเหมือนกันอีกไหมครับเราเฉลยไปแล้วนี่ครับว่
0: า
1: วงกลมคืออะไร1 2 3 4 5ทีนี้ในการตั้งโจทย์ครับ
0: ครูต้องเป็นคนกำหนดก่อนว่าวงกลมเนี่ยเราจะให้วอแหวนมีค่าเท่าไหร่
1: ก็ต้อง1 2 3 4 5ตามนั้นเลยครับ
0: งูมีค่าเท่าไหร่นะ
1: คร
0: ับ เราก็กำหนดไปเลยว่าวอแหวนเท่ากับ1งองูเท่ากับ2ที่เรากำหนดตรงนี้เพราะอะไรเพราะเราบอกว่าเรากำหนดให้จำนวนที่แทนค่าของตัวอักษรเนี่ยต้องไม่เกิน5
1: ครับ
0: ซึ่งมันเหมาะสำหรับเด็กเล็กเด็กที่อาจจะเป็นประถม3ประถม2นี่ก็น่าจะได้นะฮะ
1: นี่ก็ถือว่ายากแล้วนะครับ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันฝึกสมองไงมันทำให้เด็กมีความรู้สึกว่าเออน่าเล่นจริงๆมันคือสมการใกล้ๆใกล้เคียงสมการนี่เองแล้วก็กอไก
1: ่
0: เท่ากับ3ลอลิง
1: ครับ
0: เท่ากับ4มอม้าเท่ากับ5
1: ในการตั้งโจทย์ตั้งตัวเลขก่อนเลย
0: ตั้งตัวเลขก่อนเสร็จแล้วเรามาคิดว่าคำว่าวงกลมเนี่ยมันเป็นตัวอักษร3ตัวอะไรได้บ้างที่เห็นชัดๆคือกลมต่อไปมวนก็
1: มวน
0: ม้าวอแหวนลอลิงต
1: ่
0: อไปมีคำอะไรอีกกวมก็เป็นกอไก่วอแหวนมอม้าเนี่ย
1: ตั้งโจทย์ไม่ยาก
0: ตั้งโจทย์ไม่ยาก
1: แต่ว่าทำนะคิดมากเหมือนกัน
0: แต่ว่าเวลาคิดตรงนี้เด็กก็จะหาความสัมพันธ์ของความเชื่อมโยงของตัวเลขไงใช่ไหมว่าอะไรที่มันเชื่อมโยงกันเมื่อเวลาเด็กคิดเนี่ยเด็กจะไม่เอาคำว่ามวนมาคู่กับกลมแต่เขาจะดูว่ากลมกับกวมเนี่ยมันมีอะไรที่สัมพันธ์กัน
1: คือ
0: มีกอไก่นำหน้ามีมอม้าเป็นตัวสะกดแล้วก็มีตัวอักษรตัวกลางซึ่งไม่เหมือนกัน
1: ค
0: ือลอลิงกับวอแหวนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กควรจะจับคู่ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที
1: ่
0: เด็กเขาพยายามจะใช้วิธีการสังเกตว่า ขาควรจะจับคู่ตัวไหนก่อนที่มันสัมพันธ์กันเพื่อ

0: ค่าตัวเลขใช่ไหม
1: ทีนี้ก็ทำให้วิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่น่าเบื่ออีกต่อไป
0: ใช่
1: คณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียวครับเพื่อนครูครับวันนี้เช่นเคยครับขอคุณอาจารย์รัตดามากๆนะครับที่มาสอนสุดยอดเทคนิคในการสอนคณิตศาสตร์แบบสนุกๆนะครับติดตามชมได้ตลอดสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมกับอาจารย์รดานะครับนี่คือรายการครูมืออาชีพนะครับเราจะมาสอนเพื่อนครูในเรื่องของการสอนเทคนิคสอนคลิปวิชาคณิตศาสตร์ให้สนุกได้อย่างไรในห้องเรียนนะครับวันนี้เรามี2เรื่องด้วยกันจากประเทศอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการสอนช่างตวงวัดสมัยเด็กผมเรียนแล้วผมจำไม่ได้คือจำได้ในชั้นเรียนสอบได้คะแนนดีแต่พอนานวันเข้ากลับไปนึก
1: ลืมหมด
0: วันนี้2เรื่องจะทำนักเรียนสนุกด้วยแล้วก็จำได้ดีด้วยทำยาวิเศษกับทำขนมเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับช่างตวงวัด
1: เออน่าสนใจ
0: ครับอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องไปดูกัน
0: จริงเหรอครับ

0: my lovely apprentices. Today I have a challenge for you. My potion needs to be 500 millilitres.
1: น้ำยาเวทมนต์ของเราก็คือกิจกรรมที่เด็กๆจะต้องช่วยกันผสมน้ำยาเวทมนต์ขึ้นมาให้ได้ปริมาตรพอดี500มิลลิลิตรโดยพวกเขาต้องใช้ส่วนผสมที่แตกต่างกัน5แบบเพื่อผสมน้ำยาให้ได้ปริมาตรพอดีกับที่กำหนดและต้องใช้ทักษะการอ่านค่าจากเครื่องวัดที่รอบคอบ
0: What do you think we might need to think about if we are making ourselves a magical potion?
2: You have to be able to read capacity.
1: นั่นล่ะจ้ะนั่นเป็นคำตอบที่ดีมากเลยวันนี้พวกเธอจะได้เรียนรู้การอ่านค่าจากวิธีการวัดหลายๆแบบแต่ก่อนอื่นครูถามก่อนว่าเธอรู้ไหมว่าปกติเราอ่านค่าจากเครื่องชั่งยังไง
2: Well if you look at a scale there'll be lines and the lines worth something
0: Okay and you can use that to work it out
2: Yeah
0: Well done
1: อ่ะละดีมากจ้ะอ๋อยังมีอีกอย่างนึงที่อยากจะรู้นั่นก็คือว่าเรารู้ได้ยังไงว่าน้ำยาที่เราผสมมีปริมาตร500มิลลิลิตรฮะเพราะว่าเราต้องผสมน้ำยาขึ้นมาจากส่วนผสม5ชนิดเราจะต้องคิดก่อนว่าเราจะกะค่าปริมาตรมันยังไงชารีฟาจ๊ะหนูคิดว่าเราควรจะทำยังไงกับมัน
2: Maybe all of them have to be 100 milliliters
1: นั่นเป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะเพราะว่าถ้าแต่ละอันมีปริมาตรอย่างละ100มิลลิลิตรพอรวมกันก็จะได้500มิลลิลิตรพอดีหนูคิดว่านั่นเป็นเทคนิคหรือว่าวิธีที่ง่ายที่สุด
2: Easiest way because you can do many possible
1: เหตุผลที่เด็กๆจะต้องคิดเกี่ยวกับการกะค่าปริมาตรของส่วนผสม5ชนิดก็เพราะในกิจกรรมหลังจากนี้ต่อไปเด็กๆจะต้องใช้วิธีการหาค่าปริมาตรพวกนี้เพื่อผสมน้ำยาเวทมนต์ขึ้นมาปริมาตรของน้ำยาจะต้องเป็น500มิลลิลิตรแต่ว่าครูจะไม่ให้พวกหนูทำตามวิธีอย่างที่ชารีฟาพูดไม่เอาอย่างละ100 100 100 100 100มิลลิลิตรแต่ว่าพวกเธอจะต้องคิดหาวิธีที่มันแตกต่างออกไปเราจะให้เด็กๆจับกลุ่มกันแล้วก็นั่งตามโต๊ะเพื่อช่วยกันคิดหาตัวเลข5ตัวที่รวมกันได้500มิลลิลิตรนี่เป็นขั้นตอนแรกและขั้นตอนนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆได้คิดแล้วก็ค้นหาตัวเลขที่เหมาะสม
2: yeah.
1: เอาล่ะทีนี้ดูที่บอร์ดนะจ๊ะนั่นก็คือเครื่องวัดปริมาตรทรงกระบอกหรือกระบอกตวงฉันนำเอารูปแบบการสอนที่ช่วยให้เด็กๆได้คิดและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมาจากแนวทางการสอนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาให้เด็กๆสามารถอ่านค่าแล้วก็คิดว่าพวกเขาต้องใช้ของเหลวมากแค่ไหนเพื่อผสมน้ำยาที่มีปริมาณ500มิลลิลิตร
2: Is it 25?
0: Absolutely. Let's check though by counting, shall we? 25 50 75 100 125 150 and stop. Good.
1: เอาละทีนี้ครูจะเติมของเหลวลงในกระบอกครูจะเติมลงไปทั้งหมด200มิลลิลิตรเห็นไหมจ้าว่ามันเริ่มเยอะละพวกหนูลองดูซิว่ามันจะไปถึงตรงไหนคือครูอยากจะรู้ว่าครูจะต้องเติมลงไปอีกเท่าไหร่มันจึงจะได้ปริมาตรทั้งหมด500มิลลิลิตรเอาละคราวนี้ชารีฟาจ้าหนูคิดว่าเท่าไหร่จ้า
2: The answer is 300 because I counted them 50 and end up being 300 left
1: เอาละหนูมองค่าที่เขียนไว้ตรงนั้นแล้วก็นับ50100 150 200 250 300หนูนับค่าครั้งละ50ตลอดเลยเก่งมากจ้ะคราวนี้เด็กๆจะได้สนุกกันเราจะให้เด็กๆจับกลุ่มกันนั่งตามโต๊ะแล้วก็ช่วยกันผสมน้ำยาให้ได้500มิลลิลิตรโดยใช้ความรู้ที่ครูได้สอนไปเมื่อสักครู่นี
2: ้ No still
0: Hubble hubble toil and troublePour them in on the double. Oh, wow. How much liquid have I now got altogether? We had

0: 1 2 3 4 potions
1: นี่เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กๆฝึกทักษะการพูดการฟังรวมถึงการทำงานร่วมกัน
2: All right, we've got our muffins today, all right? We're going to get to make our chocolate muffins with chocolate chips, all right? Now, this is our maths though, so we need to think about why we're actually doing muffins in our maths.
3: การทำมัฟฟินเป็นวิธีการสอนที่จะช่วยให้เด็กๆได้คิดเกี่ยวกับทักษะการวัดน้ำหนักและเรียนรู้วิธีการวัดที่ถูกต้องและมีความเหมาะสมเพื่อทำให้มัฟฟินของพวกเขาออกมาให้ดีที่สุดนะครับในช่วงแรกของบทเรียนจะเป็นช่วงสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้วิธีการอ่านค่าจากเครื่องมือที่พวกเขานำไปใช้ทำให้เด็กๆสามารถเลือกค่าจากเครื่องวัดได้อย่างเหมาะสมและประยุกต์ใช้ในการชั่งน้ำหนักวัตถุดิบแต่ละอย่างของพวกเขาได้ในขั้นตอนต่อๆไปถ้าหากเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวิธีการอ่านค่าจากเครื่องมือวัดน้ำหนักของเราก็ทำให้เรากะน้ำหนักของส่วนผสมผิดเพี้ยนเข้าใจนะแบบนั้นมัฟฟินของเราจะอร่อยหรือเปล่า
2: Thank youProbably the biggest amount you're going to be looking at today is about 200 grams. If I jump up to 200, let's see how many jumps I actually do, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now I've got 8 jumps to get to 200. If I look at that now, is there anybody here who thinks they might know what that number is? That slightly longer interval there.Okay, Elliot, can you tell me what that middle marker would be worth?
4: 100.
2: 100 what?
4: Kilograms.
2: Kilograms or grams?
4: Grams.
2: Grams. Well done. Good boy.
3: เครื่องฉายภาพเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆครับที่ช่วยให้เด็กๆมองเห็นหน่วยบนเครื่องมือชั่งน้ำหนักได้อย่างชัดเจนและยังสามารถช่วยให้เด็กๆรู้วิธีการนำไปใช้ในกิจกรรมต่อจากนี้ด้วย
2: 100 grams. Very good.
3: ผมคิดว่านี่เป็นกิจกรรมที่ดีครับซึ่งเราจะเอาแป้งนมและน้ำตาลไปจัดไว้บนโต๊ะโต๊ะหนึ่งที่จะให้เด็กๆสามารถเดินไปหยิบวัตถุดิบพวกนี้แล้วก็กลับมาที่โต๊ะของกลุ่มตัวเองได้แล้วหลังจากนั้นเด็กๆก็จะเริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการอ่านค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักพวกเขาจะพยายามทำให้น้ำหนักของมัฟฟินถูกต้องและมีความใกล้เคียงมากที่สุดด้วยเพราะว่าพวกเขาอยากจะชนะการแข่งขันนี้เด็กๆต้องการให้มัฟฟินของพวกเขาออกมายอดเยี่ยมที่สุดบนพื้นห้องจะเต็มไปด้วยผงแป้งเศษน้ำตาลแล้วก็เศษชิ้นส่วนต่างๆนะครับซึ่งทำให้เราต้องทำความสะอาดหลังจากจบกิจกรรมแล้วสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ก็คือเด็กๆจะได้คุยแล้วก็เรียนรู้กันว่าพวกเขาจะทำอย่างไรเพื่อให้มัฟฟินออกมามีรสชาติยอดเยี่ยมที่สุดในแต่ละกลุ่มของพวกเขาผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เห็นได้ชัดเจนจากกิจกรรมนี้ก็คือเด็กๆทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการทำงานซึ่งแต่ละคนจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปและพวกเขาจะต้องทำอย่างเต็มที่เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ
5: That's enough. That's enough. Yeah, but just put the fab in there. You crack it out. Just pull it. Make sure not.
3: มันไม่ใช่แค่เรามาทำมัฟฟินให้เสร็จแล้วก็เอากลับบ้านเก็บเข้ากระเป๋าหลังทำเสร็จหรือรับประทานมันแต่หัวใจสำคัญอยู่ที่เด็กๆทำมัฟฟินได้สำเร็จและก็นำมัฟฟินพวกนั้นมาประกวดกันในตอนท้ายคาบอีกด้วยหลังจากใส่มัฟฟินเข้าเตาอบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่ถือว่าดีที่สุดก็คือว่าเราจะตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการทำ
2: We've got our 6 muffins here looking very different and we have got our table of scores we're going to be judging you upon your lookThe taste, the texture, the smell, and then teamwork, okay, which was very important as well. Very good texture.
3: ซึ่งเราจะให้คะแนนเด็กๆตามขั้นตอนการตัดสินจากรสชาติจากส่วนผสมและก็จากการทำงานเป็นทีมครับและในตอนท้ายเราจะได้ผู้ชนะออกมา
6: Very nice.
2: Crispy on top still.
3: ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือเด็กๆได้เรียนรู้และเข้าใจในตอนท้ายของกิจกรรมว่าทีมที่เยี่ยมที่สุดคือทีมที่สามารถวัดและคาดคะแนนน้ำหนักของวัตถุดิบต่างๆได้อย่างถูกต้องและทำตามขั้นตอนได้อย่างเหมาะสมจนทำให้ได้มัฟฟินที่เยี่ยมที่สุด
2: The best chefs really are the best chefs. Can you give them a big round of applause, please?
7: ดีมากในฐานะนักเรียนใฝ่ฝันอยากจะมีห้องเรียนแบบนี้เลยครับสองวิธีที่น่าสนใจมากเลยทำยาวิเศษเด็กพอทำยาวิเศษปุ๊บนักเรียนเก
8: ่งเลย
7: ไม่ต้องดื่มด้วย
8: อย่างนี้ก็ไม่ต้องเรียนเลขแล้วสิ
7: โอ้ยต้องเรียนนะครับแต่ว่ามันอย่างนี้ก็เรียกว่าเทคนิคการสอนแบบไหนครับ
8: จริงๆแล้วตรงนี้เป็นการสอนให้นักเรียนเนี่ยลงมือปฏิบัติจริง การที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยเขาจะจำได้แม่น
7: ครับอาจารย์
8: เหมือนที่คุณบอยบอกว่าผมเรียนมาผมจำได้ตอนสมัยเรียนแล้วได้เกรดดีซะด้วยสิ
7: ทำได้ดี
8: แต่พอต่อมาลืมหมด
7: ย้อนกลับมาดูก็คืออาจารย์ซะหมด
8: ใช่แม่จะเห็นว่าในเรื่องแรกเนี่ยเขาให้นักเรียนลองทำเวทมนต์จะเห็นว่าครูเขาลงทุนแต่งตัวนะแต่งตัวเป็นแม่มดเลยนะครูก็ตั้งเกณฑ์ว่าต้องให้ได้500มิลลิลิตรนะพออย่างนี้ปั๊บเด็กก็ต้องไปคิดว่าจะผสมน้ำยาประเภท1 2 3 4ซึ่งจะเป็นสีเห็นไหม
7: แล้วแต่สีนี่คือศิลปะด้วยแล้วแต่สีที่ชอบเลย
8: แล้วเขาก็ไปผสมสัดส่วนให้ได้ตามสูตรที่เขาต้องการแต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน500มิลลิลิตร
7: อันนี้จะได้ทักษะการตวงจริงๆเพราะว่านักเรียนได้ทดลองตวงจริงๆ
8: ได้ใช้เครื่องมือในการตวงแล้วก็รู้วิธีการที่เราจะผสมสูตรให้ได้ตามสูตรที่เราต้องการใช่มั้ยแล้วก็จินตนาการไปสิแล้วพอเรียนแบบนี้เด็กจำแม่นไอ้ตรงนี้เป็นเทคนิคที่ดี
7: อย่างเรื่องที่2นี่จริงจังมากนะครับ
8: เรื่องที่
7: 2แบบไม่บอกสูตรด้วย
8: ใช่
7: ให้ตวงเองบอกว่าส่วนผสมของมัฟฟินเนี่ยมีอะไรบ้างก็ให้ตวงเองเลยคิดสูตรเอง
8: ใช่
7: ทำไมก็ต้องจริงจังขนาดนั้นครับมีแบบคณะกรรมการตัดสินด้วยครับ
8: ใช่จริงๆตรงนี้นะถ้าเป็นของคนไทยนะคนเป็นขนมอะไรดีคนไทย
7: ผมนึกถึงขนมกล้วย
8: ขนมกล้วยก็ได้หรือขนมครกก็ได
7: ้
8: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็ดัดแปลงเป็นขนมไทยๆเสียแทนที่เป็นมัฟฟินซึ่งไม่ใช่ขนมบ้านเราก็เป็นขนมครกขนมครกมันต้องใช้แป้งอะไรเบ้ยว่า
7: ก็แป้งข้าวเจ
8: ้
7: า
8: แป้งข้าวเจ้าทีนี้เวลาแป้งจะใช้แป้งแค่ไหน
7: กะทิ
8: ใส่น้ำเท่าไหร่กะทิเท่าไหร่ถึงจะทำให้เนื้อแป้งเนี่ยมันพอดีถูกไหม
7: ถ้าเกิดแป้งหรือว่าปริมาตรไม่ดีหรือว่าผสมไม่ดีเนี่ยก็ไม่อีก
8: หรือถ้าใส่น้ำมากไปมันอาจจะนิ่มเหลวไปเลยมันก็ไม่สุกตัวเนี้ยมันเป็นวิธีการหนึ่งที่ครูเนี่ยให้เด็กได้เรียนรู้จากการลองผิดลองถูกสุดท้ายอนาคตเนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋อมันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครูต้องไม่บอกนะครูต้องให้เด็กคิดเองนะ
7: ต้องใจแข็งหน่อย
8: ใจแข็ง
7: เพราะครูไทยเวลาเห็นเด็กคิดนานไม่ได
8: ้บอกเลย
7: อันนี้สิ
8: บอกเลยซึ่งตัวนี้ก็ทำให้เด็กคิดไม่เป
7: ็
8: นต้องให้เด็กคิดเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่าไอ้ขนมครกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการช่างตวงวัดได้ไหม
7: ได้
8: ใช่ไหมเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็ได้คณิตศาสตร์ก็ได้บูรณาการได้อีกเนี่ยถ้าครูมีเทคนิคตรงนี้นะขนมมีตั้งหลายอย่างในเมืองไทยเราใช่ไหมนั้นเราอาจจะเลือกใช้ขนมในท้องถิ่นของตัวเองตามบริบทของท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องเป็นขนมครกที่เราเสนอก็ได้เพชรบุรีก็ทำอะไรคะ
7: ขนมตาล
8: หรือ
7: ขนมข้าวหม้อแกง
8: ขนมหม้อแกงใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันขึ้นอยู่กับบริบทของท้องถิ่นไง
7: พอกลุ่มนี้แบ่งเป็นกลุ่มนี้ทำหม้อแกงอร่อยกลุ่มนี้ทำขนมครกอร่อย
8: มีแลกเปลี่ยนกัน
7: ก็ให้นักเรียนทำเลยกลุ่มนี้ทำมาเลยเป็นภาพขนาดใหญ
8: ่เห็นไหมแล้วสุดท้ายเด็กก็จะจำได้ว่าถ้าจะทำขนมขนาดเท่านี้ต้องใช้ปริมาณแป้งเท่าไหร่ใช้ไข่เท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเป็นทางขนมหม้อแกงทางเพชรบุรีใช่ไหมเด็กก็จะรู้จักเลือกใช้เครื่องมือในการตวงก็เป็นการเรียนเรื่องการตวงการชั่งได้เลย
7: ผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดเด็กได้เขาเรียกว่าถ้าเกิดภาษาอังกฤษคือ by doing ใช่ไหมคร
8: ับ ใช่
7: ทำโดยเรียน
8: เรียนรู้โดยการกระทำ
7: ปฏิบัติจริงๆเน
8: ี่
7: ยจำได้นานจำได้แม่นแน่นอน
8: ติดตาเลยและจะจำไปได้ตลอดเลยจะไม่เรียนอย่างนี้เรียนสนุกเด็กก็ไม่เบื่อ
7: ไม่ใช่มีประโยชน์เฉพาะเพื่อนครูนะครับผมฟังเองรู้สึกว่าผมไปปรับใช้ก็ได
8: ้ปรับใช้กับ
7: ลูกเดี๋ยวผมจะไปใช้กับลูกเลยว่าเดี๋ยวทำอะไรกับลูกเองเนี่ยลูกจะจำได้ด้วย
8: ใช่แล้วให้เขาลองผิดลองถูกอย่าเพิ่งใจร้อนบอกเขา
7: ใช้ได้ทุกวิชาเลย
8: ใช้ได้ทุกวิชา
7: เพื่อนครูครับใครที่มีเทคนิคดีๆแบบนี้ก็ติดต่อรายการของเราใช่ไหมครับ
8: ค่ะ
7: อันนี้ถามในฐานะที่ปรึกษาครับเดี๋ยวยังไงครับ
8: ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนครูนะคะว่าถ้าครูมีรายการพวกนี้ดีๆหรือเทคนิคการสอนที่ดีๆเนี่ยนะเรียนเชื่อว่าครูไทยเราเนี่ยมีเทคนิคเยอะแต่เรายังไม่ไปถึงท่านงั้นเราอยากให้ท่านบอกเรามาเพื่อเราจะได้นำทีมไปถ่ายทำถึงที่เลยค่ะแล้วเราจะได้ประกาศให้คนหนึ่งเขารู้ด้วยว่าครูไทยเราก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกัน
7: ขอบคุณอาจารย์เหมือนกันนะครับจะได้ครับขอบคุณมากครับพรุ่งนี้เจอกันอีกนะครับ
8: ค่ะ
7: ลาไปก่อนนะคุณผู้ชมสวัสดีครับ

0: ครชอบประวัติศาสตร์อ่ะใครชอบเอาจริงๆเอาจริงๆไม่ต้องอายใครที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอาลองไปถามเด็กๆหรือถามคนไทยนะว่าใครมีความรู้สึกดีประวัติศาสตร์มีความเรียนประวัติศาสตร์แล้วมีความสุขสนุกอยากรู้เราจะพบว่ามีน้อยมาก
1: ต้องท่องจำมันจำไม่ได้ครับก็เลยไม่ชอบครับ
0: เราจะทำยังไงให้ประวัติศาสตร์เนี่ยเรียนได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกประทับใจวิชาประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเบื่อมันเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งจำหรือว่านั่งท่องตำราอย่างเดียวแต่มันสามารถสนุกมีชีวิตชีวา

0: ผมนะครับชื่ออาจารย์อติชาติเกตพันธ์นะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคราวนี้ในส่วนหนึ่งอาจจะเป็นความสนใจส่วนตัวด้วยก็คือผมสนใจทางด้านประวัติศาสตร์นะครับผมก็อยากเอาในส่วนของที่ผมถนัดเนี่ยมาช่วยในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้มันน่าสนใจ
1: วันนี้ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่อาจารย์อติชาติกำลังสาธิตการสอนประวัติศาสตร์ในอีกรูปแบบหนึ่งให้กับนักเรียนชั้นป .6
0: เอาละใครชอบดูดวงมั้ง
2: ชอบกันใหญ่แล้วได้ป่ะ
0: โอเครู้ไหมเกิดราศีอะไรรู้กันป่ะ
2: รู้นะครับ
0: เอาละการดูฤกษ์ก่อสร้างเนี่ยนะครับมันจะมีเราจะเห็นภาพนะครับเป็นตารางแล้วผมก็มีคำถามกับตัวเองนะครับในสมัยก่อนเนี่ยผมไม่รู้มันคืออะไรคือเรารู้สึกเป็นอะไรที่มันขลังมากอะแล้วไม่รู้มันคืออะไรด้วยนะซึ่งผมคิดว่าคนทั่วไปก็อยากรู้แต่ว่าก็ไม่รู้จะไปถามใครหรือว่ารู้สึกว่ามันคงเป็นอะไรลึกลับเข้าใจยากผมก็เลยลองมาศึกษาดูปรากฏว่าตัวเลขต่างๆที่อยู่ในช่องนั้นน่ะมันก็คือเป็นดาวแต่ละดวงเลิกก่อสร้างเขาจะบอกเขาจะเขียนเป็นตารางนะครับเห็นไหมเราก็จะใส่ตัวเลขลงไปเนาะ5 1 4 3 0อะไรอย่างเงี้ยมีรอลิงด้วยนะอยากรู้ไหมมันคืออะไรโอเคนะครับมันหมายถึงอะไรบ้างนะครับถ้าพวกเราพอดูเป็นคร่าวๆตรงเนี้ยแล้วไปดูดวงต่อได้ดีไหม
3: โ
0: อ้โหในการสอนเรื่องนี้นะครับจะไม่ยากเลยก็คือว่าเริ่มต้นนะครับผมก็จะปูนะครับคือเป็นความรู้ความเข้าใจก่อนว่าทำไมเราถึงมาสนใจเรื่องนี้นะครับ
4: การสร้างเมืองการสร้างอาคารที่สำคัญนะอย่างเช่นในวัดนะจะมีการลงฤกษ์อันนี้คือนะครับดวงฤกษ์นะครับที่อยู่ที่วัดลำเปิง

0: เด็กๆก็จะเห็นละโอ้โหมันเป็นอย่างนี้แล้วผมก็แกะมันเป็นตัวเลขด้วยแต่เด็กก็คือไม่รู้ว่ามันคืออะไร
1: อาจารย์บอกเลยคร่าวๆพวกเราคิดว่ามันคืออะไรไอ้ตารางเนี่ยช่องแต่ละช่องคืออะไรมันนี่แต่ละช่องจริงๆไม่ใช่คืออะไรนะมันคือแค่จักรราศีเฉยๆค่ะหาเลยใช่มั้ยไม่เคยรู้ใช่มั้ยนี่ราศีอะไรรู้มั้ยราศีเมษราศีพฤษภโอ้แปลกใจเนาะอะไรอย่างนี้นะเอาละเลขนี่คืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: แค่เปิดประเด็นให้เขาตื่นเต้นก่อนว่ามันน่าสนใจพออยากรู้ปุ๊บผมค่อยลงรายละเอียดคราวนี้ก่อนที่ผมจะลงรายละเอียดนะครับผมก็ต้องไปปูพื้นฐานความรู้ก่อนสิ่งแรกที่ผมต้องปูพื้นฐานก็คือเรื่องจักรราศีต่าง
1: ๆราศีมีกี่ราศีครับ
2: 12
1: 12ราศี1ราศีใช้เวลาประมาณกี่เดือนนะ
2: 1
1: เดือนนะครับโลกเราหมุนรอบพระอาทิตย์ใช่มั้ย
2: ค่ะ
1: นะครับเมื่อเรามองผ่านพระอาทิตย์ไปเนี่ยมันจะเจอดาวดวงนึงใช่มั้ยนะครับอย่างนี้นะครับมองไปสมมุติว่าเจอนี้นะไปเจอดาวลิบรานะครับราศีอะไรนะราศีตุลราศีตรงนี้จริงๆก็คือเป็นกลุ่มดาวกลุ่มดาวคันช่างใช่มั้ยกลุ่มดาวนี้อยู่พอมองทะลุไปมันไปตรงกับตรงนี้พอดีเราก็เรียกว่าคนที่เกิดตรงช่วงนี้เกิดราศีอะไรตุลนั่นเองใครเกิดเดือนตุลาคือพอมองพอช่วงโลกที่ตอนขณะที่เราเกิดมองผ่านพระอาทิตย์ไปมันจะไปตรงดาวราศีตุลพอดีแล้วโลกก็จะเคลื่อนแบบนี้อีกนะครับแล้วเราก็มองไปเหมือนพระอาทิตย์มันเคลื่อนมาใช่ไหมมาอยู่ราศีอะไรครับ
2: ราศ
1: ี
2: ธน
1: ูราศีธนูแล้วโลกมันตรงนี้ก็เคลื่อนมาราศีมังกรมังกรแต่ละช่วงใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่นะประมาณ1เดือนหรือ30วันโดยประมาณ
0: แล้วผมก็ต้องปูความรู้ว่าดาวแต่ละดวงนะครับเลข1เนี่ยมันหมายถึงพระอาทิตย์เลขที่2เนี่ยมันหมายถึงพระจันทร์นะเลขที่3หมายถึงดาวอังคารอันที่4ดาวพุธอันที่5ดาวพฤหัสอันที่6ดาว

0: อันที่7สาวเก่งไหมเก่งมากเลยเนาะ
1: คือคนในอดีตเขาก็มีคณิตศาสตร์ซ่อนไว้อยู่อะค่ะแต่คือเรายังไม่รู้อะไรประมาณนี้ค่ะ
2: รู้สึกประทับใจครับที่คนโบราณได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้มันก็ได้มีสิ่งใหม่ๆที่มาทดแทนครับมันก็อาจจะเลือนหายไปจากในปัจจุบันครับ
0: ตัวผมเองเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์เพราะงั้นผมจะสนใจเรื่องตัวเลขเนาะเห็นอะไรเป็นตัวเลขเนี่ยผมก็ทำไมมันเป็นเลขนี้อ่ะเพราะงั้นเวลาผมไปที่ไหนก็แล้วแต่เวลาผมไปวัดสถานที่สำคัญทางศาสนาหรือว่าโบราณแหล่งโบราณต่างๆผมก็ว่าทำไมมันต้องมีเลขตัวนี้เลขก็อยู่ในดวงเลิกเนี่ยมันคืออะไรคือเราจะมีความสนใจเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในด้วยมุมมองที่เราแบบว่าพยายามที่จะมองมันแล้วมันสนุกอะครับเวลามองอย่างเงี้ยมันจะมีความพิศวงอะที่เราแบบอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรแล้วพยายามไขคำตอบอาจจะถามผู้รู้อ่านหนังสือถ้าไม่ได้เราก็ทำวิจัยหาคำตอบเองเลยต่อไปนะครับต่อไปดวงที่8นะครับเคยได้ยินไหมดาวราหูเคยได้ยินไหมราหูอมจันทร์อะไรเงี้ยราหูไม่ใช่ดาวจริงนะครับราหูจะเป็นเงาที่ทอดระหว่างโลกพระอาทิตย์พระจันทร์นะครับเป็นเงาเกตก็เป็นเงาเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับเป็นดาวที่เพิ่งค้นพบใหม่นะครับไม่นานนี้นะครับแล้วเอามาใส่ในโหราศาสตร์ปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนก็คือดาวยูเรนัสหรือเรียกว่าดาวมฤตยูนะครับเบอร์0
3: ตอนนี้นักเรียนก็สามารถถอดรหัสตัวเลขทั้ง10ตัวได้แล้วแต่ยังมีพยัญชนะอีกตัวที่ปรากฏอยู่ในฤกษ์ก่อสร้างนั่นคือตัวลอลิงหรือลัคนาเกิดซึ่งอาจารย์อติชาติจะเฉลยให้ฟัง
0: ลัคนาคืออะไรลัคนาเกิดตัวนี้สำคัญนะครับใช้ในการดูดวงเลยนะครับสำคัญมากๆหรือลัคนาสร้างเมืองนะครับเป็นจุดกำเนิดสมมุติว่าถามตรงนี้ว่าลัคนาเวลานี้นะครับสมมุติมีเด็กเกิดตอนนี้นะหรือว่าสร้างเมืองตอนนี้นะถามว่าลัคนาเกิดหรือลัคนาสร้างเมืองเนี่ยคืออะไรนะครับลัคนาให้เรามองที่ตอนออกมองไปทางที่ตอนออกอยู่ทางไหนครับตอนออกอยู่ทางนี้ใช่ไหมให้มองไปที่ตอนออกเลยนะมองไปเลยสมมุติว่าฟ้ามืดนะเราสามารถมองเห็นได้เลยว่ามีดาวอะไรอยู่ตรงนั้นราศีที่อยู่ตรงนั้นแหละคือลัคนาเกิด
4: จริงๆโหราศาสตร์เนี่ยลึกซึ้งนะครับมันจะมีโหราศาสตร์2อันเป็นโหราศาสตร์ภาคคำนวณกับโหราศาสตร์ภาคทำนายครับอยู่ที่ว่าใครไปสนใจอะไรแต่ในส่วนตัวผมเป็นนักคณิตศาสตร์ผมก็จะสนใจในภาคของการคำนวณการคำนวณว่าดาวแต่ละดวงจะไปอยู่ที่ไหนนะครับมันเป็นศาสตร์ที่แบบลึกซึ้งมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าง่ายๆนะฮะ
0: ตัวเลขที่ปรากฏบนวัดลำเปิงนะครับและอีกหลายที่นะครับจะบอกว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงเนี่ยอยู่ในนะครับราศีอะไรขณะสร้างวัดหรือว่าสร้างเมืองนะครับพูดง่ายๆว่าตารางนั่นคืออะไรนั่นเองแผนที่ดาวบอกว่าดาวดวงไหนมันอยู่ราศีอะไรเสร็จแล้วลงราศีนะครับราศีแรกที่เราไว้ข้างบนสุดนั่นคือราศีเมษนะครับเป็นราศีแรกนะครับราศีถัดไปเป็นอะไรครับพฤษภเวียนซ้ายนะครับเขียนไปเลยถัดไปเป็นเมถุนถัดไปเป็นกรกฎนะครับเรียงไปเลยนะครับสิงห์กันตุลพิจิกธนูมกรกุมแล้วก็มีนเขียนไปเลยนะครับเขียนไว้เลย
4: พอผมปูพื้นฐานความเข้าใจนี่หมดผมก็เริ่มนะครับยกตัวอย่างโจทย์ให้เด็กๆเห็นนะครับว่าโอเคโจทย์นี้ทำด้วยกันนะครับบน PowerPoint เลยนะครับให้ดูทีละข้อแล้วก็ให้ตอบในห้อง
0: เอาล่ะคราวนี้มาดูเลิกนี่นะฮะอันนี้วัดลำเปิงเนาะถ้าอาจารย์มาเขียนนะเลขมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพวกเราบอกอาจารย์เลย1นี่คืออะไรพระอาทิตย์ใช่ไหมอยู่ในราศีอะไรครับเมษ2คือพระจันทร์อยู่ในราศีอะไรครับพฤษภ4ดาวพุธอยู่ในราศีมีนะครับดูตามนั้นเลยต่อไป8มีไหมราหูอยู่ในราศีพิจิกนะครับส่วน9นะครับไม่ต้องใส่เลย9นี่เราจะรู้ว่ามันจะตรงข้ามกับ8เสมอนะก็คืออยู่ตรงนี้นะครับโบราณท่านก็ไม่ใส่ก็ได้รู้กันนะครับ9ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้งั้นไม่ต้องแปลกใจนะ9ไม่ได้ใส่ลัคนาลอลิงลัคนาอยู่ในราศีเมถุนนะครับสุดท้ายนะครับเราก็เพิ่มความเข้าใจโดยทำแบบฝึกหัดให้เด็กทำนะครับแล้วก็มาเช็คคำตอบกันตอนท้าย
3: แบบฝึกหัดในใบงานข้อแรกนักเรียนต้องถอดรหัสตัวเลขจากดวงชะตาเมืองเชียงใหม่เพื่อตอบให้ได้ว่าตัวเลขแต่ละตัวคือดาวอะไรและอยู่ในราศีอะไร

0: วนโจทย์ในข้อที่2นั้นจะมีลักษณะตรงข้ามกับโจทย์ข้อแรกคือนักเรียนจะต้องเป็นคนกรอกตัวเลขลงในดวงฤกษ์ที่เห็น
1: สมมติให้วันที่เด็กชายแดงเกิดดาวต่างๆอยู่ตามราศีด้านล่างจงเขียนฤกษ์เกิดโดยใส่ตัวเลขในตารางโหราศาสตร์

0: เวลาเด็กๆนะครับไปเห็นฤกษ์ต่างๆถ้าสมมติเขาสามารถแกะออกมาเป็นตัวเลขได้เมื่อไหร่นะครับเขาจะรู้เลยว่ามันหมายถึงดาวดวงไหนอยู่ตรงไหนบอกคร่าวๆได้นะครับ
1: ว่านำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์กับวิชาประวัติศาสตร์ค่ะก็ทำให้เราแบบเกิดความสนุกขึ้นแล้วก็ทำให้จำง่ายขึ้นด้วย
2: ประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเราจะย้อนถามไปตอนนี้ถามเด็กครั้งแรกดูเหมือนเด็กจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องไกลตัวดูล่องลอยนะจับต้องอยู่ไหนไม่ทราบแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราได้นำเอาศาสตร์วิชาอื่นแล้วมาเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์เขาย่อมจะเกิดความเข้าใจและเกิดความประทับใจ
0: ตอนนี้ถ้ามีใครเอาเลขอะไรมาให้เราดูเนี่ยรู้หรือยังครับมันคืออะไรแผ่นวงกลมนี่สรุปแล้วมันคืออะไรครับมันคือแผนที่ดาวนะครับแต่ละช่องหมายถึงอะไรครับราศีหรือกลุ่มดาวใช่ไหมกลุ่มดาวที่อยู่ในจักรราศีถูกไหมครับแล้วก็เลขแต่ละตัวหมายถึงอะไรครับที่อยู่ในนี้ดวงดาวพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวนะครับวันนี้นะครับเราเห็นชัดไหมครับว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันไปเกี่ยวกับหลายเรื่องมากๆเลยเห็นชัดไหมฮะเยอะมากเลยนะครับวันนี้เรารู้สึกไหมครับว่ามันใกล้ตัวเรามากนะครับอาจารย์ยังมีกิจกรรมอีกเยอะเลยนะครับที่มันเกี่ยวข้องในลักษณะนี้นะครับบางอย่างเนี่ยต้องใช้ความรู้มากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะได้เรียนเรื่องต่างๆเหล่านั้นนะครับในส่วนหนึ่งก็คือประวัติศาสตร์เป็นไงครับประวัติศาสตร์สนุกหรือยังสนุกเลยใช่ไหมทุกอย่างที่สอนนี่เป็นประวัติศาสตร์หมดเลยใช่ไหมครับเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับประวัติศาสตร์ที่เราเคยคิดว่ามันน่าเบื่อเอาถามตรงๆเนาะนะครับตอนแรกอาจารย์ถามว่าเรียนประวัติศาสตร์เป็นยังไงพวกเรายกกันแค่นิดเดียวใช่ไหมมีประมาณแค่ครึ่งห้องเองมั้งที่ชอบประวัติศาสตร์ใช่ไหมอาจารย์ถามจากใจวันนี้เรียนไว้3กิจกรรมนะครับรู้สึกลึกๆเลยว่ามันต่างจากตอนเดิมตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าคือเราเรียนแล้วเรารู้สึกชอบประวัติศาสตร์มากขึ้นน่าเรียนมากขึ้นแล้วประวัติศาสตร์ดูสนุกมากกว่าเดิมยกมือสูงๆเลยถ้าคุณครูหรือว่าคนทั่วไปนะครับสนใจประวัติศาสตร์ในมุมมองที่ว่ามันไม่มีคำตอบตายตัวเนี่ยแล้วว่าอยากค้นหาแล้วมองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยผมว่ามันจะทำให้เรารู้สึกสนุกแล้วเวลาถ่ายทอดประวัติศาสตร์เหล่านี้ไปกับเด็กๆอะไรมันสนุกครับเพราะมันเริ่มมีชีวิตชีวา

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด

0: เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้น้ำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทเทรดนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะ

การทดลองการไตรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอลฟทาลินเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี่นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

ดูตัวอย่างก่อนนะครับนี่คือกระบวนการผมจะต้องมาสร้างหนึ่งโนดเพื่อไว้บอกเด็กทุกคนที่ผมสอนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะอยู่ระดับใดผมจะสอนม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ผมก็จะบอกว่าเทอมนี้ทั้งเทอมเธอเข้ามาที่โนดนี้โนดเดียวเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องไปสร้างโนดย่อยๆนะครับสั่งงานเด็กเช่นว่านี่ครับงานครั้งที่1ผมก็วิ่งไปโนดนึงงานครั้งที่2ผมก็วิ่งไปโนดนึงนี่งานครั้งที่1งานครั้งที่1ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ทุกคนเอาคะแนนไม่ล่อหลอก5คะแนนนะสมัครสมาชิกแล้วอัพโหลดรูปของตัวเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปสร้างบอกของตัวเอง1ชิ้นนี่คืออยากให้เด็กสร้างบอกเป็นพร้อมภาพประกอบอย่างน้อย1ภาพนี่นะครับบอกแหล่งที่มาของข้อมูลแหล่งที่มาของรูปภาพให้ถูกต้องด้วยส่งภายในเมื่อไหร่นี่ครับเวลาแล้วเวลาแจ้งส่งตรงแสดงความคิดเห็นข้างล่างนี้ว่าตัวเองไปสร้างบอกนั้นน่ะอยู่ที่ไหนครับนี่ครับนี่เช่นอยู่ที่ www.thaikoodview.com/node นี่อย่างนี้การแจ้งส่งเป็นโหนดก็คือเป็นบล็อกเอามาส่งเหมือนกับเอากระดาษรายงานมาส่งบนโต๊ะครูนี่คือโต๊ะครู 6/1 โต๊ะของครูแล้วกันที่ 6/1 ไว้งานครั้งที่1กรุณาเอาสมุดมากองตรงนี้

0: ก็คือโหนดนี้สั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาแจ้งไม่แจ้งโหนดช่วยไม่ได้นะก็คือโทรไม่ส่งกันบ้านครูอะแล้วครูจะไปตรวจได้ไงเธอต้องบอกโหนดครูว่าเธอทำไว้ที่ไหนเด็กเขาก็มาแจ้งพอแจ้งเราก็เข้าไปตรวจเนี่ยครับเขาก็เอาเรื่องอะไรก็ได้ผมบอกแล้วไงเรื่องอะไรก็ได้อาจารย์สังเกตดูวิธีการให้คะแนนนี่ถึงขั้นตอนการให้คะแนนตกลงกับเด็กสำหรับเทอมที่แล้วครั้งที่หนึ่งถ้าดอกกล้วยไม้นี่ไม่ผ่านนะนักเรียนต้องปรับอีกเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะนักเรียนเธอได้กุหลาบขาวเนี่ยผ่านนะเธอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูปั๊บครั้งแรกเนี่ยทำไมครับได้ดอกกล้วยไม้นี่แสดงว่าเด็ดนะเนี่ยไม่ใช่ย่อยวันเดียวโอ้โหแถมให้ดอกกุหลาบอีกดอกด้วยชื่นใจเห็นไหมครับมันก็ชื่นใจแล้วแต่เด็กเขารู้กับเราสองคนก็โอเคละอ้าวประเด็นต่อมาตรงนี้เราให้เด็กตรงต่อเวลาครูสนองให้วันที่เท่าไหร่เด็กเริ่มทำอะไรนี่ครับอาจารย์บอกส่งวันที่20กุมภาอาจารย์ไม่ต้องสนใจแก้ไขล่าสุด21กุมภาติดลบได้ทันทีครับนี่คือการไม่ตรงต่อเวลานี่คือกระบวนการง่ายๆนะครับอาจารย์อย่าไปใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้ทั้งเทอมทุกชิ้นงานใช้แต่บล็อกเนี่ยไม่ถูกต้องเลยครับอย่างน้อยๆเด็กต้องเขียนครับเด็กต้องเขียนด้วยมือเพราะการเขียนด้วยมือนี่เป็นการฝึกทักษะในการเขียนภาษาไทย
1: วันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนนะครับการสร้างบล็อกให้กับพวกเรานะอันดับแรกที่เราจะทำก็คือให้นักเรียนเข้าไปที่เว็บ Thai Good View ก่อนนะครับนักเรียนเข้าไปตรงคำว่าสมัครสมาชิกก่อนเวลาเราสมัครเนี่ยพยายามให้เราเนี่ยไม่ใช้ชื่อที่จริงของตัวเองนะไม่ใช้ชื่อจริงไม่ใช้นามสกุลจริงให้เขียนเป็นนายกนายขออะไรไปก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีแล้วข้อมูลพวกนี้มันจะไม่เซฟให้กับตัวเรานะ
2: คุณครูวิทยาได้เริ่มการเรียนการสอนแบบใหม่โดยสอนให้นักเรียนสร้างบล็อกเพื่อใช้ในการส่งการบ้านซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น

ลังจากที่เราลงรูปภาพอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับใส่หัวข้อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลองไปด้านล่างดูนะครับแล้วก็ไปคลิกตรงคำว่าบันทึกนะพอบันทึกเสร็จไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นวันที่ที่เราบันทึกไว้ให้นะแล้วสังเกตดูตรง as date ด้านบนนะครับก็จะมีรหัสโน้ตของเราที่เราจะใช้เข้าไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นของครูนะครับถ้าอย่างของครูเนี่ยครูก็จะบอกรหัสโน้ตให้พวกเรามานะเราก็เวลาจะเข้าดูหรือว่าจะเข้ามาดูงานที่ครูสั่งเราก็เข้ามาในโน้ตนี้หลังจากที่ครูสอนแล้วอ่ะให้เราจับกลุ่มมันเองแล้วค่อยนำรายชื่อมาส่งให้ครูนะครับแล้วก็ครูจะบอก address ในบล็อกของครูไว้นะครับมันจะเป็นโน้ตนะเป็นรหัสอยู่เราก็มาดูโจทย์เอาโจทย์ไปเสร็จแล้วก็เราก็ไปสร้างบล็อกขึ้นมาบล็อกนึงนะพอเราทำเสร็จหมดแล้วนะครับตอบคำถามในบล็อกเราเสร็จหมดแล้วเราก็เข้ามาในบล็อกของครูแล้วก็มาโพสต์ทิ้งเอาไว้แล้วก็เชื่อมลิงก์กันไปสำหรับบล็อกของเราเองนะครับแล้วครูก็จะเข้ามาตรวจตามวันที่กำหนดเอาไว้

0: ตอนแรกเราเอาอะไรมาคูณกับอะไรก่อนสักอย่าง
1: เอ็นกับเอ็นอ่ะเอ็นกับเอ็นไม่ใช่สองเอ็นมันเป็นเอ็นกำลังสอง
2: จะเริ่มสอนตั้งแต่แรกสุดนะครับใช้ตั้งแต่การใหเด็กๆนักเรียนเขาสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาก่อนนะครับและหลังจากนั้นก็เรื่องสอนเรื่องการลงรูปภาพลงอะไรที่มันเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับที่จะช่วยให้เด็กเขามีความสนุกนะครับแล้วก็มีความสนใจมากขึ้นในการที่จะทำงานส่งเรานะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็จะให้เด็กจับกลุ่มกันนะครับแล้วก็ให้แก้ตัวปัญหาครับผมเมื่อแก้เสร็จแล้วก็ให้ส่งผ่านทางบล็อกของเรานะครับโดยที่ให้เด็กสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ส่งผ่านเป็นลิงก์เชื่อมนะครับเรื่องการให้คะแนนก็จะเป็น

0: แนวที่ว่าผมจะคอมเมนต์ไปถ้าอย่างเด็กที่ทำถูกต้องนะครับกลุ่มไหนทำถูกต้องเราก็จะให้คำชมเชยไปจะให้เป็นหน้ายิ้มไปนะครับเพราะว่ารู้กันส่วนเด็กคนไหนที่ยังทำผิดอยู่ครับก็จะคอมเมนต์ไปว่าผิดแล้วก็ให้กำลังใจไปว่าให้พยายามต่อไปมีอะไรมาปรึกษาอย่างนี้นะครับก็จะให้เป็นหน้าที่ร้องไห้ไปครับผมจากที่ดูจากเด็กที่คอมเมนต์ลงมาก็นอกจากที่เด็กๆ เขาจะตอบคำถามอย่างเดียวก็จะใส่ลูกเล่นคือเด็กบางคนถนัดคอมพิวเตอร์นะครับก็จะใส่ลูกเล่นอะไรเข้ามาเยอะแยะมากขึ้นนะครับทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นนะครับที่นั่นครับผม
1: ให้ทำการบ้านผ่านทางบล็อกค่ะทำทางอินเทอร์เน็ตก็ส่งได้เหมือนไม่เหมือนแบบทำในสมุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตามส่ง
2: ผ่านทางบล็อกดีกว่าค่ะเพราะว่าส่งงานตรงเวลาได้ครูเขารู้ว่าส่งตอนไหน
3: คุณครูพิชยาได้นำเอาบล็อกมาใช้ในการสอนวิชาภาษาจีน
4: ครั้งที่แล้วจำได้ไหมที่เราซื้อสอนเกี่ยวกับการเข้าไปสมัครสมาชิกในเว็บไซต์แล้วก็ให้พวกเราหัดสร้างบล็อกของตัวเองเพราะที่เราซื้อมีเนื้อหาให้อ่านเกี่ยวกับภาษาจีนเกี่ยวกับประเทศจีนแล้วก็ให้เราเข้าไปเขียนคำตอบหรือว่าเข้าไปแสดงความคิดเห็นแต่วันนี้เราซื้อจะให้แสดงความคิดเห็น4สาวงามแห่งแผ่นดินจีนหรือว่าซื่อต้าเหมยเหรินสาวงามทั้ง4คนเนี่ยชอบคนไหนมากที่สุดเพราะเหตุใด

0: ปกติเขาก็จะเล่นแต่คุยกับเพื่อนแต่ว่าพอเราสร้างกลุ่มขึ้นมาก็คืออยากให้เขาเข้ามาดูในกลุ่มภาษาจีนที่เราสร้างขึ้นมาก็อาจจะใส่ความรู้เข้าไปให้เขาอ่านหรือว่าเขาอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาจีนหรือว่ามีคำถามอะไรที่อยากรู้แล้วก็ไม่กล้าถามในห้องเรียนก็สามารถเข้ามาเขียนถามในนี้ได
1: ้มีความแตกต่างนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเคยเรียนมาก็เข้าไปในเพิร์ลบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าไทยกู๊ดวิวนี่คือจะมีหลายวิชาให้เราได้ศึกษาแล้วก็ได้ทำอะค่ะ
2: การเรียนแบบเก่ามันก็จะดูเป็นเดิมๆอะไรนั่งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบนี้ก็จะได้เปิดโลกกว้างขึ้น
3: เวลาเราแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนเวลาเขาอาจารย์เขาถามว่าสงสัยอะไรก็ไม่มีใครกล้าถามแต่ถ้าไปแสดงความคิดเห็นในเว็บบางคนก็อาจจะกล้าถาม
4: คุณครูสุทัศน์ได้ใช้ Facebook และบล็อกมาเป็นช่องทางในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
5: เดี๋ยวคาบนี้นะครับก่อนที่จะเรียนนะครับครูจะแนะนำว่าบทที่เราจะต้องไปเรียนด้วยตนเองนะครับที่ครูบอกในชีตนะก็คือบทแรกเลยเรื่องแสงนะครับแสงธรรมดานะครับเกี่ยวข้องกับการเลี้ยวเวงกับการแทรกสอดว่าเราจะต้องไปเรียนรู้จากไหนได้บ้างครูทำทางเลือกเข้าให้หลายทางมากเลยทางเลือกแรกเข้าผ่านเว็บโรงเรียนเลยนะครับผ่านเว็บโรงเรียนเข้าทางไหนที่ครูบอกใช่ไหมพอเข้าเว็บโรงเรียนมาแล้วก็เข้าไปตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับก็เข้าหมวดวิทยาศาสตร์แล้วเราก็จะเจอการเรียนรู้ของฟิสิกส์ชั้นม.5 มีทางเลือกที่2ให้เข้าผ่าน Facebook ทุกคนอัพ Facebook ครูไว้แล้วใช่ไหมครับแอดมาแล้วครูรับแล้วหลายคนเด็กม.5 ทั้งหมดรับแล้วเวลาเข้าผ่าน Facebook เห็นไหมครับเข้ากลุ่มมา M5 นะครับ M.5 นะวงเล็บ2553จะเป็นรุ่นเราทั้งรุ่นเลยงั้นตอนนี้มีเพื่อนเข้ามาเกือบทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับคนเล่น Facebook บางคน Facebook ไม่เล่นนะบางคนเว็บโรงเรียนเข้าไม่ได้เข้าผ่านบล็อกของไทยกู๊ดวิวนี่นะของไทยกู๊ดวิวเราจะเห็นว่ามีเหมือนหน้าเว็บทุกอย่างเลยเห็นไหมของไทยกู๊ดวิวเห็นไหมครับมีทั้งลิงก์ในเว็บหน้าแรกหน้า2แล้วก็มีบางคนแบบไม่ได้เข้าไม่ได้ในเว็บเข้าไม่ได้มีลิงก์เนื้อหาให้เหมือนกันเห็นไหมครับเวลาเราลิงก์เนื้อหาไปก็เหมือนกันครับก็จะเจอเว็บเห็นไหมจะเจอเนื้อหาข้างในเหมือนกันตอนนี้สั่งงานไปแล้ว2อย่างนะลองไปเปิดดูนะครับว่างานมีอะไรบ้างเห็นไหมมีทั้งแบบฝึกหัดมีทั้งเกมให้เล่นด้วยเกมตรงนี้จะอัปโหลดตลอดเวลานะครับจะแล้วแต่เวลางั้นใครที่ติดตามก็จะได้คะแนนงั้นเราจะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทั้งหมดเลยบทนี้โอเคไหมครับใครแบบอยากเรียนรู้แบบในนี้เปิดดูแล้วแต่ยังไม่เข้าใจเพราะมันเป็นเนื้อหาในหนังสือทั้งนั้นเลยถูกต้องไหมลงเข้าไป YouTube เลยครับนะใน YouTube มีลงไว้เหมือนกันเสิร์ชคำว่าสรุปแสงตอนนี้มีอยู่คนเดียวเลยที่ทำสรุปแสงนะเสิร์ชไปเจอเลยครับมีของครูเจอของครูแน่นอนมีคนเดียวครับยังไม่มีใครทำตรงนี้ยังมีอีกถ้ามีคนไม่เข้าใจก็ติดต่อครูได้ตลอดเวลาทั้งใน M ทั้งในเฟซ

0: ต้องเข้าใจว่าสมัยนี้เทคโนโลยีมันเยอะนั้นเด็กก็สามารถเข้าทางไหนก็ได้โดยใช้เทคโนโลยีที่ตัวเองมีเป็นการที่เด็กก็ไม่ลำบากโดยใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วเด็กจะเรียนที่ไหนก็ได้แล้วเวลาติดต่อสื่อสารกับผมก็ใช้ Facebook กับ M งั้นเด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแต่อะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถถามผมได้โดยตรงก็เหมือนนั่งเรียนในห้องเหมือนกัน
1: บางคนแค่แบบจับหนังสือก็เหมือนอยากจะหลับแล้วแต่แบบพอเล่นคอมก็เหมือนโอเครู้สึกดีขึ้นฉันได้เล่นคอมแต่มันเป็นการเล่นคอมที่มีสาระมีประโยชน์ขึ้นสามารถทบทวนได้ทุกเวลาค่ะเหมือนเวลาว่างไม่ได้ออกไปไหนก็เล่นคอมอยู่ก็สามารถเข้าไปทบทวนได้หรือว่าแบบเหมือนเราขาดเรียนเราก็สามารถเรียนย้อนหลังตามให้ทันเพื่อนได
2: ้ประโยชน์ก็แบบคือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอะอยู่ที่ไหนแล้วก็มีมือถือแล้วก็สามารถเปิดเว็บขึ้นมาดูได้ว่าเนี่ยครูเขาสอนเรื่องนี้แล้วก็มาทบทวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็เหมือนตอนที่เราเรียนใช่ป่ะคะบางครั้งเราก็อาจจะมีพลาดบ้างแบบเหมือนจุดนี้ยังไม่เข้าใจเราก็สามารถเปิดไปดูได้แล้วแบบเปิดไปดูเราก็สามารถกลับแบบเหมือนตรงนี้ไม่ฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ไปฟังใหม่ได้แล้วก็ก่อนสอบอย่างเงี้ยใช้ทบทวนแต่ว่าเวิร์คค่ะ
4: การเป็นครูเนี่ยถ้าเราคิดว่าจะทำอะไรด้านไอทีแล้วคนเขาจะร่วมมือกับเราได้เนี่ยต้องเราต้องไปนั่งในใจเขาให้ได้ก่อนถ้าเราไปนั่งในใจเขาได้ทุกอย่างเนี่ยพูดง่าย

0: ที่นี่คือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรชบุรีโครงการแหลมผักเบี้ยก่อตั้งขึ้นเนื่องจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องสิ่งแวดล้อมทรงเล็งเห็นว่ากลไกธรรมชาติสามารถช่วยธรรมชาติได้และต้องการพระราชทานแนวพระราชดำรินี้แก่ชาวไทยเพื่อการพลิกฟื้นธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1: ปี2532พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเนี่ยนะคะผ่านบริเวณหาดแหลมผักเบี้ยและในตอนนั้นเนี่ยที่ท่านทอดพระเนตรเห็นก็คือเห็นป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมค่อนข้างมากนะคะท่านก็เลยมีพระราชดำริว่าจริงๆแล้วตอนนี้ปัญหาในเมืองเนี่ยคนก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันขยะน้ำเสียก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันทำไมถึงไม่ลองเอาขยะมาฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อให้ป่าชายเลนได้อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะหลังจากมีพระราชดำริในวันที่12กันยายน2533สำนักงานกปร.ก็สนองพระราชดำริร่วมกับกรมชลประทานนะคะแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนานะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชดำริให้ได้สำเร็จผลวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งนะคะเริ่มแรกเลยคือให้ทดลองนะคะค้นคว้าหาเทคโนโลยีในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายนะคะซึ่งมีปรัชญาหลักสำคัญของโครงการก็คือใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะคะเราได้มีเทคโนโลยีในเรื่องของการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตมีเทคโนโลยีเรื่องของการบำบัดน้ำเสียโดยใช้บ่อผึ่งนะคะใช้พืชบำบัดน้ำเสียใช้ยากรองน้ำเสียและป่าชายเลนบำบัดน้ำเสียในปี2542เราก็ได้ถวายเทคโนโลยีนี้นะคะกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านก็มีพระวินิจฉัยนะคะแล้วก็บอกกับทีมคณะนักวิจัยว่างานเรายังไม่ได้หยุดแค่นี้สิ่งที่วัตถุประสงค์ที่ต้องทำต่อไปก็คือขยายผลไปสู่ชุมชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้ที่นี่นะคะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและก็ประชาชนทั่วไปในการเข้ามาศึกษาค้นคว้า
0: ที่โรงเรียนวัดบางขุนไทจังหวัดเพชรชบุรีอาจารย์ณัฐประภัสกำลังเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนออกไปศึกษาค้นคว้าที่โครงการแหลมผักบี้

0: เบียร์ก็ให้เด็กๆ เนี่ยได้ศึกษาค้นคว้างานของพระองค์ท่านว่าทำอะไรบ้างเพื่อจะให้เด็กๆ เนี่ยได้เรียนรู้งานของพระองค์ท่านแล้วก็ยึดงานของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีนักเรียนทราบไหมว่าใครเป็นผู้ชายที่ทำงานหนักที่สุดในประเทศไทย
1: ในหลวงค่ะ
0: ในหลวงท่านทำอะไรทำยังไงที่นักเรียนว่าทำงานหนักในความคิดของนักเรียน
2: ช่วยเหลือน้ำท่วมครับ
1: ผมช่วยคนที่ยากไร้ค่ะ
2: เอาของไปบริจาคครับ
0: โครงการของในหลวงมีอะไรบ้าง
1: โครงการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครค่ะ
3: โครงการคนหลวงค่ะ
4: โครงการย่าแฝกครับ
0: ที่บ้านเกิดของเราคือจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็มีโครงการพระราชดำริของในหลวงเหมือนกันโครงการอะไรคะ
5: ในการเข้ามาศึกษาดูงานนะคะหรือจะเป็นแหล่งเรียนรู้หรือจะให้จัดฝึกอบรมเนี่ยนะคะวิธีการก็คือเมื่อติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะคะสิ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าท่านจะมาศึกษาดูงานด้วยวัตถุประสงค์ในเรื่องของอะไรบ้างนะคะจะดูเรื่องของขยะดูเรื่องน้ำเสียหรือว่าจะดูเรื่องของการใช้ประโยชน์จากขยะและน้ำเสียนะคะแล้วก็จำนวนคนวันเวลาและสถานที่เพื่อที่ทางโครงการจะได้จัดเจ้าหน้าที่และวิทยากรในการดำเนินงานให้ตรงวัตถุประสงค์ของทุกท่านนะคะ
6: ดังความหวังของกลุ่มประชาที่ประทานจากฟากฟ้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
5: สำหรับกิจกรรมที่เราจัดให้กับโรงเรียนวัดบางขุนไทรในวันนี้นะคะเราก็จะเน้นไปเรื่องของการให้ความรู้ว่าน้ำเสียนี่คืออะไรแล้วน้ำเสียเราจะดูได้ยังไงว่าน้ำเสียเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบไหนนะคะแล้วขยะเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กมากๆแล้วกำจัดขยะด้วยตัวเองสามารถทำที่บ้านได้ทำยังไงนะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องระบบนิเวศป่าชายเลนด้วยเราก็เลยมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด5ฐานฐานแรกก็จะเป็นเรื่องของน้ำเสียและตะกอนของน้ำเสียเสียมีคุณลักษณะยังไงเราจะดูยังไงนะคะ
7: เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยลองตักใส่ตักทุกอย่างใส่เข้าไปเลย
8: น่ากินไหมคะ
7: น่าใช้ไหมน่าใช้ไหมน่าอาบไหม
8: นี่นะคะพี่ๆจะบอกให้เห็นว่าทุกวันของน้องๆนะคะในการใช้น้ำเข้าไปเนี่ยก็เหมือนเป็นการที่จะไปเติมทำให้น้ำเนี่ยเขามีสิ่งปนเปื้อนมากขึ้นนะคะ
7: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการบำบัดน้ำเสียเกิดขึ้นนะครับ
8: ในน้ำเสียเนี่ยทางด้านหลังที่น้องได้เห็นอันนี้ก็คือเป็นการบำบัดน้ำเสียรูปแบบนึงไอ้เจ้าจุลินทรีย์ตัวเล็กๆในน้ำเนี่ยแหละค่ะที่เขามีประโยชน์นะคะเพราะว่าเขาจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียอันนี้น้ำที่เข้ามาที่นี่นะคะก็เป็นน้ำมาจากบ้านเรือนของน้องๆเนี่ยแหละค่ะเรารวบรวมมาแล้วก็ส่งเข้ามาที่นี่นะคะนอกจากนี้เห็นไหมคะบ่อเรากว้างใหญ่เปิดโล่งใช่ไหมคะเรามีลมฟิวนะคะเรามีแดดส่องลงมานะคะสายลมแสงแดดตรงนี้นะคะเราจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียนะคะเพราะว่าเจ้าสายลมแสงแดดเนี่ยเขาก็จะดึงอากาศที่อยู่ข้างบนนี้แหละค่ะลงไปในน้ำ
5: พอเข้าฐานที่2ถ้าเราจะทดสอบคุณภาพน้ำการตรวจว่าคุณภาพน้ำดีหรือน้ำเสียใช้วิธีการทดสอบยังไง
9: เวลาเราถึงที่เก็บน้ำตัวอย่างเนี่ยไปเห็นแหล่งน้ำแต่ละแหล่งเนี่ยสีมันแตกต่างกันเนี่ยถ้าเราอยากรู้เบื้องต้นว่าน้ำอ่ะมันดีหรือมันเสียขนาดไหนเราก็จะต้องมีเครื่องมือที่ไปวัดดูไอ้เครื่องมือตัวแรกเนี่ยตัวนี้เป็นการวัดหาออกซิเจนที่ละลายในน้ำน้องรู้ไหมว่าพวกปลาหอยปูหอยกุ้งปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันควรจะมีออกซิเจนละลายในน้ำอยู่เท่าไหร
10: ่2ครับ4ครับ
9: ยิ่งมากปลาก็ยิ่งมีอากาศหายใจเยอะดังนั้นก็ควรจะมีตั้งแต่4มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นน้ำเสีย
11: ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว
12: 0.9
9: ประกาศน้ำประกาศน้ำให้เพื่อนได้ยินด้วยเท่าไหร่แล้ว
12: 0.9
9: ทีนี้เราลองมาดูในน้ำดีบ้างทีนี้
11: ครับดูตัวเลขสิครับหนุ่มน้อยเท่าไหร่แล้วตอนนี้บอกเพื่อนหน่อย
12: ถูกลองเลย
9: ปลาอยู่ได้ป่าวปลาอยู่ได้ป่าว0.2
11: อันนี้คืออะไรครับทางยาวๆเนี่ยแปลงยาวๆนี่เราเรียกว่ารู้ไหมจริงๆแล้วเป็นระบบบำบัดน้ำเสียนะครับเป็นเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เราเอาต้นหญ้าต้นไม้พืชน้ำต่างๆนะมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียนะครับ
5: คุณภาพน้ำที่ผ่านแปลงพืชบำบัดน้ำเสียเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้ำตั้งแต่ก่อนเข้าแปลงจะมีสีหนึ่งจะออกค่อนข้างดำและน้ำที่ผ่านแปลงพืชแล้วเนี่ยน้ำจะค่อนข้างใสและออกสีเขียวใสๆนะคะอันนี้เป็นมาจากกลไกในเรื่องของการบำบัดตามธรรมชาติเขาจะกินสารอินทรีย์ที่มากับน้ำ

0: เสียและเปลี่ยนรูปให้ไปเป็นธาตุอาหารเป็นสารอนินทรีย์ซึ่งพืชเหล่านี้ก็จะไปใช้ในการเจริญเติบโต
1: การทำปุ๋ยหมักโดยทั่วไปเนี่ยเรามีหลายวิธีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ของแหลมผักเบี้ยเนี่ยเรามี

0: กลบเพื่อที่จะให้เขามีการย่อยสลายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นชั้นชั้นถูกไหมคะนี่เหมือนกันเลยเห็นป่ะเป็นชั้นขยะดินขยะดินขยะดิน
1: เริ่มต้นด้วยเดี๋ยวเราจะมีถ่านเพื่อที่จะดูดซับกลิ่นเขาด้วยนะครับ
0: ซ้ายเราจะใส่ประมาณสูงประมาณ5เซน
1: ต่อไปนี่สำคัญแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวขยะลงนะครับเดี๋ยวเราจะถมหน้าดินกลบหน้าให้เข้าทั่วนะครับกลบให้ทั่วโอเคนี่เราทำได้ละ1ชั้นเดี๋ยวเราจะทำต่อมาอีก1ชั้น2ชั้นเป็น3ชั้น
2: จริงๆแล้วทุกบ้านเนี่ยสามารถทำได้เพียงแค่หลักสำคัญของมันก็คือว่าจะต้องแยกขยะให้ได้และขยะที่เอามาทำปุ๋ยก็คือขยะอินทรีย์ใช่ไหมคะขยะอินทรีย์เนี่ยถ้าน้องๆแยกได้ที่บ้านนะคะก็เอาขยะอินทรีย์เนี้ยมาใส่หลุมถ้าไม่มีถังก็ขุดหลุมมีพื้นที่ในบ้านก็ขุดหลุมเอาดินกลบนะคะหลังจากนั้น30วันน้องก็จะได้ปุ๋ยมาเพื่อใช้ในการปลูกต้นไม้ในบ้านเรือน
3: อันนี้นะคะก็มาอยู่ที่ทางเข้าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนของโครงการแหลมพักเบี้ยของเราเดี๋ยววันนี้น้องๆก็จะเห็นว่าป่าของโครงการแหลมพักเบี้ยเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหนนะคะเรื่องป่าชายเลนก็เป็นอีกหนึ่งระบบของโครงการนะคะที่เชื่อมของการบำบัดน้ำเสียป่าชายเลนเนี่ยบำบัดน้ำเสียนะคะโดยการที่เราให้น้ำเสียเนี่ยลงสู่ป่าชายเลนแล้วก็อาศัยตอนช่วงน้ำขึ้นค่ะคือน้ำทะเลมันขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้มันเจือจางหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพวกรากต่างๆรากอากาศของต้นแสมหรือว่ารากคำจุนของต้นกงกางเนี่ยเขาก็จะมีการปล่อยออกซิเจนออกให้กับน้ำพวกนี้ก็จะเป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้ำเสีย
2: ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่แหลมพักเบี้ยเนี่ยนะคะเราวัดจากสถิติเรื่องของปริมาณต้นไม้จากเดิมที่ไม่มีเลยเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นเยอะเกือบเป็นพันไร่แล้วในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าจะมีสัตว์หน้าดินเล็กๆเพิ่มอีกเยอะมากที่มากับตะกอนน้ำทั้งหลายเนี่ยนะคะปูแสมปูทะเลเนี่ยเยอะขึ้นมากนะคะซึ่งทำให้ชาวบ้านบริเวณนี้เนี่ยนะคะมาจับปูต่อ1วันเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า300กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีนกอพยพและมีนกอีกหลายชนิดเข้ามาในบริเวณโครงการด้วยและล่าสุด 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนกที่ไม่เคยเจอเลยในบริเวณนี้นะคะเพิ่มขึ้นอีก3ชนิดซึ่งเป็นนกชนิดเดียวกันกับที่พบที่เขาใหญ่ก็แสดงว่าพื้นที่นี้สมบูรณ์พอและนอกเหนือจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นนกแล้วนะคะยังมีตัวเงินตัวทองเพิ่มขึ้นด้วยเพราะตัวเงินตัวทองเป็นอินดิเคเตอร์หรือตัวบ่งชี้ที่บอกความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

0: มีปูสะแม
1: ่ปลาใช้ออกซิเจน4มิลลิกรัมต่อลิตร
2: ใช้พืชในการบำบัดน้ำเสีย
3: โครงการแหลมผักเบี้ยในพระราชดำริมีนายหลวงเป็นผู้ก่อตั้งฐานที่1บำบัดน้ำเสียน้ำเสียคือน้ำที่ใช้แล้ว
4: ในน้ำเสียมีธาตุอาหารตะกอนสามารถปลูกพืชได
5: ้ใช้ถังคอนกรีตหมักวิธีหมักคือทำแบบขนมชั้นชั้นที่1ใส่ถ่านชั้นที่2ใส่ทรายชั้นที่3ใส่ขยะเปียกได้เรียนรู้การบำบัดน้ำเสียการแยกขยะการทำปุ๋ยหมักแล้วก็การบำบัดน้ำเสียโดยปลาชายเลน
3: กิจกรรมที่ชอบที่สุดก็คือการหมักขยะครับเพราะว่าถ้าเรามีขยะเราก็จะได้ทำปุ๋ยได้ครับ
4: หนูอึ้งกับโครงการนี้มากค่ะแล้วก็ไม่เคยทราบมาด้วยว่าโครงการนี้นายหลวงท่านจะทำขึ้นมาแล้วหนูก็ไม่เคยทราบว่าพืชจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ค่ะ
6: ในฐานะที่เป็นครูสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการก็คือองค์ความรู้ต่างๆที่สามารถนำไปบูรณาการประยุกต์ใช้เชื่อมโยงในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเช่นการหาค่า pH ของน้ำในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์การทำปุ๋ยหมักในกลุ่มการงานอาชีพและครูก็เข้าใจว่าสิ่งที่นายหลวงทรงทำเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสังคมคือชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงเกิดความรู้ที่ยั่งยืน
7: ความภูมิใจที่เราได้รับใช้พระองค์ท่านนะคะจริงๆแล้วนักวิจัยทุกคนที่มาทำงานที่นี่เนี่ยนะคะเราไม่มีค่าตอบแทนอย่างอื่นนอกจากความภูมิใจที่เราได้และสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เสมอก็คือว่าทุกครั้งที่มีคนมาดูงานเด็กหนึ่งคนเนี่ยค่ะในอนาคตอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนะคะเขาจะจดจำสิ่งที่เขาได้ศึกษาไปเนี่ยค่ะไปเพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

นักวิชาการทุกคนหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานที่นี่นะคะเราก็จะมองเหมือนกับว่าเราคือผู้หนึ่งที่ปิดทองหลังพระมากกว่าแต่ถ้าทุกๆคนปิดทองหลังพระแล้วองค์พระได้สวยได้สำเร็จสมบูรณ์มันก็เป็นความภูมิใจหนึ่งซึ่งคิดว่าคนไทยทุกคนคงอยากจะทำให้ในหลวงเหมือนกันแล้วก็อยากจะชวนคนได้มาทำเพื่อพระองค์ท่านเหมือนกันค่ะ

สัปดาห์นี้รายการครูพบกูรูขอเสนอวิธีการทำหุ่นมือเพื่อให้คุณครูนำไปประยุกต์กับการสอนวิชาต่างๆและดึงดูดความสนใจของนักเรียนซึ่งผู้ที่จะมาให้ความรู้ก็คือคุณเกียรติสุดาพิรมหรือครูอ้าวผู้บุกเบิกรายการเจ้าขุนทองรายการละครหุ่นที่ดังที่สุดในเมืองไทย

0: มีความรักในการ์ตูนนะคะในนิทานสำหรับเด็กอยู่แล้วดังนั้นไอ้ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้มันนำมาประกอบกับหุ่นมือเมื่อเรารู้จักศิลปะหุ่นมือเนี่ยเราก็เริ่มศึกษามันจุดเริ่มต้นที่ทำเจ้าขุนทองนะฮะเริ่มมาจากที่ทางช่อง7น่ะผู้บริหารช่อง7เนี่ยอยากได้รายการที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะเด็กดูตอนเช้าโดยที่ไม่มีโฆษณาคั่งเคยเอาหุ่นเนี่ยไปเล่นกับเด็กนะเด็กจะสนใจแล้วเขาจะเชื่อถ้าเด็กเล็กนะคะเขาจะเชื่อว่าอันนี้ เป็นตัวนั้นตัวนี้ถึงเขารู้เขาก็ทำเป็นไม่รู้เพราะว่าเขาจะสื่อสะท้อนอารมณ์ตัวเองออกมาทางนั้นบางทีเด็กเนี่ยจับหุ่นมาเล่นเด็กเล่นหุ่นเนี่ยเราจะดูอะไรได้เยอะแยะเลยจากสิ่งที่เด็กพูดว่าเด็กเล่นอะไรเด็กพูดอะไรหรือบางคนเนี่ยเด็กเตรียมคนมาถึงแบบอาจจะก้าวร้าวนะจะมีการตีหุ่นนะคะทันทีเลยบางคนนี่อ่อนหวานก็จะแบบค่อยๆพูดจาเพราะนะคะมันจะมีหลายอย่างค่ะคงเหมือนคนนะฮะหุ่นเนี่ยคือรูปแบบรูปลักษณ์ของตัวเขานะคะรูปร่างหน้าตาสีสันอันนี้ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือความมีชีวิตที่เราใส่ให้นะมีความมีชีวิตชีวาแล้วก็บุคลิกนะฮะที่เราใส่ให้หุ่นมันจะได้เป็นจริงขึ้นมา
1: น่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมหรือเทคนิคการสอนที่มาช่วยเด็กๆให้เรียนสนุกขึ้นอาจจะได้เทคนิคจากเพื่อนๆที่ไปเวิร์กช็อปด้วยกันหรือจากทีมงานแนะนำเพิ่มเติมมาค่ะ
2: ก็อยากแบบว่าหากิจกรรมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาสอนให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นนะคะ
3: ถ้านักเรียนได้รับเทคนิคที่ทำให้เด็กเนี่ยเขามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับกลุ่มได้ทำงานร่วมกับเพื่อนแล้วก็มีการแบ่งปันความคิดได้ดีขึ้น
4: เอามาช่วยสอนช่วยทำกิจกรรมทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเด็กก็ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนั้น
5: เราอาจจะมีการใช้หุ่นให้มีการเคลื่อนไหวแล้วเด็กก็จะได้มองเห็นว่าภาพเคลื่อนไหวแล้วเด็กจะมีความสนใจกับตัวคุณครูมากขึ้นแล้วก็ในสื่อของการเรียนการสอนได้มากขึ้น
6: การสนทนาของช่วงแชร์ริ่งไอเดียในวันนี้จะเป็นการพูดคุยถึงปัญหาเรื่องสมาธิความสนใจในการเรียนของนักเรียนและวิธีการแก้ปัญหาของคุณครู
0: อยากรู้ว่าเวลาสอนมีเรื่องลำบากใจอะไรเกี่ยวกับเด็กๆเรื่องการสอนเนี่ยค่ะมันมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องลำบากใจว่าอยากจะถ่ายทอดให้เด็กแต่เด็กรับได้ไหมหรืออะไรไหมเบื่อไหมอะไรเงี้ย
7: ที่เราเจอนะคะก็จะเป็นช่วงระยะความสนใจของเด็กจะสั้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นเด็กเล็กด้วยแล้ว

0: ก็เหมือนถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้สัก15นาที20นาทีก็อาจจะทำได้แค่10อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนของเขาเนี่ยเขาจะไม่ชอบอะไรที่ซ้ำๆซักๆ
2: คุณครูคิดว่าถ้ามีอะไรมาใหม่ๆเนี่ยน่าจะเรียกร้องความสนใจในการเรียนของเด็กมากมากยิ่งขึ้นนะคะ
3: พอมาถึงห้องเรียนเนี่ยหนึ่งอุปกรณ์ของเด็กประถมเนี่ยมันจะมากขึ้นเช่นมีกล่องดินสอมีดินสอยางลบไม้บรรทัดเงี้ยนะคะพอเวลาคุณครูสอนปัญหาที่เกิดขึ้นมาอีกก็คือคุณก็จะเล่นแต่ดินสอตัวการ์ตูนไม่ฟังคุณครูอะไรเงี้ยสนใจแต่ตัวการ์ตูนใหม่ๆคิตตี้เบนเทนอะไรที่เขานิยมกันนะคะ
4: สำหรับความสนใจของเด็กในชั่วโมงเรียนนะคะก็มีปัญหาอยู่นะคะอย่างเช่นที่ว่าเวลาสอนเนี่ยก็จะมีเด็กบางคนที่แอบทำอะไรใต้โต๊ะกินขนมบ้างลอกกันบ้านบ้างทำวิชาอื่นบ้างขณะที่คุณครูก็สอน
5: ปัญหาต่างๆที่คุณครูประสบมานะคะคุณครูมีวิธีที่จะช่วยให้มันแก้ปัญหาอะไรไหนบ้างคะ
0: จริงๆแล้วอะค่ะก็คือเราจะโดยที่แบบว่าสัญชาตญาณของความเป็นครูก็คือต้องแก้สถานการณ์นั้น
5: ๆ
0: ก็เหมือนเด็กเขาไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบเลยนิทานหรือไม่ก็ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยพอความสนใจกลับมาปุ๊บก็เริ่มต่อที่เราสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่เราจะไม่หลากหลายอะค่ะก็คือจะใช้แบบเดิมๆ
6: อาจจะเน้นน้ำเสียงว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วอยู่หน้าห้องเรียนแล้วก็จะเป็นมุมนิทานจากหนังสือโดยบางทีเราก็จะให้เขาหยิบมานิทานที่เขาชอบเล่มหนึ่งแล้วเราก็จะเป็นคนเล่าแล้วก็พอช่วงปลายๆหน่อยก็จะให้เขาเป็นคนเล่าแทนเราก็จะดึงได้พักหนึ่งแล้วก็ความสนใจที่มันมีมากกว่าบางทีกับของเล่นของเขาเขาก็จะไป
3: ป.1ก็ต้องมีการแข่งขันการให้ดาวเราจะเพิ่มการให้ดาวเด็กดีเขาก็จะตั้งใจฟังแล้วก็จะพยายามอ่านหนังสือของเราให้ได
2: ้เด็กๆ เขาจะมีการชอบบทบาทสมมุติกันแสดงเป็นครูแสดงเป็นนักเรียนอย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาจะชอบยังชอบมีการให้
3: รางวัล
2: ค่ะชอบยังชอบอยู่ค่ะแล้วก็มีการชมเสริมแรงเด็กๆ เขาจะชอบค่ะ
5: คุณครูทุกท่านได้คุยมาเนี่ยก็ดีแล้วนะคะมีครูที่ดีมีโรงเรียนที่สนับสนุนเยอะแล้วก็กิจกรรมที่ฟังมาเนี่ยก็ดีแล้วแต่ว่าอันที่เป็นหุ่นเนี่ยนะคะก็สามารถเอาว่ามันสามารถเข้าไปอยู่ในทุกกิจกรรมที่คุณครูทําอยู่แล้วแล้วหุ่นมันมีหลายแบบคือเราต้องสังเกตว่าอันไหนที่มันมีผลกับเขาแล้วอาจจะเป็นคนที่ชักจูงคือทุกอย่างนะหุ่นมันคือรูปแบบการ์ตูนนะมันเหมือนตุ๊กตานี่คือรูปแบบมัน เสียงนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เราเอาให้เด็กเนี่ยมัน3อันประกอบกันนะคะแล้วก็ตัวเราที่ต้อง acting เป็นเล่นละครเป็นรู้สึกว่าการที่จะช่วยให้ปัญหานี่ดีขึ้นให้คลี่คลายขึ้นเนี่ยเป็นทางหนึ่งนะคะหุ่นเนี่ยจะช่วยให้จิตใจเขาอ่อนโยนนะคะให้เขาเรียนรู้จากเรื่องที่เราเอาหุ่นมาเล่นแล้วเป็นตัวที่ทำให้เด็กโตหน่อยเนี่ยสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมได้ว่าตัวเขาเป็นอย่างไรตัวเขารู้สึกยังไงตอนนี้นะคะเราจะได้เข้าใจเขาดังนั้นเนี่ยการนำหุ่นมาไว้กับการเรียนการสอนหรือการอบรมเด็กๆเนี่ยมาทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูอ่อนโยนอ่อนหวานขึ้นหุ่นจะเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในทุกอย่าง
7: การเวิร์กช็อปในวันนี้ครูอ้าวได้นำวิธีการทำหุ่นมือชนิดต่างๆในแบบง่ายๆมาแนะนำให้กับคุณครูเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อในการสอนและดึงดูดความสนใจของนักเรียน
8: อันนี้เราก็จะมาทำหุ่นชนิดหนึ่งที่ง่ายมากคือหุ่นพวกหุ่นมือนะคะคืออย่างเนี้ยนะคะเป็นเรื่องของการตกแต่งตามจินตนาการสามารถจะครูทำให้เด็กเล็กสนใจในแบบเรียนในบทเรียนนะคะแล้วอุปกรณ์ที่ทำเนี่ยใช้ทำเนี่ยก็ไม่ซับซ้อนนะคะอุปกรณ์ก็มีอุปกรณ์ง่ายๆที่เราสามารถจะหาได้ทั่วไปอย่างเช่นเศษวัสดุต่างๆกับเศษกระดาษไม้ติมก็จะใช้สำลียัดหรือไม่ก็ได้นะคะเป็นหัวอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นหัวตรงๆมาก็ได้เดี๋ยวคุณครูลองทำไหมคะ
3: ใช้กาวแปะเลยเหรอคะ
8: ใช้กาวแปะค่ะอันนี้เป็นทำอย่างง่ายๆคือว่า

0: ว่าไม่ต้องใช้ได้เย็บอะไรอย่างเงี้ยถ้าครูจะเย็บก็ได้นะคะอันนี้เหมาะกับเด็กเล็กๆแล้วก็เหมาะกับเรื่องสั้นๆค่ะเรื่องที่จะเล่นน่ะสั้นๆการทำหุ่นเนี่ยมันให้ความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็มันอยู่กับตัวเองค่ะเวลาที่ทำไปแล้วก็นั่งคิดอะไรไปแล้วก็ออกแบบในใจด้วยแล้วจินตนาการในใจด้วยว่าตัวนี้นิสัยอย่างนี้นะหน้าตาคนเป็นอย่างนี้ติดตาตรงนี้เอ๊ะผมเอาทรงอะไรดีเครื่องประดับมีไหมนะคะเวลาที่เขาออกแบบไปเนี่ยแล้วทำไปด้วยเนี่ยมันได้อะไรหลายอย่างนอกจากความคิดสร้างสรรค์อย่างที่รู้ๆกันนะคะแล้วถ้าเผื่อให้เด็กทำไปกับเราด้วยก็จะยิ่งดีตามปกตินะคะเวลาทำหุ่นเนี่ยเราจะไม่มีการวิจารณ์กันเราจะให้เป็นเรื่องของจินตนาการจริง
1: ครูแต่ละท่านใช้จินตนาการในการตกแต่งหุ่นถุงมือของตนเองอย่างตั้งใจและสนุกสนานโดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายและมีสีสันที่สวยงาม
0: ใช้เวลาไม่นานนะคะใช่ไหมคะแป๊บเดียวเราก็ทำออกมาแบบไอเดียแตกต่างกันไปนะคะสังเกตดูเมื่อกี้ดูคุณครูกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแช่มชื่นแล้วก็อยู่กับจินตนาการตัวเองทันทีการเล่นเนี่ยไอ้หุ่นอย่างเงี้ยมันเล่นง่ายมันแค่กระดิกนิ้วนะคะตัวไหนพูดนะตัวไหนพูดนะทีละนิ้วเป็นการแยกประสาทได้ดีมากสำหรับเด็กฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กที่จะต้องจับดินสอที่ก็ไอ้เนี่ยมันเป็นการฝึกสมองอย่างหนึ่งการเล่นก็ขยับนิ้วตามใจชอบนะคะก่อนที่มันจะไปถึงคนดูที่เป็นเด็กมันจะต้องเริ่มจากเราไปที่หุ่นแล้วหุ่นถ่ายทอดไปนะคะแล้วเด็กถึงจะได้รับเข้าใจตัวละครนั้นๆและเข้าใจเรื่องราวนั้นๆ
2: นายพรานค่ะนายพรานบอกว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เหรอเจ้าหมอปลาเนี่ยเราหามาตั้งนานแล้วนายพรานก็จับเจ้าหมอปลาไปแล้วก็บอกยายกับหลานว่าไม่ต้องห่วงนะต่อไปนี้เนี่ยเจ้าหมาป่าเนี่ยจะไม่มาเกเรยายกับหลานอีกแล้วหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยก็เลยกลับไปหาแม่ได้อย่างปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมคะได้อย่างปลอดภัยนำหุ่นนิ้วมือค่ะมาเล่านิทานเด็กก็จะมองว่าเรามีหุ่นอะไรบ้างแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความสนใจมากขึ้นนะคะคือเวลาคุณครูพูดอ่ะเขาอาจจะมีความสนใจแป๊บนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหุ่นมือหรือว่ามีถุงมือมาช่วยเนี่ยเขาก็จะให้ความสนใจกับสิ่งนั้นมากขึ้นนะคะคือเด็กอ่ะเขาก็จะชอบอะไรที่ใหม่ๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนะคะ
0: ท่านนี้ก็มาถึงหุ่นอีกอย่างนึงนะคือหุ่นเขาเรียกว่าหุ่นทำจากถุงกระดาษประมาณว่าถุงกระดาษท่านนี้หุ่นนี้มันทำได้หลายอย่างหลายวัสดุมากมันมีกระดาษก็ได้ผ้าถุงมือของหรือใช้เสื้อผ้าเก่าก็มาทำได้ฟองน้ำก็ได้นะคะมันง่ายดีก็เลยเอามาให้แนะนำนะคะมาแนะนำให้ทำกันอันนี้ทำจากกระดาษสีนะคะถ้าเป็นจริงเนี่ยให้เด็กๆทำแล้วฝึกหัดอะไรกันเนี่ยก็ใช้กระดาษเหลือใช้ดีกว่านะคะวิธีทำเนี่ยมันก็คือหุ่นเนี่ยมันไม่ขยับมือก็ปากนะคะอันนี้ขยับปากเป็นหลักแล้วทำจากกระดาษคือทำง่ายแต่ว่าไม่ทนนะนั่งทับแป๊บเดียวก็แบนแล้วนะทีนี้ถุงเนี่ยคือตัวหลักของตัวนะคะแบบนี้เราก็ทำถุงแบบนี้นะคะเหมือนพับถุงธรรมดาเนี่ยแหละค่ะขึ้นมาจากกระดาษพอที่จะใส่มือเราเข้าไปได้ขนาดนั้นนะคะธรรมดาเนี่ยเราเคยเห็นถุงอย่างนี้ใช่ไหมที่เอาตรงนี้ขยับใช่ไหมตอนนี้เราเพิ่มขึ้นมาให้มันชัดยิ่งขึ้นพอเวลาปากมันใหญ่ชัดเจนเนี่ยมันก็สามารถจะให้ความสนุกสนานได้มากขึ้นเพราะปากมันใหญ่พูดแล้วเห็นชัดอันนี้ก็เอาปากนี่แปะเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นจานกระดาษนะคะอันนี้เลยเป็นหุ่นที่ประยุกต์ขึ้นมาหน่อยจากถุงอย่างเดียวเป็นมีจานกระดาษด้วยอันนี้เราก็มาเริ่มจากการที่ทำถุงก่อนนะคะก็เหมือนถุงกระดาษทั่วไปถุงกระดาษแบบมีก้นนะคะเราก็จะพับประกบกันแล้วก็กะขนาดค่ะ เดี๋ยวลองภาพดูนะคะก็ใช้กาวเป็นหลักนะคะเพราะว่าครั้งนี้เป็นการลองทำดูก็จะให้ง่ายแล้วก็รวดเร็ว

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกข์โศกนี้

เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันดราสบาลินบากาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอันดราสบาลินบากาแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมายาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อหาสาขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:16 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินไปนครไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนรวมทั้งวัดเจ้าแม่ทับทิมซิงเฉานครไหโขด้วยพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระ

ธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชนิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชนิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชนิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th อันหนึ่งในเวลา 11 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชนิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียมเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปีวันนี้ณสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปี23สิงหาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23สิงหาคม2506เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศและประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อมูล

นิธิราชประชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาในทุกๆด้านเพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยตลอดระยะเวลา63ปีที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศไปแล้วกว่า6ล้านครอบครัวจำนวนกว่า19ล้านคนและมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ67แห่งสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโอกาสนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ RPK Light Creators ราชประชาซุปตาติดเลนได้แก่ทีม RPK Edition จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตมอบโล่ช่วยชูเกียรติแก่กรรมการฝ่ายและผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการ3คนมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาเกียรตินิยมซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546สำหรับปีการศึกษา2568มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี259คนในจำนวนนั้นได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 40คนและเกียรตินิยมอันดับ2 33คนมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2569ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม 2,490 คนโดยวันนี้ประธานในพิธีได้มอบทุนพระราชทานให้แก่นักเรียนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงรวม47คนรวมเงินพระราชทานจำนวน 1,260,000 บาททั้งนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดนั้นๆเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อไปในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มจำกัดบริษัทมั่นสกลการเกษตรจำกัดและบริษัทอินฟินิตี้แอนด์โปรดักต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดศรีสุดารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดจากจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอุทกเขตศรีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาวัดญาณสังวรารามและวัดจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดโสธรวรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับประกรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นพระเอกรัตน์ปัญญาพระโนและคณะบริษัทมาลัยพันธ์จำกัดนายอภิเชษเกตกรและคณะนางสำอางเจตสมมาและครอบครัวรวมทั้งครอบครัวเพิ่มประยูนและครอบครัวสุนทรชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดบางบัวกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดโชติทายการามวัดท่าผาวัดบ้านโป่งวัดเนกขมารามและวัดหนองเสือจากจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการไทยสมาคมชาวพะเยาพร้อมท่าน

ู้หญิงสุนามันประณิตและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดประชานิมิตวัดสิริมงคลวัดเกาะแก้ววนารามวัดพุทธมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยรวมทั้งวัดหนองบัวน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์รวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นเอราวัณธุรกิจสินทรัพย์จำกัดบริษัทพิรมรัตน์ลพบุรีอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณและสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนย่านตาขาวรัชโนปถัมภ์จังหวัดตรังและองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังโรงเรียนย่านตาขาวรัชโนประถมจังหวัดสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสากลออมทรัพย์ราชการไทยและนายอดิศักดิ์พานุพงศ์พร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ที่ห้านี่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
1: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
1: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
1: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
2: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตาหลวงตา
1: ประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยอ่ะเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้ไม่ไอ้
4: นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกคนครับวันนี้นะครับ เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับเป็นไงครับแค่ชื่อวิชาก็เป็นไงครับซึ้งไหมครับกฎหมายรัฐธรรมนูญคิดว่าน่าจะง่ายหรือยากครับคิดว่าจะสนุกหรือน่าเบื่อครับ
1: เบ
0: ื่อโอ้โหไม่ถนอมใจกันทั้งนี้เลยครับผมเชื่อว่าถ้าไปสำรวจคนไทยเนี่ยนะถามกันจากใจจริงๆเลยเนี่ยว่าคนไทยเบื่อการเมืองเซ็งการเมืองไม่ชอบการเมืองไม่อยากสนใจการเมืองพูดกันจริงๆแม้แต่ตัวครูเองที่จะไปสอนเขาเนี่ยผมเชื่อว่าครูเองส่วนใหญ่ก็เบื่อการเมืองไม่ชอบการเมืองไม่อยากสนใจการเมืองและมีความคิดที่ลบๆเกี่ยวกับการเมืองซึ่งถ้าตัวนักเรียนเบื่อก็ยังไม่เป็นไรครูเองคนจะไปสอนยังเบื่อเลยจะไปสอนให้เด็กที่เบื่ออยู่แล้วชอบได้ยังไงดังนั้นการปรับเปลี่ยนเจตคติของครูและของผู้เรียนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยต้องเปลี่ยนจากไม่ชอบการเมืองเป็นให้เริ่มรู้สึกชอบการเมืองจากรู้สึกไม่อยากสนใจไม่อยากรับรู้ให้เริ่มที่จะเปิดใจรับรู้บ้างให้รู้ว่าการเมืองเป็นเรื่องสำคัญในที่นี้ใครคิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวตลอดชีวิตได้ครับบนโลกนี้ใครอยู่ได้ครับยกมือครับใครอยู่ไม่ได้ครับยกมือครับ คุณปลูกข้าวกินเองได้ไหมอะไรยอมแพ้นะมีใครไหมครับเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบอยู่คนเดียวบนโลกนี้เลยผ่าท้องตัวเองครับเอาไส้ออกมาตัดแล้วเย็บกลับไปอย่างเดิมทำได้ไหมครับอยู่คนเดียวเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบตายไหมครับเมื่อมนุษย์อยู่รวมกันมนุษย์ต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันในสังคมจริงไหมครับเมื่ออยู่รวมกันในสังคมมีประโยชน์ร่วมกันต้องมีระบบในการจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ของคนในสังคมไอ้ระบบการจัดสรรผลประโยชน์ของคนในสังคมนี่แหละครับมันคือการเมืองครับนักศึกษาครับทำยังไงให้การเมืองเป็นเรื่องความเป็นอยู่ในชีวิตเขาเป็นเรื่องกับเงินในกระเป๋าสตางค์เขาเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิต

0: การเรียนหนังสือการใช้ชีวิตทุกประจำทุกตลอดเวลาของเขาร
1: ัฐบาลเก็บภาษีจากผู้ที่มีรายได้เท่านั้นนักเรียนยังไม่ต้องเสียภาษีจริงไหมครับเปิดไฟปุ๊บก็เสียภาษีทันทีครับเนี่ยมหาลัยกำลังเสียภาษีอยู่คิดถึงแฟนยังตามมาเก็บภาษีเลยครับคนไรใจดำที่เป่งเลยครับคนไม่มีรถยนต์ไม่ขึ้นรถยนต์ไม่ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไม่ขึ้นโดยรถโดยสารด้วยเดินเอาขี่จักรยานเอาเสียภาษีน้ำมันไหมเสียยังไงครับภาษีน้ำมันเสียยังไงอ่ะ
2: เสียจากเวลาเราซื้อสินค้าค่ะมันเป็นค่าขนส่ง
3: เวลาเราซื้อสินค้าม
1: ันบวกภาษีน้ำมันเข้าไปในราคาสินค้าทุกอย่างที่เราซื้อ
4: นอกจากการเน้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการเมืองแล้วอาจารย์วัฒนายังมุ่งเน้นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญในการจัดการเรียนการสอนนั่นคือการแก้ไขความรู้ความเข้าใจผิดๆในเรื่องการเมืองของนักศึกษาที่กลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการเรียนรู้
0: ประสบการณ์การสอน10กว่าปีเนี่ยผมได้คุยกับนักศึกษาคุยกับนักเรียนแล้วก็ผมค้นพบว่าผู้เรียนมีความรู้เรื่องการเมืองที่ไม่ค่อยถูกต้องเข้าใจเรื่องการเมืองผิดอยู่เยอะมากแล้วผมก็พยายามจะสอนจะยัดๆๆให้เข้าไปปรากฏไม่ได้ผลครับคือมันไปแขวนไว้เฉยมันไม่ซึมเข้าไปในโครงสร้างทางปัญญาเขานะครับเพราะอันนี้เราลืมไปว่าก่อนจะเรียนเนี่ยผู้เรียนเขามีโครงสร้างทางปัญญาเดิมอยู่แล้วผมก็ไปเจอทฤษฎีของชองเปียเชชองเปียเชเนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสคือเขาให้ความสำคัญกับโครงสร้างทางปัญญาเดิมซึ่งเรียกได้2 อย่างครับเรียกว่าสกีมาก็ได้หรือจะเรียกอย่างว่า cognitive structure ครูส่วนใหญ่ชอบเข้าใจว่าเด็กเนี่ยไม่มีโครงสร้างทางปัญญาเดิมมาเลยมาถึงก็ใส่ให้โดยไม่คำนึงถึงโครงสร้างทางปัญญาเดิมแต่กระบวนการเรียนการสอนของผมเนี่ยที่พัฒนามาจากความคิดแบบ constructivism ในแบบของชองเปียเชเนี่ยนะครับผมก็ค้นพบว่าต้องไปสำรวจก่อนว่ามนุษย์ผู้เรียนเขามีโครงสร้างปัญญาเดิมยังไงเขามีความรู้ความคิดเกี่ยวเรื่องการเมืองเดิมยังไงก็ไปค้นพบว่าเขามีโครงสร้างปัญญาเดิมมาก่อนแล้วครับถ้าโครงสร้างปัญญาเดิมอันไหนที่มันเข้ากับความรู้ใหม่ที่เราจะให้เขาเราก็จัดกระบวนการเรียนการสอนให้มันดูดกลืนเข้าสู่โครงสร้างปัญญาได้เลยเรียกว่ากระบวนการ assimilation แต่ถ้ากระบวนการอันไหนมันไม่สามารถเข้ากันได้เราต้องจัดกระทำให้มีการปรับโครงสร้างปัญญาเดิมเขาเรียกว่า accommodation เพื่อให้สอดรับกับความรู้ใหม่ที่จะเข้ามาดังนั้นผมกระบวนการของผมทุกครั้งเนี่ยผมจะเริ่มด้วยกระบวนการ P-test คือการทดสอบก่อนเรียนเพื่อค้นหาว่าผู้เรียนมีความรู้มีโครงสร้างปัญญาเดิมมาก่อนเรียนยังไงบ้าง
1: ก่อนอื่นเนี่ยครูขอให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับหรือที่เรียกว่า P-test P-test เนี่ยก็จะมีจุดประสงค์สำคัญก็คือผมจะได้รู้ว่าก่อนที่จะเริ่มการเรียนการสอนเนี่ยนะครับนักศึกษามีความรู้มาก่อนแค่ไหนยังไงเรื่องไหน รู้ดีอยู่แล้วเรื่องไหนยังไม่รู้
0: โดยทำเป็นแบบทดสอบแบบถูกผิดเห็นด้วยตอบถูกไม่เห็นด้วยตอบผิดคิดว่าถูกคิดว่าผิดตอบกลางข้างไหนผิดหน้าข้อนะครับแล้วก็เอามาสำรวจดูเสร็จแล้วก็เอาเนี้ยมาหาค่าในแต่ละข้อว่าเรื่องไหนที่เด็กมักจะเข้าใจผิดอยู่เสมอเรื่องไหนที่เข้าใจถูกดีอยู่แล้วอันนี้เราก็ใช้กระบวนการ assimilation ก็จะไม่ต้องเน้นมากแต่เราจะมาเน้นตรงที่เราสำรวจเพื่อที่จะมาวางแผนการสอนแก้ความเข้าใจผิดสิ่งที่ทำก็คือผมจะใช้วิธีการเปรียบเทียบความรู้เดิมกับความรู้ใหม่แม้ผมจะเอาบอกให้เขารู้ว่าเนี่ยก่อนเรียนเขาคิดแบบนี้นะหลังเรียนนี่จริงๆมันเป็นแบบนี้ถ้าไม่เชื่อเอาหลักฐานมายืนยันเอาข้อมูลมายืนยันเอาเหตุผลมาเถียงกันว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงทราบไหมครับว่ารัฐบาลเก็บภาษีจากเราไปเป็นงบประมาณของประเทศปีละกี่ล้านครับพันล้านได้ไหมมากกว่าพันล้านครับดูตัวเลขครับไม่เยอะครับ 2,700,000 ล้านบาทครับผมอยากรู้จังชีวิตนี้เกิดมาเคยเห็นเงิน2ล้านล้านบาทไหมครับวันนี้เดี๋ยวผมขอจำลองให้พวกคุณดูว่าเงิน2ล้านล้านบาทมันเยอะแค่ไหนอันนี้ถ้าเป็นแบงค์พันบาทปึก100ใบก็ 100,000 บาทใช่ไหม10ปึกก็1ล้านถูกไหมเงิน1ล้านบาทไม่เยอะครับปึกแค่นี้เองประมาณนักศึกษาผู้ชายช่วยครูหน่อยครับช่วยวัดขนาดห้องหน่อยผมอยากรู้ว่ามันกว้างกี่เมตรยาวกี่เมตรเอาคร่าวๆก็ได้ครับปัดเศษขึ้นไปหน่อยก็ได้ถ้าเกิดมันไม่พอดีไปห้องนี้กว้าง8เมตรอ้าวดูความยาวครับยาวกี่เมตรเมื่อกี้ความกว้างเราได้8เมตรถูกไหมครับก็เป็น8เมตรแสดงว่าห้องนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสความสูงวัดลงมาข้างล่างครับกี่เมตรครับ300เซน3เมตรพอดี800คูณ300คูณ800เดี๋ยววัดขนาดแบงค์พันดูครับกว้างกี่เซนยาวกี่เซนเอาเป๊ะๆเลยครับ 16.2 นะกว้างก็ 7.2 ประมาณนี้นะได้ปริมาตรมาเท่านี้ครับเงิน 100,000 บาทธนบัตร1ปึก 116.64 ลูกบาทเซนติเมตรถูกไหมครับเศษมิลเราก็ไม่ทิ้งครับก็คือ20,700,000ปึกถูกไหมฮะจะเป็นเงิน2,700,000ล้านบาทเนี่ยต้องใช้แบงค์พันบาทเนี่ยปึกละแสนบาท20ล้านปึกถูกไหมครับ
1: ได้ปริมาตรมาปริมาตรเงิน 2,414 ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรปริมาตรห้อง192ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรถูกไหมฮะเชื่อไหมครับเงินงบประมาณ1ปีปีปัจจุบันนี้2ล้าน70ล้านบาทถ้ามาใส่ในห้องเรียนนี้ครับไม่เยอะครับจะต้องใช้ประมาณ12ห้องครึ่งครับถ้า4ปี8ล้านบาทก็ไม่เยอะครับประมาณ50ห้องเรียนครับเลือกตั้ง1ครั้งถ้าคุณมอบเงินแบงค์พันบาทให้เขาไปดูแล50ห้องเรียนนี้ครับผมจะเน้นให้ผู้เรียนคิดถึงแม้ผมจะเป็นคนบรรยายแต่เป็นส่วนใหญ่ก็ตามทีแต่ผมจะโยนคำถามให้ลูกศิษย์อยู่เสมอนะครับทำยังไงให้ผู้เรียนคิดเป็นเพราะเวลาคุณกาบัตรเลือกผมเนี่ยคุณไม่ได้มอบเงินแบงค์พันบาทเต็มตึก5ชั้นทั้งหลังให้ผมเท่านั้นครับคุณมอบหน้าในการดูแลป่าไม้และธาตุแหล่งน้ำที่ดินอีกจริงไหมครับผมไม่ต้องโกงคุณเลยครับ8ล้านล้านบาทผมเก็บให้คุณผมหันไปขมือป่าแทนถูกไหมยิ่งคุณสนใจการเมืองช้าเท่าไหร่ประเทศไทยยิ่งเสียหายมากขึ้นเท่านั้นคุณไม่รู้หรอกครับเป็นคุณกาบัตรเลือกผมไปคุณมอบอะไรผมอยากทราบไหมครับเมื่อกี้มีเพื่อนพูดมาอำนาจในการอนุมัติอนุญาตสัมปทานต่างๆเต็มไปหมดเลยอันที่2คือจัดการแข่งขันนะทำเกมเป็นเกมเพราะว่าผมพบว่าเด็กในวัยรุ่นเนี่ยนะครับเขาจะชอบการแข่งขันคราวนี้ผมจะเริ่มกิจกรรมแฟนมันแท้รัฐธรรมนูญไทยนะครับนะแต่ว่าไม่ได้ถามเรื่องรัฐธรรมนูญทั้งหมดนะเอานี้ตอนเน้นตอนการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.นะครับเราต้องเอาเนื้อหาเรื่องการเลือกตั้งส.ส.มาคั้นให้เหลือกำมือเดียวแล้วเอากำมือเดียวนี้มาตั้งเป็นคำถามบนจอเนี่ยครับเป็นภาพผู้ที่เกี่ยวข้องการเมืองไทยบางคนอาจจะไม่นักการเมืองนะครับให้ตอบว่าเป็นใคร6ภาพครับภาพ1คะแนนตอบคำถามถูกผิดอีก6ข้อข้อละ1คะแนน12คะแนนนี้ใครได้คะแนนสูงสุด8คนเข้ารอบครับถามครับคนนี้ใครครับ1 2 3 4 5ชื่อจริงก็ได้ชื่อเล่นก็ได้6 7 8 9 10ติดครับใครตอบมาร์คเลือกพิเศษ1คะแนนครับคนที่ใครครับอย่าบอกครับ1 2 3 4 5อย่าบอกครับอย่ารอกัน6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ติดครับติดคำตอบครับถูกมั้ยครับสนธิครับใครตอบสนธิเอาไว้ครับใครตอบจำลองเอาออกครับคนที่ใครครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15หมดเวลาครับหมดเวลาไปครับคำตอบคือจตุพรพรหมพันธ์ครับใครตอบตุ๊ตู่ก็ให้ครับถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันครับกำหนดให้การเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นหน้าที่ของส.ส.ส.ว.ไม่เกี่ยวถูกหรือผิดครับ1 2 3หมดเวลาครับคำตอบคือถูกครับส.ว.ไม่เกี่ยวครับส.ส.ครับมีหน้าที่เลือกบุคคลมาเป็นนายกผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุผลอันควรต้องเสียสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ส.ว.นายกอบต. อบจ.เทศบาลและขอสมาชิกสภาอบต. อบจ.ถูกหรือผิดครับ1 2 3ถูกหรือผิดครับคำตอบคือถูกต้องครับใครตอบถูก1คะแนนครับ
0: ทุกคนต้องตอบคำถามเดียวกันหมดจนถึงรอบสุดท้ายเลยคนที่ชนะนี่คือคนที่เก่งจริงๆคือสุดยอดจริง
1: มิ่งขวัญ1คนน้ำอ้อย2นะครับเข้ารอบนะครับอ่ะดูครับเหมือนเดิมครับภาพนักการเมืองครับให้เวลา15วิคนนี้ใครครับ1 2 3 4 13 14 15ติดครับติดคำตอบครับใครครับคนนี้ใครครับอย่าบอกครับ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15หมดเวลาครับหมดเวลาครับติดคำตอบครับพร้อมพงครับตอบว่าเสด็จพี่ก็ให้ครับตอบเสด็จพี่ก็ให้ครับพร้อมพงการเลือกตั้งส.ส.ครั้งหน้าครับเนี่ยที่จะมีขึ้นเนี่ยผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกส.ส.ได้เขตละ1หรือ3คนถูกหรือผิดครับ1 2 3หมดเวลาครับถูกหรือผิดครับเลือกตั้งครั้งหน้าเขามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่1โดยแก้ให้ส.ส.ในต่อไปนี้ไม่ว่าจะอยู่เขตไหนในประเทศไทยก็เลือกได้คนเดียวเท่านั้นครับผิดครับ
3: ได้มาเรียนกับอาจารย์วัฒนาแล้วครับทำให้มีทัศนคติที่เกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญกับการเมืองเนี่ยเปลี่ยนไปครับคือรัฐธรรมนูญและการเมืองสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นที่ผมชื่นชอบมากที่สุดก็คงจะเป็นเกมนะครับเพราะเกมนี้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนทุกระดับทุกวัยนะครับในอนาคตก็จะเป็นครูสังคมนะครับที่ต้องไปใช้สอนก็จะเอากระบวนการเรียนรู้เหล่านี้ไปปรับใช้กับตัวเองเพื่อสอนเด็กต่อไปครับ
5: การเรียนกับอาจารย์วัฒนานะคะทัศนคติในด้านเรื่องกฎหมายการเมืองจะเปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าอาจารย์จะเป็นคนที่สอนได้สนุกอะค่ะมีเทคนิคเข้ามาท ทำให้เรารู้สึกไม่น่าเบื่อจะ

0: ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะสามารถที่จะนำไปถ่ายทอดกับเด็กให้เด็กเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะจะเป็นผู้ใหญ่ในที่ดีในอนาคตต่อไปได
1: ้นอกจากเทคนิคการใช้เกมแฟนพันธุ์แท้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่อาจารย์วัฒนานำมาเสริมเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักศึกษาในการเรียนรู้เรื่องกฎหมายและการเมืองนั่นก็คือการจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาความรู้เรื่องประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยตามเส้นทางประวัติศาสตร์ณสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์จริง
2: ก่อนจะเรียนรัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบันก็เรียนรัฐธรรมนูญไทยในอดีตก่อนก็ผมก็เลยออกแบบมาเป็นเรื่องการสอนประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยนี้อยู่ๆมาสอนว่าโอ้โหประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยมีความเป็นมายังไงเนี่ยน่าเบื่อไม่สนุกก็ไปค้นพบว่าโอ้เขามีการสอนแบบสตอรี่ไลน์คือสอนตามเส้นทางเดินเรื่องใช่ไหมของเรามาทำเป็นแบบนี้ได้ไหมของเราก็มาสอนไปตามเส้นทางเดินเรื่องได้ตั้งแต่2475เหตุการณ์สำคัญ2490รัฐประหาร2490การเลือกประท้วงเลือกตั้งสงบ2500นะครับจนกระทั่งประท้วง14ตุลา2516การปราบปรามกระบวนการรัฐศาสตร์2519เนี่ยมันมีเรื่องราวต่อเนื่องมายาวนานเป็นเส้นทางเดินเรื่องได้หมดเลยเราก็เลยมาสอนแบบสตอรี่ไลน์เหมือนอย่างเขาแต่บังเอิญของเราเป็นประวัติศาสตร์ก็เลยปรับนิดนึงใช้คำว่า history line คือการสอนตามเส้นทางประวัติศาสตร์นะครับโดยพาผู้เรียนเนี่ยไปเรียนประวัติศาสตร์ณจุดที่เกิดเหตุจริงๆเลย
1: เราจะกลับมาติดตามเส้นทางการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่ก่อนปีพุทธศักราช2475จนถึงปัจจุบันของอาจารย์วัฒนาและเหล่าเมล็ดพันธุ์ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกันต่อในตอนหน้า

0: เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชากฎหมายและการเมืองไทยรวมถึงเพื่อส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและได้รับประโยชน์สูงสุดในการเรียนนอกจากการจัดกิจกรรมในห้องเรียนแล้วอาจารย์วัฒนาอัคคพาณิชย์ยังมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาความรู้เรื่องประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยตามเส้นทางประวัติศาสตร์ณสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์จริงอีกด้วย
1: รูปแบบการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผมคิดว่าดีที่สุดก็คือรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลสูงสุดก็คือทำให้ผู้เรียนพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นที่สุดและก็มีความพึงพอใจมีความสุขที่จะเรียนรู้ได้มากที่สุดอย่างถ้าผมสอนเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็จะสอนหลักการสากลก่อนหลักการแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็มาเรียนเรื่องเกี่ยวกับไทยก่อนจะเรียนรัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบันก็ต้องเรียนรัฐธรรมนูญไทยในอดีตก่อนก็ผมก็เลยออกแบบมาเป็นเรื่องการสอนประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยนี่อยู่ๆมาสอนว่าโอ้โหประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยมีความเป็นมายังไงเนี่ยมันก็น่าเบื่อไม่สนุกผมได้ค้นพบตัวเองว่าผมเรียนประวัติศาสตร์มาเนี่ยจนเกือบจบปริญญาตรีแล้วผมยังไม่รู้เลยจอมพลแปลกที่สงครามหน้าตาเป็นไงจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์หน้าตาเป็นไงนะฮะเมื่อผมมาเป็นครูผมก็รู้ว่าเนี่ยจุดอ่อนผู้เรียนเนี่ยคือเขาอยากรู้ว่าจอมพลแปลกหน้าตาเป็นไงพอรู้สิ่งเหล่านี้ปุ๊บมันตื่นตาตื่นใจขึ้นนักศึกษาครับประชาธิปไตยเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้ามีคนคณะราษฎร99คนมี99คนรักประชาธิปไตยประชาธิปไตยเกิดขึ้นไม่ได้จริงมั้ยประชาธิปไตยจะเกิดได้ต้องมีคนเป็นล้านๆครับรักประชาธิปไตยถูกมั้ยหวงแหนประชาธิปไตยยอมตายเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยประชาธิปไตยนี้จะเกิดขึ้นได้ครับดูครับเนี่ยสมัยนั้นชุมนุมกันขนาดนี้ครับออกมาเต็มไปหมดครับดูครับฆาตกร14ตุลาธราชประพาสกับไทยต้องต่อต้านให้ถึงที่สุด16นาฬิกาณสนามหลวงวันนี้17สิงหาคม2519ชุมนุมประท้วงกันอีกแล้วทั้งตำรวจตชด.ครับแล้วก็ทหารครับเนี่ยบุกเข้าไปในมหาลัยคนนี้โดนยิงเอลโบไปเลยครับคนนี้โดนฆ่าตายแล้วก็เหยียบทับไปเลยครับตอนหลังก็ลุกลามมาโอ้คนพบว่าตัวผมเองเนี่ยผมชอบการเมืองผมไม่เรียนมหาลัยธรรมศาสตร์เพราะผมรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ14ตุลา6ตุลามันเป็นวีรกรรมเป็นการต่อสู้ของประชาธิปไตยแล้วธรรมศาสตร์นี่มีบทบาทอย่างมากเลยเนี่ยมันเป็นจุดประกายที่ผมทำให้ผมอยากมาเรียนรัฐศาสตร์อยากเรียนเรื่องการเมืองผมก็เลยคนพบว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นทำไมเราไม่พาเด็กไปเรียนสถานะที่เกิดเหตุการณ์14ตุลาจริงๆเลยก็ไปค้นพบ

0: โอ้เขามีการสอนแบบสตอรี่ไลน์คือสอนตามเส้นทางเดินเรื่องใช่ไหมเอ้ของเรามาทำเป็นแบบนี้ได้ไหมของเราก็มาสอนไปตามเส้นทางเดินเรื่องได้แต่บังเอิญของเราเป็นประวัติศาสตร์ก็เลยปรับนิดนึงใช้คำว่า history line คือการสอนตามเส้นทางประวัติศาสตร์นะครับโดยพาผู้เรียนเนี่ยไปเรียนประวัติศาสตร์ณจุดที่เกิดเหตุจริงๆเลยผมก็จะเริ่มต้นจากก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญเลยครับเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเขาเข้าใจปอดความเป็นมาก่อนที่จะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่พระบรมราชวังนักศึกษาครับที่ได้พานักศึกษามาเยี่ยมชมพระบรมราชวังในวันนี้นะครับก็คือต้องการนักศึกษาเนี่ยมาเรียนรู้การเมืองการปกครองไทยนะครับช่วงก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่24มีนาคม2475สมัยก่อนที่ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็จะมีในหลวงใช่ไหมมีอุปราชก็คือมีวังหน้านะครับแล้วรองลงมาก็คือสมุหานายกสมุหกลาโหมสมุหานายกเนี่ยก็ดูแลทหารและพลเรือนของเมืองฝ่ายเหนือแล้วก็มีสมุหกลาโหมดูแลทหารและพลเรือนของเมืองฝ่ายใต้แล้วก็ส่วนกระทรวงก็แบ่งออกเป็น4กระทรวงก็คือกรมเวียงกรมวังกรมทางกรมนาเสร็จแล้วเรียนเรื่อง 2475 เนี่ยที่ที่เพื่อนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ถามว่ารัชกาลที่7พระธนทูลที่ไหนครับสละราชสมบัตินะครับณวันที่2มีนาคม2477ทรงอำนวยพรให้สยามได้มีความสุขสยามได้มีความเจริญและประชาชนได้มีความสุขนะครับฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าถือเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวนะครับที่มีการสละราชสมบัติขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายในระบอบนี่เป็นความเห็นของดร.ฟรานซิสปีแซนะครับคนนี้เป็นลูกเขยของประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันของอเมริกาพลังมารับราชการและได้ตำแหน่งเป็นพระยากัลยาณมัยตรีเขามีความเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยขอตัวแทนหน่อยครับมาอ่านตรงนี้ครับ
2: อำนาจที่ปราศจากการควบคุมย่อมแน่นอนว่าจะเป็นที่แผ่พืชพันธุ์ของความเหลวแหลกอัปยศทั้งมวล
1: นี่เป็นแนวคิดของชาวต่างประเทศซึ่งวิจารณ์การเมืองไทยวิจารณ์คนไทยนะครับเนี่ยยังใช้ได้ในปัจจุบัน
0: แล้วก็ที่หมุดประชาธิปไตยนักศึกษาครับตรงจุดนี้ครับที่เขาทำหมุดทองเหลืองไว้เนี่ยนะครับเมื่อวันที่24มิถุนายน2475เวลาประมาณเกือบ6โมงเช้าพันเอกพญาพลพลวิวัฒเสนาหัวหน้าคณะราษฎรนะครับได้มายืนอ่านแถลงการณ์เขาบอกว่าใช้กล่องสบู่2กล่องนะครับตั้งซ้อนกันแล้วก็มีกองทหารนะครับแล้วก็ยืนอ่านแถลงการณ์ประกาศคณะราษฎรฉบับที่1แถลงการณ์ยึดอำนาจนะเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเรียนเรื่อง14ตุลา6ตุลาที่ธรรมศาสตร
3: ์ที่นี่ฮะคือห้องที่เราจะเล่านะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับอาจารย์บีดีนั่นเองนะครับผมอาจารย์บีดีนะครับพยายามนะฮะต้องการที่จะสลายช่องว่างระหว่าง2ชั้นเนี่ยครับแกก็เลยใช้เครื่องมือตัวหนึ่งนะฮะเครื่องมือชุดนั้นคือกฎหมายนั่นเองจำได้ไหมฮะตอน2475นะครับอาจารย์บีดีกับเพื่อนๆคณะราษฎรทำการอภิวัตถูกต้องไหมฮะภาพลักษณ์ของอาจารย์ปีดีในตอนนั้นก็เลยเป็นประชาธิปไตยต้องไหมฮะแต่ตอน2489แกถูกกล่าวหาว่าเป็นภาพลักษณ์แกก็เลยเป็นดังนั้นภาพลักษณ์ระหว่าง2ปีนี้มันขัดแย้งกันคำตอบของคำถามที่ว่าเป็นอะไรระหว่างประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์อาจารย์ตอบว่าเป็นโซเชียลิสต์แต่เป็นโซเชียลิสต์ที่ค่อนข้างเป็นเดโมแครติกมีใครรู้เรื่องของ14ตุลาไหมฮะวันนั้นเด็กทุกคนจะต้องมาสอบที่ตึกคณะศิลปศาสตร์พอเด็กเข้าสอบไปได้แล้วไหนๆก็ฮะฟังไฮปาร์คสักหน่อยแล้วกันนะครับผมดังนั้นคนก็เริ่มมารวมตัวกันที่ลานโพ
0: ที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าลานโพนะครับซึ่งจะเป็นจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์จุดหนึ่งนะของไปเลยถึง2ครั้งด้วยกันนะครั้งแรกก็คือวันที่14ตุลา2516และเหตุการณ์6ตุลา2019จุดเริ่มต้นเนี่ยส่วนก็จะอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับเรียนพฤษภาธมินตรงหน้าพี่วันเลยครับตรงนั้นคือสะพานผ่านฟ้าคือจุดที่เกิดเหตุพฤษภาปี2535เลยครับนักศึกษาครับตรงจุดที่เรายืนอยู่ตรงหน้าที่นี้นะครับก็เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทยของเราก็คือเหตุการณ์17ถึง20พฤษภา2535ที่ชาวบ้านมักจะเรียกทั่วไปว่าพฤษภาธมินนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ครับก็คือเป็นแนวที่กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลพลเอกสุจินดาเนี่ยเขายืนประชุมตรงนี้จะมีแนวรั้วลวดหนามตรงนี้นะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดจากอีกครั้งหนึ่งที่เป็นการรวมพลังของคนไทยในการต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยคัดค้านการสืบทอดอำนาจเผด็จการของพลเอกสุจินดาคาประยูรและคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเสร็จแล้วเราก็จะไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเมืองของไทยปัจจุบันเนี่ยที่รัฐสภา
4: ผ่านรัฐสภานะครับจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กัน

0: ินการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานะครับ
1: มาชมรัฐสภาคงไม่มีสิ่งของสิ่งไหนสำคัญไปกว่าด้านหน้าทุกคนนี่นะครับก็คือรัฐธรรมนูญนะครับกฎหมายสูงสุดของบ้านเมืองเรานะครับจะแสดงอยู่นี่ล้วนแต่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับจริง
0: ครับทั้งแผงเลยเป็นวัตถุสิ่งของในวงงานประชุมรัฐสภานะครับอันแรกเป็นค้อนนะครับของท่านประธานรัฐสภาจากนั้นไปก็เป็นสมุดประจำตัวสมาชิกนะครับ
2: เราก็จะขึ้นไปเข้าฟังการประชุมแล้วก็ไปดูวิดิทัศน์เรื่องอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาไทยณห้องสารนิเทศนะคะ
3: รัฐสภาไทยเป็นอำนาจอันยิ่งใหญ่ในระบบการปกครองของไทย
4: เราจะไปที่ห้องโถงนะครับท่านนายกจะลงมาให้นะครับพบกับน้องๆถ่ายรูปได้นะครับพูดคุยกับนายกได้สั้นๆนะฮะ
5: ในทุกประเทศระบบการศึกษาดีไม่ดีเขาศึกษาวิจัยยังไงก็สุดท้ายก็มาอยู่ที่เรื่องคุณภาพครูฉะนั้นก็อยากให้พวกเราทุกคนกำลังสำคัญของระบบการศึกษาที่จะสร้างอนาคตของประเทศ
6: ทีนี้ผมก็คิดว่าเอ๊ะพัฒนาต่อมาว่าไปเรียนโดยเราบรรยายเงี้ยก็ไม่สนุกนะเราน่าจะให้ผู้เรียนเนี่ยเขาไปค้นคว้าด้วยตัวเองด้วยก็เลยให้ผู้เรียนเนี่ยไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองมานะครับแล้วก็ทำแผ่นพับมาพอถึงจุดเหตุการณ์เนี้ยแทนที่ครูจะเล่าทั้งหมดก็ให้ผู้เรียนเป็นคนเล่าก่อนครูก็เป็นคนช่วยเสริมเป็นคนช่วยแก้ถ้าเกิดเขาผิดพลาด
7: เรื่องของการกราบบังคมทูลเชิญนะคะให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะในสมัยรศ103หรือปีพุทธศักราช2427นะคะเกิดจากที่บรรดาพวกขุนนางเนี่ยได้ไปทำการศึกษาอย่างต่างประเทศนะคะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระบบวัฒนธรรมทางการเมืองการเศรษฐกิจจากต่างชาติจึงคิดที่อยากจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
8: กบฏรศ130นะคะเกิดขึ้นก่อนการปฏิวัติสยามพ.ศ.2475นานถึง24ปีเกิดในรัชสมัยที่รัชกาลที่6ค่ะ
6: กบฏรศ130เนี่ยมีการเอารถถังอะไรมายึดหน้าหรือยังครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่ว่าความแตกซะก่อนไปร่วงรู้ถึงพระกันของในหลวงรัชกาลที่6ก็เลยกลุ่มพวกนี้โดนจับหมดเลยครับ
9: การเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อสถานภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
10: มีการเรียกร้องให้ไปตัว13ผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญที่ถูกจับกุมในข้อหากบฏเหตุการณ์14ตุลาสิ้นสุดลงเมื่อจอมพลถนอมกิติกาจรจอมพลประภาสจารุเสถียรและพันเอกณรงค์กิติกาจรหรือที่เรียกกันว่าในขณะนั้นว่า3ทรราชและเดินทางออกนอกประเทศไปในที่สุดนะครับ
11: สำหรับเหตุการณ์6ตุลา2519นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่สืบเนื่องจากที่เพื่อนพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับคือเหตุการณ์วันที่14ตุลาน
12: ักศึกษาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยได้แสดงละครโดยการภาพแขวนค้อนเนี่ยนะคะโดยความโหดเหี้ยมของเหตุการณ์นี้สร้างความรู้สึกต่อการเมืองไทยที่ไม่ดีทั้งในและต่างประเทศค่ะ
13: ก็สำหรับความรู้สึกที่ได้มาเรียนประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะคะจากสถานที่จริงเนี่ยก็ทำให้เราได้มาเห็นสภาพจริงว่าเหตุการณ์ตอนนั้นกับสภาพตอนนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรและในฐานะที่ดิฉันเนี่ยเรียนคณะครุศาสตร์เนี่ยในต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นครูในภายภาคหน้านะคะก็จะได้นำความรู้ในส่วนนี้มาใช้ในการสอนแล้วก็บูรณาการใช้กับการเรียนการสอนเด็กค่ะซึ่งการที่นำเด็กออกมาในสภาพจริงเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ได้มากขึ้นถ้าเกิดเราเรียนในห้องเรียนเนี่ยค่ะเราก็จะได้เพียงทฤษฎีค่ะบางครั้งอาจารย์อาจจะเอาภาพมาให้ดูแต่ว่าเมื่อเทียบกับการที่ได้มาเรียนนอกสถานที่เนี่ยเราได้มาสัมผัสได้มามันจะทำให้นักเรียนเกิดความจดจำมากขึ้นนะคะ
14: การเรียนในห้องเรียนเหมือนการเรียนกับตำราอย่างเดียวมันทำให้ความเข้าใจในนะเวลานั้นมันอาจจะน่าเบื่อแล้วมันไม่มีอะไรที่ทำให้เห็นแบบสถานที่จริงอารมณ์ณตอนนั้นสถานที่บรรยากาศมันเป็นยังไงอะไรครับการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองในสถานที่จริงคือมันทำให้เป็นสิ่งที่ดึงดูดในความอยากเรียนรู้อยากสนใจแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำใหความเข้าใจนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นครับคือทำให้มีความอยากรู้อยากเห็นแบบสถานที่จริงมันเกิดตรงไหนอะไรยังไงทำให้มีความเข้าใจที่ง่ายและสนุกสนานในการเรียนรู้ไม่น่าเบื่อครับ
15: หลังจากจบการเรียนการสอนในทุกปลายภาคเรียนอาจารย์วัฒนาจะให้นักศึกษาทำการทดสอบด้วยแบบทดสอบที่ใช้ในการพรีเทสก่อนเรียนอีกหนึ่งครั้งทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินผลทั้งผู้เรียนและผู้สอนไปพร้อมๆกัน
6: เราไม่วันบอกได้หรอกครับว่าเราสอนดีจนกว่าผลโพสเทสการทดสอบหลังเรียนจะดีกว่าการสอนแบบการสอนก่อน

กันแบบทดสอบก่อนเรียนถูกไหมฮะถ้าก่อนเรียนต่ำหลังเรียนคะแนนดีขึ้นแปลว่าประสิทธิผลการสอนของเราดีจริงจุดมุ่งหมายสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ตัวผู้เรียนมีความรู้อย่างเดียวนะวิชาของผมเนี่ยสังเกตครับจุดมุ่งหมายคือต้องเอาความรู้ไปลงมือปฏิบัติไปทำจริงแล้วถ้าทำจริงเนี่ยการเมืองจะดีขึ้นการที่ผมบอกประชาชนไม่มีความรู้เรื่องการเมืองไม่เช็คความผิดของประชาชนครับผมเองเกิดมาผมก็ไม่รู้เรื่องการเมืองตั้งแต่เกิดครับมีใครบ้างครับอุแวะอุแวะมาปุ๊บรู้เรื่องการเมืองเลยแต่ต้องมีระบบการศึกษาที่ดีพอที่พัฒนาให้ผมมีความรู้เรื่องการเมืองใช่ไหมครับมันถึงจะสร้างพลเมืองในระบบประชาธิปไตยได้ใครที่มีความรู้ความสามารถเยอะเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนครับให้มาประกอบอาชีพครูถ้าเราสามารถทำให้ระบบการเมืองมันดีขึ้นโดยผ่านครูเนี่ยก็จะทำให้ประชาธิปไตยของไทยเนี่ยเจริญก้าวหน้าอย่างวัฒนสารพรเป็นอย่างยิ่งแล้วมันก็จะมีผลย้อนกลับมาสู่คุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนนั่นเองครับ

0: One card for you. One card for you. One card for you. You want? You want? One card for you. Okay. ครบอย่าง4 โอเค 1 2 3 4 5เกมนี้ให้นักเรียนจะมีการ์ดทุกคนใช่ไหมคะมีการ์ดทุกคนนักเรียนจะมีการ์ดซึ่งมีชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนจะรู้ว่าของตัวมีอะไรเราก็จะมาดูว่าคนในภาพนี้เขาทำอะไรนะคะคนมีชื่ออยู่ตรงนี้เขาทำอะไรแต่ทุกคนจะไม่มีแซมเราต้องค้นหาว่าแซมอยู่ตรงไหนและทำอะไรขั้นตอนที่นักเรียนจะทำก็คือรายงานผลว่าตัวเองเป็นใครและทำอะไรโอเค understand
1: yes
0: for example who get who gotGuard I, Martin, who? Stand up. Okay, what is Martin doing?
2: Martin is stealing someone's bag.
0: Martin is stealing someone's bag. Okay? You look for here. Look at Martin. Okay? Understand? I will give you the paper. And you write the name of someone here when you listen the ที่เพื่อนพูดโอเคไหมโอเคไหม the sentence ที่เพื่อนพูดโอเคไหมคะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะโอเคนะครูแจกอันนี้ต่อไปอันหนึ่งแบบรวดเร็วตามสตาร์ทเลยแจกช่วยกันแจกส่งไปทุกคนจะได้นะคะส่งไปช่วยกันส่งนิดหนึ่งวันเคสครูก็ต์เวนดี้เวนดี้โอเค what is Wendy doing
3: Wendy is playing football
0: โอเค Wendy is playing football is Wendy playing volleyball
4: no
0: okay you likeNumber of Wendy, you right? Wendy, where is Wendy? ใครสามารถใส่ได้ออกมาใส่ตรงนี้ให้คุณครูหน่อยอ่ะหนึ่งคนเอามาใครก็ได้ออกมาเอาฟ้ามาเลย
5: โอเค
0: ใส่ในนี้เลย Wendy อยู่ตรงไหนเอาปากกาที่ค่อยๆเขียน Wendy

0: เอาฟ้าหาบ้านหาคนที่สองฟ้าถามเพื่อนฟ้าถามเลย what is John โอเคอ่ะ what is John อะไรเมื่อเราจะถามคำถามที่เป็น ing John อะไรคะ what is
1: John
0: โอเคใครก็ John ต้องถามก่อนว่าใครก็ John only one โอเคก่อน only one อ้าวก่อนตอบ
2: John is playing volleyball with his girlfriend
0: โอเค you come on please and check the name here write the name here John is อ้าวลองมอง John อยู่ตรงไหนJohn is playing volleyball. How about John is playing volleyball? Okay, thank you very much. Okay, John. John is playing volleyball with his friend. Ah, John, you ask your friend who got number like that. แล้วแต่ it up to you. Ah, บอกเลยถามเพื่อนเลยเอาคนต่อไป Philip. Okay. ถามไปถามเพื่อนและถาม
2: who got Philip.
0: Okay, who got Philip?โอเคทุกคนถามเอาทุกคนถามฟิลิปถามด้วยคำพูดว่าไง What is What is หรือ What ที่เราใช้พอตัว PS What Philip doing หรือ What is Philip doing อ่ะโอเค You answer
2: Philip is writing a postcard to a friend
0: โอเคโอเค Come on please and write the name in the instructหมดยังหมดคนยังอ้าวเหลือต่อไปใครเหลือต่อไปใครคะชื่อต่อไปชื่ออะไรคนที่สามชื่อคนที่สี่ชื่ออะไรลูกเออชื่ออะไร What the name
3: ไ
0: ทยน่ะเทียน่ะไทยน่ะโอเคอ่ะไทยก็ไทยก็ทูก็โอเคเปรมอ้าวเพื่อนเพื่อนถามเปรมWhat
1: is China doing?
0: อ่ะเพิ่มตอบ
4: China is listening to music.
0: Listening to the music. บอมมาเขียนให้ครูหน่อยสิตรงไหน listening to the music. ใส่ชื่อลงไปตรงไหนลูกอ้าวดูสิบอมทำเหมือนของเพิ่มไหมลูกมาดูสิได้ไหมครับไม่ได้อ่ะใครได้คะอ้าวตะนอยมาลูกตะนอยมามีไหมเขานั่งอยู่บนอะไรคะบนอะไรบนอะไรคะดังๆ
5: beach chair
0: beach chair beach chair โอเคใครจะอาสามายืนเขียนตรงนี้ให้คุณครูโอเคอยู่โอเค thank you very much โอเคอ้าวต่อไปคนต่อไป Peter พูดกับ Peter โอเคโอเคถามทุกคนถาม
1: what
0: เขียนบอกไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน no no no อ๋อเออเอา again please okay again please Peter is
1: coming out of the sea
0: อ้าวเนาะชัวร์ไหม sure ไหมลองดูสิถูกไหม right or wrong
1: right
0: okay เอาต่อไป who got Joe โอ้ Joe okay very good Joe เพื่อนถามเพื่อนถามก่อนเจ้าถึงตอบเพื่อนถามลูก
1: What is Joe doing?
2: Joe is selling ice cream.
0: Selling ice cream. ไหนโจ้คุณครูยังไม่เห็นโจ้ของตะนอยอยู่ใช่ไหม
1: Yes
0: okay. Another who got ชื่ออะไร
6: Vanessa
0: who got okay.สามสี่คนใครจะตอบหนึ่งคนว้าโอเคเอาแกมถาม what อะไร what is หันไปทางที่หันไปทางว้าดิหันไปทางว้าโอเค
7: Vanessa is sleeping on beach
0: ว้าถูกไหมคะดูด้วยนะคะดูด้วยพี่ตะนอยเขียนถูกไหมตะนอยเขียนถูกไหมพี่ตะนอยเขียนถูกไหมถูกไหมคะ
8: พี่อาจารย
0: ์ How about Martin everybody howMartin is ใครได้ Martin who got Martin from Martin is
9: Martin is stealing someone's bag
0: okay you come on and write Right already?
3: Ready.
0: All right already. Yeah. She is very good at writing. She is very good. You wait for her. Okay? And then, number who got mark? Okay. What is your mark doing?
9: Mark is swimming in the sea.
0: Okay, mark is swimming. Swimming. Okay. Who got current? Current. Who got current? Okay. Okay. Okay. Anh tỏ bằng chụp. Ok, bằng chụp ạ. Ok, bằng chụp. Who? Who is winner? Ok, you.
10: Okay. Karen is talking on her mobile phone.
0: Ok, she is talking on her mobile phone. Karen. เรียนดูตรงนี้ด้วยนะคะ. Ok, ถูกไหมคะ, Karen? Karen จะอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะ? Ok, นะคะ. ต่อไป
11: ไหว
0: ไหม
11: ไหว
0: ไหวแล้วไหวป่ะ
11: ไหว

ือกันจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละคนเออเรามาดูเทปนี้ให้ชื่อว่าจับผิดภาพนะคะหาภาพที่จับผิดให้ดูแป๊บหนึ่งภาพเอไปภาพไปไหนสมองเออดูเก็บวัด2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคเอาละ

0: ประโยคหนึ่งโอเคไหมเขียนบนกระดานนะแข่งนะเบรกเลยเนี่ยวันกรุ๊ปกรุ๊ป A แอนกรุ๊ป B เขียนตรงนี้หน่อยหนึ่งค่ะเป็น A เป็น B ตรงนี้ตึ๊บหนึ่งเอาสักข้อเดียวจุดแข่งอย่างแต่ข้าโอเค understand โอเคจะรู้ใหม่ไหมให้ดูใหม่รอบนะ
1: Beautiful.

อะไรขึ้นคะ

0: ำดูว่าได้ไหมแต่ละคนเป็นสปอร์ตเป็นเกมสปอร์ตแข่งกันแล้วเดี๋ยวดูว่าถูกไหมที่เขียนว่าหน้าใครถูกเดี๋ยวให้รางวัลจริงจริงอันนี้ถูกไหมนะคะเรียนมาแล้วคำศัพท์ง่ายมากคำศัพท์เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรคำศัพท์ที่เขาให้นะเออคำศัพท์ที่เกี่ยวกับในภาพซึ่งเป็นเวิร์บที่สามารถไม่ได้เป็นจริงแต่นักเรียนสามารถเอามาใช้ในรูปของ present continuous ได้ได้ไหมบ้างไปได้สักหนึ่งประโยคบ้างป้าเป๊ะได้ได้ประโยคว่าไงลูก
1: he is reading newspaper
0: yes very good he is reading
1: newspaper
0: okay he is reading newspaper or he is reading a newspaper นะคะข้าวว่าไงลูกที่ไปซ้ำนะคะ
2: the woman is wearing her hair
0: okay ถูกต้อง the woman is wearing a hat นะคะรูปที่สองนะคะรูปแรกไม่มีรูปที่สองเก่งมากคู่ปากฝน
3: The man is coming out of his car
0: The man is coming out of his car Okay, very good
2: He is coming out of the bus
0: Yes, he is coming out หรือ getting out นะคะ getting on not getting out ไม่มี
1: The man is smoking.
0: Okay, smoking. What does it mean, smoking? Smoking. สูบบุหรี่ได้ไหมยากไหม
4: ไม่ยาก
0: ไม่ยากแต่ต้องจับให้ถูกนะต้องจับให้ถูกตกลงให้เส้นคอนติเนียร์นี่เขียนได้ไหมเนี่ยตกลง
4: ได
0: ้แน่นะเกมนี้อีกหนึ่งเกมสุดท้ายแล้วนะแล้วเราจะได้ไหมว่าเส้นคอนติเนียร์ที่เราทำถูกต้องไหมเกมนี้อะเช็คจริงๆเลยคนระวังเซนเทนส์เท่านั้นโอเคไหมเอาเกมอะไรดีเดี๋ยวนึกออกบิงโกลองมาใช้กันบิงโกโอเคค่ะถ้าเป็นเกมบิงโกนักเรียนเคยเล่นมาเยอะแล้วกับเกมบิงโกหลายๆอย่างนะคะวันนี้เป็นเกมบิงโกที่ออกแอคชั่นเรียนต้องออกเสียงให้ครูฟังก่อนว่าคำเหล่านี้คือคำว่าอะไรบ้างนะคะดูตามภาพบนกระดานบนโปรเจคเตอร์นี้คำแรกซิโก ขณะที่ครูแจกภาพให้เพื่อนเนี่ยเขียนประโยคสักหนึ่งประโยคอะไรก็ได้ที่เรียนชอบลงข้างล่างเลยเป็น present continuous ที่ถูกต้องAre you ready? May I check your sentence please? May I check your sentence please? Okay. She is sleeping on อะไร sofa. Okay. They are studying, okay. And Moon,
1: he is mopping the floor.
0: Mopping the floor. See,
3: a boy is swimming in a pool at the moment.
0: Okay, very good. June.

0: Okay.
1: What?
0: That?
2: They have started moves.
0: Okay.
2: She is singing now.
0: Singing.
2: Singing.
0: Okay, I put it over. She is singing now.
2: She is singing now.
0: Very good.
2: Okay,
0: very good. And then you?
2: They are studying at this moment.
0: Okay, มีทางด้วย
2: I am playing a bingo game now.
0: Bingo game now.
2: She is sleeping on sofa.
0: On sofa, okay.
2: She is drinking a water now.
0: No. Water. เป็นอันเขาเป็นคำนามที่ไม่นับจำนวนเอาภาชนะไปใส่อะไรเราดื่มด้วยอะไรแก้วเป็นอะA glass of water. Okay, right again. A glass of water or a cup of tea like this. She is drinking a glass of water. Okay. Not kicking football. Football is a sport. Not kicking. ต้อง playing. นะใช้คำว่า playing football. Kicking a ball. Kicking a ball. แก้กันต่อไป Okay. He's writing about.Dancing, okay.
3: We are playing English play.
0: Okay, very good.
3: I am jumping now.
0: Okay, very good.
3: He is jumping.
0: Okay, very good.
2: He is having lunch now.
0: Having lunch now. Okay, very good.
2: She is dancing.
0: Okay, good. Very good.
2: He is swimming in the pool.
0: Okay, he is swimming in the pool. And you? Okay, driving a car. You?
4: They are fighting on the
0: sky. Again, please, loudly, please.
4: They are flying
0: in sky. Okay, and you?
5: She is singing.
0: She is singing. Singing อีกแล้ว Singing อะไรลูก
5: Singing.
0: Singing. Wow.
4: She is drinking a glass of water.
0: Drinking a glass of water. Okay.
4: Studying
0: at the moment. No. ทำนี่ตอบยังตอบยังครับตาโอเคHe is running. No.
4: She is sleeping on the sofa.
0: She's not sleeping on the sofa. And then,
4: she is playing football.
0: Playing football. Okay. Team, team, แก้ยังลูกเอาทีมพูดใหม่
4: She is playing football.
0: Okay. Everybody can make the sentence. Okay. You can make. You can write the sentence. Okay, Pat. You understand? Yes. Okay. Everybody can make the sentence. And then, okay. You play.Game or bingo game one time only and then say goodbye. Are you ready?
5: Yes.
0: Okay. เอาแบบผู้บอกแล้วขีดต่อไป Studying. Driving. ลักษณะของบิงโกลักษณะนี้คือแต่ละคนจะมีเปเปอร์พิกเจอร์ซึ่งไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะต่อไปตัวสุดท้ายในรอบนี้ kicking no ครูมีกี่คำนะจำได้ป่ะครูมีกี่คำ10คำนะคะ8แล้วนะคะ4แล้วนะ dancingFlying. เท่าไหร่แล้ว
2: 6
0: แล้วอ้าว6เท่าไหร่ 6 Drinking. Okay, you are finished. You said คำว่า Bingo. You finish. Bingo. Show me to your friend. Okay. Yes, okay. You get to me.ได้คำว่าอะไรมั่งลูก This one Drinking ดูต่อลูกอะไร Flying อะไรคะ Dancing and Studying
6: ปรบมือให้เพื่อนของที่แ
7: ท้การนำเกมมาเนี่ยไม่จำเป็นเราจะต้องคิดเองเราอาจจะออกมาจากสื่อหลายๆอย่างคุณอาจจะเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตจากการที่คุณได้ไปอบรมมาจากหนังสือแหล่งรีซอร์สต่างๆมากมายแล้วก็คัดออกมาให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละแพทเทิร์นนั้นๆเด็กเห็นภาพโอ้สวยเด็กได้เขียนเด็กได้ใช้เด็กได้เรียนแต่เขาเรียนโดยวิธีการเล่นอะไรจากเกมนี่แหละค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับการสื่อสารปัจจุบันนี้เราทำกันได้หลายวิธีมากครับแต่ลองนึกในอดีตว่ายังไม่มีเทคโนโลยีแบบนี้การสื่อสารในยุคนั้นมีเพียงแค่การพูดและการเขียนเท่านั้นการเขียนจึงสัมพันธ์ไม่แพ้การพูดครับถ้าเกิดเราเขียนได้สวยคนก็ชอบแล้วก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งแต่ถ้าเขียนไม่สวยอ่านไม่รู้เรื่องก็คงสื่อสารกันไม่ได้เลยครับนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องเรียนคัดลายมือกันวันนี้ครับจะมีวิธีการสอนการคัดลายมือจากทั้งครูไทยและครูต่างประเทศมาให้ชมกันครับเราจะเริ่มจากครูต่างประเทศก่อนครับเราไปที่ฝรั่งเศสไปดูกันว่าเขาใช้ศิลปะมารวมกับการสอนคัดลายมือเนี่ยเขาทำกันอย่างไรแค่ฟังก็น่าสนุกแล้วใช่ไหมครับซึ่งวันนี้ครับเราได้ชมการสอนการคัดลายมือจากทั้งครูไทยและครูต่างประเทศครับโดยจะเริ่มจากครูที่ประเทศฝรั่งเศสกันก่อนครับที่นั่นเขาใช้ศิลปะมารวมกับการสอนคัดลายมือครับฟังดูน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนุกมากครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันในปรัชญาจากการสอนศิลปะการคัดลายมือที่ฝรั่งเศสครับเชิญครับ
1: ในฝรั่งเศสมีการสอนคัดลายมืออย่างเป็นแบบแผนเหมือนในอังกฤษโดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ลายเส้นเป็นเครื่องมือสื่อสารของเด็กๆให้พวกเขาได้คิดและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์อย่างมีอิสระในเมืองลียงการคัดลายมือแบบนี้มีเปิดสอนอยู่ทั่วไปไม่จำกัดแต่ในโรงเรียนการคัดลายมือเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรในโรงเรียนชองเดอลาฟองแตนผู้อำนวยการจีนรุสโซอธิบายให้เราฟังว่า
2: การเขียนทำให้เกิดความเข้าใจเราเขียนให้ใครเราเขียนให้ตัวเองและเราเขียนให้ผู้อื่นด้วยการเรียนรู้วิธีการเขียนเริ่มขึ้นจริงๆในชั้นป.1แต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนในชั้นนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือให้เด็กๆได้ฝึกเขียนลายเส้นต่างๆเตรียมพร้อมก่อนเรียนวิธีการเขียนในโรงเรียนอนุบาลเราเน้นสอนที่ศิลปะท่าทางสิ่งสำคัญคือให้เด็กๆลองทำท่าทางด้วยตัวเองและถ้าถูกขอให้ทำจะต้องทำซ้ำเองได้อย่างถูกต้อง
1: มีการสอนเรื่องลายเส้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลตั้งแต่ก่อนที่เด็กๆจะจับปากกาได้เสียอีกกิจกรรมต่างๆเช่นการเต้นสอนเด็กๆให้รู้จักการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องซึ่งเรียนแบบมาจากเส้นโค้งมนของตัวหนังสือการเคลื่อนไหวนี้เป็นสิ่งที่มุ่งเน้นในระดับอนุบาล
2: การสอนที่เราเน้นในโรงเรียนประถมศึกษาโดยเฉพาะในชั้นประถมปีที่1คือการเรียนเขียนเส้นต่อเนื่อง
1: วันนี้อาจารย์โคลด์คาวินเยอร์สอนการเขียนตัวทีให้เด็กอายุ 6-7 ปี
3: เราจะมาเขียนตัวอักษรนี้แบบเชื่อมต่อกันนี่คือเส้นบรรทัดสำหรับเขียนการเขียนตัวอักษรตัวทีนั้นครูจะลากเส้นนี้ขึ้นไปถึงบรรทัดที่2แบบนี้ครูจะยังจับช็อคค้างไว้ตรงนี้และลากอีกเส้นลงมาและจบด้วยการขีดเส้นตรงกลางแบบนี้การพูดให้เด็กจำว่าต้องลากเส้นขึ้นไปและลากเส้นลงมาและขีดเส้นจบตรงกลางจะช่วยให้เด็กๆจำได้ว่าต้องเขียนตัวอักษรนี้อย่างไรและควรพูดไปพร้อมกับทำให้ดูด้วยลากเส้นขึ้นพอถึงจุดบนสุดแล้วลากลง

0: มาก่อนที่ผมจะเปลี่ยนจากการเขียนให้ดูบนกระดานมาเป็นให้เด็กๆลองเขียนกันเองผมจะเขียนตัวอักษรในอากาศด้วยเพื่อให้มือและแขนของเด็กๆนั้นจำท่าทางที่พวกเขาต้องทำได้เด็กที่ถนัดข้างขวาก็จะทำตามมือข้างขวาของผมส่วนเด็กที่ถนัดข้างซ้ายก็จะทำตามมือซ้าย
1: หลังจากทำท่าทางในอากาศเด็กๆก็ฝึกเขียนบนกระดานของตัวเอง
0: จับดินสอให้ถูกวิธีนะลากเส้นขึ้นลากเส้นลงมาและขีดเส้นตรงกลาง
1: การพัฒนาทักษะนี้สำคัญต่อเด็กๆอาจารย์โคลดใช้ศิลปะสอนบทเรียนของเขาพวกเขากำลังวาดรูปแกะโดยสร้างรูปร่างจากลายเส้นซึ่งจะช่วยเรื่องการเขียนของเด็ก
0: ๆพวกเราจะวาดรูปหญ้าแบบนี้นะการวาดรูปแกะจะช่วยพวกเราอย่างไร
2: วาดรูปหญ้าแบบซิกแซกช่วยเราเขียนตัว M ค่ะ
3: เราวาดแบบที่เราชอบเช่นวาดเป็นวงได้ไหมครับ
0: เธอจะวาดเป็นวงก็ได้แต่ว่าดีกว่าถ้าเธอเขียนเส้นแบบที่มันเป็นจริง
1: ๆหลังจากนั้นนักเรียนได้วาดรูปของพวกเขาเองนี่เป็นการฝึกเขียนลายเส้นรูปทรงพื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบของตัวอักษรด้วยวิธีที่สร้างสรรค์เด็กๆแต่งแต้มสีลงไปบนรูปของพวกเขาทุกวิชาให้ความสำคัญเรื่องการคัดลายมือในวิชาว่ายน้ำใช้รูปถ่ายตอนเรียนสอนฝึกสร้างประโยค
0: ใครเป็นคนแต่งประโยคที่ว่าฉันเรียนว่ายน้ำเหมือนปลา
1: ในกระดาษที่แจกให้มีตัวเขียนกำกับไว้กับตัวพิมพ์ด้วย
0: เรียนรู้ถูกต้องเหมือนปลาฉันเรียนว่ายน้ำเหมือนปลาดีมากลอกมันลงไป
1: การให้ตัวอย่างตัวเขียนช่วยทำให้นักเรียนจำวิธีการเขียนที่เรียนได
0: ้การคัดลายมือเป็นกิจกรรมที่กระจายอยู่ในหลักสูตรมันแทรกอยู่ในทุกวิชาที่สอนในโรงเรียน
1: การคัดลายมือที่ดีช่วยให้เด็กๆจำตัวอักษรเวลาอ่านหนังสือในห้องสมุดการสอนคัดลายมือเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องมากในฝรั่งเศสชองลูอีโคเอนผู้เชี่ยวชาญศิลปะตัวอักษรอธิบายถึงต้นกำเนิดของตัวเขียน
4: นี่คือตัวเขียนที่เราสอนในโรงเรียนในปัจจุบันรูปแบบนี้ใช้มานานกว่า50ปีมีที่มาจากแบบตัวอักษรที่เรียกว่าลารงซึ่งสร้างขึ้นมาจากเส้นศิลปะการคัดลายมือแนวคิดคือการสร้างความสมดุล
1: การใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นในโรงเรียนทำให้การพัฒนาการเขียนของเด็กลดลง
4: ในปัจจุบันการมีคอมพิวเตอร์ทำให้เราเห็นมโนภาพของสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นพวกเราไม่ได้ใช้การรับรู้ด้วยการสัมผัสการคัดลายมือจึงเป็นวิธีหนึ่งในการกลับมาสัมผัสวัตถุต่าง
1: ๆการคัดลายมืออาจไม่ได้ทำกันเป็นประจำทุกวันแต่มันเป็นทักษะในการเขียนตัวเขียนที่ดีอาจารย์ฟาเบียนมาวาสอนคัดลายมือให้กับนักเรียนชั้นป.6
5: เรามีอุปกรณ์อะไรที่ใช้เขียนบ้าง
6: ผมมีพวกจิ๋วแบบปลายแหลมครับผมมีปากกาขอแรงครับ
1: การใช้อุปกรณ์คัดลายมือแบบดั้งเดิมรวมทั้งเทคนิคต่างๆทำให้เด็กๆสามารถดึงธรรมชาติของศิลปะการเขียนออกมาได้
7: ผมรวมวิชาการเขียนกับศิลปะเข้าด้วยกันเพื่อทำให้การเขียนเป็นสิ่งที่เพลิดเพลินและการสร้างตัวอักษรเป็นเรื่องสนุก
5: ใน 2-3 นาทีต่อจากนี้ครูอยากให้พวกเธอลากเส้นต่างๆลงบนกระดาษแผ่นนี้เอาลงมือได้
7: ในวิชาศิลปะเด็กๆไม่จำเป็นต้องคัดลายมือแต่พวกเขาต้องสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆลากเส้นได
5: ้เอาคราวนี้พวกเธอจะเขียนตัวอักษรกันตัวอักษรของเธอต้องมี

0: เส้นหนาเส้นหนาปานกลางและก็เส้นบาง
1: ผมชอบการฝึกหัดการเขียนเพราะเป็นการเตรียมพร้อมเด็กๆสำหรับระดับมัธยมศึกษาถ้าลายมืออ่านไม่ออกครูชั้นมัธยมศึกษาจะไม่ตรวจการบ้านให้และมันทำให้เด็กๆได้คะแนนต่ำบ่อยๆ
2: เด็กบางคนวาดตัวอักษรประดิษฐ
0: ์มีเส้นบางแบบที่หายไปแต่เธอใส่เส้นขดเกลียวมากมายส่วนอันนี้เธอไม่ได้ใช้แค่เส้นขดเกลียวในการตกแต่ง
3: ตัวอักษรนี้มีเส้นวาดน้อยกว่าจึงอ่านได้ง่ายกว่ามากค่ะ
2: ฟาเบียนให้เด็กๆนึกถึงเส้นและรูปร่างที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวอักษร
3: เส้นเอ็นไปข้างหนึ่งครับ
0: ใช่มันทำมุมพอดีเอาไหนมีอะไรอีก
3: ขีดที่อยู่บนตัวอักษรขีดที่อยู่บนตัว A จะอยู่ต่ำกว่าครับเหมือนมีตัว L เอียงอยู่ด้านหนึ่งและมีตัว C ประกบติดเข้าไป
0: ใช่ครึ่งวงกลมนี้ดูคล้ายตัว C
2: เด็กๆเปรียบเทียบการคัดลายมือกับวิธีที่เรียนมา
3: สำหรับตัวอักษรบางตัวเราเขียนที่กลางบรรทัดแต่ว่าบางตัวจะใช้3บรรทัดในการเขียนแต่บางตัวใช้แค่2บรรทัดเราเริ่มจากตรงกลางจากนั้นก็ลากเส้นขึ้นและลงแล้วก็ลากเส้นขึ้นและลงอีกครั้งแล้วลากเส้นคล้ายเส้นโค้งเราต้องระวังให้เส้นไปจรดกับเส้นบรรทัดพอดีและไม่เลยเส้นบรรทัดด้วย
2: จากการลากเส้นและรูปร่างเหล่านี้เด็กๆทำแบบฝึกหัดเพื่อปรับปรุงลายมือ
0: เอาเริ่มลากวงแรกจากด้านล่าง
3: ส่วนวงที่2จะเริ่มจากด้านบน
2: การเรียนและการสอนคัดลายมือเป็นการฝึกวินัยซึ่งจะเป็นประโยชน์แต่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการของเด็กๆในการแสดงออก
4: การเขียนเป็นการสื่อสารเป็นการหล่อหลอมความสัมพันธ์ผู้อื่น
2: เพื่อให้การสอนการสื่อสารผ่านการเขียนประสบความสำเร็จต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอด้วยความสร้างสรรค์ใช้ประสบการณ์ของเด็กๆเรื่องรูปร่างและการเคลื่อนไหวเพื่อสอนอักษรประดิษฐ
4: ์ในฝรั่งเศสเราพยายามทำตามแนวคิดการสร้างอิสระภายในโรงเรียนอิสระเป็นสิ่งสำคัญขณะเดียวกันเราต้องไม่เกินเลยเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการเขียนคือการทำให้ผู้อื่นเข้าใจเรา
5: บรรยากาศสนุกสนานมากเลยนะครับเป็นการบูรณาการวิชาศิลปะกับการคัดลายมือเข้าด้วยกันครับโดยใช้ศิลปะหลายๆอย่างมาทำให้เด็กนั้นเรียนอย่างสนุกสนานและมีรอยยิ้มจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก็จะออกมาครับน่าสนใจมากๆครับส่วนครูไทยของเราก็ไม่น้อยหน้าครับมีการนำเอานิทานมาเล่าให้เด็กฟังเพื่อจะให้รู้คำศัพท์ไปด้วยแล้วก็ยังมีการใช้การเล่นที่สนุกสนานมาบวกเข้าด้วยกันเป็นการพัฒนาเด็กไปด้วยครับจะพัฒนาอย่างไรไปกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการในพัฒนาทักษะไปพร้อมกับการคัดลายมือครับ

การคัดลายมือเป็นทักษะการเขียนที่สำคัญและก็มีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นรากฐานที่นักเรียนสามารถนำไปจดบันทึกแล้วก็ใช้สอนใช้เรียนในวิชาอื่นๆได้นอกจากนั้นการคัดลายมือนี่ก็จะฝึกให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิขณะที่เขากำลังเขียนได้ฝึกสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นระเบียบก่อนที่เราจะให้นักเรียนคัดคำหรือข้อความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นก่อนนะคะสำหรับการที่เราจะให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นเนี่ยเราก็ควรจะจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเขาเรามีกิจกรรมอื่นให้เขาได้ทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนเนี่ยเด็กจะเกิดความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงของเขาด้วยค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ก่อนที่นักเรียนจะคัดลายมือนะคะมิสมีนิทานมาเล่าให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าฟังจบแล้วมิสจะให้นักเรียนตอบคำถามจากนิทานเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเธอชื่ออะไรจ๊ะในไร่กว้างแห่งหนึ่งก็มีส้มผลกลมๆชอบกลิ้งไปกลิ้งมา

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าซายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าซายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของซาย300ดูนะครับซาย300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยซาย300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าซายเนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าซาย300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบซาย360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นซาย60องศาครับซาย60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่

แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือ root 2ส่วน2คอสก็คือ root 2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบ square root 2ส่วน2หารด้วย root 2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือ square root 4หาร2 square root 4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การคัดลายมือเป็นทักษะการเขียนที่สำคัญและก็มีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นรากฐานที่นักเรียนสามารถนำไปจดบันทึกแล้วก็ใช้สอนใช้เรียนในวิชาอื่นๆได้นอกจากนั้นการคัดลายมือนี่ก็จะฝึกให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิขณะที่เขากำลังเขียนได้ฝึกสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นระเบียบก่อนที่เราจะให้นักเรียนคัดคำหรือข้อความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นก่อนนะคะสำหรับการที่เราจะให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นเนี่ยเราก็ควรจะจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเขาเรามีกิจกรรมอื่นให้เขาได้ทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนเนี่ยเด็กจะเกิดความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงของเขาด้วยค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ก่อนที่นักเรียนจะคัดลายมือนะคะมิสมีนิทานมาเล่าให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าฟังจบแล้วมิสจะให้นักเรียนตอบคำถามจากนิทานเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเธอชื่ออะไรจ๊ะในไร่กว้างแห่งหนึ่งก็มีส้มผลกลมๆชอบกลิ้งไปกลิ้งมา
1: วิธีคัดเลือกนิทานก็จะดูจากเนื้อเรื่องเป็นหลักนะคะถ้ามีเนื้อเรื่องหรือตัวละครที่ตรงกับคำหรือข้อความที่นักเรียนจะคัดเนี่ยก็จะนำมาเพื่อจะใช้นำเข้าสู่บทเรียนและเชื่อมโยงไปถึงการคัดลายมือค่ะ
0: วันนี้อากาศดีมากท้องฟ้าสดใสที่ไร่กว้างแห่งนี้ก็เลยจัดให้มีงานเลี้ยงต้อนรับผลไม้ที่มาจากไร่อื่นเมื่อถึงเวลาแนะนำตัวผลไม้ต่างๆก็จะบอกชื่อของตัวเองโดยเริ่มจากสวัสดีค่ะฉันชื่อลิ้นจี่แดงฉันชอบชื่อนี้มากเลยนะคะเพราะว่าชื่อนี้มันบอกถึงสีสวยๆของฉันตามด้วยสวัสดีครับผมชื่อแตงโมอ้วนผมชอบชื่อนี้มากเลยครับเพราะว่าชื่อนี้มันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของผม
1: เนื้อเรื่องของนิทานเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่าเธอชื่ออะไรเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้สามารถบอกให้เด็กทราบถึงชื่อของผลไม้แต่ละชนิดลักษณะรูปร่างสีของผลไม้ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้เรื่องผลไม้พร้อมไปกับการที่ได้ฟังนิทานแล้วเมื่อฟังแล้วเนี่ยเด็กสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังได้ไหมเราสามารถประเมินผลการฟังของนักเรียนได้จากการถามตอบและเราก็จะให้นักเรียนลองสรุปความสำคัญของเรื่องโดยให้เขาเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องบนกระดาน
0: เรื่องนี้ใครไม่ชอบอาบน้ำคะ
2: จอม
0: จอมไม่ชอบอาบน้ำแล้วเพื่อนที่มาจากไร่อื่นคนแรกที่ขึ้นมาแนะนำตัวใครคะ
2: ลิ้นจี่
0: ต่อจากลิ้นจี่เป็นใคร
3: แตงโม
0: แตงโมแตงโมเขาชอบชื่อเขาตรงไหนคะ
1: ในแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยเด็กจะต้องทราบว่าเรื่องที่ฟังเนี่ยชื่อเรื่องอะไรตัวละครที่สำคัญของเรื่องมีอะไรบ้างแล้วมีสถานที่ที่เกิดขึ้นของเรื่องเนี่ยคือเรื่องอะไรเด็กจะสรุปความรู้ลงไปในแผนภาพโครงเรื่อง
0: เรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรคะ
1: สาเหตุที่ให้นักเรียนออกมาเขียนคำบนกระดานเราจะสามารถประเมินผลเขาได้เลยว่าเขามีทักษะการเขียนคำได้ถูกต้องหรือเปล่าเราสามารถตรวจสอบตอนนั้นได้เลยและถ้าเกิดเราทราบว่าเด็กคนนั้นเขาเขียนไม่ถูกเนี่ยเราสามารถแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือเขาโดยการช่วยสอนและแนะนำตรงนั้นไปเลยว่าเขาเขียนผิดตรงไหนบ้าง
0: ในเรื่องนี้เรารู้จักชื่อผลไม้ทั้งหมดกี่ชื่อ
1: การณ์ที่เราจะถามอะไรนักเรียนเนี่ยแล้วนักเรียนเขาได้ตอบจากประสบการณ์ตรงของเขาเนี่ยทำให้เขาตอบด้วยความมั่นใจแล้วเขาก็จะรู้สึกภูมิใจว่าเขาอะตอบได้แล้วอีกอย่างนึงที่มิสได้วางกติกาของนักเรียนก็คือให้เขาต้องตั้งใจฟังเพื่อนตอบเพราะว่าถ้าเพื่อนตอบไปแล้วเนี่ยเขาก็ควรจะต้องเปลี่ยนชื่อผลไม้อื่นไป
3: อันนี้ฟังให้ดีนะคะจะทดสอบความจำของนักเรียนมิสจะบอกร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงสั้นๆนอกจากฟังแล้วนักเรียนต้องจำมือด้วยนะว่ามิสทำมือยังไง
1: เราจะให้เขาฝึกทดสอบความจำเพราะว่ามิสจะไม่ได้ติดเนื้อเพลงบนกระดานให้เขาได้อ่านตาม
3: ผลไม้ผลไม้กินแล้วอร่อยดีลองดูสิชิมดูสิมีวิตามินมากมายเท่พร้อมนะคะ3 4
2: ผลไม้ผลไม้กินแล้วอร่อยดีลองดูสิชิมดูสิมีวิตามินมากมาย
1: เนื้อเพลงที่ให้มานี้เด็กเขาจะทราบว่าผลไม้มีประโยชน์เพราะว่าเขาได้รับวิตามินจากนั้นเราก็จะมาขยายประโยชน์ของผลไม้ต่างๆต่อไปจากประสบการณ์ให้เด็กเขาได้ตอบเอง
3: เมื่อกี้นี้ในเพลงเขาบอกว่าผลไม้มีประโยชน์ยังไงคะ
2: มีมากมาย
3: มีมากมายโดยเฉพาะวิตามิน A ที่บำรุงสายตาวิตามิน C ช่วยบำรุงกระดูกและฟันนอกจากให้วิตามินแล้วยังมีประโยชน์อะไรมีแคลเซียมอ่ะโอเคอ้าว
4: ทำให้ตัวสูง
3: ทำให้ตัวสูงก็มีส่วนช่วย
5: ทำให้มีความรู
3: ้ทำให้มีความรู้จะไม่โง่นะคะคุณธีรสูง
6: มี12
3: โอเคบางคนไม่ถ่ายมา2วัน3วันนักเรียนก็ต้องเลือกทานผลไม้ที่มันมีใยอาหารอย่างพวกส้มพวกฝรั่งสับปะรดพวกนี้จะช่วย
1: กิจกรรมต่อไปก็คือการนำแผ่นภาพผลไม้ที่เป็นของจริงมาให้นักเรียนได้เห็นเพื่อให้นักเรียนได้เห็นลักษณะรูปร่างสีที่แท้จริงของผลไม้
3: รูปที่หนึ่งอะไรเอ่ย
1: เมื่อนักเรียนบอกชื่อผลไม้ถูกแล้วเนี่ยเราจะฝึกให้เขาได้สะกดคำเพื่อว่าเขาจะสามารถเขียนได้ถูกต้องด้วย
3: มิสจะให้ออกมาเขียนชื่อผลไม้บนกระดานเห็นนะคะเขียนด้านบนนะ

0: วินมาตรวจเช็คชิว่าถูกไหมวิทวินออกมาไปตรวจชิว่าตรงไหมไปแปะให้อยู่บนตัวที่
1: การที่ให้เพื่อนมาตรวจสอบในสิ่งที่นักเรียนเขียนเนี่ยก็จะเกิดผลดีทั้งคนที่เขียนแล้วก็คนที่ตรวจสอบคนที่เขียนก็จะทราบว่าเราเขียนถูกต้องไหมหรือถ้าผิดผิดตรงไหนแล้วนักเรียนที่มาตรวจสอบเองเขาก็จะได้ความรู้ที่เขามีอยู่มาใช้ด้วยว่าสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องนั้นถูกจริงไหม
0: ตอนนี้เรามาทบทวนวิธีที่จะคัดลายมือให้สวยงาม
2: ตัวตรง
0: ต้องนั่งตัวตรง
2: คัดบ่อยๆ
0: ฝึกคัดบ่อยๆเก่งมาก
2: ต้องบอกว่าแหละก้มหน้าเล็กน้อย
0: เวลาคัดหลังตรงแล้วต้องก้มหน้าเล็กน้อยไปก้มหลังหรือนอนคัดได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ระวังช่องไฟ
0: ต้องดูช่องไฟด้วยว่าตัวหนังสือแต่ละตัวมันห่างกันมากน้อยแค่ไหน
2: ตามแบบ
0: คัดตามแบบ
1: การที่เราต้องย้ำเตือนสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในการคัดลายมือทุกครั้งก็เพื่อให้เด็กเข้าได้ฝึกให้เป็นนิสัยเวลาที่เขาไปเขียนอะไรที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยท่าทางการนั่งการจับดินสอเนี่ยควรจะถูกต้องก่อนที่จะให้เขาคัดลายมือเราก็จะต้องให้เขาดูก่อนว่าคำที่เขาจะคัดในวันนั้นน่ะมีคำอะไรบ้างเขาจะต้องรู้ว่าเขาคำนั้นๆเนี่ยอ่านอย่างไรเมื่ออ่านได้แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องสะกดให้ได้ด้วยเพราะว่าเมื่อเขาคัดได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาจะต้องนำคำนั้นไปใช้เขียนหรือว่าไปใช้ในวิชาอื่นๆเนี่ยเขาก็สามารถเขียนได้ถูกต้อง

0: ขณะที่นักเรียนกำลังคัดลายมืออยู่นั้นมิสก็จะเดินดูเงียบๆเพื่อให้นักเรียนเขาเกิดสมาธิในการทำงานอยากจะสร้างนิสัยความเป็นระเบียบในการทำงานให้เขาทำงานด้วยความสุขุมใจเย็นแต่ถ้าเด็กคนไหนเขามีปัญหาเรื่องการเขียนหรือว่าเขียนได้ไม่ถูกต้องมิสก็จะไปแนะนำเขาที่เป็นรายบุคคล
1: นั่งหลังตรงหลังตรง
0: ถ้าตัวไหนออกนอกรอยตัวไหนออกนอกรอยต้องลบเขียนใหม่ลบอ้าวลักดูสระอูดนี่ก็หายเห็นไหมลูกนอนหนูลักก็เลยเอามานอกบรรทัดได้ไหมคะลูกไม่ได้ไม่อยากให้การคัดลายมือเป็นการเขียนอย่างเดียวครูควรจะหากิจกรรมต่างๆเสริมเข้าไปเพื่อให้ความรู้ให้เด็กได้เกิดทักษะทั้งการฟังการพูดการอ่านและก็การเขียนเพื่อนักเรียนจะได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้

0: เช้าวันนี้ชีวิตเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเขียนบันทึกรอน้องคนหนึ่งชื่อน้องนิพนธ์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการที่หนึ่งในใจนะครับคุณผู้ชมเคยเขียนไดอารี่ไหมครับสำหรับผมแล้วนะครับคำว่าไดอารี่ก็คือการบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในอดีตนะครับไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นเรื่องราวที่เรามีความสุขเรามีความทุกข์กับมันนะครับคุณค่าของไดอารี่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราย้อนกลับไปอ่านมันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ครับคุณค่าของไดอารี่มีมากกว่านั้นครับคุณค่าของไดอารี่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับลูกศิษย์ให้กลายเป็นคุณแม่กับคุณลูกได้เรื่องราวจะดำเนินอย่างไรนะครับต้องถามน้องนิพนธ์เองครับนิพนธ์นิพนธ์สวัสดีครับนิพนธ์สวัสดีเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาเชิญนั่งครับให้น้องนิพนธ์แนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรกำลังศึกษาอยู่คณะอะไรชั้นปีอะไร
1: ครับชื่อนิพนธ์ลิ้มจิตสมบูรณ์เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปี1
0: การสอบที่นี่ถือว่าเป็นการสอบยากเหมือนกันนะการเรียนของเราดีขึ้นเนี่ยจุดเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับที่1ในใจของเราวันนี้ด้วยใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: ชื่อว่าคุ
1: ณครูเสี่ยมพรปทุมนันท์ครับ
0: คุณครูเสี่ยมพรปทุมนันท์
1: ครับ
0: จริงมั้ยครับที่บอกว่าความผูกพันระหว่างน้องนิพนธ์กับคุณครูเสี่ยมพรเนี่ยเป็นเหมือนแม่และลูกเลย
1: ใช่ครับเขาก็ดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งตอนที่จะสอบเข้าที่นี่เขาก็ทำตารางอ่านหนังสือให้ครับ
0: เดี๋ยวโรงเรียนอนุบาลวัดป่าลีลายใช่ไหมครับที่น้องนิพนธ์จบมาเนี่ยคือจบแค่
1: ป.6ครับ
0: ป.6
1: แต่ตอนมาอยู่ม.3แล้วเขาก็ยังดูอยู่ครับ
0: แสดงว่าผูกพันมากนะครับพูดถึงที่หนึ่งในใจของเราในวันนี้นะครับครูสีอมพรเนี่ยลักษณะท่าทางของครูเป็นคนอย่างไรครับ
1: ตัวผอมๆแล้วเขาจะเสียงดังมาก
2: เอื้อนได้แล้วเอิงเอิงเอ้ยข้างหน้ามีกี่คำขุนแผนกลับมาจากปราบข้าศึก
0: ตัวเล็กเสียงดัง
1: ครับ
0: เป็นคนยิ้มง่ายไหม
1: ใช่ใช่
0: ลักษณะใบหน้าเป็นอย่างไรครับ
1: หน้าเรียว
0: ๆหน้ายาวเรียวยาว
1: ผมยาวฟูฟูไม่ฟูแต่เขาจะบางทีถ้าเขาหมัดมันก็จะไม่ฟู
0: มีหน้าม้าไห
1: มไม่ม
0: ีไม่มีหน้าม้าเหรอครับตามรูปที่เราเห็นมานี่ไงมีหน้าม้าด้วยมีรูปนิพนธ์ตอนเด็กด้วยเห็นไหมเออข้อมูลเราหามานะซึ่งสำเนาอันนี้นะครับเป็นสำเนาที่คุณครูเสียมพรเนี่ยทำให้กับน้องนิพนธ์ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่หน้าตาครูดูใจดีนะครับนิสัยใจคอเป็นอย่างไรครับ
1: ก็ดุบางทีครับแต่มันก็ไม่ค่อยได้มีบ่อยครับเขาจะเป็นคนอย่างนี้ที่ผมชอบเรียนเขาก็เพราะว่าเขาจะไม่พยายามเอาอะไรมายัดใส่หัวว่าอันนี้ผิดหรือว่าอันนี้ถูกครับเขาจะบอกแค่แนวทางว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นพื้นฐานที่มันต้องทำอย่างนี้แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆมันถึงจะมาวัดว่ามันถูกหรือว่ามันผิด
0: วันนี้สอนแบบวิทยาศาสตร์เลยนะครูสอนวิชาอะไรอ่ะ
1: ภาษาไทยครับ
0: ภาษาไทย
1: ครับ
3: เขาก็ตอนรับเข้ามาก็จะเป็นเด็กเงียบๆขรึมๆไม่ค่อยพูดแต่พออยู่ไปสักระยะก็จะเริ่มมองเห็นว่าเขาจะมีภาวะผู้นำสูงมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็สามารถที่จะพูดให้เพื่อน

0: ยอมรับในตัวเขาได้แล้วก็เป็นหัวโจกของกลุ่มทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องเล่น
1: ก็คือดื้อครับเหมือนแบบคิดว่าตัวเองเก่งแล้วเนี้ยคือไม่ต้องฟังใครก็ได้คิดว่าแบบโตแล้วอ่ะ
0: เรียกได้ว่าคือไม่เต็มที่กับชีวิตทางที่เราสังเกตจากการพูดการตอบคำถามเขาจะมีสมองที่เหนือคนอื่นคือจะเป็นเด็กที่เรียนเก่งทีเดียวเวลาสร้างทำชิ้นงานอะไรเนี่ยเขาจะทำได้ดีพิเศษกว่าคนอื่นแต่เขาจะไม่ทำเต็มที
2: ่เข้าเรียนไหม
1: ก็เรียน2วิชาที่บอกพี่ครับเลขกับอังกฤษ
0: ความคิดของเขานะคะที่เราตกใจคือเขาบอกว่าการเรียนในชั้นป.6เนี่ยไม่เห็นจะต้องตั้งใจอะไรมากมายเลยเพราะอย่างไรก็ตามครูต้องให้จบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรียนแค่พอผ่านก็พออันนี้ที่รู้สึกตกใจว่าเอ๊ะทำไมเด็กป.6เขาคิดขนาดนี้อ่ะการแค่ผ่านโดยแค่พอผ่านกับผ่านโดยที่แบบเต็มที่กับชีวิตได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เกรดดีๆไปเนี่ยผลมันต่างกันก็พยายามจะพูดให้เขาฟังตรงนี้ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะก็เริ่มรู้แล้วว่าเด็กคนนี้มีภาวะเสี่ยงกับการเรียนรู้จากความคิดของเขาเองไม่ใช่ใครทํา
2: และความผูกพันของเราที่จากครูกับลูกศิษย์เนี่ยเปลี่ยนเป็นแม่กับลูกได้อย่างไรครับ
1: ก็ตอนนั้นผมเขียนคำขวัญวันแม่ครับคือเขาให้เขียนคำขวัญประกวดในโรงเรียนครับทุกคน
2: เพื่อนเขียนมาแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงอะไรก็แล้วแต
0: ่คนอื่นก็นั่งเขียนกันแต่เขาเนี่ยนั่งแบบแสดงท่าทางแบบไม่อยากเขียนเราก็ดูแลเอ๊ยยังไงอ่ะทำไมไม่เขียนล่ะลูกเขาก็บอกว่าไม่มีปากกาเราก็หยิบของเรามาให้เขียนไปลูกเดินดูทั้งห้องผ่านไปรอบนึงก็ยังไม่เขียนก็ถามทำไมไม่เขียนก็ตอบว่าไม่มีอารมณ์บอกถ้าไม่มีอารมณ์ตายตรงนี้แหละว่าเขียนก็ได้เขียนก็ได้ก็ก้มหน้าก้มตาเขียนมานิดนึงซึ่งเราก็ไม่พอใจเท่าไหร่หรอกเพราะว่าคือไม่ตั้งใจในการทำงานทีนี้ก็พอก้มลองอ่านก็อึ้งเลยอ่ะ
1: ผมเขียนว่าวันแม่มีประโยชน์อันใดถ้าดวงใจแม่ไม่หวนมา
0: ว่าโอเราเนี่ยบังคับให้เด็กคนนี้คือทำตามใจเราเพราะเรายังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเราจะให้เด็กเนี่ยทำสร้างชิ้นงานให้ครบสมบูรณ์แล้วเอามาประเมินตามกระบวนการนะคือมุ่งแต่งานของเราเราไม่ได้นึกถึงใจเด็กเลยว่าคำขวัญที่เขาเขียนมาเนี่ยมันบอกอะไรได้มากมายการเลือกคำแต่ละคำออกมาสื่อความหมายให้ครูเสมพรรู้สึกเลยได้ว่าเขาโดดเดี่ยวอ้างว้างที่เขาขาดแม่
1: คือมันเป็นอารมณ์แบบคือประชดอะครับคือไม่มีก็ได้อยู่กับพ่อก็ได้หรือว่าโตด้วยตัวเองก็ได้อะไรประมาณนี้ครับ
0: ก็ได้ทราบว่าครอบครัวเขามีปัญหาซึ่งพ่อกับแม่เขาแยกทางกันก็ทำให้เขาอาจจะเกิดปมตรงนี้ว่าเขาไม่มีความสุขในชีวิตของเขาก็เลยเราจะทำยังไงให้เขามีความรู้สึกว่าชีวิตเขาไม่ได้ว้าเหวอ้างว้างปานนั้นยังมีใครหลายคนที่หวังดีต่อเขาแล้วก็รวมทั้งเราด้วยคนหนึ่งทีนี้ก็จะเขียนบอกยังไงให้เขาได้รับรู้ถ้าเกิดว่าเขียนธรรมดาหรือเรียกมาบอกธรรมดามันอาจจะไม่ลึกซึ้งกินใจฐานะของครูภาษาไทยก็เลยตัดสินใจเขียนเป็นกลอน
2: อันนี้ครับคำขวัญวันแม่นะครับคุณครูเขียนนะครับว่าอย่าคิดมากหากชะตาฟ้าลิขิตทุกชีวิตย่อมอยากสร้างทางเลือกใหม่จะทดแทนกันได้ไหมดวงใจขอเป็นแม่คนใหม่ให้ลูกยาแม้ไม่ได้ก่อกำเนิดเกิดกายเจ้าแต่จักเฝ้าช่วยดูแลแก้ปัญหาให้ความรู้ความคิดวิทยาเสริมสติสร้างปัญญาให้เกรียงไกรขอเพียงเจ้าตั้งใจใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่คว้าปริญญามาอวดแม่สักใบแม่ก็แสนดีใจแล้วลูกรักครูเสียมพรนะครับเด็กชายนิพนธ์ในช่วงนั้นคือเขียนเป็นกลอนตอบกันแล้วนะครับเด็กชายนิพนธ์ตอบว่าอ่านเองจำได้ไหมอ่านเลยครับ
1: ได้แน่ๆถ้าครูอยากเป็นแม่ผมหายเคืองขมตอนได้อ่านกลอนแม่จะคอยเฝ้าสอนและดูแลเป็นได้แน่แม่ที่แสนดีผมคงได้มีแม่แน่ละสิหนูนิพนธ์จะมีแม่คราวนี้จะรักแม่คนนี้ทุกนาทีคือครูเสียมพรแม่หนู
2: นั่นคือความผูกพันรู้สึกไงที่ครูเขียนมาแบบนี้ครับ
1: ก็ดี

0: ใจครับดีใจมาก
1: ก็เหมือนคนเวลาคนหิวน้ำอะเนาะแม้ว่าจะไม่ใช่บ่อใหญ่เป็นน้ำสักแก้วหนึ่งครึ่งแก้วก็ยังดี
0: ใช่
1: ที่คุณครูเขาเสนอไมตรีมานะครับคำว่าได้แน่ๆถ้าครูอยากเป็นแม่ผมเนี่ยรออันนี้เขียนตอบนานไหมครับอยากจะรู้
0: นานมากครับเพราะว่าตอนนั้นยังเขียนไม่ค่อยเป็นครับแล้วก้อนแปรสำหรับเด็กๆมันยากมากเลย
1: นี่เขียนตอนปอะไรครับ
0: ตอนป.5
1: ป.5โอ้เขียนนี่ถือว่า

0: แม้ว่าฟังมันอาจจะดูรู้สึกเอ๊ะสัมผัสอาจจะขาดบ้างตกบ้างเกินบ้าง
1: ใช
0: ่แต่มันมาจากความรู้สึกล้วนๆเลยนะ
1: คร
0: ับ แล้วสิ่งสำคัญหัวใจของการเขียนกลอนต่างๆเนี่ยอยู่ที่ความรู้สึกนะกลอนหรือว่าสุนทรภู่ที่มีชื่อเสียงได้หรือว่ากวีเอกของโลกเขียนจากความรู้สึกหลังจากนั้นก็มีการเขียนตอบกันด้วยไดอารี่
1: ใช
0: ่ด้วยบทกลอนไดอารี่เนี่ย
1: ครับ
2: คือสิ่งที่เราสังเกตพบเด็กคนนี้ชอบอ่านแล้วก็วิธีการใช้คำของเขาเวลาเขาส่งงานเรามาเนี่ยเขาจะใช้คำน้อยแต่ความหมายมากซึ่งพบได้ยากในเด็กประถมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะพัฒนาเขาโดยใช้การอ่านผสมการเขียนผ่านบันทึกน่าจะช่วยเขาได้เพราะว่าถ้าอยู่ต่อหน้าเพื่อนเนี่ยเขาจะตีว่ามาดาแมจมีความสนุกสนานไม่ตั้งใจเรียนแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราส่งงานพันนี้ให้อ่านรู้สึกเขาอ่านดีแล้วก็สื่อสารมาดีก็เลยใช้บันทึกเขาก็เขียนมาเราก็ตอบเขียนมาเราก็ตอบ
0: แล้วเวลาเขียนนะครับน่ารักมากอันนี้ขออ่านอีกอันนึงคือในขณะที่ครูสอนเนี่ยครูก็ไม่บอกหรอกนะว่าลูกผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าสอนในกลอนอ่ะมีอยู่ทีนึงที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะสับสนว่าอนาคตไม่รู้จะไปทางไหนช่วงนั้นคิดว่าอะไรครับที่บอกว่าอนาคตของฉันเนี่ย
3: คือมันบางทีมันเหมือนแบบความคิดของเด็กๆคือมันจะสร้างคล้ายๆสร้างวิมานในอากาศมีคือแบบ
0: เป็นทุกคน
3: ทั้ง
0: อนาคตเราจะเป็นอะไร
3: ทั้งที่เรายังไม่แบบไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยแต่เราก็คิดไว้ตั้งนานมานะว่าเราจะเป็นไอ้นู่นเป็นไอ้นี่เป็นไอ้นั่นแต่เราไม่เคยทำอะไรเลยคือเราไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่วางแผนอะไรทั้งนั้นแค่เราคิดขึ้นมาเฉยๆว่าเฮ้ยเราจะเป็นไอ้นี่นะ
0: เป็นได้นะอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่
0: จึงกำเนิดบทกลอนว่าอนาคตของฉันให้เด็กชายนิพนธ์อ่านครับช้าๆนะครับ
3: ครับอนาคตของฉันฝันไว้หลายอย่างแต่ยังครึ่งๆกลางๆนะแม่เอ๋ยเช่นอยากเป็นนักฟุตบอลอยู่เรื่อยเลยแต่ก็เฉยไม่ตั้งใจซ้อมเลยนะพ่อตั้งใจจะให้เป็นนักดนตรีคิดอีกทีเป็นอาหารจะดีกว่าพออ่านหนังสือพ่อก็ชวนไปตกปลาทางข้างหน้าฉันจะเป็นอะไรดี
0: คุณครูตอบว่า
2: อนาคตใครหนอขอสัมภาษณ์ช่างฉลาดเรียงร้อยถ้อยภาษาสัมผัสนอกใช้ได้นะลูกยาสัมผัสในแม่หาไม่ค่อยมีเนื้อความบ่งบอกไว้ให้สลดอนาคตจะไปทางไหนนี่เป็นทหารนักฟุตบอลนักดนตรีหรือเป็นชาวประมงดีนะดวงใจอยู่ที่ใจเจ้าแน่ไม่แปรผันคิดมุ่งมั่นฟันฝ่าอย่าหวั่นไหวคิดจริงทำจริงทุกสิ่งไปต่อให้ช้างมาฉุดไว้ไม่สะเทือนแม่เห็นใจเจ้าเหมือนหลักปักเลนเลอะอะไรมาชนเถอะเป็นรอยเลื่อนหากเจ้าเป็นอย่างนี้แม่ขอเตือนอนาคตเจ้าจะเหมือนผักตบชวา
0: เราสงสัยไหมครับครูตอบมาว่าผักตบชวาอย่างเงี้ย
3: คือตอนแรกก็สงสัยนะแล้วก็พอเริ่มคิดว่าแบบผักตบชวามันก็แค่แบบลอยไปลอยมาไปวันๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบว่ามีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยมันมีประโยชน์แต่ว่าบางทีมันก็น้อยมากสำหรับอะไรก็ตาม
0: การดำเนินชีวิต
3: ใช่ครับ
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการเขียนไดอารี่สามารถ1แน่นอนการใช้ภาษาไทยดีขึ้น
3: ใช่ครับ
0: สิ่งที่เปลี่ยนไปในตัวเราคืออะไรครับ
3: คือพอเราเริ่มเขียนกลอนครับเราจะเริ่มมีความคิดที่แบบคือถ้าเราเขียนเฉยๆเนี่ยมันจะแบบมันจะเป็นภาษาที่มันแบบซ้ำไปซ้ำมาแล้วแบบมันก็จะไม่ได้ความ
0: เราไม่ได้เขียนแค่ส่งกลับบ้านนี่คือเขียนใช้ในชีวิตจริง
3: ใช่ครับ
0: สิ่งหนึ่งที่เกิดเรื่องของการศึกษาไม่พัฒนาในเรื่องของทักษะไม่พัฒนาคือว่าไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงเรียนแค่แก้ในห้องเรียนแต่ว่าเด็กชายนิพนธ์ได้ใช้ในชีวิตจริง
2: การฝึกแต่งกลอนซึ่งเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเด็กประถมแม้จะเป็นประถมปลายก็ตามนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มเขียนภาษาสื่อสารถ้าเกิดว่าเราใช้บันทึกเขาจะใช้เรื่องที่เกิดในชีวิตของเขาเขียนสื่อสารออกมาเพราะฉะนั้นเขาจะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มีคำที่ใช้อยู่ในเรื่องนี้เพราะว่าเขาใช้อยู่แล้วในวิถีชีวิตประจำวันของเขาเอามาสื่อสารเอามาเขียนภาษาที่ใช้อาจจะไม่แบบว่าเป็นวรรณศิลป์ที่งดงามแต่เขาสามารถสื่อความเป็นตัวเขาออกมาได้ด้วยภาษาง่ายๆแล้วก็ใช้เหตุการณ์ในชีวิตเขา

0: ไหม
1: นิพนธ์ไม่ได้มาโรงเรียนนานเมื่อกี้บอกพี่ว่ากี่ปีนะ
2: 3 ปี
1: แสดงว่าน้องๆไม่เคยเจอนิพนธ์เลย
2: ใช่
1: เท่าที่พี่สืบทราบมาว่านิพนธ์เป็นตัวอย่างของน้องๆหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านดีเอาเรื่องเก่งภาษาไทยการเขียนบทกลอนเรื่องของตัวอย่างการเกเรมีครบทุกอย่างพี่เชื่อว่าน้องๆคงอยากเจอนิพนธ์เอางี้รอตรงนี้เดี๋ยวพอพี่ให้สัญญาณพี่กระพริบตานะนิพนธ์รอตรงนี้แต่ว่าพี่อยู่ในห้องพอพี่กระพริบตาปุ๊บนิพนธ์เดินเข้าไปเลยนะ
0: แล้วผมจะรู้แน่ๆนี
1: ่จ้าอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวส่งสัญญาณให้รับรองรู้แน่นอนเจอกันนะเจอกันก่อนรู้กันแต่เรานะครับให้น้องตื่นเต้นนิดนึง
3: วันนี้นะคะครูมีครูพิเศษปกติแล้วชั่วโมงครูเสียมพรครูเสียมพรสอนคนเดียวใช่ไหมวันนี้มีครูพิเศษมาอยากรู้ไหมเดี๋ยวเชิญพบกับครูพิเศษของครูเลยค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับนักเรียนครูเป็นครูพิเศษนะครับครูถูกส่งมาจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อมาดูการสอนของคุณครูสียมพรว่าผ่านเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาหรือไม
1: ่จุดเด่นของครูสียมพรก็คือว่าให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเขียนไดอารี่หรือว่าบันทึกประจำวันจริงไหมครับ
3: ใช่ค่ะเพราะมันเป็นของหลักสูตรป.6
1: แล้วเรามีตัวอย่างไหมครับเวลาเราอธิบายว่าใครมีคนนี้มีตัวอย่างว่านึกถึงรุ่นพี่คนนั้นที่จบไปแล้วอะไรอย่างนั้นมีไหมครับ
3: ครูยกตัวอย่างใครลูกเขียนบันทึกเก่งๆ
1: ใครครับ
3: มีคนไปถึงรู้จักพี่นิพนธ์เหรอ
1: เราเคยเห็นพี่นิพนธ์ไหมครับ
5: ไม่เคย
1: ครูเล่าบ่อยไหม
5: บ่อยค่ะอ
1: ย่างเช่นเล่าว่าอะไรบ้างครับ
3: เรื่องอะไรบ้างอ่ะ
6: ที่เขาเป็นคนดื้อครับไม่น่าแต่งก่อนเก่ง
7: เวลาเขาสงสัยอะไรเขาก็มักจะถามครู
8: ที่ครูเล่าให้ฟังก็พี่ธิพลครูไม่ให้เล่นบอลในสนามพี่ธิพลก็จะไม่เล่นข้างอาคารแล้วถ้าครูพูดว่าไม่เล่นไม่ให้เล่นบอลครูก็พี่ธิพลก็จะเอากระดาษมาดูแล้วก็มัดกันแล้วก็มาเตะแล้วพี่เขาก็บอกว่าไม่ใช่ลูกบอล
1: ขอเสียงปรบมือต้อนรับศิษย์เก่าที่เป็นตัวอย่างที่ดีและไม่ดีกับนักเรียนของทีมขอเสียงปรบมือดังๆกับพี่นิพนธ์ครับนี่ครับเปลี่ยนไปไหมใครคิดว่าพี่นิพนธ์หล่อยกว่าคนอื่นไม่ได้เจอศิษย์รักมานานกี่ปีแล้วครับครูครับ
3: น่าจะสัก3ปีได้แล้วมั้งตั้งแต่ไปเรียนพระนครเหนือไม่เคยได้เจอ
1: ครูอธิบายแนะนำเลยครับครู
3: ค่ะเห็นอย่างพี่นิพนธ์นี่อยากเห็นตัวจริงอ้าวหัวหน้า
9: เรียนครบ
5: สวัสดีค่ะ
3: พี่นิพนธ์คือคนที่ครูเล่าให้พวกเธอฟังบ่อยๆเพราะว่าพี่เขาคือเด็กห้องป.6/1ที่เคยอยู่กับครูแล้วครูก็ประทับใจเขาประทับใจในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนบันทึกประจำวันที่พวกเธอทำกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรียงความใครเคยอ่านเรียงความพี่นิพนธ์แล้วแม่ของฉันไม่ว่าจะเป็นคำขวัญ นะไม่ว่าจะเป็นการเขียนกลอนสดพี่นิพนธ์ทำได้หมดทั้งที่พี่นิพนธ์เป็นเด็กอย่างที่รัฐสิทธิ์พูดเป็นเด็กค่อนข้างดื้อมีความรู้สึกตัวเองเก่งที่สุดทำอะไรก็ได้ที่เรื่องเรียนนะแต่ในที่สุดพี่นิพนธ์ทำได้ทุกอย่างพี่นิพนธ์ผ่านอุปสรรคมาแล้วมากมายแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับที่ครูพอใจ
1: ตื่นเต้นนะครับ
0: ครับ
1: ตื่นเต้นเพราะกลัวน้องๆผิดหวังครับแนะนำตัวเองก่อนปัจจุบันได้ทำอะไรอยู่ที่ไหน
3: น้องจะได้รู้จัก
10: ตอนนี้ครับพี่เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าปี1ตอนแรกๆที่เขียนน่ะพี่ยังไม่เข้าใจหรอกว่าพี่จะเขียนทำไมจะเรียนทำไมภาษาไทยพี่ก็พูดได้อยู่แล้วโตมา 3-4 ขวบก็พูดภาษาไทยแล้วถูกป่ะ
1: เออใครคิดเหมือนพี่เขายกมือขึ้นครับ
3: เป็น
1: ค
3: ิ
1: ดเหมือนกันทั้งห้องเลย
10: พอเวลาเราเขียนไปเรื่อยนะพอถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะเริ่มเข้าใจว่ามันมีส่วนที่เรายังไม่รู้แล้วถ้าเกิดเราเรียนในตรงสิ่งที่เรายังไม่รู้เนี่ยขึ้นมาแล้วเรายังสามารถดึงเอาไอ้ภาษาไทยที่เราคิดว่ามันไม่ต้องเรียนหรอกนะเอากลับมาใช้พัฒนาศักยภาพตัวเองมากขึ้นไปอีกอ่ะมันเป็นความสามารถส่วนหนึ่งที่มันสามารถจะเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเกิดเราเรียนจนชำนาญแล้ว
1: ผมอยากเห็นภาพการดวลกันระหว่างสุดยอดการแต่งกลอนที่คุณครูภาคภูมิใจ
3: ในอดีต
1: กับศิษย์ปัจจุบันใครจะเก่งกว่ากัน แต่ดูซิว่าเด็กใหม่น่าจะเยอะกว่าเด็กเก่าเพราะฉะนั้นผมก็จะโดนรุมมากเกินไปผมเนี่ยจะอยู่ฝ่ายพี่นิพนธ์ซูเปล่า

0: มีพี่นิพนธ์พี่บ๊วยทางนี้มีกัญญารัตน์รัฐสิทธิ์ณัฐธิดานะกฎกติกาของเรา
1: คือ
0: นะเราจะกำหนดหัวข้อขึ้นมาแล้วให้ต่อกันคนละ1วรรค
1: เมืองเมืองไทย
0: เอาละอ่านหัวข้อดัง
2: ๆเมืองไทยแสนดี
0: อามาตัวแทนไปชุ
1: บ
0: ใครชนะเลือกจะขึ้นก่อนเลยพี่เอาขึ้นก่อน
3: ขึ
0: ้
3: นก่อน
0: แ
1: ฮ่นนายแม่ไปว่าจะติดยายเรียนอยู่ทุกวันนายแม่ไปหรือเปล่า
0: ต้องลองให้พี่ขึ้นก่อน
1: ขึ้นไปเลยสุพรรณบุรีเชื่อพี่สุหนึ่งในเมือง
0: ดูเขา
1: ในเมือง
0: เขาอยู่

0: ยี่ยมมากเยี่ยม
1: สุพรรณบุรีเป็นหนึ่งในเมืองความเป็นเรื่องเอกลักษณ์มีมากหลายเอาไว้ๆแล้วนะครับสรรพสิ่งของดีมีมากมาย
2: อ้าวเร็วอ้าวเฮ้ยเร็วเร็วเร็วสู้เขาสู้เขาบอยอัพรบมือให้สองฝ่ายคุณครูตัดสินว่ายังเสมอกันอยู่นะคะเพราะว่าน้องซึ่งได้ประสบการณ์ก็สามารถต่อได้ทันของพี่ถึงแม้จะมีประสบการณ์ก็ยังใช้คำที่แบบว่าซ้ำๆกันอยู่มากหลายกับมากมายความยังไม่ไปทางไหนเลยนะคะ
1: ใช
2: ่ให้เสมอ
1: เสมอกันครับ

0: ที่สุดนะคะก็ช่วงนั้นเขาจบไปแล้วในความรู้สึกของเราเนี่ยนะคะว่าเราพาเขาถึงฝั่งแล้วได้เข้าโรงเรียนที่เขาพึงพอใจก็คงจบแล้วล่ะเพราะว่าเด็กทุกๆรุ่นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันน้อยคนนักที่จะกลับมาหาเราปรากฏว่าวันหนึ่งมาก็ไปยืนลับๆล่อๆอยู่ที่ประตูก็เอ๊ะมาหาแม่แล้วลูกเขาก็ครับเขาก็เดินเอามือไขว้หลังเขาก็เดินแล้วก็มานั่งคุกเข่าแล้วก็ที่มือไขว้หลังคือมีพวงมาลัยมาพวงหนึ่งมาไหว้แล้วก็มีกระดาษมาให้แผ่นนึงแล้วก็เขียนกลอนมาให้เป็นความรู้สึกที่พออ่านแล้วเรารู้สึกไม่เสียดายเวลาเลย1ปีที่เขาอยู่กับเราเราเห็นจากพวงมาลัยพวงนั้นแล้วก็กลอนที่เขาเขียนมาให้ว่าเด็กคนนี้คงไม่ทำให้เราผิดหวังเขาต้องใฝ่ดีแน่ๆ
1: เราเด็กๆเนี้ยเราก็จะฝันว่าเราจะเป็นอะไรก็ได้สักอย่างนึงที่เราคิดขึ้นมาในหัวดูครับแต่ถ้าเกิดแบบมันจะไม่มีพรุ่งนี้สำหรับคนที่แบบไม่เข้มแข็งพอสำหรับวันพรุ่งนี้หรอกก็คือถ้าเกิดเรายังไม่ได้ทำวันเนี้ยเพื่อความฝันในวันข้างหน้าของเราเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงพี่ก็บอกไม่ได้ว่าพี่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิศวกรของพี่หรือเปล่าแต่พี่ก็ทำได้แค่ทำหน้าที่ของพี่ในวันนี้ให้ดีที่สุด

0: ความเกเรในความดื้อในความไม่เชื่อฟังใครพี่นิพนธ์เชื่อฟังครูคือทำทุกอย่างที่ตัวเองฝันให้เต็มที่และวันนี้พี่เขาก็ก้าวมาถึงฝันหนึ่งของเขาแล้วนะก็ขอให้ประสบความสำเร็จตามฝันนะคะแม่จะคอยดูความสำเร็จของเธอแล้วก็น้องๆจะเป็นกำลังใจให้และก็หวังว่าจะมีคนที่เป็นพี่นิพนธ์2พี่นิพนธ์3พี่นิพนธ์4ให้ครูเสียมพรได้ชื่นใจอีกนะคะทุกๆรุ่นไปค่ะ
1: ทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือความรู้สึกนะครับของความสัมพันธ์ที่น่ารักอีกรูปแบบหนึ่งนะครับระหว่างลูกศิษย์กับคุณครูที่เกิดมานั้นก็คือคุณแม่กับคุณลูกนะครับ
2: ผมเชื่อว่าในการแบบนี้นะครับรวมถึงที่หนึ่งของเราวันนี้เนี่ยคุณครูเสียงพรนะครับเกิดขึ้นได้กับทุกโรงเรียนเราก็ทำรายการที่หนึ่งใจก็จะพยายามค้นหาต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจกับครูนะครับ
1: วันนี้ขอบคุณครูมากขอบคุณน้องนิพนธ์นะครับขอบคุณมากครับติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับกับรายการ

ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8

6ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเลขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเลขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ anr ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเลขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับและก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมลู่ออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1a2 a3 ไปจนถึง an เลขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเลขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5r และพี่นะครับก็จะย้าย 5r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนี่เองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5
แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่าSn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2ครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับนั่นเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทต

ระหว่างกรดเบนนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบนนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อาชิตะธนาสาตนันนักแสดงและพิธีกรสาวอารมณ์ดีด้วยความสามารถที่หลากหลายทำให้เธอเป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงหากย้อนเวลากลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเธอเป็นเพียงนักเรียนที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กหลังห้องที่เกเรโดดเรียนจนเกือบเรียนไม่จบแต่ด้วยความรักความเมตตาและคำสอนจากครูที่เปรียบเสมือนวัคซีนคุ้มกันทำให้เธอผ่านพ้นจากชีวิตหัวเลี้ยวหัวต่อของวัยรุ่นมาได้ในวันนี้รายการลูกศิษย์คิดถึงครูจึงขอพาคุณผู้ชมทุกท่านกลับไปร่วมย้อนรำลึกถึงความผูกพันของครูกับลูกศิษย์อย่างอิ่มอาชิตะในรั้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะ
1: สวัสดีค่ะอิมอาชิตะค่ะวันนี้มาแอวเมืองเหนือเนอะสมัยเรียนของหนูเราติดเพื่อนไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือแต่ชอบกิจกรรมชอบไปโรงเรียนนะแต่คือไม่ค่อยได้เรียนหนังสือครูที่รักและผูกพันที่จำได้ตอนนี้จนถึงแบบว่าตั้งแต่สมัยก่อนก็คือคุณครูจริยาค่ะแล้วก็คุณครูอดิศักดิ์แล้วก็อาจารย์สงวนอาจารย์อดิศักดิ์พลิกชีวิตอิมแบบว่าจากที่เป็นเด็กค่อนข้างเกเรไม่ค่อยตั้งใจเรียนติดเพื่อนมากอาจารย์คนนี้ก็จะบอกว่าแม่อาชิตะอะไรกันเนี่ยนะถ้าเธอบ่ตั้งใจเรียนนะเธอก็จะมาจบเนอะเงี้ยคนอื่นเขาจบไปหมดแล้วนะระวังเขาต้องมาเยี่ยมเธอมาซื้อขนมมาหาเธอว่าว้ายแม่อาชิตะซ้ำชั้นซ้ำชั้นอีกโอ้ไม่จริงไม่หนูต้องไม่ซ้ำชั้นเลยไงเขาคอยสอนหนูก็วันนี้ถือว่าเป็นวันดีมากๆเลยที่รายการนะคะให้หนูได้กลับบ้านเกิดแล้วก็ได้มาโรงเรียนเก่าของหนูเป็นโรงเรียนยุพราชมันเป็นความทรงจำที่มันลบเลือนยากแล้วก็มีความสุขมากค่ะได้ข่าวมาว่าจริยานะคะเป็นคนชอบทานเค้กมากเลยแล้วซึ่งร้านนี้ก็ดังเรื่องเค้กส้มกับเค้กมะพร้าวใบเตยนะคะอาจารย์ต้องชอบแน่ๆเลยรู้ใจอาจารย์ค่ะผ่านไปแค่ไหนก็ยังรู้ใจอาจารย์อยู่นะคะเอาอันนี้ค่ะ
0: และเมื่อออกเดินทางมุ่งสู่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเพื่อไปพบครูเธอก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงความตื่นเต้นที่จะได้กลับมาหาครูอีกครั้งหลังจากไม่ได้ติดต่อกับครูมาหลายปี
1: ตอนนี้ใกล้ถึงโรงเรียนยุพราชแล้วนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าไม่ได้มานานมากไม่รู้ว่าบรรยากาศของโรงเรียนที่อิมจะไปเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเห็นเขาบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงมากแล้วนะมีว่าทันสมัยขึ้นเข้ายุคสมัยขึ้นเมื่อสมัย10ปีที่แล้วนู่นยังแบบว่ายังดูบ้านๆอยู่ก็ตื่นเต้นตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยโรงเรียนที่อิมเคยเรียนสมัยตอนเป็นเด็กค่ะปกติเวลาอิมมาอิมจะขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบเนี้ยค่ะก็จะมีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่ฝั่งนี้นี่เลยหรือว่าจอดแถวรอบโรงเรียนก็ได้แล้วแต่ขอถ่ายรายการอยู
2: ่จับมือเลยค
1: ่ะโอ้ค่ะถึงเวลาไปหาอาจารย์อดิศักดิ์กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปถามน้องๆเขาดีกว่าน ี่เลยชั้น2ใช่ป่ะโอเคห้องไหนอะห้องไหนน้องๆวันนี้ก่อนเดี๋ยวนี้เขาให้ตัดทรงนี้เหรอตัดทรงผมนี้ได้เหรอ
2: ไม่ได้หรอ
1: เห็นไหมเหมือนกันเห็นไหมคือมันยุคสมัยแบบว่าช่วงวัยรุ่นอะนะคือเมื่อก่อนหนูก็ตัดทรงนี้เหมือนกันแล้วก็ค่อยตัดผมบ๊อบใช่ไหม
2: ใช
1: ่ตรงดิ่งเลย
2: เขาบอกว่าความรู้อยู่ปลายผมเนี่ยความรู้อย่างนี้อะไร

0: ก่อนโอ้นี่เป็นครูประจำชั้นนิ่มเลยนะฮะ
1: วันนี้สิ่งที่เธออยากมอบเป็นของขวัญเพื่อระลึกถึงพระคุณครูก็คือการได้เป็นผู้ช่วยครูสอนน้องๆถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็อาจจะเป็นการจุดประกายให้น้องๆได้เดินในเส้นทางที่ถูกต้อง
0: พี่อิมก็อยากจะฝากให้กับน้องๆดีกว่าสำหรับน้องกำลังเรียนอยู่ม.6ใช่ไหมหลายๆคนพี่อิมก็เคยมีประสบการณ์ที่แบบเคยเป็นแบบนี้มาก่อนคืออาจจะเป็นเด็กเกเรแต่คิดว่าตัวเองไม่ได้เกเรเราทำอะไรผิดแล้วก็อยู่ในกรอบของเราแล้วแต่คือด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้บอกว่าให้เลือกคบเพื่อนที่แบบว่าโหที่เรียนที่1หรืออะไรเงี้ยคือเพื่อนทุกคนเนี่ยเขาก็มีความดีของเขาเขาก็มีเสน่ห์ของเขาคือเราก็เอาแต่สิ่งดีๆของเขาเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตของเราแล้วพี่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้กำลังเลือกหาว่าเราจะเรียนคณะอะไรยังไงดีเนี่ยถ้าสมมุติเราถึงทางตันคิดไม่ออกบางทีต้องให้คนรอบข้างเรามองเราบางทีเรามองตัวเองไม่ได้บางทีเราเฮ้ยเราจะเรียนวิชาอะไรดีเราตันคือคนนี้ก็เลือกแบบนี้ไปแล้วคนนี้ก็เลือกแบบนี้ไปแล้วพี่คิดว่าน้องๆน่าจะเลือกถามอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เนี่ยคือเป็นคนที่แบบคุกคีกับน้องๆถามว่าอาจารย์คิดว่าหนูเนี่ยคนเรียนคณะอะไรพี่คิดว่าอาจารย์หลายๆคนที่สนิทกับน้องๆหรืออาจารย์ประจำชั้นเนี่ยเขาจะมีคำตอบให้กับน้องๆอย่างแน่นอน

0: ตอนนี้น้องน้องกำลังวางแผนอะไรกันอยู
1: ่วางแผนเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการอ่านเตรียมตัวอ่านหนังสือเข้าเรียนต่ออย่างเง
0: ี้ยจะเลือกอะไรคณะอะไร
1: พวกคณะพวกนิติศาสตร
0: ์ทำไมถึงเลือกอันนี้ทำไมไม่เลือกแบบว่าอย่างอื่นที่เขาฮิตกันแบบว่ากฎหมายยากนะ
1: มันก็พอสมควรยากพอสมควรแต่สนใจที่แบบชอบนะครับ
0: เหมือนเพื่อนพี่ตอนนี้เป็นทนายแล้วอยู่กรุงเทพเมื่อก่อนเขาเป็นเด็กยุพราชเนี่ยแหละไปอยู่ที่นู่นละอะไรเนี่ยอะไรติดกิฟต์อะไรเนี่ยติดกิฟต์อะไรผิดกฎเนี่ยโอ้นี่ก็โบใหญ่กว่าหน้าอีกเนี่ยอะไรเนี่ยคุยโทรศัพท์เอาโทรศัพท์มานี่เลยฮัลโหลเขาเรียนหนังสืออยู่เดี๋ยวค่อยโทรมาอันนี้ใคร
2: เพื่อน
0: นึกว่าแม่ตอนนี้หนูถึงเวลาต้องมาสัมภาษณ์อาจารย์อดิศักดิ์ค่ะซึ่งเป็นคุณครูประจำชั้นของอิมเองตอนที่อิมอยู่ชั้นม.6เนาะอาจารย์ก็สอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างงี้ก็จะให้อาจารย์เล่าเรื่องต่างๆนานาที่น้องอิมอยู่โรงเรียนยุพราชอะค่ะ
3: ผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ว่าจริงๆเขามันสมองเช็ดดีนะ
0: จริงเหรอ
3: แต่เขาขี้เกียจเรียนนะแล้วก็ตับแต่พอมาคิดอีกทีต้องไปสืบที่บ้านแล้วก็เลยบอกคุณแม่ว่ามีปัญหาอย่างนี้นะครับคุณแม่เขาก็รับฟังก็ตั้งแต่นั้นมาเขาสึกจะดีขึ้นหน่อยนะ
0: แต่คุณแม่ไม่บอกอะไรเลยนะ
3: เหรอ
0: ไม่มี
3: กูไปหา
0: อ๋อถือว่าแต่พ่อบอกว่าทำตัวให้มันดีๆหน่อย
3: เ
0: ว้ยอะไรเธอถึงทักเราอย่างนี้อะไรอ๋อไปหานี่เอง
3: คือไปที่นู่นเลย
4: และอิมอะคะเห็นบอกว่ามีฉายาด้วยเป็นเด็กหลังห้องเลย
0: โอ้โหอยู่หลังห้องตลอดเลยคือสารพัดฉายาไอ้เสียงแหลมไอ้จิ้งจกไอ้โอลิฟอะไรเงี้ยไฮเปอร์นู่นนี่นั่นคือแบบว่าเป็นคนชอบอยู่หลังห้องเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่เลือกทำเลยตรงนั้นเพราะว่าวางแผนไว้เลยนะกับเพื่อนๆสมัยก่อนเพื่อนหนูมี10กว่าคนเงี้ยนะถ้าอยู่ตรงทำเลตรงนี้เราสามารถคาดออกได้โดยที่อาจารย์ไม่รู้ในสมัยเด็กไงทั้งที่จริงๆแล้วพอปัจจุบันเนี่ยมองไปอาจารย์เขาต้องรู้อยู่แล้วเขาเห็นทั่วหมดเลยแต่สมัยนั้นเป็นเด็กไงจินตนาการไปเรื่อยแต่ว่าต้องไม่เห็นแน่เลยต้องค่อยๆคานค่อยๆคานเลยอย่างเงี้ย
3: คือตอนก้มมองหนังสือก็ไม่รู้แต่พอเงยหน้าขึ้นรู
0: ้หายไปไหนแล้ว
3: มารู้ทีหลัง
0: ตามไม่ทัน
3: เพราะเด็กมันเยอะห้องละ50กว่าคนเนาะแต่ส่วนมากก็จะรู้เป็นส่วนใหญ
4: ่อิมบอกว่าอาจารย์อดิศักดิ์เป็นไอดอลของอิมเลย
0: คือเวลามีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นความรักครอบครัวทุกอย่างท่านแล้วท่านก็จะคอยแบบว่าให้คำแนะนำแล้วมีแต่รอยยิ้มที่จะให้กับเราคือแบบว่าอาจารย์เนี่ยหนูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือหนูไม่เข้าใจเธอถ้าเธอบอกได้นะวันเสาร์ที่เธอมาบ้านอาจารย์มาเฮียนมาติวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะใจดีคือแบบเด็กๆสามารถถามเขาได้ทุกอย่างทำให้แบบว่าเรารู้สึกไม่เก่งแล้วเรารู้สึกว่าแฮจะเป็นไอดอลหนูเลยอย่างเง
3: ี้ยผู้ถือว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาควรจะช่วยเหลือกัน
0: ครับ
3: ครูคือผู้นำวิญญาณโดยเฉพาะคนที่เข้ากำลังจะแย่แล้วเราต้องนำให้เขารุ่งเรืองนะครับเพราะนั้นครูก็จะแนะนำเขาไปเรียนไปอะไร
0: ใช่
3: ให้ชีวิตดีขึ้นไม่ใช่อยู่มาฝึกให้เธออ
0: ะไรกี้นี่แล้ว
3: บ้าไปเลยเนี่ย
0: แล้วเชื่อไหมคุณผู้ชมคือตั้งแต่ม.4แย่ม.5

0: แย่ม .6 พอไปติวอาจารย์ปุ๊บเนี่ยคือแบบว่าเกรดขึ้นมาดีเลยนะคือหนูก็กลายเป็นว่าอ๋อจริงๆแล้วบางทีภาษาอังกฤษไม่ใช่ว่ายากนะแต่ด้วยความกลัวไงว่าเฮ้ยเราไม่ได้ภาษาอังกฤษก็คิดว่ามันเรียนไม่ได้หรอกแต่พอเจออาจารย์ค่อยๆสอนอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือเขาคืออาจารย์จะมีเทคนิคแบบว่าสอนแบบว่าสบายๆ สนุกๆทำให้แบบว่าเด็กมันสนุกกับวิชาที่ตัวเองเรียนทำให้เด็กว่ามีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้นอะไรอย่างนี
1: ้ในฐานะที่คุณครูเป็นอาจารย์ประจำชั้นนะคะเห็นทราบมาว่าอิมเนี่ยเกือบจะถูกไล่ออกเลยตอนนั้นอาจารย์ทำยังไงอะคะ
2: คือครูนี่นะครูเป็นครูประจำชั้นเนาะ
0: ครับ
2: ครูเป็นหน้าที่ครูประจำชั้นคือจะต้องปกป้องลูกศิษย์เองที่ไม่ใช่ว่าเลวร้ายมากที่สุดนี่ๆหน่อยๆเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราคือครูคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญไม่ใช่เราจะผลักดันเด็กให้ไปเลยครูก็พยายามไปที่พูดกับฝ่ายปกครองว่าในส่วนดีเขาบ้างไม่ใช่ว่ามีส่วนร้ายหมดครูก็ไปหาฝ่ายปกครองเนาะครับไปขอครับว่าเด็กคนนี้เขาไม่ใช่จะเลวร้ายหมดเขายังมีส่วนดีบ้างครูไปขอเขาไว้
0: แล้วมีคำหนึ่งค่ะอาจารย์ที่หนูชอบจนถึงปัจจุบันนี้อาจารย์ก็ยังพูดอยู่นะคะเด็กของฉันต้องปกป้องเด็กของฉันยังหนูเสื้อหูเหมือนคนในครอบครัวของเราเลยอ่ะเหมือนพ่อแม่เราถ้าสมมติว่าลูกมีปัญหาอะไรพ่อแม่พร้อมที่จะปกป้องพออาจารย์พูดคำนี้มาหนูรู้สึกว่าโอ้โหแบบเราต้องกลับใจแล้วเราไม่ได้แล้วเราไม่เป็นเราต้องไม่เป็นเด็กเกเรแล้วขนาดอาจารย์ยังปกป้องเราทำไมเราไม่ถึงไม่ปกป้องตัวเองคือแบบมันเป็นคำที่แบบหนูเนี่ยจนปัจจุบันนี้คำยังมาถึงหูหนูอยู่อ่ะหนูรู้สึกว่าอบอุ่นอ่ะเป็นคำที่เรารู้สึกว่าให้เราพลิกชีวิตแต่ว่าเฮ้ยเราต้องรักตัวเองนะเราต้องจบให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้หนูประสบความสำเร็จแล้วนะคะก็ชีวิตก็เดินทางไปในทางที่แล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นก็เพราะว่าอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนหนูในช่วงเวลาตอนที่หนูยังเป็นวัยรุ่นถ้าไม่มีอาจารย์ก็หนูคิดว่าโอ้โหอิมคงแบบค่อนข้างแบบเตลิดเปิดเปิงไปเลยก็มีอาจารย์เนี่ยค่ะคอยดึงหนูให้กลับมาแบบว่าตั้งใจเรียนนะเพื่ออนาคตของเธอจะได้ไปไกลๆและหนูก็ทำความฝันของหนูเป็นจริงแล้ววันนี้หนูก็เลยเตรียมดอกไม้มาด้วยนี่หนูถักเองนะล้อเล่นชอบดอกมะลิมาขอขมาอาจารย์ในสิ่งที่หนูเคยทำอะไรไม่ดีไปก็ขออาจารย์อโหสิให้หนูด้วยนะคะ
2: ขอให้เธอมีความเจริญรุ่งเรืองเนา
0: ะ
2: รักษาความดีตลอดไปอย่างที่ครูไว้พรท่านเมื่อกี้เนาะและขอให้โชคดีนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: และหวังว่าวันหน้าวันหลังมาหาคุยนะ
0: มาเที่ยวหาแน่นอนแน่นอนเลยครับผม
2: ดีมาก
0: เดี๋ยวอาจารย์จะไม่หล่อวันนี้หนูเตรียมมาเลยเดินหล่อได้แน่อันนี้แบบว่าแฟนอาจารย์ต้องหลงอาจารย์แน่นอนลูกศิษย์นี้อึ้งตะลึงเลยสุดยอด
2: สุดยอด
0: โอ้โหสีสวยเห็นไหมอ่ะเดิน

0: วันนี้ก็คงไม่ต่างจากความรู้สึกเมื่อวันก่อนเพราะเธอยังรับรู้ถึงความเมตตาจากครูและสำหรับครูก็คงสุขใจไม่น้อยที่ได้เห็นลูกศิษย์กลับมาระลึกถึงครูอีกครั้งครูท่านต่อไปที่อิมผูกพันและคิดถึงนั่นก็คืออาจารย์จริยาอนุกูลครูสอนภาษาอังกฤษซึ่งท่านเป็นครูที่เข้าใจเด็กๆโดยเฉพาะช่วงที่เธอเป็นวัยรุ่นในขณะนั้นก็มักจะมาปรึกษาครูอยู่เสมออ
1: าจารย์จริยานะคะเป็นภรรยาของอาจารย์ดีศักดิ์ซึ่งสอนอังกฤษเสริมก่อนจะเรียนหนังสือใช่ไหมเขาต้องมีการคลายเครียดบ้างไม่ใช่แต่ว่ามาถึงปุ๊บอ่ะเปิดสมุดเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่นะเขาก็พูดเรื่องราวให้แบบว่าโน้มน้าวจิตใจให้เราแบบว่าเอ้ยเริ่มสนุกกับวิชานี้ละเริ่มเรียนเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ช่วงม.4ถึงม.6เนี่ยเป็นช่วงวัยรุ่นเริ่มเจอความรักอะไรเงี้ยน้องๆหรือเพื่อนๆหลายๆคนก็จะแบบว่ามีอกหักบ้างมีอะไรบ้างก็จะมาปรึกษาอาจารย์อิมเข้าใจว่าทำไมวัยรุ่นหลายๆคนบางทีอาจจะออกนอกกรอบบ้างอาจจะเดินผิดทางบ้างเพราะว่ามันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออิมคิดว่าหลายๆคนคงต้องผ่านประสบการณ์ทางนี้ไม่มากก็น้อยอ่ะคือถ้าสมมุติเราเจอคนที่เขาอบรมเราแล้วมันแบบว่าดึงเราในทางที่ดีได้ในช่วงจังหวะนั้นชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนทันที

0: อาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม
1: พี่อิ่มลูกพี่อิ่มค่ะผมเสร็จครูนะคะลูกพ
0: ี่อิ่มอดีตลูกศิษย์เหมือนกันเนี่ยสังเกตไหมเวลาเราเรียนวิชากับอาจารย์น่ะคืออะไรที่มันยากๆจะดูง่ายคืออาจารย์เขาจะพยายามสอนอะไรที่มันเข้าใจง่ายอ่ะอะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถถามอาจารย์ได้เพราะว่าน้องๆอยู่มอกันแล้วคะนั่นไงเตรียมเลือกคณะได้แล้วเลยถามท่านนี้ได้เลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนละกัน
1: ค่ะได้ค่ะ

0: จารย์จริยานะคะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอิ่มนั่นเองค่ะก็เป็นแบบว่าห่างหายกันมานานมากวันนี้ก็ได้กลับมาหาคุณครูก็อยากจะพูดคุยครูเล็กน้อยเท่านั้นเอง
1: นั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: ลูกศิษย์คนนี้เหรอเป็นยังไงบ้างล
0: ู
1: กศ
0: ิ
1: ษย์คนน
0: ี้
1: ก็ค่อนข้างจะขยันน้อยหน่อยนะ
0: อ๋อขยัน
1: ขย
0: ัน
1: น้อยหน่อยแล้วก็หรือเขานั่งอยู่ข้างหลังนะคะเขาก็จะหลับจะฟุบนะจะฟุบแต่ก็ในทำนองเดียวกันเนี่ยฟุบแต่ก็ยังมีวินัยอยู่ก็คือว่าครูก็ชอบให้เขารับผิดชอบก็ยังมีการรับผิดชอบ
0: มีทำการบ้านมาส่ง
1: ทำการบ้านมาส่ง
0: เขาเมาส์นิดนึงหนูตกตั้งแต่ม.4 ม.5 ปีที่อาจารย์สอนไม่ตกครับผม
2: อาจารย์บอกความจริงทำไมถึงไม่ตกคะ
1: ก็ครูก็ปล่อยคะแนนเน
0: า
1: ะครูก็ปล่อยคะแนนแต่ว่าในขณะที่เราปล่อยคะแนนเราก็จะต้องดูแล้วว่าเด็กคนนี้นะถ้าคืนว่าเรากักเขาไว้กักเขาไว้ให้เขาศูนย์ซ่อมไปก็ได้แค่หนึ่งใช่ไหมซ่อมไปก็ได้แค่หนึ่งก็แค่ผ่านใช่ไหมเราก็อยากเอาเขาไว้เลยนะคะประการหนึ่งก็คือเรานึกถึงตัวเรานะนึกถึงตัวเราว่าถ้าเราไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็มีคนมากักเราไว้อะไรเราไว้เนี่ยนะเราจะมีความรู้สึกไงแล้วเราก็จะไม่ประสบผลสำเร็จไม่ได้ทำงานนะแล้วก็ปล่อยเขาไปเถอะครูรู้ว่าทุกคนเนี่ยเขาแบบมีความสามารถเนาะมีความสามารถแต่ไม่รู้ว่าเขาจะถนัดแนวไหนวันนี้มีความภาคภูมิใจที่อิมประสบความสำเร็จนะคะ
2: อิมนะคะในส่วนตัวของอิมรู้สึกประทับใจอะไรในอาจารย์คะ
0: ชอบมากชอบคู่นี้มากค่ะอาจารย์นิสาอาจารย์จริยาคือรู้ว่าสมกันแล้วมากเลยแล้วหนูรู้สึกว่าคือเขาเป็นคนไม่คิดอะไรมากคือไม่คิดเล็กคิดน้อยกับเด็กๆคือเขาคิดพยายามผลักดันให้เด็กได้ดีแล้วหนูรู้สึกว่าหนูได้รับสิ่งที่เขาทำคือได้รับความรู้สึกที่อาจารย์ทำให้กับหนูแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าสมมติไม่เจอเขาอย่างที่หนูได้บอกคุณผู้ชมไปหนูอาจจะยังไม่จบม.6ก็ได้หรืออาจจะยังเป็นเด็กแบบว่าโอซ่าไปวันๆอยู่ก็ได้แต่ด้วยช่วงม.6เป็นช่วงแบบว่าต้องจริงจังได้แล้วเขาก็ฉุดหนูขึ้นมาให้คิดได้ว่าเฮ้ยคุณจบมาคุณต้องทำมันนี้ต่อนะคุณต้องเรียนหนังสือต่อนะไม่งั้นคุณจะมีอนาคตได้ยังไงอะไรเงี้ยคือคำแค่ไม่กี่คำบางทีมันซึ้งใจแล้วมันทำให้แบบว่าหนูได้สติอ่ะจากที่แบบว่าเป็นคนที่แบบอะไรหนูไม่เห็นผิดตรงไหนเลยอะไรเงี้ยกลายเป็นคนที่แบบจริงจังในชีวิตบ้างในช่วงที่แบบว่าม.6เพราะว่าต้องใกล้สอบเข้ามหาวิทยาลัยเงี้ยค่ะก็ได้อาจารย์จริยามากับอาจารย์อดิศักดิ์คอยอบรมสั่งสอนก็รู้สึกดีแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะนี่หนูเอาพวงมาลัยมาขอขมาอาจารย์ค่ะสิ่งไหนที่หนูทำล่วงเกินไปก็ขอมาอาจารย์ขอให้อาจารย์รักหนูอย่างนี้ไปนาน
1: ๆขอบใจมากนะครูก็ขอให้อิมเนี่ยมีความสุขและประสบความสำเร็จความดีของเราความมีกตัญญูรู้คุณนะจะทำให้อิมประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไป
0: สาธุหนูได้ข่าวมาว่าจริงๆแล้วอาจารย์เกษียณแล้วแต่ด้วยแบบว่าใจไงแบบว่าอยากให้เด็กได้ความรู้ก็กลับมาสอนฟรีเลย
1: ค่ะมาสอนค่ะตอนแรกนี่คือเดี๋ยวนี้นะคะเกษียณไปเมื่อกันยานี่เองนะแล้วก็มาช่วยสอน
0: โอ้โหคิดดูดิ
1: สอน
0: สุดยอดไหมคุณผู้ชมเครื่องต้องใจจริงถึงจะทำอย่างนี้ได้นะ
1: เพราะรักการสอนค่ะรักการสอนนักเรียนค่ะ

0: และครูท่านสุดท้ายที่เธอประทับใจมาจนถึงวันนี้อาจารย์สงวนเจกับโฮครูฝ่ายปกครองขาโหดแต่ครูก็ยังเป็นครูที่เด็กๆนักเรียนรักและคิดถึง
1: ส่วนอาจารย์สงวนเนี่ยก็เป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองแต่เป็นคนตรงนะคือถ้าคุณทำผิดจริงๆอ่ะคุณโดดเรียนผมจับคุณได้นะคุณโดนคือฟาดต่อหน้าทุกคนเลยคือก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยที่แบบว่าจะออกนอกกรอบก็ต้องนึกถึงหน้าเขาไว้ละก็เป็นช่วงชีวิตที่หนูคิดว่าเป็นช่วงชีวิตที่หนูมีความสุขนะแล้วก็ว่ามันแล้วก็ทำให้เราเป็นคนดีได้ด้วยแล้วก็ทำให้เรามีวิชาความรู้หนูรักมากๆเลยโรงเรียนนี้ค่ะ

0: วทำโทษก็คือตรงห้องนี้เลยคือข้างในเนี่ยก็จะมีนักเรียนแต่ว่าต่อคิวยาวเพื่อเตรียมให้อาจารย์ฟาดก้นคือห้องตรงนี้เป็นห้องที่เสียวมากนี่คือจะไปหาอาจารย์สงวนค่ะซึ่งเป็นอาจารย์ที่ดุมากในสมัยหนูคือเป็นคนที่แบบว่าใช้ไม้เรียวฟาดเด็กตลอดไปเจอเขาเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้เริ่มติดอ่างแล้วค่ะเขาตื่นเต้นมากครับผม
1: นี่
0: นานเลยหนูอยากมาเจออาจารย์มากพอดีเขามีรายการถามถึงหนูว่าสนิทอาจารย์ท่านไหนคลุกคลีอาจารย์ท่านไหนมากที่สุดหนูก็เลยเสนอชื่ออาจารย์สงวนตรึงคนที่เคยตีหนูตลอดเวลาเสียงไม้เรียวนี่พัวโอ้โหสุดยอดเลยครับผม
1: ตอนนั้นเป็นไงล่ะเธอ
0: ก้นแตกเลยค่ะ
1: เพราะว่าใครชอบหนีเรียน
0: ใช่
1: เขาจับกระตรงหูใช่ไหม
0: จ
1: ับ
0: กระตรงหู
1: แต่ก็ดีนะถือก็ดีใจว่าเธอดีขึ้นเยอะ
0: ครับผม
1: เปลี่ยนไปมาก
0: สวยขึ้นนี่
1: สวยขึ้นความพึกก็ดีขึ้น
0: yes สมัยนี้คือยังมีเด็กดื้ออย่างนี้อยู่ไหมคะ
1: มันก็ยังมีอยู่นะ
0: วนเวียนไปวนเวียนมาอย่าง
1: น
0: ี้
1: นี่แหละ
0: นะ
1: ก็สมัยก่อนนะยังดีใช้ไม่เลี้ยวได
0: ้สมัยนี้นะคะ
1: สมัยนี้ก็ใช้ไม่ได้
0: งั้นอาจารย์ทำยังไงอะคะ
1: ก็สอนเอาคำพูดสอนเอาบอกอันนี้เธออย่ามาสายนะ
0: โอ้ขัดเลยขัดเลยนี่ไม่ใช่อาจารย์สงวนแล้วเนี่ย
1: ซึ่งมันขัดมากวีรกรรมอะที่ทำได้คือเขาไม่มาโรงเรียนผมก็รู้ชื่อเอ๊ะไม่มาอีกแล้วเหรอเนี่ยก็เรียกประกาศ
0: หัวหน้าห้องชอบเอาไปแจ้งอาจารย์อะอาชิตะไม่มาโรงเรียนแกอาจารย์ดูสิคะอย่างสมัยก่อนอะ
1: หัวหน้าห้องเขามาเลยไงเนี่ยรัตเทียทิตาเห็นโดนเลยไปไหนเนี่ยเรียกหาบอกเอ๊ทิตาดิครั้งแรกก็ไม่มาประกาศหน้าแถวอีกอ๋อเห็นแล้วมาแล้วบอกเอามาเลี้ยวกวักมานี่มานี่ก่อน
0: ภาพในวันนั้นคือสยองมากเลยคุณผู้ชมคือเป็นสนามใช่ไหมคะหนูเดินมาปุ๊บเห็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์สงวนถือไม่เดียวปุ๊บก็สายตาแล้วว่าโดนแน่วันนี้หนูโอ้โหทางตันพบกันทางตันทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: บางทีแก้ไขกันอย่างเงี้ยไม่เลี้ยวก็ช่วยได้เยอะนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเราตีให้เขาเจ็บเนี่ย
0: กลัวนะ
1: จะกลัวละ
0: กลัว
1: จะปีนเข้าต่อไปนึกถึงไม่เลี้ยวจะถือโดนเขาตับได้จะตีหนักเก่าแล้วเนี่ยจะต้องเจ็บคือเขาต้องกลัวละ
0: ค่ะ
1: ก็คือถ้าเราไม่มีไม่เลี้ยวเนี่ยเด็กก็จะไม่กลัวละนี่เธออย่าโดดเธอมาสายจะฟังไหม
0: เออนะ
1: ไม่ฟังก็บอกอ่ะวันนี้ผิดใช่ไหมผิดค่ะทบทวนโดยขีไม้บอกตัดใจเองนะ
0: มีให้เลือกด้วยมีช้อยอ่ะและเป็นเสียงที่แบบสยองมากคุณผู้ชมคือเป็นเสียงที่แบบว่าช่วงบังคับแล้วว่าเอ้ยทำยังไงดีรุ่นพี่บอกว่าอิ่มถ้าครั้งเดียวเนี่ยเต็มเหนียวเลยนะแต่ถ้าสองครั้งเนี่ยจะเบาหรือว่าเออจริงเหรองั้นสองครั้งก็ได้เดี๋ยวจำได้ฟับไหนละเบาฟับโอ้โหเบามาก
1: แต่อิ่มเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะ5 6ครั้งเนี่ย
0: โอ้ใช่5 6
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งนะ5 6ครั้งนะ
0: อิ่มติดเพื่อนคือสมัยก่อนเนี่ยหนูไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงนะไอ้รอบๆโรงเรียนก็จะมีร้านเกมแบบเยอะมากมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายแล้วคือก็โดดเนี่ยไปเล่นเกมเคาน์เตอร์เล่นแบบว่าอะไรกันภาษาวัยรุ่นน่ะคือถามว่าโดดเรียนทั้งวันไม่นะจะออกเฉพาะวิชาที่แบบว่าไม่ค่อยอยากจะเรียนหรือว่าเอ้ยยังไม่ได้เข้าห้องเรียนสักหน่อยเข้าได้สัก 9:00 นดีกว่าก็ค่อยๆแบบปีนมาหลังๆก็จะมีจารบีละจารบีทารั้วเหล็กเด็กมันโดดเรียนใช่มั้ยเอาจารบีทารั้วเหล็กเด็กก็เอาหนังสือพิมพ์ไปเช็ดจารบีแล้วข้ามอีกต่อมาเป็นลวดน้ำอีกลวดน้ำดูซิมันจะข้ามได้ไหมก็เอาครีมที่บ้านตักแก๊บแก๊บโยนทิ้งแล้วปีนต่อทุกวิถีทางจริงๆสมัยนั้นคือมันเด็กหัวเลี้ยวหัวต่ออะไรอย่างเงี้ยพอโตขึ้นถึงได้รู้ว่าเราทำอย่างนั้นเพื่ออะไรจนปัจจุบันเนี่ยหนูเลยคิดว่าน้องๆหลายๆคนถ้าอาจารย์สอนบางคนอาจจะยังไม่ฟังเพราะยังไม่ถึงมาจุดอีกจุดหนึ่งไงคือยังไม่โตไงเลยแบบว่าอะไรเราผิดตรงไหนอาจารย์ผมก็นิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอโตขนาดพอโต

0: ที่สองมาเจอกีฬาสีผมเป็นหัวหน้าสีเขาอีก
1: โอ้โหโหดมาก
0: อันนี้กลัวโอ้เอา
1: ไม่ใจโอ้โหมาทำไมมาอยู่กีฬาสีของเขาทำไมตัวเองอะไรเงี้ยคือคณะอาจารย์ดุมากไงอาจารย์บอกว่ามันเป็นแบบอยู่ในกีฬาสีของเราโอ้โหแย่แล้วเอาละเราต้องฟิตซ้อมแน่ๆเลยอาจารย์ต้องเข้มงวดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สนุกอ่ะคือแบบว่าหนูรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์ทำไปเด็กไม่มีใครเคยโกรธอาจารย์นะคือแบบทุกคนอาจารย์ทำถูกต้องแล้วกลายเป็นว่าเด็กรักอาจารย์ด้วยมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ย
0: ดีใจมากที่เขาคิดได
1: ้คิดถึงครูด้วย
0: ที่แล้วมาอะไรเงี้ยครูทุกคนก็คิดถึงลูกศิษย์ทุกคนนะมาคิดถึง
1: ค่ะ
0: ของน้องอินเนี่ยผมก็ดูรายการเขาตลอด
1: โอ้ขอบคุณค่ะ
0: แม้ทั้งโดนโกนข้าไปพิธีกรผมก็ถึง
1: โอ้ยอาจารย์นั้นมันนานแล้ว
0: ผมก็เห็นอยู่นะเอ้ยอะไรนะก็ดูเขาตลอดนะเออนะก็เป็นคนดีมีน้ำใจนักเกรงมีแล้วก็หมด
1: ใจ
0: ก็ดีใจ
1: วันนี้หนูก็ดีใจมากเลยที่ได้กลับมาหาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก็ห่างหายไปนานมากก็รายการก็ให้อิมได้มาหาอาจารย์นั่นก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่ได้กลับมาขอโทษอาจารย์ในสิ่งที่หนูได้ทำอะไรผิดพลาดไปในเมื่ออดีตนะคะวันนี้ก็เอาดอกไม้มาขอขมาอาจารย์ค่ะ
0: ถ้าเธอมีความสุขมีความเจริญก็ในการงานแล้วสูงๆนะ
1: สูงๆนะอาจารย์แต่มองงี้ไม่เห็นต้องมองอย่างนี
0: ้ใช่ใช
1: ่แต่หนูอ่านให้สวัสดีค่ะอาจารย์สงวนหนูอิมอชิตะเนอร์หนูรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาหาอาจารย์สงวนอีกครั้งที่อาจารย์เคยอบรมสั่งสอนอิมมาวันนี้ลูกศิษย์อาจารย์สงวนเก่งไหมล่ะคะรักอาจารย์สงวนมากมายจุ๊บ
0: ๆก็ครูก็มีของที่จะเซอร์ไพรส์ให้เธอนะ
1: โอ้
0: เธอได้ดีเพราะอะไรเธอก็ได้อันนั้นไป
1: โอ้สยองเลยเนี่ยขอบคุณมากค่ะไม้เรียวทองคำขอบคุณมากค่ะโอ้ไม้เรียวจริงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บไว้ค่ะเก็บไว
2: ้แม้ว่าวันนี้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ได้พบกับครูที่เธอรักและคิดถึงแต่ก็เป็นเวลาที่ล้ำค่าและจะคงอยู่ในใจของเธอไปอีกนาน
1: วันนี้นะคะอิงก็ได้กลับมาที่โรงเรียนยุพราชซึ่งอิงก็ห่างหายไปมาประมาณ10กว่าปีแล้วได้เจออาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนอิมมาทำให้อิมรู้สึกว่าเหมือนย้อนรำลึกไปถึงเมื่อสมัยอดีตที่เราเคยได้เรียนหนังสือโดยอาจารย์อบรมสั่งสอนกลับมาคราวนี้หลายๆอย่างก็ไม่ได้เปลี่ยนไปอาจารย์ก็ยังมีความน่ารักเหมือนเดิมแล้วก็ยังเป็นอาจารย์ที่อิมรักและเคารพอยู่เสมอนะคะอิมเคยคิดมาตลอดเลยว่าหลายๆปีที่ผ่านมาอยากกลับมาหาอาจารย์กลับมาขอขมาอาจารย์ต่างๆนานาที่อิมเคยได้ทำร่วงเกินเอาไว้วันนี้ก็คลี่คลายหมดแล้วอิมรู้สึกว่าวันนี้อิมสบายใจมากเลยและคุณผู้ชมท่านใดนะคะในวันนี้ที่เห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสก็อย่าลืมนะคะกลับมาเยี่ยมคุณครูที่คุณผู้ชมรักนะคะรับรองค่ะว่าจะอิ่มเอมสุขใจแบบนี้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้อิมอยู่ที่เชียงใหม่จะไปล้านลาที่เชียงใหม่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

นักแสดงและนักร้องลูกย่าโมเต็งหนึ่งกฤษณกันต์มณีภกาพันธ์ในอดีตนั้นเขาค่อนข้างผูกพันและสนิทกับครูหลายท่านเพราะด้วยความที่เป็นเด็กหน้าตาสดใสอารมณ์ดียิ้มง่ายแต่ทว่ายังติดเล่นและไม่สนใจเรียนทำให้ครูต้องเคี้ยวเข็นสอนสั่งจนในที่สุดเขาก็เรียนจบ

0: และสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ในวันนี้เขาจึงขอระลึกถึงพระคุณของครูอีกครั้งโดยเดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อย้อนอดีตไปพูดคุยเรื่องราวชีวิตที่ผูกพันกับครูทุกท่านกันค่ะ
1: สวัสดีครับผมแตงหนึ่งกฤษณการมณีภกาพันธ์ครับจบการศึกษาจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาครับผมชั้นม.6 ครับถ้าพูดถึงความรู้สึกที่จะกลับไปโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสกลับไปเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราก็คือการทำงานเรามันก็คือทำงานทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีโอกาสได้เจอกับอาจารย์ที่เราเคยสนิทด้วยแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยก็คือได้กลับมาที่โคราชก็คือไม่มีโอกาสได้กลับมาบ้านเกิดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าพูดถึงการกลับไปหาคุณครูของผมในวันนี้นะครับก็เริ่มต้นที่ครูคนแรกก็คือพระอาจารย์นิรันดร์อุตมังครับจำได้ขึ้นใจเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดุมากนะครับแล้วก็เขาเป็นอาจารย์ที่เหมือนเป็นทหารมากนะครับแล้วก็พวกผมโดดเรียนนะครับแล้วพี่เคยเห็นในหนังสงครามป่ะที่แบบว่าจะมีรถคอบบ้าขับตามแล้วชี้อ่ะประจำบ้านเหรอนั่นคืออาจารย์นิรันดร์ของผมครับเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเอาละครับผมตอนนี้แตงหนึ่งก็พร้อมแล้วนะครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวไปชมดูว่าสนุกจะเศร้าหรือว่าจะคิดถึงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะไปเจออะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเพราะว่าได้ไม่ค่อยได้มีโอกาสกลับมาโคราชแบบนี้เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ถ้ามาโคราชก็จะมาทำงานนี่ฮะโรงเรียนผมใหญ่เปล่า

0: อันนี้นะครับผมก็อยู่ที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนะครับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยของผมนะครับก็มีอายุประมาณ111ปีแล้วนะครับผมเป็นรุ่นที่100นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปตามหาอาจารย์คนแรกในวันนี้ดีกว่านะครับไปครับเชิญครับ
1: และเมื่อมาถึงโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเขาก็อดไม่ได้ที่จะเดินสำรวจโรงเรียนที่เขาผูกพันและไม่ได้กลับมานานแล้ว
0: บริเวณนี้นะครับเขาก็เรียกว่าธรรมสถานนะครับศาลาที่เอาไว้ไหว้พระที่สามารถไหว้พร้อมกันทั้งโรงเรียนได้นะครับก็นี้ก็เลยเป็นธรรมสถานแต่ว่ามันเป็นสถานที่ที่สงบร่มเย็นแต่ว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนผมเนี่ยจะมีไว้ใช้เพื่อเอามาพักผ่อนนะครับมาเตะบอลมานอนฟังเพลงนะครับหรือว่ามานั่งอ่านหนังสือมันค่อนข้างจะเย็นแล้วมันก็ปลอดโปร่งดีครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นที่นิยมมากนะครับ
1: ครูท่านแรกที่เขากำลังเดินมุ่งหน้าไปหาเป็นครูที่เขาประทับใจไม่รู้ลืมนั่นก็คือครูนิรันดร์อุตตมังครูฝ่ายปกครองที่เคร่งครัดระเบียบวินัยเป็นอย่างมาก
0: ผมตื่นเต้นอะไม่รู้เพราะอะไรผมตื่นเต้นมาก
2: สวัสดีเป็นไงนุ่ม
0: โอ้อาจารย์สวัสดี
2: หล่อขึ้นเหมือนเดิมหล่อเหมือนเดิมหน้าตาเป็นไงนานๆมาโรงเรียน
0: ผมตื่นเต้นมากอ่ะ
2: ตอนนานๆมาเจอกี่ปีอ่ะ10เท่าไหร่ละ
0: ยังไม่ถึงครับไม่ถึงประมาณ
2: 8ปี8ปีก็เปลี่ยนไปเยอะ
0: ถ้าตอนนี้ผมเรียนเนี่ยก็เป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองนะอาจารย์เนาะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สอนพิเศษผมตอนนั้นสอนอะไรฟิสิกส
2: ์ในขณะที่เรียนก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยน่ารักแต่ก็มีแววของนักแสดงออกมาชอบแสดงออก
0: ครับผม
2: เห็นเคยสร้างวงดนตรีไหมเหรอรวมวงดนตรีที่นี่นะฮะมีวงดนตรีเขาก็เล่นแต่ว่าก็สนับสนุน
0: ผมจะบอกว่าอาจารย์เนี่ยน่ากลัวมากนะ
2: ตามธรรมชาติของครูปกครองแต่จริงๆแล้วใจดีนะ
0: ใจดี
2: ใจดี
0: ใจดีตรงไหนรู้ป่ะเพราะว่าผมมารู้ว่าอาจารย์ใจดีเพราะว่าถ้าใครที่ได้เรียนพิเศษกับอาจารย์จะรู้ว่าอาจารย์เป็นคนตลกมาก
2: ครับ
0: แล้วก็เป็นคนที่แบบเป็นคนอารมณ์ดีนะอาจารย
2: ์
0: ผมว่าอาจารย์เป็นคนสอนหนังสือสนุกมาก
2: ครับ
0: ไม่เหมือนตอนดู
2: ฟิสิกส์เนี่ยฟังเสียงแล้วก็จะรู้เด็กกลั
0: ว
2: เพราะ1ใช้พื้นฐานคณิตศาสตร์ต้องคำนวณสองจะต้องรู้เรื่องราวของวิทยาศาสตร
0: ์
2: วิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็ยากพอมาสนธิกับการคำนวณแล้วสายหน้าแต่ก็มีวิธีการคือเราทำตัวมันเหมือนกับเป็นตัวละครตัวหนึ่งในบทเรียนฉะนั้นเธอจะเห็นว่าเวลาครูสอนไม่อยู่เฉยๆแสดง
0: ไปเรื่อยว่า
2: ไปสนุก

0: อย่างบางทีก็จับคำพูดเล็กๆน้อยๆให้เด็กงงเล่นเวลาเขาตั้งใจเล่นอย่างเงี้ยโมเมนตัมมันเข้าชนแล้วเธอว่ามันจะเกิดอะไรเด็กก็บอกพยายามจะตอบว่าเข้าชนมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเข้าบางแสนกับเข้าศรีราชาล่ะมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยเด็กก็จะเปลี่ยน
1: เป็นมุกว่ะ
0: มุกเป็นมุกแล้วเขาหัวเราะเราจะพยายามหาทางลูกเล่นใช้คำพูด
2: ครับ
0: ในขณะที่เด็กเขาก็ตั้งใจเขม็งเลยบรรยากาศมันเครียดครูจะต้องเปลี่ยนทันทีเลยว่าหาคำพูดสนุกสนาน
2: เป็นคนที่ไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนในห้องเรียนด้วยแต่ว่าเจอบ่อยมากครับ
0: ก็ปกติครูปกครอง
2: ครับ
0: อันนี้ก็นอกรั้วทานข้าวกลางวันนะครับข้างในไม่อร่อยชอบไปข้างนอก
2: ทุกคน
0: ก็เจอกันหน่อย
2: พวกเนี้ยโดนกันทุกคนแหละ
0: น้องๆเดี๋ยวนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะยังเหมือนเดิมเพราะโรงเรียนเรากว้างนะ
2: ก
0: ็ถ้าถามว่าข้าวข้างนอกอร่อยไหมคำตอบไม่ได้อร่อยแต่มันได้ท้าทายครู
2: แต่เดี๋ยวก่อนผมขอมาว่าอาจารย์ก่อนผมจะบอกว่ารุ่นผมเนี่ยผมเคยถูกห้อยป้ายอาจารย์แล้วก็ห้อยป้ายแล้วก็เขียนว่าผมโดดเรียนครับทั้งวัน
0: อ
2: ่ะอาจารย์น่ากลัวมากอ่ะ
0: แล้วผมต้องตามสเต็ปเด็ดแสดงว่าหลายครั้งแล้วถึงจะห้อยป้ายครั้งแรกก็ตักเตือน
2: เตือน
0: ครั้งแรกตักเตือนครั้งที่สองอบรม
2: อบรม
0: ถ้าจับได้ครั้งที่สามคิดว่าแก้ไม่หายลองแบบนี้ด
2: ูสนามนี้ผมวิ่ง100รอบมาแล้วนะครับ
0: ครับ100รอบ
2: ภายในวันเดียว
0: 100รอบเช้าจดเย็นแสดงว่าโดนซ่อมรอด
2: อแต่ว่าเวลาไปฝึกรอดอแบบเวลาไปแบบไปต่างจังหวัดเวลาไปฝึกอ่ะอาจารย์น่ากลัวกว่าทหารเลยนะนึกบอกอาจารย
0: ์เวลาเราจะคุมคนจำนวนมาก
2: ครับ
0: เพื่อเซฟพลังที่จะต้องไปทำอะไรมากๆก็ต้องทำให้น่ากลัวไว้ก่อนเพราะจะสั่งทีเดียวหยุดนะต้องหยุด
2: แต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าร
0: อดอเรานี้ได้
2: รางวัล
0: ที่หนึ่งของประเทศไทยมา3ปีซ้อน
2: ทุกปี
3: ได้รำลึกความหลังกันมาได้สักพักแต่เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ประทับใจเขาก็ได้หยิบเรื่องดีๆเรื่องนึงมาเล่าจนทำให้ครูแทบกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู
2: ่ผมว่าอาจารย์เองก็ต้องรู้นะเคยมีอยู่ครั้งนึงตอนที่ผมเรียนม.6 อะฮะแล้วก็อาจารย์คิดจะเออร์ลี่ออกครั้งนึงแล้วก็อาจารย์เป็นคนที่ดุมากแล้วผมเชื่อว่าทุกๆคนก็คิดเหมือนกันว่าโหต้องไม่มีใครอยากให้อาจารย์อยู่แน่เลยแต่เชื่อไหมครับว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบอยากให้อาจารย์กลับมาสอนแล้วอาจารย์ก็กลับมาจริงๆแล้วก็คือก็ประทับใจคือถึงแม้ว่าอาจารย์จะดุหรือว่าอะไรแค่ไหนแต่ว่าพอวันหนึ่งที่อาจารย์จะลาออกพวกทุกๆคนที่เป็นรอดอก็ขอให้แกกลับมาสอนขอให้กลับมาดุเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนโรงเรียนนะครับถ้ามีแต่อาจารย์ที่ใจดีผมว่าเด็กก็จะไม่กลัวแล้วก็คงจะแบบอาจจะแบบดื้อกว่านี้แต่ว่าผมว่ามีอาจารย์แบบอาจารย์นิรันดร์ไว้เยอะๆเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากๆแล้วก็พอเรียนจบไปเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วมีประโยชน์มากคร
0: ับ ครับอันนี้พอเต็งหนึ่งพูดก็นึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นนะเหนื่อยท้อแท้อยากจะออกเราเป็นคนที่ดุมาก
2: ๆดุครับ
0: เด็กน่าจะไล่เราไปที่ไหนได้ยกป้ายให้คุณอยู่ต่อ
2: ผมยังจำบรรยากาศอันนั้นได้เลยเออว่ะจริงๆแล้วมีคนคิดเหมือนเราเยอะแม้ว่าไม่อยากให้อาจารย์ออกดีใจที่ได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีโอกาสสนิทกับอาจารย์มากๆแต่ว่าก็ได้จำคำสอนของอาจารย์ตลอดแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าโรงเรียนรัศมาไม่มีอาจารย์นิรันดร์ผมก็ว่าก็ขาดอะไรไปเยอะเหมือนกันแล้วก็พอพี่ๆทีมงานถามมาว่าจะเนี่ยคิดถึงอาจารย์คนไหนบ้างผมก็คนแรกที่นึกถึงอาจารย์นิรันดร์เลยเลยแกดุนะอะไรเงี้ยอย่าไปถามแกเยอะอะไรเออก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนแบบไม่ใช่เด็กที่ทำกิจกรรมให้อาจารย์เท่าไหร่แต่ว่าผมเชื่อว่าเออก็อย่างน้อยๆแกก็จะจำได้ว่าเออมีเด็กคนหนึ่งที่ชื่อเต็งหนึ่งที่แบบเป็นเคยเป็นลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยครับผมวันนี้นะครับเต็งก็กลับมาโรงเรียนแล้วก็มาหาอาจารย์ก็ดีใจที่อาจารย์ยังแบบว่ายังสอนน้องๆอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่กับราชสิงห์มาเป็นนานๆนะครับ
0: ก็ด้วยความรักและเป็นห่วงนะครับครูดีใจที่ลูกศิษย์ยังนึกถึง
2: ครับนึกถึงครับ
0: เจริญก้าวหน้านะลุงนะ
2: ครับ
0: สิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิกัลยาตถาคตโตสิทธิเตโชประโยชน์จังสัพพะกำมังประสิทธิเมเจริญก้าวหน้าลุง

0: โอกาสที่โรงเรียนเราจะ111ปีนะนะ
1: เลขสวยมาก
0: 111ปีที่จะมาถึงนี้ครูก็ดีใจที่ลูกศิษย์ได้มาแล้วก็ถือโอกาสที่มอบเป็นของที่ระลึกยังไงถ้ามีโอกาสก็ให้มาร่วมงานนะ
1: ครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะเข้าไปเป็น1คนที่ช่วยอาจารย์ตรวจแถวด้วยนะครับว่าคนไหนผิดระเบียบโดนทําโทษแน่นอนไปครับ
0: เดี๋ยววันนี้จะให้พี่แตง1ช่วยกับครูครูจะดูแถวข้างหลังแถวหน้า19หน้าเดินหนูดูตั้งแต่ทรงผมนะเพราะถ้าไม่ใช่นักเรียนแล้วก็ดึงมาให้ครูดูเข็มขัดเตือนเค้า
1: ทีนี้อันนี้ทรงผมน่าจะผ่าน
0: อ
1: ันนี้ผ่านนะครับ
0: หัวเข็มขัด
1: หัวเข็มขัดขัดหรือยังไม่ขัด
0: ยังไม่ขัด
1: ไม่ได้เด็กราชสีมาต้องขัดหัวเข็มขัดนะ
0: หัวเข็มขัดเล็บ
1: ตัวเล็บตัวเล็บเล็บยาวด้วย
0: เล็บยาวด้วย
1: กี่อย่างนับอ๋อสองอย่างครับ
0: สองอย่างอย่างละห้าวิดพื้น

0: ป็นไงบ้างช่วยครูตรวจแถวน้อง
1: ก็
0: นึกถึงบรรยากาศเก่าไหม
1: จริงๆบรรยากาศเก่าจะน่ากลั
0: วกว่าน
1: ี
0: ้
1: เพราะว่าถ้าตัวเราโดนตรวจเองจะน่ากลัว
0: จะรู้สึกตื่นเต้นนะ
1: ตื่นเต้นแล้วก็เมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วอาจารย์ดุกว่านี
0: ้
1: อาจจะด้วย
0: อายุมาก
1: ขึ้นนะ
0: หนุ่มน้อยลงหนุ่มน้อย
1: แต่ว่าก็ยังมีอำนาจแล้วก็ยังน่าเกรงขามเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็ดีใจครับคนที่โดนก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเข้าใจ
0: เข้าใจนะ
1: ว่า
0: เธอครั้งหนึ่งโดนแบบนี
1: ้ว่าทำไมถึงต้องโดน
0: ครับ

0: อย่างตึกนี้นะครับลิฟต์มันจะมีอยู่ประมาณ6ตัวนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์คือลิฟต์ค้างแล้วก็พอเปิดมาครึ่งนึงนะฮะพอลิฟต์เปิดขึ้นมาก็เหลือแค่ครึ่งนึงแล้วก็ต้องปีนออกกันเลยก็สนุกดีครับแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เลยมีเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีกฎว่าถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยก็จะห้ามใช้ลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องเดินเอามี12ชั้นก็ต้องเดินเอาอะไรเงี้ยครับ
1: สำหรับครูอีกท่านที่เขายังระลึกถึงเสมอเพราะครูคอยให้คำปรึกษาเขาในหลายเรื่องนั่นก็คือครูนงนุชวงศ์สัตย์สถาพรครูสอนภาษาฝรั่งเศสและเป็นครูประจำชั้นตอนที่เขาเรียนอยู่ที่นี
0: ่สำหรับอาจารย์นงนุชเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาครับก็เลยได้มีโอกาสได้รู้จักกันแล้วก็อาจารย์เป็นคนที่สอนภาษาฝรั่งเศสให้เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดอะไรอย่างเงี้ยครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลาร์งานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ f เวกเตอร์ s w คืองานเวกเตอร์ f คือขนาดของแรงมีหน่วยตันเวกเตอร์ s คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ f s cos เซต้าซึ่ง f ทำมุมเซต้าองศากับระยะทาง sการเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง F ไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0 นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ Pกำลังคืองานที่ทำได้ในหนึ่งหน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ w ส่วน delta t p เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ w คืองานมีหน่วยเป็นจูลเดลต้าทีคือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง

0: 2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจนพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energy ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2 h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก2. พลังงานศักย์ยืดหยุ่น Elastic Potential Energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักย์ยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2 k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจน kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ EK เป็นพลังงานของวัตถุมวล M ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V สมการของพลังงานจนทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 MV ยกกำลัง2 M คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม V คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ
1: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสี

ในช่วงค่า PS 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า PS ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนโตรโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะอาจารย์ปุ้ยค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์มะลิค่ะ
0: วันนี้นะคะเราทั้งสองคนจะนำคุณครูมาสู่สื่อเกมเพลงกิจกรรมนำไปสู่การอ่านนะคะซึ่งสื่อและก็กิจกรรมที่นำไปสู่การอ่านจะทำให้ผู้เรียนสนใจค่ะนอกจากนี้ยังให้ผู้เรียนสนุกไปกับสิ่งที่ทำกิจกรรมการอ่านด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์มะลิ
1: ใช่แล้วค่ะในวันนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางในการทำสื่อแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยค่ะสื่อในวันนี้ของเราก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะเริ่มจากสื่อแรกก็จะเป็นสื่อต้นไม้ค่ะซึ่งสื่อต้นไม้เราจะใช้ในการทำกิจกรรมอย่างไรบ้างนั้นก่อนอื่นเราไปชมการสาธิตการทำสื่อต้นไม้กันก่อนค่ะอาจารย์ปุ้ยคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์มะลินะคะสำหรับการทำสื่อต้นไม้ตัวสะกดนะคะอันดับแรกเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ในการทำสื่อต้นไม้ตัวสะกดกันค่ะว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยนะคะก็คือกระดาษชาร์ตแข็งนะคะคุณครูจะเป็นสีเขียวนะคะหรือว่าจะเป็นสีตามที่คุณครูชอบก็ได้ค่ะนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายเลยนะคะอันที่2บัตรคำนะคะคุณครูจะใช้บัตรคำจะเป็นกระดาษ A4 ตัดหรือว่าจะเป็นกระดาษโพสต์อิทหรือว่าจะตัดเป็นรูปผลไม้หรือว่าดอกไม้นะคะหรือว่าเป็นวงกลมที่ใช้ติดต้นไม้ตามตัวอย่างได้เลยนะคะต่อไปค่ะสิ่งสำคัญก็คือกรรไกรค่ะเอาไว้ตัดกระดาษทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็กาวค่ะถ้าเป็นสื่อต้นไม้จะใช้กาวแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าจะไม่คงทนค่ะดังนั้นต้องเป็นกาวลาเท็กซ์ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูขั้นตอนในการทำสื่อต้นไม้กันค่ะอันดับแรกนะคะคุณครูก็จะวาดแบบสื่อต้นไม้นะคะตามภาพสไลด์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะวาดให้ได้ทั้งหมดนะคะ5หยักก็จะพอดีค่ะขนาดของต้นไม้จะยาว38เซนติเมตรนะคะหรือคุณครูจะปรับให้มีความเหมาะสมใหญ่กว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับที่คุณครูชอบนะคะแล้วก็ฐานของต้นไม้จะยาว18เซนติเมตรนะคะสังเกตว่าฐานของต้นไม้กับความกว้างของต้นไม้จะต้องยาวเท่ากันนะคะถึงจะสามารถตั้งต้นไม้ได้ค่ะเมื่อประกอบเป็นต้นไม้นะคะทีนี้ถ้าสั้นไปนะคะคุณครูจะสังเกตว่าถ้าสมมติว่าฐานของต้นไม้สั้นไปเมื่อเอามาประกอบเป็นต้นไม้จะทำให้ไม่สามารถตั้งได้นะคะดังนั้นคุณครูก็สังเกตให้ดีค่ะว่าฐานนะคะแล้วก็ความกว้างของต้นไม้เท่ากันหรือไม่นะคะแล้วคุณครูก็ตัดภาพตามแบบที่ได้ร่างไว้นะคะก็จะได้ต้นไม้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วคุณครูนะคะก็ต้องตัดต้นไม้ให้ได้5ชิ้นค่ะถึงจะประกอบเป็นต้นไม้ได้นะคะเมื่อตัดต้นไม้ได้ทั้งหมด5ชิ้นแล้วนะคะคุณครูก็จะมาทำบัตรคำกันค่ะเสร็จแล้วนะคะจะตัดเป็นวงกลมก็ได้หรือว่าเป็นรูปผลไม้ก็ได้ดอกไม้ก็ได้ค่ะตามที่คุณครูต้องการนะคะว่าจะให้เป็นรูปลักษณะแบบไหนนะคะหรือหน้าตาแบบนี้ก็ได้ค่ะเมื่ออุปกรณ์ที่ตัดครบหมดแล้วคุณครูก็จะมาประกอบต้นไม้นะคะแต่ละชิ้นนะคะเข้าด้วยกันจะต้องมีทั้งหมด5ชิ้นนะคะคุณครูอย่าลืมนะคะถึงจะสามารถตั้งได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูมะลิจะติดให้เลยนะคะ
1: เริ่มจากการทากาวข้างล่างก่อนนะคะถ้าเป็นกาวแบบนี้อาจจะต้องทาเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นกาวลาเท็กซ์เราก็กะพอประมาณอาจจะทาตรงที่เป็นขอบของต้นไม้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อจะให้ต้นไม้ของเรานั้นคงทนถาวรแล้วก็ใช้ได้บ่อยครั้งค่ะ
0: ค่ะถ้าเป็นกาวลาเท็กซ์จะติดแน่นมากค่ะจะไม่หลุดเลยค่ะ
1: จากนั้นนะคะเราก็ใช้ชิ้นแบบนี้ประกบกันนะคะดูได้ว่าตรงส่วนหัวและส่วนท้ายเท่ากันหรือเปล่าค่ะเมื่อติดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณครูก็ทำไปทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะอาจารย์ปุ้ย
0: 5ชิ้นนะคะเมื่อติดครบทั้ง5ชิ้นก็จะได้ต้นไม้แบบนี้เลยค่ะ
1: สำเร็จออกมาเป็นแบบนี้นะคะ
0: ค่ะในวันนี้จะเป็นต้นไม้หลากสีนะคะซึ่งเราก็มีกิจกรรมพิเศษทำไมเราต้องเป็นต้นไม้5สีนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปติดตามกับอาจารย์มะลิดูค่ะว่าอาจารย์มะลิจะพาใช้สื่อตัวนี้ทำกิจกรรมอะไรในชั้นเรียนนะคะเชิญอาจารย์มะลิได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์ปุ้ยค่ะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะคะหลังจากที่เราทำสื่อต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็นำสื่อต้นไม้มาติดชื่อนะคะในวันนี้สื่อต้นไม้ของเราจะสอนเรื่องตัวสะกดตรงตามมาตราค่ะซึ่งตัวสะกดตรงตามมาตรา

0: ตราของเราก็จะมี4ตัวด้วยกันนะคะได้แก่มาตราแม่กงค่ะเราก็จะติดบนสื่อต้นไม้แบบนี้นะคะตามมาด้วยมาตราแม่กมค่ะมาตราแม่เกยค่ะติดแบบนี้นะคะและมาตราแม่เกลนะคะอีกหนึ่งช่องในวันนี้อาจารย์เลือกแม่กอกามาค่ะซึ่งแม่กอกาไม่ถือว่าเป็นตัวสะกดนะคะแต่ว่าจะเป็นมาตราไทยมาตราหนึ่งที่ผสมด้วยสระแต่ไม่มีตัวสะกดค่ะในวันนี้จะเลือกมาทำไมนั้นรอติดตามกันต่อไปนะคะเมื่อเราเตรียมสื่อต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นครูก็เตรียมผลไม้คำศัพท์ค่ะซึ่งผลไม้คำศัพท์ก็จะคละกันตามตัวสะกดที่กำหนดไว้นะคะเช่นในแม่กอกาอาจารย์จะเลือกคำที่ผสมด้วยสระอัวและสระเอียเท่านั้นค่ะเช่นคำว่าหัวรั้วสระเอียเช่นคำว่าเปียเสียเป็นต้นค่ะส่วนมาตราตัวสะกดแม่อื่นๆก็คละกันไปให้ครบทั้ง4มาตรานะคะจากนั้นเมื่อเตรียมสื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เสียงเบามากเลยค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวครูจะให้บัตรทำคนละ1ชิ้นนะคะถ้าจำนวนนักเรียนมีจำนวนมากคุณครูอาจจะสุ่มแจกบัตรคำก็ได้ค่ะแต่ถ้าจำนวนนักเรียนไม่มากคุณครูก็สามารถที่จะให้ผลไม้บัตรคำนี้แก่นักเรียนทุกคนนะคะครูจะให้บัตรคำของนักเรียนค่ะได้ทุกคนหรือยังคะ
1: ได
0: ้แล้วได้แล้วทีนี้มาฟังกติกากันค่ะคำศัพท์ที่นักเรียนได้จะต้องอ่านออกเสียงให้อาจารย์ฟังแต่ต้องอ่านแบบแจกลูกนะคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมแล้วเด็กหญิงเหมันค่ะ
2: กลออ้วกกลัวสอเอียเสียค่ะ
0: อีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: กลออ้วกกลัวสอเอียเสียค่ะ
0: ถูกต้องค่ะต่อมานะคะเด็กหญิงจุฬาลักษณ์ค่ะ
3: ปอเอียเปียรออัวรัวไม้โทรั้วค่ะ
0: อีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: ปอเอียเปียรออัวรัวไม้โทรั้ว
0: รอเรือชัดมากเลยนะคะเด็กหญิงเจนจิราค่ะ
4: แถมโถเอโมแถมเรียงรอเอียงอเรียง
0: อีกครั้งหนึ่งค่ะ
4: เรียงรอเอียงอเรียง
0: ต่อไปค่ะเด็กชายนุภาพค่ะ
5: ครับช่วยชออัวยอช่วยไม้เอกช่วยครับแจวครับจอแอวอแจวครับ
0: เก่งมากค่ะแล้วทีนี้นักเรียนรู้ไหมว่าแต่ละคำที่นักเรียนอ่านนั้นอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่อะไรคะเด็กหญิงจุฬาลักษณ์คำว่ารั้วค่ะอยู่ในตัวสะกดอะไรไหมคะอยู่ในมาตราใดหรือเปล่า
6: ไม่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสระอัวค
0: ่
6: ะ
0: ไหนออกเสียงอีกครั้งหนึ่งสิคะ
6: รั้วค่ะ
0: อีกครั้งหนึ่งค่ะ
6: รั้วค่ะ
0: อ่านแบบแจกลูกค่ะ
6: รออัวรัวรัวไม่โทรั้ว
0: ดีมากค่ะเราจะไม่อ่านรอไม่หันอากาศวอแบบนี้ใช่ไหมคะเราต้องเป็นสระอัวค่ะเด็กชายอนุภาพคำศัพท์อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่อะไรคะ
5: คำว่าช่วยครับอยู่ในมาตราแม่เกยครับ
0: อีกคำหนึ่งค่ะ
5: แล้วก็คำว่าแจวครับอยู่ในมาตราแม่เกิลครับ
0: แม่เกิลนะคะต่อไปค่ะเด็กหญิงเหมันค่ะคำว่าก
2: ลออัวกลัวอยู่ในมาตราแม่เกิลค่ะ
0: อีกครั้งหนึ่งสิคะ
2: กลออัวกลัวอยู่ในมาตราแม่เกลค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมคะคุณครูคะมีนักเรียนบางคนอาจจะเกิดความสับสนว่าคำว่ากลัวที่ใช้สระอัวนักเรียนอาจจะเข้าใจผิดว่าอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่เกลนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นคำที่อยู่ในแม่กอกานะคะอีกคำหนึ่งค่ะ
2: คำว
0: ่
2: าเสียสอเอียเสียค่ะอยู่ในมาตราแม่เกลค่ะ
0: แบบนี้ก็ผิดเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นในสื่อต้นไม้นี้ก็จะสามารถที่จะช่วยให้นักเรียนเรียนตัวสะกดตรงตามมาตรานอกจากนี้ยังสามารถที่จะเรียนเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างการใช้คำในแม่กอกาเหตุผลที่ อาจารย์เลือกคำในแม่กอกาที่ประสมด้วยสระอัวเนื่องจากว่านักเรียนบางคนนะคะมีความสับสนในเรื่องของสระอัวและมาตราตัวสะกดในแม่เกิลนั่นเองค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่เลือกคำในแม่กอกาที่ประสมด้วยสระเอียเพราะว่านักเรียนก็เกิดความสับสนในมาตราตัวสะกดแม่เกยเช่นกันค่ะดังตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะสื่อต้นไม้ตัวสะกดตรงตามมาตราของเรานอกจากจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยทบทวนในเรื่องของตัวสะกดแล้วนักเรียนยังสามารถศึกษาเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างคำที่ผสมด้วยสระอัวและสระเอียนะคะเปรียบเทียบกับแม่เกยและแม่เกิลนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณครูปุ้ยสื่อต้นไม้ของเรา
7: สื่อต้นไม้ของเรานะคะนอกจากจะสีสันสวยงามการที่เลือกสีแต่ละสีมาแตกต่างกันนะคะแสดงว่าคุณครูต้องทำกิจกรรมการอ่านที่น่ารักมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูสื่อที่2กันเลยดีไหมคะคุณครูมะลิ
0: ดีเลยค่ะ
7: ค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูสื่อที่2นะคะนั่นก็คือสื่อมะเฟืองคำคล้องจองนะคะสื่อนี้ไม่ยุ่งยากค่ะแล้วก็ไม่ซับซ้อนอุปกรณ์ก็ง่ายนิดเดียวเลยนะคะอันดับแรกนะคะสื่อมะเฟืองเนี่ยวัสดุอุปกรณ์ก็จะเป็นกระดาษขนาด A4 นะคะเป็นสีตามที่ต้องการค่ะจะสีอะไรก็ได้ที่คุณครูชอบค่ะ2นะคะก็จะเป็นกาวค่ะซึ่งกาวที่ใช้ในสื่อมะเฟืองนะคะจะต้องเป็นกาวแท่งนะคะถ้าเป็นกาวลาเท็กซ์หรือว่ากาวน้ำจะทำให้สื่อมะเฟืองย่นได้นะคะดังนั้นก็ใช้กาวนะคะแค่กาวแท่งก็พอค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราลองมาดูว่าสื่อมะเฟืองนะคะใช้กระดาษ A4 และกาวนะคะแล้วก็เตรียมกระดาษที่ใช้ทำบัตรคำนะคะว่ามาทำยังไงกันบ้างอาจจะมีคุณครูหลายท่านนะคะเคยทำสื่อมะเฟืองกันไปแล้ววันนี้คุณครูทุกท่านลองมาพับสื่อมะเฟืองตามกันไปอีกนะคะว่าทบทวนความรู้เดิมว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่างนั้น
0: เริ่มกันเลยไหมคะ
7: เริ่มกันเลยค่ะอาจารย์มิค่ะอันดับแรกนะคะคุณครูก็เตรียมกระดาษ A4 นะคะที่เตรียมมาเสร็จแล้วเราจะพับครึ่งกระดาษ A4 นะคะตามแนวนอนนะคะตามแนวนอนขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะเครื่องจริงๆนะคะอาจารย์มะลิ
0: เป็นคนไม่ขึงกลางนะคะ
7: ไม่ได้นะคะต้องพับครึ่งค่ะก็จะได้กระดาษ A4 แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะพับด้านข้างของกระดาษ A4 เข้ามาค่ะ
0: พับเข้ามาข้างในได้ไหมคะ
7: พับเอามาข้างในได้ค่ะจะได้เป็นมุมฉากขั้นตอนนี้ก็สำคัญเหมือนกันค่ะให้ได้ฉากนะคะเพราะว่าสื่อมะเฟืองจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้เป็นหลักเลยค่ะคุณครูอย่าลืมพับกลับไปด้านหลังด้วยนะคะเวลาพับเข้ามาจะได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้นค่ะเวลาพับเข้ามานะคะจะได้ง่ายถ้าคุณครูพับกลับนะคะคุณครูมารีทันไหมคะ
0: ช้ามากเลยค่ะไม่ถนัดนะคะ
7: ค่อยๆทำนะคะใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวก็คล
0: ่
7: อง
0: เบี้ยวมากเลยค่ะ
7: พับให้ได้แบบนี้พับกลับด้านหลังหรือยังคะคุณครูมะลิ
0: เรียบร้อยค่ะ
7: โอเคค่ะถ้าพับกลับด้านหลังเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะได้หน้าตาสื่อมะเฟืองในขั้นตอนแรกแบบนี้นะคะค่ะข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะ
0: ค
7: ่
0: ะ
7: เสร็จแล้วจะมีมุมนะคะอยู่ทั้งหมด4มุมค่ะคุณครูก็จะพับเข้ามาข้างในแต่ว่าจะมีวิธีการพับนะคะอาจารย์มะลิจะต้องพับปลายที่แหลมเนี่ยค่ะเข้ามาให้ตรงกับมุมที่อยู่ข้างในด้วยนะคะคุณครูมะลิ
0: เห
7: ็นไหมคะ
0: คุณครูทำตามด้วยนะคะ
7: และก็ให้ได้ฉากเหมือนเดิมค่ะให้สวยงามพับทั้ง4มุมอย่าลืมพับกลับด้านหลังด้วยนะคะเวลาพับเข้ามุมจะได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็สวยงามนะคะพับได้เลยค่ะทั้ง4มุมนะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อพับเสร็จก็จะได้หน้าตาสื่อมะเฟืองหน้าตาแบบนี้นะคะอาจารย์มะลิทันไหมคะ
0: ช้ามากเลยค่ะคงไม่ไหวนะคะคุณครูทุกท่านอาจจะทำได้นะคะแต่อาจารย์มะลิไม่ถนัดแบบนี้เลยค่ะ
7: ค่ะก็จะได้หน้าตาสื่อมะเฟืองแบบนี
0: ้
7: คุณครูพับไปประมาณ 7-8 ชิ้นนะคะถ้าเป็นสีเดียวสามารถใช้7ชิ้นได้นะคะแต่ถ้าเป็น2สีคุณครูจะต้องทำทั้งหมด8ชิ้นค่ะ
0: เพื่อจะสลับกันแบบนี้ใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะแบบตัวอย่างนั้นเลยนะคะคุณครูมะลิก็จะได้ตัวอย่างแบบนั้นเลยเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะทากาวนะคะสื่อมะเฟืองแต่ละชิ้นอาจารย์มะลิชอบสลับสีหรือว่าสีเดียวคะ
0: 2สีค่ะถึงจะสวยงามดูมีสีสันนะคะ รบกวนอาจารย์ปุ้ยทากาวได้ไหมคะ

0: ถนัดเลยค่ะ
1: โอเคค่ะกาวไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าสื่อมะเฟืองจะมีความบอบบางนะคะ
0: ทากี่ด้านคะอาจารย์ปุ้ย
1: ทาด้านเดียวพอค่ะเพราะว่าอยู่แล้วนะคะสื่อมะเฟืองถ้าเราติดกาวเพราะว่าเป็นกระดาษ A4 ขนาดบางนะคะนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะทำให้ครบนะคะที่สำคัญเวลาพับเข้ามุมคุณครูต้องดูตัวข้างในค่ะมันจะทำให้สื่อมะเฟืองของเราเท่ากันตลอดเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาของรูปสื่อมะเฟืองแบบนี้ค่ะสื่อมะเฟืองของเราเสร็จแล้วนะคะดังนั้นเราไปดูกันว่าอาจารย์มะลิเนี่ยจะใช้สื่อมะเฟืองทำกิจกรรมอะไรกันดีค่ะ
0: มากันต่อที่การทำกิจกรรมเลยนะคะก่อนที่เราจะไปใช้สื่อมะเฟืองวันนี้ก็มีกิจกรรมมานำเสนอ2กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมที่ใช้ทักษะการพูดและการฟังของนักเรียนนะคะกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมคำคล้องจองต้องบอกต่อค่ะมีคำว่าต้องเป็นประโยคคำสั่งนะคะคำคล้องจองต้องบอกต่อก่อนอื่นนักเรียนทุกคนยืนขึ้นค่ะคุณครูให้นักเรียนยืนขึ้นนะคะนักเรียนจะได้ไม่ได้นั่งอยู่กับที่จะได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเมื่อนักเรียนยืนขึ้นเสร็จแล้วนักเรียนต้องฟังคำสั่งจากครูนะคะคำสั่งที่ครูจะให้ก็เช่นให้นักเรียนบอกคำคล้องจอง2คำคำคล้องจอง2คำและทั้ง2คำต้องอยู่ในแม่กอกาค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนพูดคำแรกให้นักเรียนนะคะแต่กติกาที่สำคัญก็คือห้ามพูดซ้ำคำค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อม
0: นะคะถ้าพร้อมแล้วครูจะขึ้นต้นคำว่าปูนาปูนาค่ะต่อเลยค่ะ
3: สีดำ
2: รำไทย
3: ไถนาค่ะ
0: ต่อกันเลยค่ะ
3: ปลาบูค่ะชูใจ
2: ไปดี
3: สีดำค่ะ
1: ซ้ำ
0: ต้องเปลี่ยนคำนะคะทำยังไง
3: มีนาค่ะได้ไหมคะ
0: มีนาได้ไหมคะคำที่หนึ่งครูพูดว่าอะไรคะ
3: ปูนา
0: ซ้ำกันค่ะแบบนี้ถ้านักเรียนตอบผิดนักเรียนต้องมายืนหน้าชั้นเรียนนะคะเราก็จะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนแล้วก็ทำให้กิจกรรมเราสนุกสนานด้วยนะคะแล้วก็เราอาจจะให้รางวัลด้วยการชมเชยหรือเราอาจจะมีขนมเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนที่ชนะในการแข่งขันนะคะส่วนนักเรียนที่ตอบผิดก็อาจจะมีกิจกรรมสนุกสนานเล็กๆน้อยๆค่ะอาจจะเป็นการเต้นหรือปั่นจิ้งหรีดก็ได้นะคะจะเป็นการออกกำลังกายได้ดีเลยค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ง่ายแล้วก็ใช้ทักษะการพูดค่ะต่อมานะคะกิจกรรมที่2นักเรียนนั่งลงก่อนค่ะกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมคำคล้องจองต้องเรียงต่อกิจกรรมคำคล้องจองต้องเรียงต่อกิจกรรมนี้คุณครูต้องเตรียมบัตรคำคล้องจองนะคะบัตรคำคล้องจองนั้นอาจจะมี 10-15 บัตรคำหรือ20-25บัตรคำก็ได้ค่ะซึ่งครูก็จะคละคำคล้องจองเนี่ยหลายๆคำนะคะและครูก็จะทำสลากคำสั่งค่ะทำสลากคำสั่งคำคล้องจองเพื่อที่จะเล่นเกมแข่งขันกันได้นะคะเราก็จะจากนั้นเราเตรียมสื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะเริ่มจากนักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะ 4-5 กลุ่มค่ะครูนำบัตรคำที่เตรียมไว้นะคะแจกกลุ่มละ1ชุดค่ะเมื่อแต่ละกลุ่มได้ชุดบัตรคำคล้องจองแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนออกมาจับสลากนะคะเพื่อจับว่าจะได้คำสั่งคำคล้องจองอะไรค่ะตัวอย่างคำสั่งคำคล้องจองนะคะเช่นหาคำคล้องจอง1พยางค์และทั้ง2พยางค์อยู่ในแม่กลมค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะหาคำคล้องจองที่มี3พยางค์และทั้ง2พยางค์จะมีคำที่อยู่ในแม่กอกาค่ะแสดงว่าคำคล้องจอง3พยางค์นั้นใน2พยางค์จะมีแม่กอกาอยู่ในนั้นด้วยอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างคำสั่งของการทำกิจกรรมคำคล้องจองต้องเรียงต่อนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะที่จะมาเล่นกิจกรรมนี
4: ้พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วครูจะจับส

0: คำสั่งขึ้นมานะคะท่าเดิมให้นักเรียนหาคำจองสองพยางค์ฟังก่อนนะคะให้นักเรียนหาคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะแล้วทั้งสองพยางค์ต้องอยู่ในแม่เกยนะคะเมื่อหาครบครูจะมีทั้งหมด8บัตรคำนะคะที่อยู่ในคำสั่งนี้ให้นักเรียนเรียงเป็นคำคล้องจองค่ะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วเริ่มค่ะเร็วๆนะคะช่วยกันนะคะห้ามเอาเปรียบเพื่อนนะคะเด็กหญิงเหมันอ่านได้ไหมลูก
2: อ่านได้ค่ะ
3: ช่วยกันค่อยๆเรียงกันนะคะ
0: เรียงให้ถูกต้องนะคะถ้ากลุ่มไหนเสร็จก่อนให้ยกมือนะคะเร็วๆค่ะเร็วๆค่ะ
4: ขายกล้วยขายกล้วยขายกล้วยสวย
5: เสร็จแล้วครับ
0: เสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าเสร็จแล้วอ่านพร้อมกันค่ะ
6: ช่วยนายหายเหนื่อยเอื้อยอ้ายขายกล้วยปล่วยกายลายดอยคอยยายลายสวย
0: คิดว่าถูกไหมคะ
7: ถูกค่ะ
0: ทำไมนักเรียนคิดว่าเป็นคำที่คล้องจองกันคะอย่างเช่นคำว่าช่วยนายกับหายเหนื่อยตรงไหนที่เป็นคำคล้องจองคะ
5: คำว่านาย
0: คำว่านายโอ้เก่งมากค่ะทีนี้กติกาของเรานะคะเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้วเราก็จะใช้สื่อมะเฟืองในการช่วยในการทบทวนเรื่องกิจกรรมคำคล้องจองของเรานะคะสื่อมะเฟืองนี้ก็จะมีทั้งหมด 7-8 ช่องที่คุณครูพับไว้นะคะเป็นแบบนี้นะคะ 7-8 ช่องและ1 ช่องนะคะเราจะให้นักเรียนนำคำคล้องจองที่ทำกิจกรรมมาใส่ในนี้ค่ะซึ่งจะต้องใส่1ช่องต่อ1คำนะคะเราก็จะเริ่มทำเรียงกันไปเรื่อยๆค่ะตั้งแต่คำที่1ถึงคำสุดท้ายนะคะเราก็จะติดคำศัพท์แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะคำศัพท์เราก็จะเรียงไปเรื่อยๆแต่ต้องระวังค่ะเพราะว่าสื่อมะเฟืองของเรานั้นเป็นวงกลมนะคะเพราะฉะนั้นคำจะต้องคล้องจองกันทุกคำนั่นแสดงว่านักเรียนต้องตรวจดูว่าคำที่เป็นพยางค์สุดท้ายของคำสุดท้ายจะต้องคล้องจองกับพยางค์ที่1ของคำแรกค่ะพยางค์สุดท้ายของคำสุดท้ายคือคำว่าอะไรคะคำสุดท้ายค่ะ
8: สวย
0: คำว่าสวยใช้สระอะไรคะ
9: สระ
0: วมีตัวสะกดไหมคะอยู่ในมาตราแม่อะไรคะนักเรียน
9: มาตราแม่เกย
0: คล้องจองกับพยางค์ที่1ของคำแรกไหมคะ
9: คล้องค่ะ
0: คำว่าอะไรคะ
9: คำว่าช่วยค
0: ่
9: ะ
0: เก่งมากแสดงว่าใช้สระและตัวสะกดเดียวกันเมื่ออยู่บนสื่อมะเฟืองก็จะคล้องจองกันไปเรื่อยๆค่ะเมื่อนักเรียนติดคำคล้องจองหรือเขียนคำคล้องจองเสร็จแล้วจากนั้นให้นักเรียนอีกฝั่งนึงนะคะเราก็จะให้นักเรียนเขียนคำที่คล้องจองกันค่ะอย่างเช่นเราก็จะเขียนคำว่าช่วยนายหายเหนื่อยเราก็จะบอกว่าคำอะไรคล้องจองกับคำอะไรก็จะเขียนคำว่านายคล้องจองกับหายนั่นเองค่ะในบรรทัดต่อมาเราก็จะเขียนว่าเราใช้สระอะไรนะคะนักเรียนก็เขียนคำว่านายเขียนคำว่าหายแล้วก็บรรทัดต่อมาเขียนคำว่าใช้สระอะไรคะ
9: สระอาคร
0: ับ สระอามีตัวสะกดไหมคะ
9: มี
0: ใช้ยอยักษ์สะกดแบบนี้ค่ะนักเรียนก็จะช่วยกันเขียนกันไปครบทุกคำเลยนะคะเราก็จะได้สื่อมะเฟืองคำคล้องจองแล้วก็จะได้เรียนเกี่ยวกับคำสระนะคะแบบนี้ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสื่อมะเฟืองของเราคะอาจารย์ปุ้ย
3: ค่ะสื่อมะเฟืองของเรานะคะนอกจากจะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ง่ายแล้วก็ยังทำกิจกรรมได้หลากหลายด้วยค่ะแล้วก็สื่อมะเฟืองนี้นะคะสามารถพกพาจัดเก็บได้ง่ายเลยค่ะไม่เปลืองเนื้อที่นะคะบางท่านอาจจะใช้ริบบิ้นมาติดแล้วก็ผูกโบได้เลยนะคะ
0: ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะคุณครูวันนี้นะคะนอกจากจะเป็นสื่อต้นไม้สื่อมะเฟืองเรายังมีสื่อหนึ่งที่น่าสนใจที่อยากจะแนะนำคุณครูกันนะคะนั่นก็คือ สื่อผ้ากันเปื้อนค่ะ
0: แดมนักเรียนยืนขึ้นค่ะ
3: วันนี้นักเรียนทุกคนนะคะไม่ได้มาทำอาหารค่ะ แต่ว่าเป็นเสื้อกันเปื้อนสะกด

คำนะคะอ่านคำนะคะสังเกตได้ว่าสื่อผ้ากันเปื้อนนะคะทำไม่ยากเลยนะคะคุณครูเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันดีไหมคะอาจารย์มะลิว่ามีอะไรบ้างค่ะอันดับแรกนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะเป็นผ้ากันเปื้อนค่ะที่ใช้หลักๆนะคะก็จะเป็นผ้ากันเปื้อนสีขาวก็ได้สีทึบก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณครูชอบสีไหนนะคะถ้าเป็นสีขาวคุณครูก็สามารถต

0: ที่2นะคะก็จะเป็นกระดาษที่ใช้บัตรคำค่ะบัตรคำเนี่ยจะเป็นกระดาษหรือว่าผ้าก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณครูชอบแบบไหนค่ะถ้ากระดาษก็จะสะดวกสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ได้เรื่อยๆนะคะถ้าเป็นผ้าแสดงว่าคุณครูจะต้องใช้สอนในหน่วยนั้นๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ใช้ตลอดนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นเข็มกลับได้เพื่อใช้เย็ดบัตรคำนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกระดาษบางทีคุณครูอาจจะใช้เข็มหมุดกัดไว้แต่เมื่อเราเปลี่ยนจะไม่มีอุบัติเหตุจากเข็มหมุดตัวนี้เลยนะคะก็สามารถดึงออกได้เลยค่ะหลังจากที่ทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะถ้าคุณครูนะคะจะต้องใช้สีในการตกแต่งสีที่ใช้ก็จะเป็นสีเมจิกก็ได้ค่ะสีน้ำก็ได้สีเทียนค่ะสีดินสอนะคะแล้วก็สีช็อคค่ะสามารถตกแต่งได้หลากหลายเลยค่ะในกิจกรรมผ้ากันเปื้อนนี้นะคะต่อไปค่ะเราไปดูขั้นตอนและวิธีการทำกันนะคะอันดับแรกคุณครูจะต้องเลือกเนื้อหาเรื่องที่จะสอนนะคะว่าสอนอ่านเรื่องอะไรนะคะและก็ออกแบบสื่อตามเนื้อหาที่ต้องการค่ะนะคะอย่างเช่นนะคะอาจจะเป็นการอ่านคำควบกล้ำนะคะการออกอ่านตัวสะกดตัวการันนะคะซึ่งบัตรคำที่ใช้นะคะก็จะมีขนาดประมาณ7คูณ8เซนติเมตรนะคะหรือสามารถปรับตามที่คุณครูต้องการได้เลยค่ะในการออกแบบกิจกรรมนะคะเมื่อได้จำนวนคำที่ต้องการแล้วคุณครูนะคะก็จะเย็บบัตรคำหรือว่าติดบัตรคำกับเสื้อกันเปื้อนค่ะถ้าคุณครูท่านไหนมีจักสามารถเย็บได้เลยนะคะใช้จักเย็บผ้าได้เลยค่ะง่ายมากเลยค่ะอุปกรณ์มีเพียงเท่านี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูกันว่าอาจารย์มะลิจะทำกิจกรรมอะไรจากเสื้อกันเปื้อนที่เราได้เตรียมมาค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์ปุ้ยนะคะเสื้อกันเปื้อนสวยงามมากค่ะเสร็จกิจกรรมแล้วยืมกลับบ้านนะคะ
0: ได้ค่ะเอาไปทำอะไรคะ
1: ไปเข้าครัวค่ะจะได้แบบว่าเข้าครัวอย่างมีความรู้นะคะ
0: โอ้ดีมากเลยค่ะลูกๆจะได้สนใจแล้วก็สังเกตด้วยค่ะ
1: ในวันนี้นะคะตัวอย่างกิจกรรมก็ไม่ยากเลยค่ะเราก็เตรียมสื่อผ้ากันเปื้อนเรียบร้อยแล้วก็กำหนดเรื่องที่เราจะเรียนนะคะในวันนี้เรื่องที่เลือกมานะคะก็เป็นเรื่องตัวสะกดการันค่ะอาจารย์เลือกแค่ตัวสะกดการันตัวเดียวนะคะก็เรือการันค่ะเราจะใช้รอเรือการันนะคะแล้วก็คิดคำขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็เลือกตัวแทนนักเรียนค่ะออกมาหน้าชั้นเรียนแล้วก็สวมเสื้อกันเปื้อนนะคะเมื่อสวมเสร็จแล้วเราก็จะมาเล่นกิจกรรมกันค่ะอันนี้สามารถเล่นกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนก็ได้นะคะเราจะใช้เพลงประกอบค่ะนะคะเพลงประกอบจากนั้นเมื่อเพลงดังขึ้นนักเรียนที่สวมเสื้อกันเปื้อนก็จะเดินไปรอบห้องเลยค่ะเดินไปหาเพื่อนเดินไปไหนก็ได้ตามใจชอบนะคะพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมค่ะ
1: ค่ะพร้อมแล้วเพลงมาค่ะงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดเอางัดทังงัดทังงัดทังงัดหยุดค่ะถ้าเพลงหยุดที่นักเรียนคนไหนนักเรียนคนนั้นจะต้องมีสิทธิ์ที่จะได้อ่านคำศัพท์นะคะซึ่งเพื่อนที่สวมผ้ากันเปื้อนสามารถเลือกคำศัพท์ได้ตามใจชอบเลยค่ะว่าจะให้เพื่อนอ่านคำไหนค่ะอ้าวเด็กหญิงเหมันคะเลือกคำไหนให้เพื่อนอ่านดีคะ
3: คำนี้ค่ะ
1: อ่านว่าอะไรคะเด็กหญิงเจน
3: ค่ะ
1: อีกครั้งนึงค่ะ
3: เสาค่ะ
1: ถูกไหมคะ
3: จะต้องค่ะ
1: เสาถูกต้องนะคะใช้รอเรือการันแต่อ่านว่าเสาแสดงว่ารอเรือการันออกเสียงไหมคะ
3: ไม่ออกเสียง
1: ไม่ออกเสียงเพราะว่าคำที่มีการันจะไม่ออกเสียงนะคะเราจะเล่นอีกรอบนึงนะคะพร้อมนะคะนักเรียนช่วยครูร้องด้วยค่ะ1 2 3งัดทางงัดทางงัดทางงัดเอางัดทางงัดทางงัดทางงัดอ้าวหยุดค่ะหยุดที่ใครคะตอนนี้หยุดที่เด็กหญิงจุฬาลักษณ์นะคะต้องการให้เพื่อนอ่านคำว่าอะไรคะชี้เลยค่ะอย่าต่ำมากนะคะชี้เลยค่ะ
0: เด็กหญิงค่ะ
3: นี่ค่ะ
1: คำว่าอะไรคะ
3: สุรินค่ะ
1: อีกครั้งนึงค่ะ
3: สุรินค
1: ่
3: ะ
1: มีเหตุผลในการเลือกคำหรือเปล่าคะ
3: อยากไปค
1: ่
3: ะ
1: อ๋ออยากไปสุรินทร์นะคะจะไปดูช้างหรือเปล่าคะอ๋อค่ะแบบนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ไม่ยากแต่ก็ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานนะคะนอกจากนี้คุณครูจะสังเกตว่าเสื้อกันเปื้อนของเราเนี่ยใช้สีที่แตกต่างกันค่ะซึ่งสีเหล่านี้เราจะสามารถให้นักเรียนเนี่ยเกิดข้อสังเกตก็ได้ค่ะหรือ คุณครูอาจจะใช้ตั้ง

0: คำถามก็ได้นะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้เราใช้3สีที่แตกต่างกันนะคะเป็นการใช้สีเพื่อบอกตำแหน่งของการใช้รอเรือการันค่ะว่าอยู่ตำแหน่งที่ต่างกันอย่างเช่นสีแสดนะคะก็จะเป็นตำแหน่งคำที่ใช้รอเรือการันอยู่หลังคำค่ะเช่นคำว่าอะไรคะนักเรียนสีแสดค่ะ
1: ส
0: ุกคำว่า
1: เบอร์
0: และคำว่าเสาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราจะเห็นตัวอย่างคำรอเรือการันที่อยู่หลังคำต่อมาค่ะสีเขียวอยู่ไหนคะนักเรียนสีเขียวจะเป็นคำที่มีตัวรอเรือการันที่อยู่ตรงกลางคำนะคะที่อยู่ตรงกลางคำค่ะเช่นคำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่า
2: การ์ตูน
0: และคำว่าเป็นตัวอย่างนะคะสีสุดท้ายที่ใช้นะคะเป็นคำที่มีรอเรือการันค่ะแต่ว่าจะเป็นคำที่มีตัวสะกดการันถึง2ตัวด้วยกันนะคะอย่างเช่นคำว่า
2: รา
0: ดตัวสะกดการัน2ตัวก็คือดอชดาและรอเรือการันเพราะว่าค่ะดอชดาจะไม่ออกเสียงเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้ก็จะให้เป็นตัวสะกดการันนะคะการใช้สีเหล่านี้ก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสนใจในการเรียนแล้วก็สามารถช่วยในการจำคำศัพท์ได้ด้วยค่ะอาจารย์ปุ้ยคะ
3: ค่ะสำหรับสื่อที่นำเสนอคุณครูในวันนี้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นสื่อต้นไม้นะคะชิ้นที่2ก็จะเป็นสื่อมะเฟืองค่ะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นสื่อผ้ากันเปื้อนนะคะที่เราได้นำเสนอไปนะคะคุณครูทุกท่านเห็นไหมคะว่าการเลือกสื่อและกิจกรรมที่ใช้นำไปสู่การอ่านนี้นะคะจะมีความสำคัญมากเพราะว่านอกจากเด็กจะได้ความรู้แล้วเด็กจะต้องมีความสนุกกับเรื่องที่เขาเรียนด้วยค่ะจะไม่ต้องเคร่งเครียดนะคะดังนั้นนะคะหากคุณครูท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามกับอาจารย์มะลิหรือว่าอาจารย์ปุ้ยได้นะคะที่สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1ไกลโคไรซิสค่ะ2ไพรูเวตออกซิเดชัน3เครปไซเคิลและ4อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะไฟนอลโปรดักต์ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2 นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3Pนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคมไซเอนะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคมไซเอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycleได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1 นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไป
สุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวทนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวทนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวทนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวทค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวทเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่า
ชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 alcohol fermentation 2 lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ aerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการ glycolysis ค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลล์อยู่แล้ว

ภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนวอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนเวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเราซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนวอลกับเลนนูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขนาดที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนนูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุด

วางไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: แต่ตัว
1: ก็ดูแล้วดูแบบเหมือนลานอเนกประสงค์ที่ให้คนมาพักผ่อนเหมือนสวนสาธารณะที่มันไม่มีต้นไม้นะคะ
0: แต่มันแบบดูตึกมันโอเคนะตึกมันดูแบบเก่าๆอะไรเงี้ยที่ดัชเขามาทิ้งอารยธรรมอะไรไว้อะ
1: มีประวัติศาสตร์มี history ตรงนี้
2: ทั้งคู่อยากรู้แล้วใช่มั้ยฮะว่าจะต้องมาทําอะไรที่อินโดนีเซีย
0: ใช่
1: ให้หนูทําอะไรเนี่ย
0: อยากรู้มันนานแล้ว
2: ภารกิจน่ะมีได้ทําแน่ครับแต่ว่าก่อนจะทําภารกิจจริงๆอ่ะเรามีสิ่งที่เรียกว่ามินิมิชชั่นก่อนอื่นถามก่อนว่าทั้งคู่เคยมาอินโดนีเซียมั้ย
0: ไม่เคยเป็นครั้งแรก
2: ครั้งแรกในชีวิตเลย
0: ครั้งแรกในชีวิตค่ะ
2: เพราะนั้นเราอยากให้ทั้งคู่เที่ยวอินโดนีเซียให้คุ้ม
0: โอ้ยมีจังเลย
2: งั้นฟังให้ดีนะครับ
0: ค่ะ
2: คุณมีเวลา1วันที่จะเที่ยวอินโดนีเซียทั้งประเทศ
0: โหวันเดียวเองเหรอ
2: นี่คือคำปริศนาคุณจะทำยังไงถ้าจะเที่ยวอินโดนีเซียทั้งประเทศภายใน1วัน

0: 10,000กว่าเกาะรวมๆแล้วก็33จังหวัดเราจะไปยังไงครบ
1: อยู่ตั้ง315วันได้ไหมอ่ะ
2: แต่มีคนทำได้นะครับ
0: เวอร์จริงเหรอ
2: เป็นชาวอินโดนีเซียแถวๆนี้แหละ

0: It's not enough for one day.
1: You must go to Taman Mini.
2: Huh?
1: Taman Mini.
2: Can you show me where?
1: Yes. Taman Mini, miniature Indonesia.
3: Miniature Indonesia. You can see all of Indonesia in Taman Mini.
1: Only one day.
4: ใช่แล้วครับหากคุณอยากจะเรียนรู้ขนบธรรมเนียมสังคมและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียคุณต้องมาที่ตามันมินิเมืองจำลองที่รวบรวมสถาปัตยกรรมและเรื่องราวต่างๆของชาวอินโดนีเซียทั้ง33เขตการปกครองไว้ในที่เดียวกันครับ
5: ทราบแล้วว่าเราจะเที่ยวอินโดนีเซียในครบภายใน1วัน
6: ตามันมินิ20กิโลเมตรฟอร์มที่นี
5: ่ใช่ค่ะ
0: Can you show me something we can eat? You can go over there. There's many food from the special in Jakarta.

0: วันนี้คุณครูชบาและน้องสายป่านก็มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกของกรุงจาการ์ตาที่ตั้งของตามันมินิและสถานที่ที่ทั้งคู่จะได้เรียนรู้เป็นที่แรกในตามันมินิก็คือที่นี่ครับมิวเซียมอินโดนีเซียคุณริชาร์ดเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์จะเป็นผู้ให้ความรู้แก่ทั้งคู่ในวันนี้ครับ
1: Good afternoon.
2: Welcome to Taman Mini Indonesia Indah, or beautiful Indonesia in miniature park. Well, I think it's a really great idea. By visiting this park, it's a real good enough to see more completely about Indonesia. Well, where we are represents.One of our national motto, we call unity in diversity. Because Indonesian must be really diverse in cultural tradition and religion. Well, let me introduce. Taufik.
0: เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารคุณเตาฟิกนักศึกษาไทยที่มาศึกษาในประเทศอินโดนีเซียจะมาทำหน้าที่ล่ามให้กับทั้งคู่ครับ
2: Indonesia keseluruhan memiliki 17,508 pulau
1: นี่เขาบอกว่าประเทศอินโดนีเซียจะมีเกาะอยู่ถึง 17,500 เกาะแล้วก็จะมีประชากรอยู่240กว่าล้านคนถ้าเกิดว่าเราไปดูตามเกาะต่างๆของอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาที่แตกต่างกันแบ่งออกเป็น665วัฒนธรรมแล้วก็ภาษาที่แตกต่างกัน
2: jadi sekarang kurang lebih berjumlah 33 provinsi
1: หมายความว่าเดิมทีอินโดนีเซียจะมีเขตปกครองเป็น26เขตแต่ว่าเนื่องจากว่าติโมตะวันออกหรือที่
3: นี้
1: ใช่มีปัญหาแล้วก็ได้รับเอกราชเป็นติโมเลสเต้ตอนนี
3: ้
1: มันก็เลยลดเหลือ25แล้วก็มีการจัดเขตใหม่ประมาณ7เขตก็อยู่ประมาณ32-33เขตในอดีตแต่ก่อนเนี่ยแต่ละเกาะเขาจะมีการปกครองแบบกษัตริย์ก็คือทุกเกาะจะมีกษัตริย์อยู่จะเปลี่ยนเป็นเมืองแบบกษัตริย์เยอะมากแต่ว่าตอนหลังเขาเปลี่ยนเหมือนกับเป็นผู้ว่าการอะจากระบบกษัตริย์เป็นผู้ว่าการเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเป็นเกาะชวาเนี่ยจะอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์พราหมณ์โบราณถ้าเป็นเกาะสุมาตราเมื่อก่อนจะเป็นเขาจะอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์มลายูเก่า
2: kalau kita ke Sumatera umpamanya mulai dari daerah Nanggur Aceh Darussalam mereka biasanya mengenakan kain sarung
1: นั่นคือว่าที่ประเทศอินโดนีเซียมันจะมีการแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละที่แล้วก็เขาจะแต่งตัวเหมือนกับเป็นชุดท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่จะอยู่ในชุดแต่งงานสำหรับผู้แต่งงานบ่าวสาวแล้วก็ส่วนใหญ่เพราะว่าแต่ละที่ของผู้หญิงจะแต่งตัวเขาจะแต่งส่วนใหญ่เป็นสรงถ้าเป็นชุดแต่งงานของคนสมาตาเขาจะเป็นชุดที่ถักด้วยทองคำแล้วก็เงินอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเป็นของเกาะชวาเขาจะเน้นไปทางบาติก

แล้วก็ได้เวลาเที่ยวเมืองจำลองกันแล้วครับที่นี่มีบ้านจำลองจาก33เขตการปกครองมาปลูกสร้างไว้ให้ดูแต่อย่าคิดว่าเป็นเมืองจำลองเล็กๆนะครับเพราะบ้านที่สร้างมีขนาดเท่าของจริงแต่ละแบบก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปครับ

0: ต่เสียดายที่เรามีเวลาจำกัดก็เลยไม่สามารถพาไปชมบ้านได้ทั้งหมดแต่เราได้เลือกบ้านที่เป็นไฮไลท์ที่สุดมา3รูปแบบจาก3เกาะมาเริ่มต้นกันที่บ้านของชาวสุมาตรากันครับ
1: ค่ะหลังคาบ้านอ่ะหลังคาบ้านมันทำจากอะไร
2: มันก็เหมือน
1: ดูเหมือนจะผุอะค่ะแต่มันไม่เปียกใช่ไหม
2: เพราะว่าหลังคาเป็นมาจากต้นไม้ชนิดนึงที่ว่าอียุก
1: แล้วไอ้แบบไอ้แหลมๆเนี่ยมันมีความหมายไหมอย่างเช่นว่าจำนวนหรือว่าลักษณะของมันนะคะว่ามันมีความหมายหรือว่าแสดงสถานะทางเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้ไหมของครอบครัวนั้น
2: ปะทีนี้ก็ถ้าเรายังตัดอย่างนี้ก็อาจจะ
3: jadi khususnya di atapnya yang tadi terbuat dari rumbia atau ijuk
2: ไอ้ที่แหลมๆเค้าเรียกกงยงไอ้เนี่ยถ้าเรานอกก็คือมันเหมือนกับเป็นห้องในบ้านอ่ะถ้ามี7อันแสดงว่าบ้านมี7ห้องถ้ามี2ก็คื

0: คนที่เนี่ยเขาจะไม่
1: ไม่มีทางขึ้นคาน
0: ใช่ว่าบ้านนี้ไม่มีทาง
1: หญิงไทยจ๋ากรุณาพิจารณาตัวเองด้วยนะคะอินโดนีเซียไม่มีผู้หญิงขึ้นคานนะคะ
2: เพราะมันไม่มีคานกันสาวโด่ง
0: บ้านนี้ไม่มีคาน
2: เขาบอกว่าธงไอ้ที่สามสีมีความหมายด้วยค่ะสีเหลืองนี่หมายถึงyellow
3: represents well educated people
2: education
3: black color represents spiritual leaders red represents cultural elders
1: แล้วผู้ชาย1คนสามารถมีภรรยาได้6คนไม่ยอมอ่ะ

0: อ่ะเดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปดูในบ้านของคนปาปัวมันจะเป็น2ชั้นเขาจะนอนชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างเขาจะก่อไฟเอาไว้ไล่ไอ้พวกยุงอะไรเงี้ย
1: เนี่ยเหรอมี
0: ชั้นนี่2ชั้น
2: เอนี่กันดังบาร์บี้อันนี้ใส
3: ่นี่อ่ะเขาขึ้นตรงนี้เหรออ๋อเข้ามันก็จะเป็นแบบพื้นเรียบๆ
1: แล้วทําไงขึ้นอ่ะเฮ้ย how to go upstairs
0: kalau mereka mau naik gimana ini
2: ada tangga yang bisa di bawah folding ladder
0: อ๋อปกติเขาจะแบกไอ้เนี่ยบันไดไว้เขาจะไปไหนก็จะมีบันไดไว้เขาก็จะใช้บันไดเนี่ย
3: แบกบันไดติดตัว
2: ทางเดินที่บ่าวอ
3: ๋อมีลิฟต์ส่วนตัว
0: ลิฟต์ส่วนตัว
1: เมีย6คนจะไปไว้ไหนหมดอ่ะเนี่ย
0: นั่นดิป่ะถ้าเรายังketua ini ketua suku kan yang kawin 6 orang itu kan rumahnya kecil
2: dekat mereka
0: oh jadi rumah ya satu rumah satu orang gitu oh เพราะว่าถ้ามีเมียหลายคนก็จะสร้างบ้านแยกไปเลยเมียละคนหลังละคนมีบ้านตัวเองด้วย
3: วันละค่ะ
1: ได้รอบกองไฟ
0: ตรงนี้เขาบอกว่าเหมือนกับมีงานอะไรเขาจะมาเต้นจะมาย่างหมูแล้วก็เต้นอะไรกันอย่างเงี้ย
4: since more dynamic not like Japanese dance it's really elegant soft Papua dance it's really dynamic

ขาบอกว่าเหตุผลที่เขาว่าลำไปด้วยถืออาวุธไปด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นสมัยก่อนสมัยเก่าๆของเขาอะปู่ย่าตายายเขาจะเป็นพวกกินมนุษย์ด้วยกันเขาต้องถืออาวุธเอาไว้ป้องกันตัวตลอดเวลา

0: เหมือนกับเป็นการโชว์ลักษณะการทำงานศพของคนพราหมณ์ที่บาหลีก็คือเวลาคนตายเขาจะแบกเนี้ย
1: cremated the dead body
2: but that ceremonial happen used only for the wealthy people when they haven't got much money for the funeral meanwhile they just buried the dead body when they got money enoughthey just pick out the dead body
3: pick up
2: and they burn it
3: มีตังก็ถึงจะเก็บขึ้นมาทำ
0: ใช่แล้วก็เผาอะไรเผาด้วยเพราะว่าลักษณะบ้านของบาหลีมันจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆภูเขาเขาจะเอาแบบเป็นภูเขาก็คือจะลงมาเป็นภูเขาแล้วก็เขาจะบอกเหมือนกับเขาจะแบ่งเป็นชั้นเป็น3ชั้นเป็นเหมือนกับเป็นการบ่งบอกลักษณะชีวิตของคนตั้งแต่เกิดแล้วก็เติบโตแล้วก็เพื่อมุ่งไปสู่สวรรค์ก็คือยอดที่จะเป็นสวรรค์ตาย

0: ก็เข้าใจอะว่าคำว่า unity of diversity
1: มาความไง
0: ความต่างที่มันมาจากหลายเชื้อชาติหลายผิวพรรณหลายภาษามารวมกันเป็นปึกแผ่นเดียวกันซึ่งแปลว่าเป็นที่น่าแบบที่นายกย่องเขาเลยว่าเขาสามารถทำได้แต่เป็นเพราะอะไร
2: ก็ถึงเวลาที่ต้องบอกภารกิจจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่มินิมิชชั่นแล้วภารกิจจริงๆของคุณนั้นจะทำให้คุณรู้จักอินโดนีเซียมากขึ้นจากสิ่งที่เราเรียกว่า 3BB1 นะครับคุณต้องไปเรียนรู้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
0: ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียภารกิจที
2: ่2 B2 นะครับคุณจะได้สัมผัสสถานที่ที่ทำให้คนทั่วโลกรู้จักอินโดนีเซียนั่นคือบูโรพุทโธ
0: บูโรพุทโธ

0: และ B สุดท้ายคุณจะได้เรียนรู้กระบวนการทำผ้าบาติก
1: B บาติกบีบาฮาซาอินโดนีเซียบีบูโรพุทโธแล้วก็บีบาติก3 B นายคิดเหมือนที่ฉันคิดหรือเปล่าบีหนึ่ง
2: ว่าบีว่าไงบีสองมันน่าสนุกนะแล้วมันก็น่าตื่นเต้นน่าเรียนรู
0: ้งั้นขอให้โชคดีในภารกิจนะครับ
1: โอเค
0: เริ่มต้นที่ภารกิจแรกคุณต้องตื่นแต่เช้าในวันพรุ่งนี้แล้วไปที่โรงเรียน SMA Negeri 81จาการ์ตาคุณจะต้องไปที่ห้อง115เพื่อพบคุณมูฟิกเขาจะเป็นครูสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียให้กับคุณ
3: สลามัตเซีย
4: Selamat siang.
3: Selamat
4: siang.
3: Siang. Indonesia dalam bahasa Indonesia disebutkan dalam bahasa Indonesia saipang.
4: Saipang. But you must along.
3: Saipang. Oh saipang.
4: Satu.
3: Satu.
4: Dua. Tiga.
3: Tiga.
4: Empat.
3: Asik.

0: I am in ASEAN.
1: I am in ASEAN.
2: I am in ASEAN.
3: I am in ASEAN.
4: I am in ASEAN.
5: I am in ASEAN.
0: I am in ASEAN.
6: I am in ASEAN ในตอนที่แล้วเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตามมันมินิเมืองจำลองของประเทศอินโดนีเซียพร้อมกับน้องสายป่านและคุณครูชบาทั้งคู่ได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายที่กลายเป็นหนึ่งเดียวผ่านการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อินโดนีเซียแต่ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของภารกิจที่แท้จริง
7: ภารกิจจริงๆของคุณนั้นจะทำให้คุณรู้จักอินโดนีเซียมากขึ้นจากสิ่งที่เราเรียกว่า 3B

เริ่มต้นที่ภารกิจแรกคุณต้องตื่นแต่เช้าในวันพรุ่งนี้แล้วไปที่โรงเรียน SMA เนกิรี81จาการ์ตาคุณจะต้องไปที่ห้อง115เพื่อพบคุณมูฟิกเขาจะเป็นครูสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียให้กับคุณ

Terima kasih.

0: Uh-oh.
1: It's a kebaya. Kebaya.
2: Kebaya คือชุดประจำชาติของชาวอินโดนีเซียผู้หญิงชาวอินโดนีเซียนิยมสวมใส่ชุดคาบายาในโอกาสสำคัญเช่นฉลองจบการศึกษาไปจนถึงงานแต่งงานและการมอบเสื้อคาบายาให้กับทั้งคู่นี้ก็เป็นการยืนยันว่าทั้งคู่ได้ผ่านการเรียนรู้ในภารกิจ B1 แล้วครับแต่เรายังเหลือส่วนประกอบของชุดคาบายาอีก2ชิ้นที่ทั้งคู่ต้องตามหาก็คือผ้าสโรงในภารกิจ B2 และผ้าคลุมศีรษะที่เรียกว่าทุดงในภารกิจ B3
1: Yeah. In Bahasa we say it's bagus sekali.
0: Bagus sekali.
1: Bagus sekali. That's bagus correct. Sekali. Okay. You have to find another two place. Then listen carefully. Tomorrow you wake up and go to Soekarno Hatta Airport. Take the flight GA204 to Yogyakarta. As you leave the airport, a minibus will pick you up. And take you to the second B. It means Borobudur.

0: ีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกูจบาและคุณสายฟ้า
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้คุณก็ได้มาถึงภารกิจที่2ก็คือภารกิจปี2เพื่อที่จะเข้าศึกษา
3: บ
1: ู
3: โร
1: บุโตหรือว่าบูโรบูดุ
3: ส
1: ในภาษาอินโดนีเซีย
4: จริงค่ะแล้วบันไดก็สูงมากเลย
3: ใช่บันไดชันมากเลยไม่คิดว่าของจริงมันจะใหญ่ขนาดนี้อ่ะเคยเห็นแต่ในรูปอ่ะ
4: นั่นสิคะ
1: เป็นยังไงบ้างครับทำไมเห็น
4: สวย
1: รูปตัวของจริง
3: ใหญ่ค่ะใหญ่โตมโหฬารมากคือเห็นแล้วแบบขนลุกอะค่ะ
1: อาจจะเทียบกับนครวัดก็ได้แต่ว่าถ้าน
4: ครวัดที่
1: ใช้กับบูชาลืมไป
3: อันนี้ใหญ่
1: แต่ว่าถ้าของบูรพุทโธนี่จะเป็นของพระพุทธศาสนา
3: พุทธศาสนาสถานที่ใหญ่ที่สุดไหมคะ
1: ครับที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าท่านครวัดนั้นอาจจะรวมหลายๆศาสนาม
3: ีฮินดูด้วย
1: ใช่แต่ถ้าบูรพุทโธคือศาสนาเดียวเลยครับผม
3: เคยตั้งใจที่จะมาที่นี่ค่ะเมื่อสัก2ปีที่แล้วพูดแล้วยังขนลุกคือไม่เราบอกว่าวันนึงเราก็ได้มาก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เรารู้สึกบอกไม่ถูกอะค่ะ
1: ครับ
3: เพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าครูเป็นคนพุทธไงคะ
1: ครับผม
3: คือมาเห็นพุทธศาสนา
1: ผมถึงแม้ว่าจะเป็นอิสลามแต่ว่าคือไม่ได้มีหมายถึงว่าไม่ได้เป็นส่วนแบ่งแยกอะไรเลยนะครับคือเพราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่คนทั่วไปสามารถเข้าได้มีทั้งคนอิสลามคนพุทธส่วนใหญ่จะเป็นคนพุทธมากกว่าที่มาเที่ยววันนี้คนมาเยอะเป็นพิเศษเลยครับผมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของอินโดนีเซียของชั้นมัธยมและมัธยม

0: บูโรพุทโธเป็นสถูปแบบมหายานสร้างเสร็จในคริสตศตวรรษที่9หรือราวพุทธศตวรรษที่14มหาเจดีย์แห่งนี้เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ชาวอินโดนีเซียภาคภูมิใจมากได้รับการยกย่องและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี1991บูโรพุทโธถูกสร้างขึ้นจากหินลาวารูปทรงด้านฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละด้านมีบันไดและซุ้มขึ้นสู่มหาเจดีย์ซึ่งมีทั้งหมด10ชั้นแบ่งเป็นชั้นที่1ถึง6มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนชั้นที่7ถึง10มีฐานเป็นรูปวงกลม
1: บูโรพุทโธนี่เขาแบ่งเป็น3ส่วนทัศนะหนึ่งก็บอกว่ามาจากร่างกายของมนุษย์ที่มีส่วนขาส่วนร่างกายแล้วก็ส่วนศีรษะแล้วก็ตามหลักของศาสนาก็คือว่า

0: คือมาจากทั้งส่วนแรกนะครับส่วนล่างก็คือจะเปรียบเสมือนกับกรรมธาตุแล้วก็ส่วนกลางก็คือจะเปรียบเสมือนกับรูปธาตุ
1: รูปธาตุ
0: รูปธาตุแล้วก็ทั้งส่วนบนหรือว่าส่วนยอดก็คืออรูปธาตุ
1: อรูปธาตุโอเค
0: ซึ่งถามว่ากรรมธาตุก็คือคุณครูอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับกรรมธาตุบ้างหรือเปล่า
1: คือกรรมธาตุมันก็จะแบบเหมือนเป็นมนุษย์ปุถุชนทั่วไปนะคะที่ยังมีลาภยศสรรเสริญมีอะไรอ่ะมีกิเลสตัณหาอะไรอยู่อะไรแบบเนี้ย
0: คืออาจจะมีทุกข์สุขแล้วก็พวกเกี่ยวกับในโลกมนุษย์อยู่นะครับ
2: บุโรพุทโธแบ่งเป็น3ชั้นหลักด้วยกันซึ่งเปรียบเสมือนชีวิตที่แบ่งออกเป็น3ช่วงในชั้นแรกคือกามธาตุหรือขั้นตอนที่มนุษย์ยังผูกพันอย่างใกล้ชิดกับความสุขและความร่ำรวยทางโลกชั้นนี้เปรียบเสมือนฐานของเจดีย์มีรูปแกะสลักหินนูนต่ำกว่า160ภาพให้เดินชมโดยรอบเช่นภาพวิถีชีวิตประจำวันของชาวชวาภาพการแสดงถึงบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมต่างในส่วนที่2หรือชั้นรูปธาตุที่เปรียบเสมือนขั้นตอนการหลุดพ้นจากกิเลสของมนุษย์เพียงบางส่วนโดยนำเสนอผ่านนิทานชาดกและพุทธประวัติที่แกะสลักอย่างสวยงามเรียงรายตามผนังถึง 1,400 กว่าภาพและในชั้นต้นๆรายละเอียดของภาพสลักก็จะยังมีความวิจิตรเปรียบเสมือนกับจิตมนุษย์ที่ยังไม่ได้มีการขัดเกลา
1: คือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่ามันยังมีอะไรอ่ะมันยังมีกิเลสค่อนข้างเยอะอะค่ะ
0: จะเป็นกิเลสตัณหาเกี่ยวความสุขของมนุษย
1: ์ของความสุขของมนุษย์ที่ยังอยากได้อยากมีอยากเป็น
0: คือถ้าว่าขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามาดูตามกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุมันก็จะยิ่งขึ้นไปมันก็จะยิ่งว่างเปล่า
3: ทุกอย่างจะค่อยๆเบาลงนิ่งลงเบาลง
1: เหมือนว่าชีวิตเราพอเรียนรู้เนี่ยในช่วงแรกเริ่มแรกของชีวิตเนี่ยเราอาจจะแบบอยู่กับความอยากได้อยากมีอยากเป็นใช่ไหมคะแต่พอสมมติว่าเราเข้าถึงความเป็นจริงเป็นสัจธรรมของหรือว่าหลักพุทธเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นสิ่งต้องการสูงสุดของชีวิตอะซึ่งถ้าตามที่เล่าก็คือชั้นบนสุดเนี่ยมันคงจะเป็นสัจธรรมที่ค่อนข้างราบเรียบแล้วก็เหมือนเป็นสัจธรรมของชีวิตมนุษย์จริงๆอะที่มันไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากความสุขในใจของเราอะไรอย่างเงี้ย

เดี๋ยวก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้นบนนะครับคือเรามาดูเราจะเห็นเดี๋ยวพอเราขึ้นไปแล้วเราจะเห็นความแตกต่างเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนกลางหรือว่าส่วนรูปใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราขึ้นไปข้างบนนั้นประติมากรรมหรือว่ารูปทรงจะเป็นแบบอินเดียเพราะว่าใช่ครับผมเพราะว่าชั้นกลางและชั้นล่างชั้นแรกจะเป็นแบบของจาวาเพราะว่าบูรพุโตนี้ก็จะผสมผสานระหว่างของจาวาของอินเดีย

0: ในส่วนที่3ซึ่งมีฐานเป็นลานวงกลมคือชั้นอรูปธาตุที่เสมือนการหลุดพ้นของมนุษย์ไม่ผูกพันใดๆในทางโลกอีกต่อไปประกอบด้วยเจดีย์เล็กๆทรงระฆังคว่ำ3แถวจำนวน72องค์รายล้อมรอบมหาเจดีย์ที่อยู่ตรงจุดศูนย์กลางแถวแรก32องค์แถวที่2 24องค์และแถวที่3 16องค์ซึ่งมีการตีความว่าอาจจะสื่อถึงการหลุดพ้นใน3ระดับคือนิพพานปรินิพพานและมหานิพพาน
1: เจดีย์องค์นี้จะมีพระพุทธรูปบรรจุอยู่ข้างใน
2: อ๋อนี่ไงถ้า
1: เราใช่ครับคือถ้าว่าเราเอามือใหญ่เข้าไปข้างในใช่ไหมครับคือจะมีพระพุทธรูป
2: องค์พระพุทธรูป
1: ใช
2: ่ไหมคะจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมตามฝาผนังหรือการแกะสลักหินนี้ไม่เหลือแล้ว
1: จะไม่เหลือเลยเหมือนที่ตามความหมายครับ
2: สูงสุดคือว่าง
1: ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไร

ของการวางเหลี่ยมวางมุมการใช้หินการแกะสลักหินอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างนึงที่เนี่ยก็อยู่มาตั้งพันกว่าปีใช่มั้ยคะ 1,100 กว่าปีก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนพันกว่าปีที่แล้วเขาคิดได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะสมัยก่อนปูน

0: ินล้วนๆแล้วมาคำนวณอะไรกันอย่างนี้แล้วทำขึ้นมาได้ขนาดนี้มันแบบมัน amazing มากสำหรับป่านะ
1: มันเป็นการคิดมันเป็นการคิดที่ผสานระหว่างวัฒนธรรมแล้วกับเรื่องของการก่อสร้างวิศวกรรมสถาปัตยกรรมมันเป็นระบบแล้วมันก็ลงตัวแบบคือมันไม่น่าจะไปด้วยกันได้ค่ะอินเดียกับอินโดนีเซียแล้วก็แบบอยู่มาถึงเนี้ย
2: ภารกิจที่2ของคุณครูแล้วก็น้องสายป่านก็ถือว่าได้เสร็จสิ้นลุล่วงด้วยดีแล้ววันนี้ผมก็มีของเล็กๆน้อยๆจะมาให้กับคุณครูแล้ว
0: โอ้ยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เปิดดูมั้ย
1: เปิดดูหน่อยนะคะชิ้นที่2ของเรา
0: สีเขียวว
1: ันนี้สีฟ้า
0: ที่บ้านของหนูสีเขียวเลย

0: อนนี้ได้ครบ2ชิ้นแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใกล้จะเป็นสายวินโดได้แล้ว
2: ขาดแต่มันขาดมันต้องขาดอันที่3แน่ๆ
0: ชิ้นที่3พรุ่งนี้จะได้แน่ๆแต่ต้องฟังผมให้ดีครับพรุ่งนี้เช้าคุณจะต้องไปที่ร้านบาติกนากูล่าซาดีวาที่นั่นคุณจะได้พบผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อโนวิต้าและเธอจะเป็นคนมอบภารกิจ B3 ให้กับคุณ
2: อันนี้ราคาเท่าไหร่
3: 145ล้านรูเบียครับผม
2: 500,000 บาท
3: ใช่ครับผม

0: ว้าวว้าว
1: จำไม่ได้เลยนะ
2: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คลอโรพลาสต์ค่ะคลอโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membraneOuter membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุลค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏ

จากเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือ ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non-cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอริดอกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยเช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตซิสSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 13 bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ13 bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่าย

อิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP ADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration เป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1ไกลโคไรซิสค่ะ2ไพรูเวตออกซิเดชัน3Krebs cycle และ4 Erecton transport chain ค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3Pนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคไซด์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคไซด์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycleได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไป
สุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆนะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะก็จะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่า
ชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสปิเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 Aerobic Respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 Glycolysis 2 Pyruvate Oxidation 3 Krebs Cycle และ4 Erecton Transport Chain ค่ะ2ค่ะ Anaerobic Respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 Alcohol Fermentation 2 Lactic Acid Fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกโคไลซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะถ้าตอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมา

พราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนมวลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับเมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้แบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่มั้ยครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนและเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a - b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับ
ต่อไปนะครับเราจะมา B นะครับซึ่ง B นะครับคือเลนส์ของ R2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ R2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน X ให้อยู่ในรูปของ Y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ Y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ X บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน X ให้อยู่ในรูปของ Y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ X จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ Y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ X นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ Y ลบด้วย1ใช่มั้ยครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ A นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ B นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต A ลบ B เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์เว้าถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์เว้ากันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์เว้าถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์เว้าและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆ อาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เว้ากับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเรา
แล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยวางไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนา

ามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว R ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว N เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: คนจำนวนมากในโลกนี้ที่ไม่รู้ว่าชีวิตมันจะเดินไปไหนแต่พอเขาได้อ่านหนังสือเขาก็ได้ค้นพบสิ่งที่เหมาะกับตัวของเขาเราจะได้อนาคตใหม
1: ่การอ่านมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับที่คนคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมามีคุณภาพยังไงผมเชื่อว่าคนคนหนึ่งอ่ะถ้าเขาสามารถพบกับหนังสือที่ดีเล่มๆหนึ่งมันเป็นหนังสือที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเขาไปได้แล้วเมื่อนั้นเขาจะรู้เลยว่าการอ่านเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตจริง
2: ๆหนังสือเปลี่ยนชีวิตนี่มันเริ่มมาจากอย่างนี้ตอนเกิดมาเนี่ยผมเป็นเด็กกำพร้าอยู่วัดมาตั้งแต่2ขวบเพราะว่าพ่อแม่ยากจนครอบครัวแตกแยกชีวิตในวัยเด็กของผมเนี่ยก็จะอดอยากยากจนแร้นแค้นมีชีวิตที่ทุกข์ทรมานเราไม่อยากจะอยู่ในสภาพชีวิตที่ต้องทนหิวทนหนาวทนลำบากอะไรแต่อะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนอยู่ในนรกเราก็อยากรวยอยากประสบความสำเร็จเอ๊ะจะทำยังไงดี
0: ตั้งแต่เป็นเนนน้อยมาละที่พระอาจารย์สะสมหนังสือจำได้ว่าเข้ากรุงเทพครั้งแรกพระอาจารย์ในกระเป๋าหนึ่งใบมีลังอีก8ลังลังนั้นก็คือลังหนังสือแสนรักซึ่งเก็บจากจังหวัดเชียงรายขนลงไปกรุงเทพ
1: ตอนเด็กๆผมเป็นเด็กขี้เหงาครับขี้เหงาเศร้าง่ายอาจจะเพราะแบบอยู่ในครอบครัวที่มีผู้หญิงเยอะครับก็เลยเข้าเขาไม่ค่อยได้โชคดีมากเลยที่ผมไปเจอการอ่านหนังสือมันเหมือนเป็นโลกที่ผมสามารถเข้าไปแล้วรู้สึกปลอดภัยสบายใจเยียวยาความรู้สึกของไอ้เด็กขี้เหงาเศร้าง่ายคนนี้ได้
2: วันหนึ่งเนี่ยมีพระที่เขาหนีความวุ่นวายจากกรุงเทพด้วยความช่างพูดช่างคุยเราก็ไปปรึกษาหลวงพี่หลวงพี่ผมอยากรวยผมอยากประสบความสำเร็จทำไงดีหลวงพี่บอกว่าเฮ้ยไม่ยากคนที่มันจะรวยคนที่จะมาประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องฉลาดถ้าอยากฉลาดนะไม่ยากนะมึงอ่านหนังสือเยอะๆคนที่จะฉลาดต้องอ่านหนังสือเยอะ
0: คนที่อ่านมากๆแน่นอนที่สุดเขาก็ได้เป็นผู้รู้เห็นไหมเขาอาจจะมาจากชาวบ้านไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยแต่ถ้าเขาอ่านมากๆอ่านไปสิอ่านไปเรื่อยๆวันหนึ่งทั้งที่อยู่บ้านนอกนั่นแหละเขาก็จะกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมา
2: ผมเป็นผู้บริหารสนามบินที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกนะแล้วก็บริหารจนกระทั่งมันติด World Record นะของโลกเลยผมจบปวช.ช่างไฟฟ้าแล้วจบปวช.ก็ไม่ได้ความรู้อะไรเพราะตีกันทุกวันนะไม่ได้เรียนเลยแต่ถามว่าเอ้าแล้วทำไมประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในบริษัทระดับโลกใช่ไหมองค์กรใหญ่ระดับโลกคุณไปเป็นผู้บริหารได้ไงคุณประสบความสำเร็จได้ไงอ่านหนังสืออย่างนี
0: ้พระอาจารย์นี่เติบโตมาในบ้านนอกของแท้เลยนะอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายทั้งหมู่บ้านมีที่อ่านหนังสือพิมพ์อยู่แห่งเดียวหนังสือพิมพ์มีวันละ2ฉบับนอกจากนั้นก็มีห้องสมุดเก่าๆอยู่ในวัดหนังสือที่ใครก็ไม่รู้ส่งมาบริจาคยับเยินๆสภาพนี้เรียกกันว่าเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเหลืองบ้างเพราะว่าแดดมันเลีย
2: วันหนึ่งผมก็ไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านหนังสือมันเก่ามากปกหน้าไม่มีปกหลังไม่มีเปิดขึ้นมาหน้า11ละหยิบแรงไม่ได้กรอบแตกปรากฏว่าไปเจอข้อความสำคัญที่มันทำให้ชีวิตเปลี่ยนข้อความนั้นเขาบอกว่าให้คนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีเป้าหมายชีวิตพอตั้งเป้าหมายชีวิตเดี๋ยวคุณนิกกี้บอกทำตามไปพอตั้งเป้าหมายเสร็จทำตามขั้นตอนเขามี7ขั้นตอนเราก็ทำตามไป7ขั้นตอนแล้วชีวิตผมก็ประสบความสำเร็จเมื่ออายุ25
0: คนที่อ่านอยู่เสมอนี่โอ้โหโน่นก็วิธีทำกินนี่ก็วิธีทำกินไปมาก็ค้นพบช่องทางในการทำกินก็เลยได้อนาคตที่มั่นคงเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ประสบความสำเร็จ
1: ในฐานะที่ผมแบบเป็นคนที่เติบโตมากับการอ่านผมได้รับรู้ถึงคุณค่าคุณอุปการของการอ่านอย่างยิ่งยวดมากๆเลยผมคิดว่าชีวิตผมทุกวันนี้กว่าครึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดความอ่านหรือว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเรื่องอาชีพการงานทุกอย่างเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งมีอิทธิพลมาจากการอ่าน
2: ชีวิตผมเนี่ยมาจากการอ่านหนังสือล้วนๆเพราะว่าผมไม่มีโอกาสเรียนในสถาบันการศึกษาเราจะเป็น GM เราจะเป็น CEO ที่ใหญ่ที่สุดในบริษัทนั้นเราจะต้องมีคุณสมบัติอะไรเราต้องรู้อะไรบ้างทั้งหมดที่เป็นความรู้ที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะมีมันอยู่ในหนังสือหมดเลย
3: หลังจากที่ผมนั่งฟังพวกเขาพูดเรื่องการอ่านหนังสือมาพักใหญ่ผมก็เลยลองทำในสิ่งที่ตรงข้ามจากคำพูดพวกเขาดูนี่ผมไม่ได้เสแสร้งยียวนเลยนะแค่อยากลองแล้วรู้ไหมครับแค่คลิกเดียวผ ผมก็ได้เห็นทั้งหมดที่พวกเขานั่งพูดมา

0: านหนังสืออ่ะมันช้าถ้าหาข้อมูลจากเน็ตอ่ะมันเร็วกว่าที่เห็น
1: ไงเน็ตมันจะดีในแง่ที่ว่ามันกว้างกว่ามันเข้าถึงได้เร็วกว่าปัจจุบันมันโพสต์กันไปโพสต์กันมาเราไม่แน่ใจว่าตกลงเราอ่านเองแล้วเราเชื่อไหมว่ามันจริงหรือไม่จริงนะมันจะมีปัญหาแต่ว่าหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่มีแหล่งอ้างอิง
2: อาตมาคิดว่าถึงแม้เวลานี้คนจะใช้เทคโนโลยีกันเพิ่มขึ้นเขาอาจจะอ่านจากการแชทบ้างใช่ไหมอาจจะใช้บีบีบ้างแต่ว่าถ้ามันกระตุ้นให้คุณอ่านได้ให้คุณเรียนรู้ได้มันก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาน
3: อกเหนือจากการอ่านหนังสือที่เป็นฮาร์ดคอปปี้เรายังมีการติดตามถามว่าอ่านหนังสือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไหมปรากฏว่าผลการสำรวจปรากฏว่า 8% มีการอ่านนะฮะอ่านหนังสือทางด้านอิเล็กทรอนิกส
4: ์เล่นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กครับทั้งพวก Facebook อะไรเงี้ยครับ
5: ตอนนี้ก็ใช้พวก Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นพวกเบราว์เซอร์เกมอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นอยู
6: ่ประโยชน์อย่างนึงของตัวเทคโนโลยีเนี่ยคือมันเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนาะแต่ว่าในอีกด้านนึงเนี่ยถ้ามนุษย์ยังไม่รู้จักตัวเองดีพอแล้วก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นส่วนเพื่อเติมเต็มหลายๆครั้งจะพบว่ามนุษย์กับใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาคือหาอะไรไม่ได้ก็พึ่งพาเทคโนโลยีเนาะอย่างนั้นนะคะมันเล็กเทคโนโลยีหรือว่าไอ้ตัวความทันสมัยเนี่ยมันเลยกลายมาเป็นตัวจัดการเราไปเอง
2: อาตมามองว่าเราถอยหลังไปอยู่กับวรรณกรรมแบบสมุดข่อยคงไม่ได้โลกมันก้าวไปเราก็ต้องก้าวตามฉะนั้นคุณจะอ่านจากสื่อไหนก็ตามไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาขออย่างเดียวขอให้คุณรู้จักที่จะรักการอ่านก็เป็นอันใช้ได้การอ่านนั้นมันต้องนิยามให้กว้างๆว่าเป็นการใช้ดวงตาเป็นเครื่องมือหลักในการแสวงหาความรู้ถ้าคุณใช้เครื่องมืออย่างนี้แล้วคุณจะไปเสพการอ่านจากวัฒนธรรมใดจากสื่อใดมันไม่เป็นปัญหานะแต่อย่างไรก็ตามพระอาจารย์เชื่อมันอย่างหนึ่งว่าใครที่เป็นหนอนหนังสือตัวจริงนะถึงที่สุดแล้วเขาจะสนุกกับการอ่านหนังสือมากกว่าอ่านจากสื่อเทคโนโลยีทั่วๆไปเพราะว่าคุณไม่มีทางเพลิดเพลินเจริญใจแน่ๆถ้าคุณอ่านผู้ชนะ10ทิศบน iPad บน iPhone แล้วเมื่อมาเทียบกับการอ่านจากหนังสือต้นฉบับจริงๆความลึกซึ้งหรืออารมณ์ร่วมที่เราจะได้รับมันต่างกันอย่างชนิดที่เรียกกันว่าไม่มีทางเทียบได้เลย

0: ข้ออ้างมันไม่มีอะไรยากไปหรอกครับมันอยู่ที่ว่าอยากรู้ไหม
1: ถ้าเรารักการอ่านหรือเห็นคุณค่าของการอ่านเราจะไม่พูดหรอกว่าหนังสือแพงเราจะไม่พูดหรอกว่าไม่มีหนังสือดีให้อ่านฉะนั้นที่บอกกันว่าโอ้ยไม่อ่านหรอกเดี๋ยวนี้หนังสือแต่ละเล่มเนี่ยโอ้โหราคาเนี่ย100-200เอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่านี่แสดงว่าคุณไม่ได้รักการอ่านเลยแม้แต่น้อย
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าร้านหนังสือเนี่ยมีที่นั่งให้อ่านหนังสือสมัยก่อนเนี่ยผมเคยตอนนั้นก็จนไม่มีตังค์นะฮะเข้ามากรุงเทพใหม่ๆผมเดินทางจากงามวงวานไปซีคอนสแควร์ทุกวันหยุดผมอยู่ในร้านหนังสือตลอดตั้งแต่10 โมงยัน 4 ทุ่มผมไม่มีเงินซื้อผมใช้วิธียืนอ่าน
2: อันนี้พี่มานั่งอ่านที่นี่แบบอันนี้คือหนังสือของที่ร้านนี่เหรอเหมือนกับว่ามานั่งอ่านประจำป่ะ
3: ประจำ
2: ก็คือเขาไม่ว่าพี่
3: หนังสือแพงก็ถูกถ้าเกิดเราเห็นคุณค่าเราไม่จำเป็นต้องประเมินราคาถ้าเกิดเราซื้อได้เราก็ซื้อไป
2: ถ้าซื้อไม่ได้ก็สามารถนั่งอ่านฟรีได
3: ้มันนั่งอ่านแต่ว่าหนังสือไหนถ้าเกิดมันแพงถ้าเกิดความรู้สึกที่อยากเราจะซื้อแต่ว่าถ้าเมื่อเราไม่พร้อมเราก็มาดูก่อนจะพร้อมเมื่อไหร่เราก็เอามาซื้อ
4: มาดูก่อนแล้วมาบ่อยไหมคะบ่อยอยากศึกษาอยากมีความรู้ เหมือนเอาไปพูดกับเพื่อนได้ในบางสิ่งที่เพื่อนไม่รู
5: ้ร้านในอินเราจะมีเอกลักษณ์อยู่อย่างนึงซึ่งร้านอื่นไม่มีแน่นอนก็คือตรงที่นั่งลูกค้าถ้าน้องเข้าไปในร้านที่มีพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยเราจะมีที่นั่งให้ลูกค้าที่หนึ่งเลยเพราะว่าอันนี้เป็นนโยบายของทางบริษัทเลยอะค่ะว่าเราอยากตอบแทนสังคมบางครั้งเมื่อลูกค้าที่มาใช้บริการนะคะเขาอาจจะยังไม่มีกำลังซื้อในวันนี้แต่เขาอยากรู้เล่มนี้ค่ะเขามีสิทธิ์แกะอ่านได้เขามีสิทธิ์ศึกษาได้ตรงนี้เราไม่ได้ซีเรียสกับมันนะ
6: โอ้โหนี่เป็นร้านในฝันเลยผมว่าร้านหนังสือต้องเป็นอย่างนี้ครับคือคนที่มาอ่านหนังสือฟรีคุณห้ามว่าเขาเลยผมเคยไปไต้หวันมีร้านหนึ่งชื่อร้านเอสลิดโอ้โหมีหนังสือเพียบเลยแล้วก็ทุกคนสามารถนั่งอ่านนอนอ่านตรงไหนก็ได้จริงๆหนังสือมันเป็นสินค้าที่ขอแค่ให้คนอ่านไปเถอะเขาเชื่อว่าไม่ต้องซื้อก็ได้มีประโยชน์กับคน
7: ว่าหนังสือเดี๋ยวนี้ถูกลงเยอะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนด้วยเทคโนโลยีในการผลิตด้วยขั้นตอนการผลิตหนังสือแพงมันก็ต้องดูว่าเทียบกับอะไรกว่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยจะถูกผลิตออกมาเป็นรูปเล่มเนี่ยที่ไปวางขายเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนผลิตมากมายนะผ่านความเอาใจใส่การดูแลของพนักงานของทีมงานเนี่ยมากมายแค่ไหนทุกคนเนี่ยมีส่วนในการผลิตหนังสือแต่ละเล่มจากกระดาษแผ่นนึงเนี่ยกว่าจะออกเป็นหนังสือได้เนี่ยมันต้องผ่านการดูแลนะความตั้งใจมากมายทำให้เราเห็นว่าเนี่ยกว่าจะเป็นหนังสือได้เล่มนึงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นศิลปะระบบที่ใช้ตอนนี้ในการทำต้นฉบับคือคอมพิวเตอร์ทูเพรสเนี่ยคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยต้องใช้คนเป็นฟิล์มยืนทั้งวันเนี่ยนั่งเลงกันไปเลงกันมาเนี่ยถ้าคนไหนทำเก่งก็ตรงคนไหนไม่เก่งก็อาจจะออกมาเบลอๆหน่อยนี่เครื่องมันทำให้เห็นหมดเลยมันเรจิสเตอร์อัตโนมัติหมดเลย
2: ใช่ไหมครับที่บอกว่าสิ่งควรจะถูก
7: ใช่ครับเพราะว่าคนก็ใช้น้อยลงเร็วขึ้นผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วถ้าคุณบอกหนังสือแพงจริงถ้ามาดูจริงผมว่ามันไม่แพงนะคือถ้าจะแพงก็จะมีหนังสือพวกนำเข้าเพราะเจอภาษีไงเพราะเรามีโครงสร้างภาษีถ้านำหนังสือสำเร็จรูปเข้ามาเนี่ยโดน 200-300% เนี่ยคือจริงๆตอนนี้ก็เริ่มมีสำนักพิมพ์เยอะนะที่เขาเอาหัวหนังสือต่างชาติมาแล้วก็มาแปลเป็นไทยก็เริ่มมีหลายหัวแล้วหนังสือรถหนังสืออะไรก็มีเยอะเนี่ยผมว่าก็เป็นแนวทางที่ดีนะคนไทยก็จะสามารถเข้าถึงหนังสือที่ในมาตรฐานของต่างประเทศเนี่ยได้เยอะขึ้นได้ง่ายขึ้นได้ถูกลง
6: ผมว่ารัฐบาลต้องช่วยเหลือคนที่ทำหนังสือในฐานะที่ผมเป็นคนทำหนังสือผมรู้ว่าธุรกิจหนังสือมันเป็นธุรกิจที่ผลกำไรน้อยมากจริงๆมันน้อยมากเลยน้อยกว่าขายก๋วยเตี๋ยวอีกจริงแต่ผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยคนที่ทำหนังสือส่วนใหญ่นะครับเขามีใจบางอย่างที่อยากจะให้สังคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องช่วยกันประกอบกันเป็นหลายๆฝ่ายทุกฝ่าย
1: ถ้าคุณรักการอ่านคุณจะรู้ด้วยสัญชาตญาณของคุณเองว่าคุณจะพาตัวเองไปอ่านที่ไหนดังนั้นข้ออ้างที่บอกว่าหนังสือแพงหรือไม่มีหนังสือให้อ่านเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นเพราะถ้าเรารักการอ่านเราเนี่ยจะแสวงหาที่ที่เราจะอ่านจนพบด้วยตัวของเราเอง

0: ห้องสมุดนะก็เหมือนกับเป็นแหล่งที่ให้เราเข้าไปหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ห้องสมุดก็จะเป็นหนังสือแล้วก็พจนานุกรม
2: ก็นึกถึงคิดไม่ออก
3: ห้องสมุดในความทรงจำของคุณเป็นแบบไหนหนังสือเก่าๆตู้หนังสือโทรมๆกลุ่มคนที่นั่งเงียบๆบรรยากาศนิ่งๆหรือว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในจินตนาการของคุณผมกำลังจะบอกว่ามันยังมีนะครับห้องสมุดที่ไม่ใช่แบบที่คุณคิดอ่ะ

0: ทย์ของเราก็คือว่าเราเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเกิดแรงบันดาลใจที่จะไปทำงานต่อยอดในเรื่องของวงการการออกแบบเพราะมันก็เลยจะค่อนข้างยากว่าทำยังไงให้เขาอยากจะมา
1: ที่นี่เนี่ยคนเนี่ยชอบช้อปปิ้งชอบทานข้าวใช่ไหมคะแล้วก็ชอบอ่านหนังสือก็เลยคิดมีความรู้สึกว่าอยากทำหนังสือห้องสมุดขึ้นมาคือหลักๆ ก็คือเหมือนกับว่าพี่มีความรู้สึกว่าในเมื่อคนเนี่ยอยากจะนั่งชอบอ่านหนังสือชอบทานข้าวชอบช้อปปิ้งก็เลยคิดว่าเราทำร้านหนังสือด้วยกึ่งห้องสมุดคนก็จะสามารถเข้ามาหยิบไปอ่านได้เลยทานข้าวไปด้วยอ่านไปด้วยติดใจก็ซื้อกลับบ้านได้
2: ห้องสมุดของเราเนี่ยเป็นห้องสมุดเฉพาะนะครับก็คือมีเนื้อหาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์นะครับวัฒนธรรมนะครับโดยจะเน้นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคนี้เราจะไม่มีหมวดอย่างเช่นพวกคอมพิวเตอร์หมวดคณิตศาสตร์หมวดฟิสิกส์หมวดเคมีอย่างเงี้ยเราไม่มีนะครับเราก็จะเน้นธรรมชาติเฉพาะธรรมชาติวิทยาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมนะครับชนเผ่าต่างๆนะครับพวกผ้าพวกภาษาศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับเราถึงจะเก็บไว้ที่ห้องสมุดแห่งนี้อย่างชุดนี้ก็เป็นชุดที่เราซื้อมาของสำนักพิมพ์เมืองโบราณนะครับเป็นเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมจิตรกรรมฝา

0: หนังในวัดต่างๆในประเทศไทยนะครับชุดนี้เนี่ยหลายเล่มในซีรีส์นี้เนี่ยก็เป็นหนังสือหายากไปแล้ว
1: สถานที่แต่ละสถานที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างผมเป็นเจ้าของสถานที่ผมก็ภูมิใจกับสถานที่ผมก่อนก็คือโครงสร้างเก่าๆมันเป็นห้องสมุดที่มันไม่เหมือนที่อื่นเพราะที่อื่นจะเป็นห้องสมุดใหม่เมื่อก่อนเป็นห้องของคนจีนแล้วปิดล้างมาประมาณ30กว่าปีทำนั้นทำห้องสูตรแล้วกันเขาก็เลยเริ่มระดมมาชวนเด็กๆมาประชุมกันผู้ใหญ่ประชุมว่าถ้าทำห้องสมุดเราจะทำแบบไหนที่บ้านเขามีไม้เอามาคนละหนึ่งอันก็ไม้แล้วแต่เด็กหยิบมาจะใช้ไหนเ
2: งี้ยถ้าเกิดดูนิยามจริงๆของห้องสมุดแต่เดิมอ่ะมันก็ไม่ได้ว่าแค่สนับสนุนการเรียนรู้นะคะมันต้องสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยในเรื่องของการให้ความรู้ด้วยนะคะเราให้การเรียนรู้ให้บทเรียนในการเรียนรู้ชีวิตนะคะถ้าทุกคนไปผูกไว้กับห้องสมุดแบบเดิมอ่ะเราก็จะจำกัดความรู้แค่ให้ดูหนังสืออย่างเดียวถูกไหมคะ
3: คือที่ผมหยิบสถานที่พวกนี้มานำเสนอไม่ใช่เพราะอยากเท่หรือว่าอยากนอกกรอบอะไรแค่อยากให้เห็นความตั้งใจของคนกลุ่มนึงความตั้งใจที่แสดงออกมาจากห้องสมุดของพวกเขา
4: เนื้อหาทั้งหมดของที่นี่จะเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบหมดเลยนะคะแล้วก็แต่เราไม่ได้มีเฉพาะการออกแบบอย่างเดียวเพียวๆอย่างเช่นอาจจะมีหมวดปรัชญาที่ว่าด้วยการออกแบบหมวดปรัชญาที่ว่าด้วยการความเชื่อศาสนาต่างๆที่จะสามารถที่จะอ่านแล้วทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจว่าการที่เขาจะออกแบบชิ้นงานสักหนึ่งชิ้นเนี่ยการศึกษาประวัติศาสตร์การศึกษาภูมิประเทศจะทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอะไรได้บ้างอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจัดหาเข้ามาหนังสืออย่างเดียวเนี่ยก็ไม่พ อในวงการหนึ่งในศาสตร์หนึ่งของการออกแบบมันก็จะมีพูดถึงเรื่องวงการภาพยนตร์หรือวงการดนตรีต่างๆการเรียนภาพยนตร์เนี่ยมันสร้างอะไรได้เยอะมากอย่างเช่นภาพยนตร์ย้อนยุคเงี้ยเสื้อผ้าในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเขาออกแบบเป็นยังไงเขาตัดเป็นยังไงดูจากหนังบางทีคือมันเห็นภาพมากกว่าหนังที่เห็นที่นำเข้ามาเนี่ยเราจะไม่ได้เลือกเหมือนกับเป็นร้านเช่าวิดีโอแต่เราจะเลือกว่าหนังเรื่องนี้ดูแล้วได้อะไรสิ่งที่เขาได้จากเราก็คือว่าเรามีหนังสือที่น่าสนใจมีภาพที่อยู่ในหนังสือที่น่าสนใจเขาสามารถที่จะหยิบมาอ่านแล้วมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความรู้อีกด้านนึงไปให้เขาด้วยอันนี้คือถามว่าอย่างแรกเลยคือตอบโจทย์ว่าเรามีภารกิจที่จะต้องส่งเสริมความรู้ทางด้านการออกแบบแน่ๆเลยคือเราต้องทำให้คนที่มีความรู้ทางด้านการออกแบบนี้มีความรู้เพิ่มขึ้นอีกอันคือทางอ้อมคือเราสามารถที่จะส่งเสริมให้คนอยากจะมาใช้ห้องสมุดแล้วก็รู้คุณค่าของการมีห้องสมุดเอาไว้ด้วย
5: หนังสือที่เป็นที่อยู่ที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นหนังสือลดราคาจากปกหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงนะคะat least ก็ต้องมี 30% ถึง 50% หรือ 70% อะลงไปหนังสือ discount book อย่างเดียวเนี่ยมันยังมีเสน่ห์ไม่พอพี่ก็เลยคุยกับแฟนกันด้วยกันว่าเอาอย่างนี้ไหมเราทำหนังสือ discount book แล้วเนี่ยเราก็ทำพิพิธภัณฑ์ด้วยที่เห็นที่อยู่ในตู้เนี้ยนะคะจะมีความโดดเด่นก็คือว่าจะเป็นหนังสือเก่ามันจะเป็นกึ่งพิพิธภัณฑ์ของพี่เองจริงๆแล้วคนไทยอ่ะรู้น้อยมากเรื่องหนังสือหายากเพราะว่ามันเหมือนกับมันลอสไปแล้วอ่ะมันไม่ค่อยมีคนสนใจนั่นแหละพี่ก็เลยบอกคุยกับทางพี่เบนที่ดูแลอยู่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะเอามาไว้ในร้านหนังสือแบบเทรนดี้มากๆร้านอาหารแบบเทรนดี้มากๆเลยคนเนี่ยจะได้เดินผ่านแล้วก็แค่เห็นพี่ว่าก็โอเคละอย่างน้อยว่าเฮ้ยหนังสืออะไรวะคิดว่าก็น่าจะโอเคคืออย่างน้อยเขาก็ยังไม่ลืมภาษาไทยไปหนังสือไทยไปคือมันกลายเป็นว่ามันเป็นหนังสือแบบมันจะพูดยังไงมันแปลกๆนะคือมามันมีหนังสือเก่าแล้วก็ได้หนังสือที่แบบอาจจะแบบนี้เคยอยากได้หรือว่าเคยเห็นเคยมีอยู่แล้วในที่สุดก็มาเจออย่างเงี้ยอยากซื้อเก็บเอาไว้เป็นเมมโมรีอย่างนั้นมากกว่าล็อตแรกที่พี่เปิดร้านเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำอาหารสมัยโบราณก็จะมีแม่ครัวหัวป่าฉบับแรกอายุ101ปีโอ้โหนั้นแบบเป็นความภูมิใจมากแบบคือมันเป็นหนังสือเก่าที่ขายยากจริงๆมันหาไม่ได้แล้วล่ะ
0: อย่างนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะดูของจีนคุณต้องไปที่สวิตเซอร์แลนด
6: ์
0: ของจีนครับเป็นเซรามิกเครื่องปั้นดินเผาของจีนนะครับซึ่งหลายๆชิ้นเนี่ยก็หาค่าไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้เพราะมันไม่มีแล้วนะครับแต่เราสามารถที่จะอ่านแล้วก็ดูภาพจากหนังสือที่เราได้รับบริจาคมานะครับอย่างนี้เนี่ยชุดหนึ่งก็ประมาณ 5,000 บาทเล่มนี้ 5,000 บาทสมาชิกของเราท่านบริจาคให้ใส่เครื่องบินมาเลยแล้วก็มาไว้ที่นี่เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซรามิกประเทศในภูมิภาคนี้เซรามิกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนี้ก็เป็นบ้านเชียงเก่าของแท้ซึ่งไม่มีแล้วที่อื่นแต่เดิม ขาก็จะไม่ได้วาดจิตรกรรมลงบนฝาผนังโดยตรงเขาจะวาดลงบนผ้าแล้วก็เอาไปเป็นถวายเป็นพุทธบูชาในโบสถ์ในวิหารในบางส่วนเราก็ได้รับบริจาคมาแล้วก็ซ่อมแซมแล้วก็เก็บรักษาไว้ที่นี่อันนี้ก็เหมือนกันวาดบนผ้าแล้วก็เก็บไว้ที่นี่อันนี้เป็นอักษรไทยขาวนะครับเขาเรียกไทยขาวอักษรขอมอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเรียนกันว่าไอ้ตัวขอมแบบเนี้ยมันเทียบเท่ากับภาษาไทยปัจจุบันคือตัวอะไรคอลเลกชันประเภทนี้เนี่ยในแวดวงห้องสมุดจะเรียกว่าต้นฉบับตัวเขียนนะครับก็คือ1ชิ้นก็มีเล่มเดียวทำด้วยมือกระดาษที่ใช้วัสดุออริจินอลที่ใช้มันก็จะต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีความต่างในเรื่องของสำนวนนะฮะแล้วก็กลวิธีการเขียนที่แตกต่างกันไปข้อมูลความรู้ที่อยู่ในตำรับตำราเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นตำรายาไทยโหราศาสตร์ประวัติพงศาวดารนะครับคัมภีร์ทางศาสนาพวกนี้ก็จะบันทึกเอาไว้หมดส่วนใหญ่ก็จะเขียนโดยพระนะฮะพอคุณเป็นสมาชิกกับสยามสมาคมแล้วเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการเข้ามาใช้ห้องสมุดนะครับก็สามารถจะยืมหนังสือทั่วไปเนี่ยกลับไปใช้กลับไปอ่านที่บ้านได้ครั้งละ4เล่มนานครั้งละ1เดือนนะครับ1เดือนเลยเราใช้เพราะเราเข้าใจว่าหนังสือของเราเนี่ยบางชิ้นบางเล่มนะครับบางเรื่องมีที่นี่ที่เดียวนะครับเพราะว่าเราส่งตรงมาจากต่างประเทศแลกเปลี่ยนเราซื้อมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้หนังสือเนี่ยอาจจะเอาไปเขียนตำราเมื่อกี้เขียนตำรา7วันไม่เสร็จ15วันไม่เสร็จก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนแต่ถ้าเล่มนั้นเนี่ยไม่มีคนอื่นที่มาจองเอาไว้นะครับว่าอยากจะใช้ต่อคุณก็สามารถจะยืมต่อเนื่องไปได้จนกว่าคุณจะเขียนงานวิจัยของคุณจบนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับนักวิชาการแล้วก็นักเขียนนักค้นคว้า
2: เด็กสมัยนี้นะคะมีการเจริญเติบโตซึ่งต่างกับเด็กสมัยโบราณมากเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเป็นตัวกระตุ้นนะคะทำให้ห้องสมุดเปลี่ยนรูปแบบเพราะนั้นทรัพยากรมันจะไม่ได้อยู่แค่หนังสืออย่างเดียวมันมีหนังสืออื่นๆด้วยมันเป็นจุดเริ่มเลยที่ทำให้ห้องสมุดต้องโฟกัสหรือว่ามองหาสื่ออื่นมาเสริมด้วยทั้งเรื่องของบล็อกเรื่องของ Twitter นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราส่งเสริมเขาแบบนี้จะทำให้เขาเนี่ยเห็นกว้างขึ้นและเขาสามารถเอาข้อมูลหรือความรู้จากสื่อเหล่านี้กลับเข้าไปถามในห้องเรียนได้ด้วย
6: ที่นี่หอสมุดสุรัตน์ของเราชั้น3ก็จะมีห้องดูหนังที่ต่างจากทางมหาลัยอื่นก็ทำให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ที่เยอะที่สุด
1: ถ้านี่นับแล้วก็มี3ส่วนตรงนี้ข้างบนแล้วข้างหลังเป็นที่นั่งพักเอาไปอ่านเป็นสวนใช้วัสดุของที่เหลือใช้ที่อยู่ในตามบ้านแล้วเป็นของเก่ามาตกแต่งปนวัสดุใหม่โคมไฟก็ใช้ขวดน้ำโดยที่เรามองแล้วว่าจริงๆเราก็ไปทิ้งไปขายแต่เขาก็มาตัดเป็นโคมไฟ

0: รู้สึกยังไงบ้างที่มีห้องน้ำวน
1: ก็ดีครับพูดถึงว่ามันก็เป็นศูนย์รวมของพวกเด็กนะ
2: ดีครับมันเป็นประโยชน์ของชุมชนอยู่แล้วเด็กผู้ใหญ
3: ่มาห้องสมุดบ่อยไหม
4: บ่อย
5: ทำไมต้องมาที่นี่
4: เพราะว่าได้มาหาความรู้ในห้องสมุด
6: ก็ชอบเขาก็เพลิดเพลินดีทำให้แบบเวลาว่างๆเขาก็มาทำอะไรแบบมีประโยชน์ได้นั่งฟังคุยกับเพื่อนๆอะไรพวกนี้ได้ครับ
7: ถือว่าดีครับถือว่าชอบเพราะว่าโดยรวมแล้วโอเค
8: ดีค่ะดีแล้วก็คิดว่ารู้สึกขอบคุณที่มี TCDC ขึ้นมา
9: ที่นี่แบบมีหนังสือเยอะมีแบบแต่งข้อมูลอะไรเงี้ยเยอะกว่าที่อื่นรวมไว้หลายอย่าง
10: ไม่มีใครเลยที่รู้สึกแย่กับห้องสมุดผมเคยคิดเล่นๆนะสมมติว่าห้องสมุดมีตัวตนขึ้นมาแล้วกลายเป็นนางสาวห้องสมุดถ้าเป็นอย่างนั้นคุณอยากจะบอกอะไรกับเธออ
11: ยากขอบคุณที่เขาให้ความรู้เรามากมายในห้องเรียนไม่เข้าใจก็มาหาจากในห้องสมุด
12: เฮ้ยเจ๋งว่ะรวมข้อมูลเยอะมากเลยขอบคุณที่ทำให้เราได้รายงานเต็ม20นะ
13: ก็ขอบคุณที่มีความรู้แล้วก็เนื้อหาสาระแล้วก็ความสนุกที่มอบให้กับคนทุกคน
14: ก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ให้ความรู้กับเรายังไงถึงแม้ว่าโลกทุกวันนี้มีเทคโนโลยีที่ทำให้เด็กไม่เข้าห้องสมุดมีอะไรก็ถาม Google แต่ว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์
10: คุณยังจำพวกเขาได้ไหมครับเพื่อนเก่าสมัยเรียนของพวกเราเพื่อนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าเมื่อไหร่ผมเชื่ออย่างนึงว่าคนจำนวนไม่น้อยที่รู้จักพวกเขาจากห้องสมุดผมไม่รู้หรอกว่าหลังจากได้ดูสารคดีเรื่องนี้แล้วคนจะเข้าห้องสมุดมากขึ้นหรือเปล่า

มันมากจริงๆบางทีเวลาทั้งชีวิตอาจไม่พอด้วยซ้ำเพราะห้องสมุดอ่ะมันเปรียบได้กับจักรวาลมันคือจักรวาลของการอ่านที่ไม่มีวันสิ้นสุด

0: ผมรู้สึกว่าปัญหาของเราคือเรายังเดินย่ำอยู่กับที่ไม่ว่าจะ8บรรทัดหรือว่าต่อให้มากกว่านั้นก็เถอะมันไม่ต่างจากปัญหาอื่นเรายังเจอกับรถติดยังมีคนที่ต้องดิ้นรนหาเช้ากินข้ามคือมันไม่ได้ถูกใส่ใจครับว่าทำแล้วจะได้อะไร
1: การอ่านเนี่ยสิ่งแรกเลยที่คุณได้นะอาตมาคิดว่าใครก็ตามที่อ่านก็ได้ความรู้ในสิ่งที่คุณยังไม่รู้มันเป็นไปได้มาว่าคุณอ่านแล้วคุณไม่ได้ความรู้เลยอะอาตมาว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณได้สายตาที่ยาวไกลเพราะว่าระหว่างคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้วิธีคิดวิธีมองวิธีที่จะอธิบายโลกหรือชีวิตวิธีที่จะปฏิสัมพันธ์กับปัญหาต่างๆนะมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคนที่อ่านเยอะนี่มันเห็นโลกมามากนะฉะนั้นเวลาจะมองจะคิดจะวิพากษ์วิจารณ์จะอะไรก็ตามมันจะไประดับหนึ่งคุณอ่านมากคุณก็มีวิธีมองโลกมีวิธีคิดที่ดีกว่าคนอื่นที่แหลมคมกว่าคนอื่น
2: ทำไมต้องอ่านหนังสือล่ะครับการอ่านมันการอ่านสำหรับผมมันทำหน้าที่ได้หลายอย่างมันทำให้เราผ่อนคลายก็ได้มันเท่าสบายใจมันคือการได้เรียนรู้จริงๆนึกดูดิฮะเรื่องบางเรื่องในโลกเนี่ยเราไม่สามารถเข้าใจมันได้จากอะไรเลยนอกจากการอ่านนะเพราะฉะนั้นการอ่านสำหรับผมเนี่ยผมยกย่องมากเลยยกย่องให้มันเป็นครูคนสำคัญของชีวิตด้วย
3: ความรู้มันคือทุกอย่างความรู้มันคือเครื่องมือความรู้มันคือบันไดให้เราเดินไปสู่ความสำเร็จความรู้มันคือเกราะป้องกันตัวจากพยันตรายต่างๆเพราะคนที่อ่านหนังสือเนี่ยเขาใช้ประสบการณ์20ปี30ปีลองผิดลองถูกแล้วก็เขียนเป็นบทสรุปให้เราเพราะนั้นเราสามารถมีความรู้เท่ากับคนมีประสบการณ์20ปี30ปีภายในแค่2ชั่วโมงแต่คนที่ไม่อ่านหนังสือเนี่ยชีวิตมันก็โง่ลงเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วโลกเนี่ยมันพัฒนาทุกวันและมันพัฒนาเร็วมากไอ้การที่เราหยุดอ่านหนังสือหยุดพัฒนาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ที่เดิมในเมื่อโลกมันเดินไปข้างหน้าแล้วเราอยู่ที่เดิมเราก็จะล้าหลังลงทุกวันคุณค่าของตัวเราเองก็ลดลงเกียรติศักดิ์ศรีก็ลดลงเพราะคนเขาก็ไม่ให้เกียรติไม่ให้ศักดิ์ศรีเพราะคุณ อยู่โดยไม่มีประโยชน์ต่อใครเลย
4: คือถ้าทุกๆกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยมันเป็นการกระทำเพื่อมุ่งไปสู่การตอบเป้าหมายอะไรบางอย่างในการดำเนินชีวิตเนาะจันไม่คือโดยส่วนตัวรู้สึกว่าหนังสือเองมันไม่ใช่กิจกรรมพิเศษนะที่มันถูกแปลกแยกออกไปจากการใช้ชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการข้อมูล

0: รือต้องการมีคำอธิบายหรือต้องการช่องทางอะไรในการแสดงออกคิดว่าหนังสือมันน่าจะเป็นช่องทางหนึ่ง
1: ก็สมัยนี้คนไทยอ่านหนังสือกันน้อยลงมากเลยเพราะว่าเหมือนกับหนังสือเรียนก็ยังไม่ค่อยได้อ่านอะไรแบบนี้
2: ว่าคิดว่าคนไทยอ่านกันเยอะมาก
3: ผมก็คิดว่าเยอะนะครับเพราะเพื่อนผมก็อ่านกันหมดผมอ่านเป็นเล่มเลย
4: เราถามคนเหมือนกันว่าเมื่อมีการอ่านหนังสือน้อยเนี่ยทำอย่างไรที่ต้องการจะให้อ่านหนังสือเยอะนะครับก็ปรากฏว่ามีการเสนอว่ามันน่าจะมีการรณรงค์ในการอ่านหนังสือนะครับประมาณเกือบ 30% บอกว่าน่าจะทำหนังสือให้ลดราคาลงอันที่สองก็คือข้อเสนอก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาสาระด้วยประมาณ20%เสนอว่าน่าจะมีห้องสมุดประจำหมู่บ้านนะฮะหรือในชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะพ่อแม่ก็น่าจะเป็นคนกระตุ้นให้เด็กอ่านหนังสือด้วยนะครับ
2: พาลูกมาอ่านหนังสือครับ
5: ใช่ครับใช่
2: ทำไมต้องพาลูกมาอ่านหนังสือด้วย
6: ก็ฝึกให้เขาชอบการอ่านไงให้เขาได้เขาจะมีจินตนาการใช่ไหมเวลาอ่านหนังสือเนี่ยมันจะมีหลายแบบมีหนังสือทั้งหนังสือธรรมดาหนังสือโอกาสอะไรเงี้ย
0: เราต้องเริ่มต้นจากโรงเรียนต้องให้การสนับสนุนกับเด็กๆในการอ่านหนังสือเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยเด็กๆอนุบาลก็จะมาเข้าแถวกันมาในห้องสมุดให้เขาเนี่ยค่อยๆอ่านเริ่มอ่านหนังสือจากหนังสือนิทานอ่านหนังสือเด็กๆก่อนแล้วเราก็จะอ่านให้เขาฟังแล้วเราก็จะถามว่าได้มีตัวละครอะไรได้ข้อคิดอะไรบ้างให้เขาช่วยกันตอบเมื่อเขาตอบเสร็จแล้วเด็กปอเล็กเราก็อ่านแล้วให้เขาตอบแต่ถ้าปอโตขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยเราก็จะให้เขาบันทึกลงไปในสมุดบันทึกการอ่านของโรงเรียนจ้ะเราก็จะมีการแนะนำหนังสือเราจะอ่านเราจะเกริ่นนำก่อนเราจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาน่าสนใจตรงไหนถ้าใครอยากอ่านต่อเด็กๆก็มาหาอ่านได้ที่ห้องสมุดเราจะมีการแนะนำหนังสือทุกเช้าเราจะแนะนำให้เขารู้ว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่ายังไงน่าอ่านตรงไหนแล้วเขาก็จะมายืมหนังสืออ่านในห้องสมุดแล้วก็จะมายืมอ่านต่อไปเรื่อยๆจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือวิชาการนะคะหนังสือพิมพ์หนังสืออะไรก็ได้ที่ทำเป็นสื่อให้เขาได้ป้ายโฆษณาอะไรก็ได้คือถ้าเราได้มีคนที่มุ่งมั่นในการจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้เขาได้อ่านหนังสือได้เรายังไม่มุ่งมั่นในการอ่านหนังสือวิชาการเลยเพราะเด็กเนี่ยถ้าอ่านหนังสือเนื้อหาเยอะๆเนี่ยเขาจะเบื่อเราจะแนะนำโดยการอ่านหนังสือนิทานเล่มเล็กเนื้อหาน้อยๆแล้วก็ให้ข้อคิดประจำวันเด็กๆเนี่ยเขาก็จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได
7: ้ในสถาบันการศึกษาทั้งหมดเอาหนังสือดีมาให้เด็กเรียนนะหนังสือที่ดีๆอย่าไปอ่านนอกเวลาแล้วนอกเวลาก็หาหนังสือดีๆอีกเหมือนกันแล้วทำตำรับตำราให้มันอ่านสนุกอ่ะตำราวิชาการทั้งหลายนี่ให้มันมีชีวิตชีวาได้ไหมให้มันมีสีสันได้ไหม

0: เรียนขึ้นมาเปิดหน้าที่เป็นภารกิจที่หนึ่ง
1: ในวิชาห้องสมุดนะคะจะสร้างหนังสือเรียนขึ้นมาค่ะเพื่อให้เด็กใช้ประกอบการเรียนนะคะแล้วในหนังสือนั้นก็จะมีกุญแจบอกว่าเด็กต้องไปหาเรื่องนั้นที่ไหนได้ก็คือเป็นขั้นตอนง่ายๆในการสืบค้นนะคะเป็นวิธีการอ่านแนวใหม
2: ่เป็นแนวใหม่
1: เป็นแนวใหม
3: ่แล้วทำไมต้องทำให้เป็นแบบนี้
1: เพราะว่าจะให้ฝึกให้เด็กอ่านแล้วบันทึกโดยความสนใจแบบเต็มใจอะค่ะเพราะเด็กอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็นแค่บันทึกว่าอ่านเรื่องอะไรมาชื่อเรื่องอะไรแล้วก็ย่อมาเด็กก็จะไม่ทำบางทีไปลอกกันมาด้วยซ้ำที่เคยเห็นนะคะก็เลยมาปรับให้เด็กสนุกมากขึ้นนักเรียนหันมาทางโต๊ะสีเขียววันนี้ครูจะแนะนำนะคะอุปกรณ์ดำน้ำที่หนูไปอ่านมาแล้วนะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์อันนี้มีประโยชน์อย่างไรใครทราบบ้างไหมคะอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่มีอยู่ในหนังสือที่ครูให้ไปไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้กิตภาคลองถือแล้วบอกเพื่อนๆซิว่าน้ำหนักเป็นยังไงบ้างหนักไหมคะหนักมากเลยอันนี้นะคะเป็นไฟฉายที่ใช้เฉพาะในน้ำเท่านั้นเพราะว่าน
4: ะคะเวลามันโดนน้ำมันก็จะไม่เก่งใช
1: ่
4: ไหม
1: ไม่พังใช่ถ้าเกิดเราเอาไฟฉายที่บ้านของเราอะที่ส่องตอนมืด
3: หมายความว่าหลังจากเรียนวิชานี้แล้วเด็กจะใช้ห้องสมุดเป็น
1: อย่างง่ายๆได้ค่ะเช่นอยากจะไปค้นเรื่องอะไรเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องค้นที่ไหนอย่างเล่มนี้จะเป็นธีมว่าแรลลี่ขับรถมหาสนุกอะค่ะมีด้านล่างอะค่ะจะบอกว่าให้ไปหาอย่างเล่มนี้เขาจะต้องไปหาสถานที่ที่เขาประทับใจเขาก็จะไปที่หมวด900แล้วเด็กก็ไปค้นมาบางเรื่องก็จะค้นจากอินเทอร์เน็ตได้บางเรื่องก็ต้องค้นจากหนังสือ
3: นี่ก็แสดงว่าคุณครูคิดว่าห้องสมุดเนี่ยมันสำคัญกับเด็กมาก
1: ค่ะ
3: ถึงขั้นต้องมีวิชาเรียนเลยทีเดียว
1: จำเป็นเมื่อโตขึ้นนะคะสมมติว่าเรียนมัธยมปลายไปเรียนมหาวิทยาลัยไปแต่ว่าใช้ห้องสมุดไม่เป็นค่ะก็เสียโอกาสเสียประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
5: เด็กถ้าเราอยากให้เขาอ่านหนังสือเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้นำเช่นเขาเห็นเขาชอบหนังสืออะไรซื้อมาเตรียมมาให้ครับเขาชอบหนังสือประเภทนี้เตรียมมาหนังสืออย่างนี้ลูกสาวผมก็เป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือผมใช้วิธีเหมือนผมสมัยก่อนนะก็เอาซื้อหนังสือพิมพ์มาทุกวันพยายามถามเขาว่าเอ๊ะวันนี้มีข่าวอะไรบ้างวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเขาก็จะไปชะโงกดูพาดหัวแล้วก็เล่าให้เราฟังว่าเขาพาดหัวข่าวอย่างนี้อ๋อโอเคแล้วเราก็ไปวันหนึ่งกลับมาจากอเมริกาถือแมกกาซีนภาษาอังกฤษมาเล่มเขาบอกเขาซื้ออ้าวซื้อมาทำไมผมก็ถามซื้อมาทำไมอ๋อซื้ออ่านตอนขณะที่รอเครื่องบินผมมีความสุขมากลูกสาวผมซื้อหนังสืออ่ะ
6: ถ้าคุณรักการอ่านเนี่ยเป็นความรักที่ประเสริฐที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะไม่อกหักเลยนะแต่ถ้าไปรักคนอื่นนะรักผู้หญิงไปรักผู้ชายเนี่ยมีโอกาสอกหักสูงมากแต่ถ้าคุณหลงรักการอ่านแล้วคุณไม่อกหักเลยในชีวิตนี้มีแต่จะมีชีวิตที่สมหวัง
7: ผมไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากว่าในฐานะที่ผมมีทุกวันนี้ได้ผมเชื่อว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะมันเกิดจากการอ่านเพราะฉะนั้นผมเป็นตัวแทนที่จะบอกได้ว่าการอ่านมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มีคุณอุปการต่อชีวิตมากจริงๆเชื่อผม
8: ไม่ต้องเชื่อพวกเขาก็ได้ว่าอ่านแล้วมันจะดีจริงอ่ะลองคิดดูเอาเองแล้วกันภาพที่เห็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงแล้วทำไมเราต้องอ่าน
9: เราจะได้มีความรู้พอใครถามอะไรเราจะได้ตอบเขาได้เราจะได้ไม่ยืนเฉยๆอันนี้ก็ตอบไม่ได้อันนี้ก็ตอบไม่ได้แล้วก็พออ่านแล้วก็ได้ความรู
10: ้เราได้ให้เวลากับสิ่งที่เราชอบได้ให้เวลากับสิ่งที่สามารถเกิดการตกผลึกทางความคิดได้มันก็จะคือการอ่านมันจดจำได้นานกว่าการฟังเพราะว่าระหว่างที่เราอ่านเราได้ใช้สมองได้ใช้ใจของเราพิจารณาตามเนื้อเรื่องด้วย
6: ใบไม้หนึ่งใบปลิดตัวเองหล่นจากขั้วเคว้งลงมาแล้วก็ตกดินถ้าเราอ่านเป็นนะคือเรารู้จักคิดเป็นมองเป็นก็จะเห็นธรรมะอยู่ในนั้นว่าชีวิตก็เป็นเช่นกับใบไม้ ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางและในที่สุดก็จะแตกดับเห็นไหมถ้าอ่านเป็นบางครั้งมันไม่ต้องใช้ดวงตาด้วยซ้ำดังนั้นอาตมาจึงบอกว่าต่อให้ไม่มีหนังสืออ่านเลยนะคนรู้จักคิดก็อ่านธรรมชาติได้ก็อ่านประสบการณ์ในชีวิตได้ถ้าคุณอ่านเป็นนะคือคิดเป็นคุณก็จะเป็นผู้มีปัญญาไม่น้อยไปกว่าผู้ที่อ่านด้วยดังดวงตาทั้งสองข้าง
8: ผมทำสารคดีเรื่องนี้เพราะโฆษณาที่ว่าคนไทยอ่านหนังสือ8บรรทัดต่อปีซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงต่อมาผมก็ได้เจอกับแคมเปญกรุงเทพเมืองหนังสือโลกทั้งที่เราอ่านหนังสือกันน้อยลงทุกปีตอนนี้ผมไม่สนใจหรอกว่าใครจะว่ายังไงรู้แค่ว่าเราอ่านกันน้อยจริงๆผมว่าไม่จำเป็นหรอกต้องให้ใครมาบอกว่าเราอ่านกันยังไงหรือจะกลายเป็นเมืองหนังสือโลกเมื่อไหร่สักวันอ่ะถ้าคุณมองออกไปที่ไหนก็ตามนะเราเห็นหนังสือมันถูกอ่านอยู่นั่นแหละเราทำได้แล้ว

ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองน้องๆสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเศษ1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเศษ1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเศษ1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เรา

ามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2: น้องมิ้นลูก
3: คะ
2: หนูมีการบ้านไหม
3: มีค่ะ
2: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
3: โอเคค่ะ
2: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได
0: ้ทำยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
2: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
3: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
4: แกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
5: ตลกเนาะ
6: ตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
4: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
6: ตลกมาก
7: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
6: ออ๋อ
8: พอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
7: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นอ่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
8: เออจริงด้วยอ่ะ
7: อ๋อจริงด้วย
2: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคน

0: องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิ์ของเด็กกันด้วยนะคะ
1: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็ก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เรื่องราวความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับครูในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จนทำให้ครูหลายคนต้องขอย้ายออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในขณะเดียวกันครูบางคนก็เลือกที่จะอยู่เพื่อทำหน้าที่พ่อและแม่พิมพ์ของชาติต่อไปเราอดสงสัยไม่ได้ว่าเพราะอะไรครูเหล่านั้นถึงเลือกที่จะยอมเสี่ยงชีวิตแล้วถ้าเป็นเราล่ะเราจะทำแบบเขาไหมเราจึงตัดสินใจเดินทางมาหาคำตอบที่โรงเรียนบ้านเยาะอำเภอทันโตจังหวัดยะลาความสงบร่มรื่นตลอดเส้นทางทำให้เราแทบไม่เชื่อว่าเมื่อ6ปีก่อนจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นที่นี่

ากไม่ให้ใครจังกีจะลาเลือกทุกอย่างจากพิษสรุป

0: ครูไพโรจน์เป็นผอ.ที่นี่มาตั้งแต่ปีไหนคะ
1: 2541ครับรอบที่2
0: คือ41ถึง48ที่เป็นผอ.รอบแรก
1: ครับ
0: รอบ2ล่ะคะ
1: 2552ถึงปัจจุบันในรอบแรกอ่ะผมทำเรื่องย้ายขึ้นมาปกติ
0: ย้ายมาจากไหน
1: ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านศรีนครศรีนครตำบลคีรีเขต
0: จังหวัด
1: ยะลาเหมือนกัน
0: ย้ายเข้ามาที่นี่
1: ครับรอบแรกย้ายเข้ามาเพื่อมาทำปรับปรุงตำแหน่งมีวางแผนไว้ในอนาคตว่าจะขึ้นมาทำพอ48สมัยนั้นก็ทำขึ้นมาก็ทำผ่านครั้งเดียวที่ทำผ่านเลยก็อยู่นี้8ปีครับ8ปีแล้วก็มีคำสั่งย้ายให้ไปอยู่โรงเรียนบ้านจิวปูกลุ่มเดียวกับโรงเรียนบ้านยอดนี่อยู่ที่จิวปู4

0: ปีเสร็จแล้วมันเกิดปัญหาว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาในพื้นที่โรงเรียนบ้านยอดนี่มันมีเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมา
1: ค
0: ือมีการฆ่าแล้วก็เผาชาวบ้านที่เป็นไทยพุท
1: ธช่วงนั้นคุณครูไม่ได้อยู่เป็นผ
0: มไม่ได้อยู่ผมอยู่โรงเรียนบ้านจุปู
2: ก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นวันหยุดราชการนะครับเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้มีการเผาบ้านไทยพุทธแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นคือชุมชนใจพุทธตรงนี้ก็หนีไปอยู่ที่วัดอะไรวัดหัวควรหรือเปล่าตอนนั้นครับ

0: ที่ขึ้นมาวันแรกวันที่6พฤศจิกายนขึ้นมาบ้านไทยพุทธข้างล่างโดนเผาอะค่ะ
1: ที่นี่ใช่ไหม
0: คะ
1: ค่ะแต่เราเป็นครั้งแรกที
0: ่ครั้งแรกที่ขึ้นมาค่ะ
1: รู้สึกยังไงบ้างวันแรกที่ต้อง
0: วันแรกขึ้นมาก็เป็นลมค่ะสองคนแม่ค่ะ
1: เป็นลม
0: ค่ะมันไม่ได้รู้ล่วงหน้าเลยมาถึงก็เจอเลยอะค่ะ
1: แต่เมื่อต้องมาทำงานที่นี่คิดจะถอยไหม
0: ไม่ถอยอะค่ะ
1: อะไรที่ทำให้เราคิดไม่ถอย
0: ก็อนาคตในวันข้างหน้าของเราเด็กเด็กด้วยอะค่ะถ้าไม่มีครูเด็กก็ไม่มีอนาคตเหมือนกันนะคะ

0: ทำหน้าที่ของครูให้ดีที่สุดนะคะถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะไม่ค่ะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะค่ะ
1: ทำใจ
0: ทำใจได้แล้วค่ะเห็นหน้าเด็กๆก็นั่นน่ะชื่นใจแล้วค่ะได้มาสอนเด็กๆก็มีความสุขครูก็มีความสุข
2: ก็เป็นห่วงชาวบ้านช่วงระยะเวลาตรงนั้นมันก็มีผู้อำนวยการที่เขาบรรจุใหม่เข้ามามาอยู่แค่ปีเดียวหรือว่า2ปีนี่ครับมาทำงานแล้วก็ได้ตำแหน่งใหม่เขาก็ไปพอหลังจากนั้นก็ไม่มีใครขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทางผู้อำนวยการเขตพื้นที่ก็เที่ยวบ่นว่าไม่มีคนขึ้นมาทำงานวันนี้ไม่มีผู้อำนวยการ
1: ขาดแคลน
2: ไม่มีใครสมัครขึ้นมาณวันนั้นสมัครขึ้นมา

0: นึกคิดอะไรอยู่ที่สมัครมาเอง
1: ก็คิดว่าน่าจะมาช่วยได้ตรงนี
0: ้วันนั้นคิดอย่างนั้น
1: ใช
0: ่ความรู้สึกที่มันย้อนกลับไปวิญญาณที่นั้นมันตัดสินใจยากเป็นคำถามจริงวันที่อยากจะมาช่วยเขาต้องมีครอบครัวอยู่ด้วย
1: ใช่ใช่หยุดก่อนนะ
0: อยากจะร้องไห้
1: เดี๋ยวขอตั้งสติหน่อย
0: เป็นพี่นะคะคุณขอบคุณที่ครอบครัวเป็น
1: เลิกกัน
0: ครอบครัวครูยื่นข้อเสนอมาไหมว่าให้เลือก
1: ไม่มีได้เลือกไม่มียื่นข้อเสนอแต่ว่ายังไปมาหาสู่กันอยู่ปกติแต่ว่าเรื่องลูกต่างๆผมก็ดูแลอยู
0: ่ตอนนี้ลูกอยู่กับคุณ
1: ลูกไปเรียนโรงเรียนประจำ
0: ที่ในเมืองยะลา
1: คนโตก็เป็นไปเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์อยู่ที่ภูเก็ตคนน้องอยู่ที่สตูลโรงเรียนจุฬาภรณ
0: ์
1: สต
0: ู
1: ลครับเรื่องการเงินการทองอะไรก็อยู
0: ่เหตุผลที่เลิกเนี่ยเพราะว่าเราอยากเพราะเราขึ้นมาทำงานที่นี่หรือเปล่าม
1: ีส่วนตรงนั้น

0: ้อยเนี่ยก็แบ่งภาระของประเทศชาติไว้คือการเป็นพ่อครัวของชาติที่ดูแลบ้านย่อมนี้ป๋าก็ต้องเป็นผู้นำครอบครัวถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์ 100% เคยท้อไหมกับที่จะถอยไม่เอาละไม่เอาละ
1: คิดจะลาออก
0: ไม่อยากทำละคือหลายครั้งใช่ไหมแต่อะไรที่ทำให้ครูไม่ลาออก
1: หน้าที่ที่ได้ดำเรียนมาคิดถึงว่าเรายังมีโอกาสที่จะทำประโยชน์ให้กับพื้นที่ที่เรามาอยู่ได้เยอะ
0: คุณที่จะทำอะไรกับที่นี่ต่ออยากจะมีความฝันหรือความหวังที่จะทำอะไรกับเด็กๆที่นี
1: ่วางแผนไว้เยอะครับพัฒนายกระดับใส่ผลสัมฤทธิ์นักเรียนขึ้นมาให้มันดีขึ้นกว่าเดิม
0: ตรงนี้
1: ครับยังสู้

0: คือคนเราในเมื่อนะครับเราเรียนมาทางวิชาชีพครูคือวิญญาณของการเป็นครูมันมีเต็มที่จะสู้ต่อไปคือพูดสั้นๆเลยว่าวิญญาณของความเป็นครูมีเต็มที่เลยครับครับ
1: วิชาการคุมและก็วิชาภาษาจีนได้ที่หนึ่งในระดับเขตพื้นที่ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่นักเรียนได้ทำขึ้นมา
2: สิ่งที่ครูทุ่มเทไปวันนี้เห็นผลแล้วเป็นไงบ้างคะ
1: ก็ดีใจกับครูคณะครูที่ได้ทุ่มเทช่วยเหลือกันครับ

0: นี้ครูได้กำลังใจอะไรทำให้เราทำงานต่อได
1: ้มีผู้บังคับบัญชาท่านพ.อเขตดูแลอยู่ให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องขั้นเงินเดือนอะไรก็ดูแลก็ปีนี้ก็ท่านก็บำเหน็จความชอบให้ได้สองขั้น
0: ถามจริงนะกลัวไหมคะเพราะว่าทาน
1: กลัวครับบอกตรงว่ากลัวมากถ้านี่แฝนตลอดไม่เคยทิ้งเลย
0: แล้วครูเอาชนะความกลัว
1: ก่อนเดินทางตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ช่วย
0: ทุกวัน
2: คุณครูนี่เขาก็อดทนนะตอนนี้เขาก็ถือว่าแบบโอเคแล้วคนที่เป็นครูสามจังหวัดนี่นะอดทนมากเลยขอให้สงสารลูกแม่เขาลูกเขาที่เป็นยังไงสงสารเพราะความรู้สึกลูกเขาเป็นยังไงแม่เขาเป็นยังไงตอนนี้ก็เสียไปใช่ไหมทุกคนก็มีแม่มีลูกเหมือนกันใช่ไหมอ่ะให้เกิดความสงสารของสามจังหวัดนี้ด้วยเพราะมีน่าอะไรที่น่าสงสารมากเลย
1: ผมมีความรู้สึกว่าหน่วยงานที่เข้ามาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่มาอยู่ดูแลอยู่มันขาดอะไรหลายๆอย่างที่ว่าความจริงจังจริงใจที่เข้ามาถ้าเขาพร้อมที่จะมาแก้ปัญหานะป่านนี้งานนี้จบไปนานแล้วผมมาอยู่เนี่ยผมไม่เคยทำความเดือดร้อนให้กับใครชีวิตผมน่าจะรอด

0: มันไม่ได้แตกต่างเลยเราจะอยู่ตรงนี้กับเราไปอยู่ในเมืองยะลาความปลอดภัยไม่ต่างกันเลยอันตรายเหมือนกันถ้าคือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่มีตรงไหนที่ปลอดภัยแล้วไม่มีที่ไหนที่ว่าปลอดภัยที่สุด
1: ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสายทำให้ทั่วทั้งบริเวณโรงเรียนบ้านย่อชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนภาพเด็กๆวิ่งเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานอาจทำให้หลายๆคนอมยิ้มในความสนุกที่ไร้เดียงสานั้นแต่สำหรับครูที่นี่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นถูกแฝงไว้ด้วยความวิตกกังวลเรื่องอนาคตของเด็กๆเหล่านั้น
2: คุณย่อสอนที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
0: ก็จะเข้า2ปีแล้วค่ะค
2: ่ะที่นี่แล้วก็เช้ามาเดินทางยังไงบ้าง
0: ก็เช้าวันจันทร์นี้ก็คือเราจะนัดกับคุณครูที่สอนด้วยกันที่มีรถนะคะเราก็จะนัดจุดที่รอแล้วก็ขึ้นมาพร้อมกันนะคะ
2: ขึ้นมาพร้อมๆกันทุกเช้า
0: พร้อมๆกันทุกเช้าใช่ค่ะ
2: พอขึ้นมาพร้อมกันแล้วต้องมาถึงโรงเรียนภายในเวลากี่โมง
0: ทางโรงเรียนกำหนด9โมงเช้านะคะ9โมงเช้าต้องพร้อมกันที่โรงเรียน
2: แล้วขึ้นรถอะไรมา
0: ก็คือมีรถส่วนตัวของครูในโรงเรียนนะคะก็อาศัยกันมา
2: เป็นขบวน
0: ค่ะ
2: แล้วก็มีชุดคุ้มครอง
0: ก็จะมีชุดคุ้มครองผลร่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรอรับเป็นจุดๆนะคะ
2: อ๋อรอรับเป็นจุดๆแต่ไม่ได้ดักหัวดักท้าย
0: อ๋อไม่ค่ะก็คือส่วนมากทางตำรวจผลร่มนี่ก็จะรอที่เขื่องบางรางนะคะก็คือระหว่างบาลังสตาร์เนี่ยคือก็จะไม่มีนะคะครูก็จะขับรถกันมากันเองแล้วก็พอถึงเขื่อนปั๊บนี่ก็คือจะมีชุดคุ้มครองพาเราขึ้นมาที่มาโรงเรียนนะคะค่ะ

แรกๆกลัวมากที่บ้านไม่ให้มาแต่ว่าโดยที่เราต้องมารับตำแหน่งนะคะก็จำเป็นต้องมาถ้าเราไม่มาใช่ไหมคะคนอื่นไม่มาเด็กที่นี่เขาก็ไม่มีครู

0: บางคนมีครอบครัวมีลูกใช่ไหมคะขึ้นมาอยู่ที่นี่เป็นอาทิตย์เนี่ยทางครอบครัวก็เป็นห่วงทางเราที่อยู่ทางนี้ก็อย่างว่านะคะก็คือห่างไกลครอบครัว
1: ก่อนพอจะมาทำงานนี่แม่จะร้องเวลามาวันอาทิตย์แม่ก็จะร้องแม่เขาเป็นห่วงอะไรแบบนี้
2: เวลาที่แม่เราร้องไห้
1: เราก็ร้องตามด้วย
2: รู้สึกว่าไม่อยากมาแม่เวลาแม่เห็นแม่ร้องไห
1: ้ใจนึงก็ไม่อยากมาแต่ว่าเราต้องมาทำหน้าที่ของเราอะค่ะ
0: เคยคุยกับครูในพื้นที่นะคะว่าพวกคุณเนี่ยคนในพื้นที่คุณต้องอยู่แล้วต้องพัฒนาเด็กนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยคนที่ต่างนอกพื้นที่เนี่ยยังไงเขาถึงวาระเขาต้องย้ายแน่นอนอยู่แล้วนะด้วยครอบครัวเขาด้วยอะไรหลายอย่างใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ก็พยายามที่ให้คนในพื้นที่เนี่ยให้เขาได้มีเขาเรียกว่ายังไงจิตสำนึกในความเป็นครูให้มากกว่านี้อะค่ะ
3: เวลาเราได้ยินข่าวว่าคุณครูโดนทำร้ายแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
4: รู้สึกกลัว
3: อัน
4: นี้ก็
5: ไปทำงาน
4: ก็ประกอบอาชีพเป็นครูกันค่ะ
3: อ้าวอ๋อเป็นครูเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ค่ะอยู่จังหวัดอะไรที่ว่า
6: ก็อยากบอกว่าครูก็ทำหน้าที่สอนใช่ไหมคะอย่าง
4: ถ้าไม่มีครูก็
6: ไม่มีครูเด็กจะเป็นยังไงแล้วมาทำร้ายครูทำไมครูก็ไม่ทำผิดอะไร
3: คือคนส่วนใหญ่เลยนะอยากรู้ว่าเพราะอะไรคุณครูถึงอยู
6: ่ถ้าเราหนีไปแล้วใครจะทำหน้าที่ตรงนั้นเด็กๆเขาว่างไม่มีครูสอน
0: ถ้าถามครูที่นี่คิดตลอดนะคะว่าวันหนึ่งถ้าเราโชคร้ายมันต้องเกิดขึ้นใช่ไหมคะคือถามว่าไม่มีครูใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่เคยคิดเรื่องนี้ทุกคนคิดค่ะก้าวออกจากบ้านนี่ก็คิดแล้วว่าวันศุกร์นี้จะได้กลับไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ มันหลายอย่าง
2: จะร้องไห้

0: เราเห็นข่าวใช่ไหมครับอุ้ยอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราคิดว่าโอ้ยสักวันมันก็น่าจะถึงเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนครูที่นี่เนี่ยบางคนเขาไม่ได้มากับรถยนต์นะคะบางคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็พอที่ขึ้นมาก่อนเนี่ยก็จะถามว่าคนนี้มาถึงหรือยังคนนี้มาถึงหรือยังอะไรอ่ะพอมาค่ะพอมาครบเราก็รู้สึกโล่งแต่ถ้าหากว่ามันเลยเวลามาแล้วนะทำไมคนนี้ยังไม่ถึงแล้วตรงนี้ก็รู้ใช่ไหมสัญญาณมันไม่มีเลยมันไม่มีมันจะมีอีกทีก็คือที่เขื่อนบางรางทีนี้แค่ช่วงที่ติดต่อไม่ได้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าทำไมคนนี้ยังไม่ขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็กังวลค่ะกังวลมากวันจันทร์นี้ก็คือจะคอยถามกันแล้วว่าคบกันหรือยังถ้าเกิดระหว่างทางเราไม่สามารถที่จะประสานกันได้เลยจะติดต่อจะคุยโทรศัพท์ไม่ได้เลยอะค่ะอันนี้คือลึกแล้วก็เห็นใจกันยิ่งเราอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันกินด้วยกันที่นี่เป็นอาทิตย์ใช่ไหมครับก็เหมือนครอบครัวเดียวกัน
1: ดูแลกัน
0: เป็นห่วงเป็นใยกัน

0: ราไม่มานะแล้วใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือบ้านเราอ่ะในเมื่อบ้านเราเป็นไฟถามว่าเราจะไปพึ่งข้างนอกเหรอมันก็ไม่มีแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องช่วยกันเอง
1: เหมือนสิ่งเดียวที่เป็นแรงผลักดันให้กับครูใน3จังหวัดชายแดนใต้ยังยืนหยัดที่จะทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปได้ก็คือหัวใจ
0: ณตอนนี้นะเป็นเหยื่อของโจรใต้นับวันนี้ก็เป็นร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่ถามว่าถ้าคุณครูทุกคนกลัวหมดถามว่าแล้วพวกเขาเหล่านี้ใช่ไหมคะพวกเขาเหล่านี้จะยังไงเพราะเด็กเหล่านี้เขาไม่รู้หรอกว่าความกลัวคืออะไรใช่ไหมคะแต่เรารู้ว่าเรากลัวแต่ถ้าเราไม่มาแล้วพวกเขาจะอยู่ยังไงเด็กพวกนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่คือมันก็ไม่ใช่คือเด็กพวกนี้เขาต้องโตใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ได้ปลูกฝังเขาตอนนี้ทุกคนละทิ้งหมดถามว่าเด็กพวกนี้เนี่ยโตขึ้นเขาจะเป็นอะไรมันก็ไม่ต่างกับเหตุการณ์หรือมันอาจจะแย่กว่าถูกไหมคะแต่ถ้าหากเราสู้โอเคเราสู้สักอึกนึงถึงแม้ว่าเขาอยู่ป.1 เขายังได้ขึ้นป.2 ถูกไหมคะปีหน้าเขาได้ขึ้นป.3
2: ถ้าเราอยู่
0: แต่ถ้าเราไม่อยู่เขาก็จะจบแค่ป.1 ถูกไหมคะและต่อไปอ่ะชีวิตเขาอนาคตเขาแล้ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็ไม่ใช่แค่นี้มันต้องแย่กว่านี้

ายจากที่นี่เนี่ยก็คือถามเคยถามเด็กนะคะครูนี้เป็นยังไงเนี่ยหนูรักมากแต่ครูเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเขารักครูทุกคน

0: ดอย่างนี้นะว่าทำไมเนาะเราจะต้องมาลำบากขนาดนี้ทำไมคนอื่นเขายังมีที่ไปที่ดีกว่านี้ทำไมเราจะต้องมาลงที่นี่อะไรเงี้ยก็เคยคิดแต่ค่ะเคยคิดทุกคนเคยคิด
1: อะไรคือคำตอบ
0: พออยู่ไปเนี่ยก็นั่งคิดว่ามันไม่ได้แตกต่างเลยเราจะอยู่ตรงนี้กับเราไปอยู่ในเมืองยะลาความปลอดภัยไม่ต่างอันตรายเหมือนกันถ้าขึ้นชื่อว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่มีตรงไหนที่ปลอดภัยแล้วไม่มีที่ไหนที่ว่าปลอดภัยที่สุด
2: รู้สึกยังไงเวลาที่ได้ยินข่าวว่าคุณครูโดนทำร้าย
3: ก็ปวดร้าวมากปวดร้าวทุกคนต้องปวดร้าวหมดแต่ว่าอย่างเงียบจะเงียบยังไงใช่ไหมทุกคนที่ฟังก็ปวดร้าวหมดของนี้ไม่มีใครดีใจหรอกไม่มีคนเสียใจมีแต่น้ำตาพูดง่ายๆแล้วก
2: ็รู้สึกว่าอยากจะพูดให้กำลังใจยังไงบ้าง
3: ก็คุณครูนี่เขาก็อดทนนะตอนนี้เขาก็ถือว่าแบบโอเคแล้วคนที่เป็นครูสามจังหวัดนี้นะอดทนมากเลยแต่ว่าถามว่าเขาก็กลัวนะแต่ทำไงอ่ะความตายก็จะรู้ล่วงหน้า
4: อย่าให้อยู่ทำร้ายครูอยู่ทำร้ายเพราะครูต้องการสอนนักเรียนเพราะครูต้องการสอนนักเรียนเรียนหนังสือถ้าไม่มีครูก็นักเรียนหาความรู้ได้ไงอยากให้คนอยู่ทำร้ายครูนี่ครับ

0: ปไหนแล้วลูกปไหนคะบอกคุณพี่เขาเร็วเด็กจะไม่กล้าพูด
1: เอาล่ะคะ
0: เด็กที่นี่จะไม่กล้าแสดงออก
1: แต่พอโตมาหน่อยก็จะเริ่ม
0: จะพูด
1: อย่างนี้สวัสดีคุณครูได
0: ้สวัสดีเป็นไหมสวัสดีดูที่สวัสดีลูกสวัสดีคุณครูสวัสดีแล้ววันแรกคุณครูมาเด็กจะเข้าห้องน้ำขออนุญาตไม่เป็นคุณครูครับจะไปใช่ไหมค
1: ุณไม่เป็น
0: พูดภาษายาวีครูบอกว่าครูฟังไม่รู้เรื่อง
1: ครูบอกอย่างนี้เลย
0: ครูพูดเลยคุณครูมาเนี่ยคุณครูจะให้เขาเข้าใจว่าคุณครูฟังไม่รู้เรื่องครูพูดอย่างเงี้ยแต่เมื่อครูอิสลามไม่พูดครูฟังอิสลามไม่รู้เรื่องบอกครูไม่รู้เรื่องแต่ถ้าหลังจาก
1: ห้าเขาย้อนนอเหมือนกันเหรอคะ
0: เขาบอกทำไมคุณครูอิสลามแล้วคุณครูพูดอิสลามไม่เป็นบอกว่าไม่ใช่ครูพูดไม่เป็นแต่ครูฟังไม่รู้เรื่องถ้าในเวลาเรียนแต่ถ้า6โมงเย็นมาพูดภาษายาวีกับครูพูดแต่ถ้าในเวลาราชการเวลาลูกเรียนเนี่ยครูขอเป็นภาษาไทย
1: เขาเข้าใจ
0: เดี๋ยวนี้เขาก็พูดภาษาไทยก็บอกเขาว่าถ้าเธอเป็นเด็กดีครูก็จะอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆและเราก็จะร่วมกันพัฒนาทั้งตรงเองแล้วก็สถานศึกษาให้ดีกว่านี้นะคะก็จะบอกกับเพื่อนครูก็เหมือนกันถ้าทุกคนสู้ที่นี่ไม่ใช่แบบนี้เนี่ยอนาคตจะต้องดีกว่านี้ถามว่าเราสู้กับอะไรใช่ไหมคะต้องสู้กับใจตัวเองเราไม่ได้สู้กับโจรเพราะเราไม่มีอาวุธอะไรที่จะไปสู้กับเขาได้แต่เราต้องสู้กับใจตัวเราเองเราต้องเข้มแข็ง

0: ที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
1: สอนที่นี่มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่นี่ปีนึงอะค่ะปีนึงพอดี
0: ปีนึงพอดี
1: ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้สอนที่ไหนมาก่อน
1: ก่อนหน้านี้อยู่ที่ปัตตานีค่ะอำเภอกระโพเมื่อปี42ถึงปี47ปี47พี่ก็ย้ายมาอยู่ที่เตาปูนที่บันดังสตาเหมือนกันมาเป็นครูผู้สอนแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปลงเป็นรองผอโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านซียอกอำเภอยะหาได้7เดือนก็มารับตำแหน่งที่นี่เมื่อกันยาปีที่แล้วถ้าการเดินทางที่นี่ถามว่าลำบากไหมลำบากตอบโดยที่ไม่คิดเลยนะคะว่าลำบากแต่ในความลำบากนั้นก็เราอบอุ่นด้วยการดูแลจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะชุดรปภ.ครูคือถ้าหน้าฝนก็ลำบากหน่อยทีนี้การเข้าออกนี่ลำบากตรงที่ว่าต้องเข้าออกเป็นเวลาช่วงที่รปภ.มีภาระอื่นใดเนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ออก
2: สำหรับในโรงเรียนนี่ก็การเดินทางของครูก็เหมือนกับปัจจุบันนี่แหละคือจะมีเจ้าหน้าที่รับส่งแต่ก็จะเป็นตำรวจที่อยู่ข้างนอกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีตำรวจพลร่มนี่แหละก็มาอยู่ในพื้นที่นี้เมื่อตำรวจพลร่มนี่เข้ามาเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยคือลักษณะที่ว่าเขาเข้าถึงแล้วเขาเข้าใจประชาชนแล้วก็นำความรู้ต่างๆมาเข้าพัฒนาให้ชาวบ้านได้เกิดการตื่นตัวรู้จักรวมกลุ่มการสร้างความเข้มแข็งในชนทำนองนั้นแหละครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้จะลักษณะจะอยู่ก็คือต่างคนต่างอยู่พอตอนนี้เขาจะมารวมกันชาวบ้านจะรวมกันแล้วก็นักเรียนผู้ปกครองเขาก็จะมั่นใจขึ้น
1: มาวันแรกที่เป็นการเดินทางมาทำงานจริงๆเนี่ยมากับคณะครูมารถเหมาด้วยกันน่ะนะคะมีความรู้สึกว่านั่งรถมาเนี่ยเห็นชุดรักษาความปลอดภัยของเราเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ส่งกันเป็นทอดทั้งหน้าทั้งหลัง 7-8 คันนะคะนี่แล้วเขาก็คือจะดูแลจะประกบไม่ห่างเลยมีความรู้สึกว่าโอ้ชีวิตเราเนี่ยมีค่าถึงขนาดนี้เชียวหรอมันมีค่ามากๆเราน่าจะมาถึงโรงเรียนเราน่าจะทำอะไรได้เต็มที่ถึงแม้จะเรามาสายมาช้าเพราะเรามาเร็วไม่ได้ด้วยหลักตรงนี้อาจจะออกเร็วไปนิดนึงแต่ถามว่าพยายามบอกกับตัวเองแล้วก็บอกกับคณะครูบอกว่ามาถึงแล้วก็ให้เต็มที
2: ่ครูคือผู้ให้ครูผู้ให้แล้วก็ให้ในที่นี้ก็ไม่หวังผลตอบแทนสิทธิ์ก็เหมือนลูกเหมือนหลานสำหรับภาคใต้นี้ก็เหมือนบ้านเราให้ความรู้กับลูกหลานเราก็หวังให้ลูกเราได้ดีในอนาคตมีอะไรเราก็เติมให้ในสิ่งที่เราหวังก็คิดว่าอย่าไปคิดถึงหน้าที่การงานอื่นแค่ว่าให้ด้วยความรักนะครับเอ็นดูเป็นลูกเป็นหลานแบบนั้น
1: พี่มีความรู้สึกว่าพี่ได้มาสัมผัสแต่ก่อนตอนสมัยเรียนตอนเด็กๆพี่มีความรู้สึกพี่เรียนรู้แค่ในแผนที่เท่านั้นเองว่ามันมีจังหวัดนี้อยู่ด้วยจริงๆนะฮะเรียนรู้แค่ในแผนที่ว่ามีจังหวัดยะลาปัตตานีแต่พี่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ยังไงพี่รู้แค่ถึงว่าพี่เป็นคนพัทลุงนะคะไม่ใช่คนในพื้นที่ตรงนี้เสร็จพอมาอยู่ตรงนี้พี่มีความรู้สึกว่าน่าอยู่นะคะทั้งที่พี่อยู่มาปัตตานีแล้วก็อยู่ที่นี่น่าอยู่วิถีชีวิตเขาน่าอยู่มากและยะลายิ่งยะลาเนี่ยเป็นเมืองที่สะอาดน่าอยู่พูดถึงถ้าไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้คือพูดได้เลยว่าร่มรื่นมาตรฐานอบอุ่นและปลอดภัยวิถีชีวิตของ

0: ของคนพื้นที่ที่เราเจอจริงๆแล้วเขาเป็นคนเอื้ออารีน
1: ะ
0: แต่พอมีเหตุการณ์แบบนี้เราไม่รู้ว่ามันด้วยอะไรมันทำให้เราเกิดการระแวงกันคือสิ่งหนึ่งที่พี่อยู่ได้ก็คือความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดที่ทำให้เรารู้สึกเกิดว่ามันเลวร้ายอ่ะ
2: ที่นี่เขาเข้มแข็งนะเพราะสังเกตดูชาวบ้านเห็นไหมเขารวมตัวกันดีรู้สึกว่าเขาจะช่วยกันดูแลหมู่บ้านตัวเอง

0: มีความสุขกันบางวันถ้าพี่ไม่เอารถกลับเข้ามาเนี่ยจะนั่งมาด้วยกันกับเด็กนักเรียนถูกไหมคะนั่งมาด้วยกันอ้าวเด็กก็ขึ้นแล้วก็นั่งตักกันมาบ้างอะไรบ้างมันแฝงไปด้วยความรู้สึกดีอบอุ่นนะคะเห็นนักเรียนยืนคอยอยู่นักเรียนบ้านนี้อ้าววันนี้ทำไมไม่มาทำไมตรงนี้ขึ้นไม่ครบปกติจะขึ้นอยู่5คนทำไมวันนี้ไอ้ตัวเล็กมันหายไปไหนคือจะคุยฝากไปอย่างเงี้ยมันเป็นการดูแลกันคือเป็นการดูแลกันเราก็มีความสุขที่ว่าคือภาวะรับรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางถูกไหมคะว่าจะขึ้นรถตอนเย็นเดี๋ยวรถจากนิคม10มานัดเวลากันว่ามาถึงนิคม11กี่โมงใช่ไหมคะเวลาเท่าไหร่เด็กก็ไปคอยครูก็ไปคอยถ้าเด็กนั่นก็ครูนั่งแล้วให้เด็กนั่งในตักไปอย่างเงี้ยหยอกกันไปล้อกันไป
1: ครูใจดีไหม
2: ใจด
1: ี
2: ค่ะอ๋อ
1: แล้วหนูชอบมาโรงเรียนไหม
2: ชอบ
1: เหรอชอบเรียนวิชาอะไร
2: ภ
1: าษาไทยค่ะชอบเรียนภาษาไทยหรอทีนี้หนูก็พูดได้2ภาษาถูกต้องไหมคะหนูพูดภาษามาลายูได้และไทยได้ถูกต้องไหมคะ
2: หนูมีคลาสสุดที่คือใจดีทุกคนค่ะ
1: ทำไมหนูถึงชอบมาโรงเรียนคะ
2: จะมาเรียน
3: อะไรเป็นกำลังใจสำคัญเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ครูยังคงทำหน้าที่ครูอยู่ในโรงเรียนเล็กๆกลางหุบเขาอะไรนี
0: ้ก็ชุมชนนะชุมชนสิ่งแวดล้อมสภาพบริบทโรงเรียนถามว่าเป็นโรงเรียนใหญ่โตมากมายไหมไม่ใช่นะแต่มันมีความรู้สึกคนเรามันต้องหาความพอดีให้กับตัวเองโรงเรียนเล็กใช่ว่าจะมันไม่มีดีอะไรเลยที่อื่นไม่ทราบนะพี่แต่พี่มีความรู้สึกว่าพี่มาสัมผัสโรงเรียนนี้อ่ะนะเขามีดีอยู่แล้วนะคะมันไม่ใช่ว่าเพราะพี่นะมันจะเกิดด้วยว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าสิ่งไหนที่มันเกิดดีนะวันนี้พี่ว่าพี่เป็นเสี้ยวนึงเท่านั้นเองนะคะคนคือเสี้ยวนึงเท่านั้นเองแต่สิ่งที่มันมีอยู่แล้วก็คือพี่ว่าชุมชนก็โอเคอยู่แม้จะเป็น2แต่ก็ไม่ถึงกับว่าตึงเครียดอะไรนักเรียนมันอยู่ที่เราเสริมมันอยู่ที่เราสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะเขาก็มาอยู่แล้วครูก็มีความตั้งใจสิ่งนี้พี่มีความรู้สึกว่าถ้ามาโรงเรียนแล้วครูมีความสุข

0: การเรียนรู้ภาษาไทยเบื้องต้นก็คือ1เราต้องเรียนรู้ก่อนว่าพยัญชนะไทยมีกี่ตัว
1: สำหรับไอ้การเรียนเสริมที่เราได้กระทำกันคือเป็นลักษณะของการเป็นพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ภาษาไทยของเราเพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นปลูกจิตสำนึกตั้งแต่แรกเริ่มเลยว่าเราควรจะเรียนรู้อย่างไรเริ่มจากพยัญชนะหรือตัวอักษรสระวรรณยุกต์แล้วก็ค่อยๆมาบวกกันอย่างเช่นพยัญชนะมาบวกสระมาเป็นคำพูดแต่ละคำอย่างเช่นพ่อมีอะไรบ้างคำว่าพ่อเขียนยังไงคำว่าแม่เขียนยังไงคำว่ากินเขียนยังไงเริ่มเรียนรู้จากเล็กๆน้อยๆเข้าไปก่อนซึมซับแล้วก็เรียนเริ่มยากขึ้นยากขึ้นเพื่อต้องการให้สื่อกับเราไปด้วยแล้วเราก็แลกเปลี่ยนความรู้เนี้ยกับเขาใช้ภาษาท้องถิ่นบ้างอย่างเช่นคำว่ากินมาแกเราก็มาใช้เราได้มาแก อย่างเนี้ยก็แลกเปลี่ยนกันอย่างเช่นคำว่าตอนเช้าปากีอะไรเงี้ยก็เล็กๆน้อยๆก็ได้ผูกพันกับเด็ก
0: ๆพ่อเป็นผู้ให้กำเนิดใช่ไหม
2: ใช
0: ่ขอไม่ให้อาจารย์น้องว่าฉันเรียกอโมใช่ไหมไปสลากก็คือสลากโมไหม

0: ปกติเรียกคุณครูอะไรอ่ะ
1: ปอจ
0: ีเรียกว่าปอจีใช่ป่ะปอจีสอนเป็นไงบ้างคะ
2: สน
0: ุ
2: ก
0: ดีใช่ป่ะแล้วชอบวิชาอะไรที่ปอจีสอนมากที่สุด
2: ภาษาไทย
0: เหรอนี่ชอบอะไรหนูชอบภาษาวิชาอะไรคณิตศาสตร
3: ์ผมไม่คาดหวังอะไรมากจากเด็กในพื้นที่นะครับเพราะว่าเราเข้าใจอยู่ว่าในพื้นที่เนี้ยเขามีภาษาของเขาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเราเพียงต้องการให้สื่อในการทำความเข้าใจระหว่างเรากับเด็กและให้เด็กไปสู่ชาวบ้านซึ่งอยู่เนี่ยได้เข้าใจกันก็ถือว่าดีแล้ววัตถุประสงค์ตัวนั้นผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกผมที่เข้ามาอยู่คือได้รับความรู้สึกที่ดีๆต่อกัน

0: ได้หลายอย่างหนึ่งได้ความใกล้ชิดกับชาวบ้านได้ใกล้ชิดกับเด็กได้รับรู้ถึงความรู้สึกต่างๆของเขาที่ได้อยู่ในจุดนี้มีจุดที่พวกเราคิดว่ามันเป็นจุดที่มีเหตุการณ์แล้วก็เขาอยู่แบบไหนได้ความแล้วเขาคิดอย่างไรเขาถ่ายทอดออกมาแบบไหนกับความรู้สึกของเขาเขามองภาพลักษณ์ของบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไร
1: ถ้ารู้สึกกลัวมันก็กลัวแหละครับคือเพิ่มความกลัวนั่นก็กลัวทุกคนผมก็กลัวเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าจะถามว่ากลัวมากหรือน้อยก็ต้องอยู่ที่สถานการณ
2: ์ระหว่างเส้นทางที่ขึ้นมาเนี่ยยังคิดไหมคะว่าเราจะไปถึงไหมมีความคิดรับแวบไหม
3: บ่อยค่ะเพราะว่าในช่วงที่เรามาระหว่างที่เขาไม่ได้รปภตรงนั้นอ่ะจะเป็นภาวะกังวลเพราะว่าแต่ละโค้งเนี่ยมันเงียบบางที่ช่วงเวลา 2-3 ระยะทาง 2-3 กิโลเนี่ยไม่มีรถสวนเลยหรือถ้าหากว่ามีมอเตอร์ไซค์ตามหลังสักคันแบบใช้ระยะเวลายาวเนี่ยเราก็กลัวแล้วมีมอเตอร์ไซค์ตามหลัง1คันใน1คันนั้นมีคนนั่งมา2คนแล้วลักษณะการนั่งคือวัยรุ่นเงี้ยกลัวบอกตรงว่ากลัว
0: เรื่องที่ว่าเกี่ยวกับครูที่เข้ามาทำหน้าที่ณจุดนี้แล้วเราเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ดูแลครูมันเกี่ยวเนื่องกับการที่เราจะต้องมันไอ้มาตรการนี้มันมีมาตรการในด้านการรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วพี่ว่ามันต้องช่วยกันทุกฝ่ายใช่ไหมเจ้าของพื้นที่ให้ความสำคัญกับครูขนาดไหนเจ้าของพื้นที่ก็คือประชาชนให้การดูแลครูบ้างไหมเข้าใจความสำคัญของครูหรือเปล่าถ้าจะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเลยคงจะเป็นไปไม่ได้ต้องให้คนในพื้นที่เนี่ยช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยถ้าอยากจะให้หมดไปเนาะพี่ว่าขึ้นอยู่กับความสำคัญของที่พี่บอกว่าประชาชนให้ความสำคัญกับครูขนาดไหน
3: ถ้าเราเป็นผู้บริหารกลัวซะแล้วครูจะอยู่อย่างไรดังนั้นเราความกลัวของเราก็ต้องแสดงออกไม่ได้ยังไงก็ต้องเก็บไว้แต่เราไม่ประมาทเท่านั้นเองเรามีพระเรามากับพระอยู่ในใจ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดี
5: ครับอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยล่ะ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้นัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
5: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
6: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
6: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
7: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้พร้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
2: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
3: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
8: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
8: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
9: ้รับทราบครับ
8: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
9: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
8: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
9: ได้ครับ
8: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
10: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
0: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
8: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
9: ครับ
8: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM

2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ษะด้านการคิดคำศัพท์ inwards ตัวเองชอบอ่านชอบเล่นเกมชอบไม่ชอบหมดแล้วเนาะ
1: ชอบมีเครดิตไรติ้งแชร์ลิงชอบเล่าเรื่องตลก
0: ชอบดิสคัทโต้เถียงดีเบตนี่โอวัตีดีเบตพูดเป็นทางการ
1: ของเหมือนสปีชพวกนี้ใช่ไหม
0: ชอบงานเขียนชอบเล่าเรื่องตลกชอบ
1: practicing expressing themselves แสดงเขาเรียกว่าอะไรเล่าให้เพื่อนฟังเหรอมันแบบใช่ไหมคะ
0: ชอบเรียนคำรู้คำศัพท์ใหม่ชอบงานสายด้านการเข
1: ีย
0: นชอบ convention ชอบการอ่านอันนี้สรุปแล้วเด็กก็จะชอบในรูปของ
1: เกี่ยวกับตัวหนังสือเลย
2: กิจกรรมที่เราเคยทำมันครอบคลุมตรงนี
1: ้ให้เด็กที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษาอย่างเงี้ยค่ะ
3: วันไหนที่เป็นกิจกรรมที่เราสอนในห้อง
1: ค่ะ
3: ได้ทำกิจกรรมเราเรียนในเรื่องของ living in the city แต่ in country ก็เลยให้เขาดีก็ตรงนี้นะ
1: ก็ใช้ได
3: ้
1: ตรงค่ะ
3: เอาข้อมูลแล้วก
1: ็มาดีเบตกันว่าของใครดีกว่ากันเป็นยังไง
0: เด็กก็ชอบทำอะไรอะไรเยอะๆเยอะแยะแบบนี้แต่แล้วยุคหน้าที่สองเนี่ยก็คือเราเนี่ย
1: จะช่วยนักเรียน
0: ทำอะไรเราจะช่วยนักเรียนทำอะไรได้บ้างโดยเราอาจจะเอาจากกิจกรรมที่เราเคยทำอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยมาแบบอ่ะน้องเคยทำอะไรเด็กบ้างที่จะซัพพอร์ตแล้วต่อไปเราก็จะได้เป็นพัฒนา
1: เป็นแนวทางส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กม.ต้นเราก็คือมันจุดที่สอนลิมิเต็ดมีแต่วิชาเพิ่มเติมค่ะก็จะเหมือนว่าสั่งชิ้นเหมือนชักเป็นเรื่องของแบบการแนะนำตนเองอะไรอย่างเงี้ยให้เขามาเล่าเหมือนเป็นเรียนความแต่เราให้เขาพูดให้ฟัง
0: อย่างเงี้ยใช
1: ่ใ
0: ช่เด็กชอบไหมล่ะ
1: ก็เขาก็จะสนุกมาเล่าแต่เขาก็จะแบบจะเล่าได้ไม่เยอะมากเพราะยังเกิดที่มอเตอร์อะไรอย่างเงี้ย
2: ของตนนี่เคยสอนเกี่ยวกับเรื่อง describe personal describe นะคะคือคราวนี้ก็จะให้ลองอธิบายเกี่ยวกับลักษณะ
1: ของ
2: ครูบางวิชาเราจะให้เด็กเนี่ยนะคะให้เด็กจับขึ้นมาวิชาหนึ่งแล้วก็
1: ชอบครูคนไหน
2: ก็ให้ describe แล้วให้เพื่อนทายเสร็จแล้วให้ในกลุ่มอีกคนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยจะต้องมีประมาณ4คนเพื่อที่จะมี2คนเนี่ยจะช่วยกันวาด
1: อันนี้สนุกนะคะใช่เด็กก็จะเดาว่าเป็นใคร
2: วาดคำตอบเอาไว้ว่าเป็นหน้าของอาจารย์ท่านนี้เป็นแบบรูปร่าง
1: อันนี้ได้ทักษะได้มิติได้ไหม
2: ก็เลยบอกว่า
1: อันนี้ก็ดีนะอันนี้น้องของน้องเด็กน้อง
2: โอ้ต้องเป็นภาษาอังกฤษนี
1: ่อันนี้ดีก็เป็นสเปเชียลได้นะเป็นพิกเจอร์เป็น

0: ็นสเปเชียลก็ได้เป็นมีทั้งภาษามีทั้งมิติสัมพันธ์เนาะเพราะว่าได้วาดรูปไงมีพิกเจอร
1: ์ก็อาจจะเป็น
0: มีสอง
1: แล้วก
0: ็ใช
1: ่มีมีช
2: อ
1: บ
2: คอมมิวนิตี้สัมพันธ์อะไรวันนี้เนี่ยเอาตารางเนี่ย
0: มีเปิดเลยมีลิสติกได้หนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มีสเปเชียลได้ด้วยได้สอง
2: แล้วก็ได้อะไรอีก
0: ได้ภาษาแล้วก็ได้เนี่ยมิติสัมพันธ์เพราะว่าต้องมีการวาดรูปใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: บอดี้ได้ไหม
2: เอาสิ่งที่ได้เดี๋ยวน้องลองนี่นะจากที่อ่านใช้คำนี้ใช้คำว่าเอาฟอร์มเอาลูกบ
1: ุ๊
2: กขึ้นต้นอย่างนี
0: ้เราเอาลูกบุ๊กจากกลุ่มเราคุยกันแล้ว
3: All right, can we have your attention again, please? We had an interesting idea here with John Jodorowsky, so go ahead and share your thought with us. It was very good.
4: ค่ะถ้าเราลองอ่านดูสองพหุปัญญานี้นะคะคือ in visual intelligence visual spatial intelligence ซึ่งเป็นเรื่องของมิติสัมพันธ์เรื่องของการมองอะไรให้เห็นเป็นภาพกับ verbal linguistics intelligence ที่เป็นเรื่องของคำเรื่องของภาษาในแง่ของการจัดการเรียนการสอนเรามันนึกว่าจริงๆเนี่ยเราจะใช้ปัญญาเดียวคงไม่ได้คงต้องมีการเอาสองอย่างมาผสมผสานกันซึ่งกิจกรรมที่เห็นชัดที่สุดนะคะก็คือเรื่องของการกิจกรรมเช่นเรื่องของอาจารย์ใช้พวก mind map ใช่ไหมคะอาจารย์คงคุ้นเคย mind map เรื่อง word webเวลาจะให้เด็กทำอ่านแล้วก็ให้มาสรุปย่อโดยใช้ mind map หรือ word map แต่ความจริงมันมี organizer อีกหลายตัวแปลว่าเราเด็กต้องใช้พหุปัญญาสองอย่างคือเรื่องของการดึงเอาสิ่งที่อ่านมาให้เห็นเป็นโยงใยมิตรอย่างที่เรียนบอกตอนต้นว่านี่มิติสัมพันธ์ก็ทำเป็นตารางมาในตารางก็จะต้องเขียนคำที่ตัวเองอ่านจากการสรุปก็กลายเป็น verbal หรือเป็นภาษานะฮะหรือบางกิจกรรมเช่นให้อ่านแล้วก็ให้วาดเช่น draw read and draw หรือ listen and draw เมื่อต้องฟังหรืออ่านแล้วก็ต้องมาวาดหรือวาดภาพบรรยายใส่เสื้อสีอะไรๆเนี่ยทั้งหมดนี้ก็ดิฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการผสมผสานปัญญาทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันคือทางภาษาและทางมิติสัมพันธ์ verbal และ visual ค่ะ
3: Yeah, very interesting. I mean, these kinds of ideas where we begin to notice how one intelligence can actually reinforce the other one. We don't have to see them as being completely separate activities. They can be linked. And what happened then is the student who needs to visualize can do that while the linguistic content is coming into them. So it makes it very interesting as you think about teaching.How to link the intelligence with each other. Can I go back to the PowerPoint, please? We're now going to move on to one of the areas from this book. So we keep referring to different things. Remember, you've got the table of contents of this book inside. I think it's...the first page after the PowerPoint. I just wanted to point out one thing that we're sort of continuing to talk about in this series, and that is the relationship between learning and teaching. Now, that might seem like the most obvious thing one could ever say, that the two are related, but it is important to think about the relationship between the two. And it's important to notice thatteaching does not equal learning. So we all have that experience, right? Teach all day long, and you go home and you think to yourself, I wonder if anybody learned anything today. So we know that they're not the same. But by developing different teaching strategies, we can help learning to be more successful.And to be able to give our students greater achievement. So that's the whole point of why we're talking about the strategies we're going to move on to now.
5: ค่ะอาจารย์มาที่ก็เน้นนะคะว่าการสอนนะคะไม่ใช่คือ teaching that's the equal learning หมายความว่าเมื่อเราสอนเสร็จแล้วเราจะเหมาว่านักเรียนเนี่ยรู้ไม่ใช่นะคะเราไม่มีทางทราบเลยว่าเขาเรียนรู้หรือไม่นะคะแต่ว่าถ้าเราปรับปรุงนะคะวิธีการสอนนะคะให้หลากหลายเพื่อที่จะเสริมแล้วก็พัฒนานะคะก็จะทำให้เขาได้เรียนรู้มากขึ้นนะคะคือไม่ใช่ว่าเราถ่ายทอดหน้านี้ออกไปแล้วเราจะเมาว่าเย็นวันนั้นนะคะนักเรียนได้เรียนรู้แล้วทั้งหน้านั้นไม่ใช่นะคะค่ะมันต้องมีการพิสูจน์โดยวิธีอื่นๆนะคะโดยกิจกรรมที่หลากหลายค่ะ
3: All right, so we're back to looking again at the verbal spatial intelligence, which we now have a little bit of a feeling what it's about. Your dominance profile gives you ideas about things that you could do to enhance this. And then we want to look at one of the topics from this research book, which is non-linguistic representations. Now, of course, spatial visual intelligence and things that are not linguistic seem very connected. Non-linguistic means representations that might or may not, that don't necessarily involve words. They can simply be a picture or an image. As we have said, they might include some words, but they don't have to include words. And sometimes having something without many words can help our students remember things. Also, it can be kind of like a graph.Like this picture shows. We might have an idea that we want to talk about. Democracy, perhaps, which is kind of an abstract concept. But if we put it into kind of an image like this, like a graph, our students might understand it better. They might have new interpretations, examples of what the thing could be, what the idea could be. We might have another ideaand we only have a photo or a video clip to demonstrate this idea. So a non-linguistic representation is anything that means we don't have to have a lot of words. Something else can replace the words. There's another image I'll pull up. This is sometimes we have, we can create diagrams. So maybe the three of us are having some kind of a discussion, and by creating a diagram,of what we're talking about, we can see how the ideas relate to each other. So again, we maybe limit the amount of language that's being used, and we increase the visual interest. So I would say both of those examples are just examples of creating a visually interesting object or model for students to look at. So again, we move it away from being only words, and we try to come up with imagery.That can capture perhaps what we're trying to talk about. You want to go ahead and summarize that?
5: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์เน้นถึงเรื่อง non-linguistic representations นะคะซึ่งอาจารย์มาจี้บอกว่าเป็นอาจจะเป็นภาพนะคะเป็นภาพเป็นอาจจะเป็นวิดีโอนะคะหรือว่าจะเป็นไดอะแกรมเป็นอะไรก็ได้นะคะซึ่งไม่จำเป็นต้องมีคำหรือข้อความมากนักแต่ว่าสามารถที่จะสื่อความหมายนะคะของเรื่องนั้นๆได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้นะคะอาจจะโดยไม่ต้องอ่านเรื่องทั้งหมดนะคะแต่ว่าดูเป็นภาพดูเป็นไดอะแกรมดูเป็นอะไรก็เข้าใจได้ค่ะ
3: Okay, so I'm going to give you a chance to explore this again in your partners. I see that the Bangkok group has decided they like to work in groups of four. That's just fine with me. This is like talking and working with others. You're going to be looking at a text which is called, the name of the, it's from the text called Say Hello, Level 6. And the pages I want you to refer to in your packet are pages 113,and 114. They're the actual pages from the text. The unit is called My Plan. And here we have two pages from this level six where a couple of young people are talking about a plan that they have. something that they're going to do. So again, it's pages 113 and 114 in your packet. What I'd like you to do with your partners is think about maps. Maps being one non-linguistic representation. Now, of course, maps usually have some labels on them. Of course, they do have some words. They do have some words. But it's also a visual that you can see where you are or where you're going to be in relationship. In your groups, I want you to talk about how could you incorporate a map into this little two-page part of the lesson. The lesson doesn't mention, the textbook doesn't mention a map. Let's say you decide to include a map. How could you use it? So talk about it with your group, and then we're going to go to each three sites and just take a couple of ideas about what kind of map would you use, how might you pull the map into the lesson. So you're trying to think about that, those two pages, and that little bit of the lesson, and then bringing in something new, in this case, which would be a map. Okay? Please discuss with your partners. I'll let Nara Porn summarize that for you.
5: ค่ะแบบฝึกหัดนี้นะคะมาจากหนังสือชื่อ Say Hello นะคะ Say Hello ระดับ6นะคะแล้วก็เป็นบทที่9นะคะชื่อบทนี้ว่า My Plan นะคะแฮนเอาได้ให้ไปแล้วนะคะอาจารย์เปิดหน้า113นะคะ113กับ114ค่ะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องนะคะที่ปกติเราก็จะอ่านนะคะเรื่องนี้นะคะมีภาพประกอบว่าไปเที่ยวชายทะเลแล้วก็หน้า114ก็จะนักเรียนก็พออ่านเสร็จก็จะต้องตอบคำถามนะคะเนี่ยอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าให้ลองดูว่าเราจะเอาแมปมาใช้ในแบบฝึกหัดนี้ได้อย่างไรนะคะค่ะขอภาพกลับไปที่113ค่ะนะคะ113เพราะซึ่งเป็นเรื่องนะคะดูเรื่องทั้งหมดนะคะค่ะแล้วก็ลองดูซิว่าอาจารย์จะนำแมปมาใช้นะคะเป็นกิจกรรมให้นักเรียนทำได้อย่างไรนะคะจะปรับได้อย่างไรค่ะอาจารย์ลองคุยกันในกลุ่มนะคะทางหูหินกับหนองคายมีเอกสารพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะขอฟีดแบคนะคะจากที่อาจารย์ทำกิจกรรมกลุ่มอันนี้ด้วยนะคะค่ะให้เวลาสัก3นาทีค่ะ
6: โยนไมค์เขาถามว่ามันดีไหมต้องปรับปรุงหรือเปล่าอะไร
7: เขาบอกว่าให้เราดูว่าจะสอนยังไงที่แตกต่าง
2: ที่แตกต่างใช
7: ่ใช
2: ่ค่ะทำไมแมปอะไร
7: ทำไมแมปถูกแล้ว
2: ต้องรู้ว่าเด็กคนนี
7: ้เนี่ยถ้าจะสอนเรื่องนี้
2: จะไปเกาะสมุยไปสามวันออกจากกรุงเทพตอนเช้าแล้วก็ไประยอง
7: ในค่ะ
2: คือวันแรก
7: ค่ะ
2: วันที่สองไปตกปลาไปทำนู่นทำนี
8: ่มันน่าจะเกี่ยวกับ activity
7: ใช่น่าจะเป็นแบบว่าที่ไปเนี่ยมีอะไรบ้างใช่
2: เรียกทำอะไรไม่สองคนอะไรงั้นใช่ไหม
7: ใช่น่าจะเป็นแบบนั้นแต่คือให้เขาวาดออกมาเป็นแมปเป็น mind mapping ใช่ไหมคะ
2: เขาให้เราลองวาดก่อน
8: ลองวาดเหรอ
7: ใช่ในแอคทิวิตี
8: ้ใช่ใช่ใ
7: ช่ใช่ค่ะเอาของน้องก็ได้ค่ะหรือเอากระดาษนี่ไหมเขามีกระดาษให้น้อง
2: มันเป็นน้องเดี๋ยว
7: นี่น่าจะน้องเอาน้องว่าจะหรือไม่ก็เป็นพิจิตรแซมแอคทิวิตี้ได้ไหมคะเพราะว่าเป็นชื่อของเขาใช่ไหมคะก็คือพอเราวาดแมปออกมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
2: เจอเมียบ้า
7: อ
2: ยู่
7: ครับเหมือนกับเขาแบบสรุปมาว่าไปไหนบ้างแล้วก็เสร็จก็มาตอบคำถามแต่เราแทนที่เราจะใช้แบบอย่างนี้เนื้อหาก็ใช้เป็นแมปใช
2: ่ค่ะ on the beach มันจะมีหน้ามันจะใส่ได
7: ้มี to take มี to take to buy แล้วก็ to do เนี้ยนะคะเป็น3แมปนะคะ
2: ค่ะคล้ายอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามาคิด
7: ทำเป็นแมปแต่เราทำให้เป็นแมปที่ไม่เหมือนเขา
8: เอาอย่าง
7: น
8: ี้ไหมคะ
2: โอเค
7: แล้วมันก็จะมีนี่ไงเขาจะอะไรนะ
0: try to think to do.
8: Yeah, fishing.
0: One first day, you know.
2: To do, to buy.
0: ใช่แล้วจะมี to take, to buy, to do เนี่ยค่ะ
2: to take, to buy, to do to take, to buy, to do
8: ต้องเป็น
0: และใน to take ก็จะมีว่าอะไรไปบ้างใช่ไหมด
8: ู
0: ทำอะไรบ
8: ้
0: าง
6: เ
0: จ็ด
6: ก
0: ิ
6: โลเมตรอะไรประมาณน
0: ี้
6: ใช่ไหมแล้วพลังคายเพิ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเป็นแล้วทิ้งกับอะไรบอกเป็น direction ไปอย่างนี้เหรอบอกเป็น first second ไปหรือ

0: like
1: be organized.
2: ค่ะค่ะอาจารย์มาจีบอกว่าหน้า13กับ14ของบทนี้นะคะที่อาจารย์มีชี้อยู่เนี่ยนะคะเขาก็อย่างที่บอกนะคะว่าปกติเราก็ให้นักเรียนอ่านเรื่องแล้วก็ตอบคำถามแต่อาจารย์มาจีต้องการให้เราลองคิดซิว่าถ้าเราจะนำแผนที่เข้ามาใช้ในกิจกรรมนี้เราจะนำเข้ามาใช้อย่างไรเพื่อให้นักเรียนทำอะไรคือถ้ามีแผนที่ประกอบคือแทนที่จะเด็กจะตอบคำถามอะค่ะนะคะก็อาจจะเป็นการให้ทำอะไรกับแผนที่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะว่าอาจารย์จะใช้ได้ไหมอย่างไรค่ะพอจะชัดเจนขึ้นไหมคะ
3: หมายถึงว่าเรามีแผนที่แล้วก็ให้เด็กอาจจะตอบว่าไปทางทิศไหนระยะทางเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
2: ค่ะค่ะโดยใช้ค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือโดยใช้เนื้อหาของเท็กซ์เนี้ยค่ะนะคะแต่แทนที่เราจะคือเด็กเขาอ่านเรื่องนี้แล้วแต่คือเขาก็จะไปทำกิจกรรมกับแผนที่ที่เราให้ด้วยแทนที่จะตอบคำถามอย่างเดียวอะค่ะนะแผนที่อาจารย์ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาในเรื่องที่เขาอ่านด้วยค่ะ
3: อ๋อค่ะขายขึ้นนิดนึงแล้วค่ะ
2: ค่ะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวของหนองคายจะขอไว้ท้ายก็แล้วกันนะคะจะขอฟังจากท่านอาจารย์ทางกรุงเทพและหัวหินก่อนนะคะอาจารย์จะได้มีเวลาคิดอีกนิดนึงนะคะ
4: That's a good idea. And remember, it's always good to ask questions if you're not clear. That's an important part of the learning process. So maybe would Hua Hin like to share some ideas about putting the map into their lesson?
5: We are not finished, but we would like to share while we have time.
4: Okay.
5: I'd like to show our map, but it's not completed right here. Here.
4: Okay. There, it's coming clear now.
2: Zoom
4: in,
2: there, ka.
5: Ayang.
4: Oh, it's a mind map.
5: Here it is.
4: Okay, so you can actually do a mind map.
5: We will write the map. We just draw the picture that show the circle of his trip, of their trips. And without any words except the name of the city and the name or the island.Here, I think if we draw all the pictures to show our map, they can learn the passage that they are going to read completely here. They will understand the passage from this map.
4: Yeah.
5: B-A-N-D-K-O-K, Bangkok. We are sorry that we spelled the wrong word for Bangkok. Here. Is this?
4: Yeah, thank you. Thank you very much. It's like a map. It's actually kind of like a storyboard. You actually have the whole story in the visual of starting, how long the trip is, who's going,how they're going to get there, where they end up. So in a sense, what you've done is you've created kind of an illustration that maps out the story, which is a nice interpretation. It wasn't one I was thinking of, but I like it very much.
5: Okay, thank you.
2: ท่านอาจารย์อลิสานะคะที่โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะก็ได้พัมภาพนะคะกับเพื่อนอาจารย์ด้วยกันนะคะเป็นคล้ายStoryboard นะคะเพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเท็กซ์นะคะว่าเขาเดินทางจากกรุงเทพนะคะไปที่ระยองนะคะแล้วก็ Day 1ไปไหน Day 2ไปไหนไปเกาะสเม็ดนะคะก็มีภาพทะเลมีคลื่นนะคะมีภาพคนนะคะอันนี้เหมือนคล้ายๆเป็น Storyboard ค่ะ ดีมากเลยค่ะ
4: Great. Okay, is there something different from here in Bangkok? Who would like to share your idea for the map from this group? Oh, thank you.
0: Our map is about the storytelling about a plan that we plan to take. The first one is we plan to take about swim.

0: เรื่องภาษาเรื่องนะคะไวยากรณ์ต่างๆทีนี้อาจารย์ก็พูดถึง cues นะคะพูดถึงการตั้งคำถามนะคะการให้ครูอย่างเช่นว่าเราจะให้เขาอ่านเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะเขาควรจะเดาจากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าการตั้งคำถามนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าปกติคำถามอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยนะคะในเรื่องเกาะเสม็ดเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นคำถามซึ่งก็คำตอบก็มาจากในหนังสือทั้งนั้นเลยในเรื่องทั้งนั้นเลยอาจารย์ก็เสนอว่าทำไมเราไม่ลองตั้งคำถามที่ เหมือนกับไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นลักษณะ open ended อาจจะเป็นลักษณะที่ต้องการความคิดเห็นของนักเรียนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ในเรื่อง advanced organizers นะคะก็คือเพื่อที่จะให้ลองนักเรียนเนี่ยลองเดาสินะคะว่าต่อไปนี้เราจะอ่านเรื่องอะไรนะคะพวกลักษณะพวกนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าลองดูในหนังสือนะคะในแฮนด์เอาท์ที่ให้มา My World 5นะคะหน้า42 43นะคะซึ่งเป็นเรื่องนิทานนะคะ Classic Fable ให้อาจารย์ลองดูว่ากิจกรรมนะคะอาจารย์ลองไปอ่านดูแล้วก็ลองดูซิว่าอาจารย์จะค่ะทำค่ะ word game ออกมาจาก text อันนี้ได้อย่างไรนะคะอาจารย์อาจจะลองไป search ดูนะคะ word game ลักษณะต่างๆนี่มีเยอะแยะนะคะมีคำศัพท์มากอยู่ในเรื่องนี้นะคะหน้า42 43นะคะไม่ทราบจะเอาขึ้นมาให้ดูได้ไหมนะคะแต่ว่าอาจารย์นะคะเราจะเน้นทางด้านคำศัพท์ก็แล้วกันนะคะว่าอาจารย์ลองคิดกิจกรรมที่เป็นลักษณะเป็น word game นะคะเพื่อที่จะเอาไปสอนเนี่ยนะคะโดยดึงคำศัพท์จากเรื่องนี้ออกมาเนี่ยนะคะคิด word game มาอาจจะท่านละ
1: คือ board game
0: ค่ะนะคะท่านละ1เกมหรือว่ากลุ่มก็ได้นะคะอาจารย์ลองดูนะคะสำหรับคราวหน้านะคะในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าซึ่งเราจะเจอกันนะคะเราก็อยากจะได้ word game ของอาจารย์นี่มานำเสนอนะคะมาฉายให้ดูด้วยนะคะค่ะบนโปรเจคเตอร์ของเราอาจารย์เฉลียวศรีมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็คืออาจารย์ลองทำอาจจะเป็นลักษณะ word game หรือว่า board game ที่มันเป็นการ combine ทั้งเรื่องของ comprehension กับเรื่องของคำก็ได้ลองดูว่าเป็นยังไงนะคะแล้วคราวหน้าอาจารย์มาเสนออาจารย์มาตี้กันค่ะ
1: All right thank you we are unfortunately out of timeBut that doesn't mean we haven't enjoyed a great discussion together. And we will start next session with your ideas about the game and the fable as was just described. So we'll see you in 2 weeks from today. And we'll begin with your sharing of some of your games or ideas, and then we'll go on from there. ขอบคุณค่ะ and สวัสดีค่ะ
0: ค่ะท่านอาจารย์คะอีก2อาทิตย์ค่ะพบกันนะคะพร้อมด้วยกันบ้านที่จะมาที่ให้ไปนะคะคือ Word Game ท่านอาจารย์จากทั้งที่กรุงเทพที่โรงเรียนบางเกรงบนหัวหินแล้วก็ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์27ที่หนองคายนะคะอย่าลืมนำแฟ้มกลับมาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีแฮนด์เอาท์แจกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจารย์พอจบคอร์สนี้นะคะก็ได้เอกสารครบทั้งหมดนะคะทั้งทฤษฎีทั้งตัวอย่างกิจกรรมนะคะแล้วก็งานของอาจารย์เองที่ทำเมื่อกี้นี้อาจารย์ก็ใส่แฟ้มให้ด้วยนะคะค่ะรวมกันนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ได้เข้าร่วมการอบรมในวันนี้นะคะพบกันในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าขอบคุณค่ะ

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับ

่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกมก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมันเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สา

สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองบางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น R กับ T ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย R นี่มันไม่ใช่ทั้ง X ทั้ง Y นี่นะใช่ครับ R เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม X กับ Y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย R จะเกิดจากx กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันหนึ่งที่โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวก bt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็นR นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย A' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ AX เท่ากับ G tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า AX ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเอง

เองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่